0: มันจะดีได้ไปคุยกันหลวงพ่ออาจจะอบรมได้ก็ตามมาพอมาถึงก็มาบวชแม่ก็บวชลูกก็บวชบวชนี่จึงรู้เป็นเครื่องวัดเลยพอมาบวชปุ๊บไอ้ปัญหาบางอย่างในลูกสาวถามพอถามปุ๊บมันเนี่ยแม่มันงงเอ๊ะปัญหาอย่างนี้ลูกเข้าใจแต่เราทำไมไม่เข้าใจถามปัญหาซอกแซกถามเรื่อยๆมันก็มาพอมาถึงพระมันจะถามปัญหาเลยบางอย่างปัญหาลูกเนี่ยพอพระอธิบายปุ๊บไม่ลูกเข้าใจทันทีแต่แม่ไม่เข้าใจก็เลยไอ้แม่มันโง่หรือลูกมันโง่กันแน่เนี่ยแกก็คิดได้แล้วอ๋อไอ้ที่เราอบรมลูกเราไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้เอาใจเราไปใส่ลูกลูกก็ไม่ได้เอาใจมาใส่แม่ไม่เข้าใจจิตของลูกตัวเองว่าต้องการอะไรต้องการคำพูดชนิดไหนต้องการเสียงยาวหรือเสียงสั้นต้องการเสียงแข็งหรือเสียงอ่อนเพราะแม่กับลูกไม่ยอมใส่เสียงแข็งกันเลยเสียงเข้าห้วนตลอดเวลาแต่เวลาไปพูดกับเด็กนักเรียนนะลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้ไม่มีความโกรธกับเด็กนักเรียนเลยเด็กก็ยอมรับเราพ้นที่สุดแกก็รู้เลยว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเองจึงแก้ลูกตัวเองไม่ตกพอได้เจ็ดวันนั้นแกก็สึกกลับไปทั้งลูกทั้งแม่ท่านถามตาลปัด มาถามหลวงพ่อทำไมพระจะต้องมีตาลปัดให้ศีลทำไมจะต้องอาลปัดบังหน้าล่ะพระอายเหรอเงี้ยท่านถามบอกไม่ใช่เราก็เล่าเรื่องตาลปัดให้ฟังเขาเข้าใจพอทุกวันนี้ก็ไปถามต่อมาจะมาถามเป็นไงลูกสาวบอกตั้งแต่ไปวัดดีนี้เลิกกันเลิกทะเลาะกันแล้วเข้าใจกันแล้วอานิสงส์มาปฏิบัติธรรมทำให้ตัวเองก็เข้าใจตัวเองลูกก็เข้าใจตัวเองช่วงระยะเนี่ยดูสิทะเลาะกันมาตั้งหลายปีไม่ลงใจกันมาตั้งหลายปีมันอยู่วัดแค่7วันมันปรับเดี๋ยวเขาเรียกถ้าพูดกันตามภาษาตามธรรมะก็เรียกว่าแก้กรรมได้ชนะกรรมได้หมดกรรมกันจึงว่าใจเราถ้าเราทำไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นจะต้องใส่อารมณ์ให้กันทั้งลูกทั้งแม่ทั้งผัวทั้งเมียแต่ถ้าจิตใจมันมีธรรมะมีสมาธิใช่ไหมมันสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งที่เรื่องใหญ่แก้ไม่ได้จะกลับเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแก้ง่ายมันอยู่ที่สภาพจิตใจของเราเท่านั้นเองจะมีอีกคนหนึ่งเงินเดือนไม่พอทำไมก่อนวันละ70บาทก็เยอะเลยนะวันละ70บาทเนี่ยสมัยก่อน70บาทเนี่ยเท่ากับเดือนนี้100กว่าบาทกินเหล้าด้วยแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยลูก3คนทำงานประปาไม่พอกินผลสุดมาร้องไห้บอกหลวงพ่อช่วยทีพอมาร้องไห้ตอนเดินทำงานทำมาว่าจะช่วยได้ไงพระเงินทองก็ไม่มีบอกแล้วทำไงบอกเงินผมไม่พอใช้บอกเงินไม่พอใช้บอกเราได้วันเท่าไหร่บอกได้วัน70กว่าบาทเขาบอกก็โยมกินเหล้าวันเท่าไหร่บางทีก็ขวดหนึ่งถ้าเจอเพื่อนบางทีก็มากกว่านั้นถ้าสูบบุหรี่วันเท่าไหร่บางทีก็สองหนึ่งถ้าเจอเพื่อนทีก็มากกว่านั้นก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมต่อไปนี้เอากินเหล้าเอาแค่กินข้าวอิ่มอย่าไปกินให้มันเมากินเอาแค่พอเป็นให้ย่อยอาหารแค่เจริญอาหารกินแค่ว่ากึ๊บหนึ่งแล้วก็กินข้าวให้อิ่มแล้วก็เลิกกันกินเป็นกระสายยาได้ไหมไม่ต้องกินกับเพื่อนไม่ต้องกินจนเมาหมายอย่างนั้นแล้วบุหรี่ก็ถ้าอยากแล้วไปสูบถ้าไม่อยากอย่าไปสูบมันถ้ามันหิวจริงๆค่อยสูบให้มันเหลือวันละสิบตัวครึ่งสองก็ยังดีบอกถ้าไม่หิวอย่าไปสูบจะไปสูบแบบคนติดสูบแบบหิวลองทำให้มันเบาลงเท่านั้นไม่ต้องไปเลิกบุหรี่ไม่ต้องไปเลิกของเรา องทำนี้อาจจะมีพอใช้แกก็ไปทำตามพอวันหลังไม่เมาแล้วกลับมากราบแล้วขอบพระคุณหลวงพ่อที่ช่วยผมที่จริงเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยเท่ากับอย่างเงินเราไปเพิ่มเงินเดือนให้แกเยอะๆเงินแกดีใจพอหลวงพ่อช่วยผมแล้วไม่ช่วยผมแย่เลยนี่ช่วยผมรอดพ้นแล้วผมไปปฏิบัติตามผมไม่เดือดร้อนเลยนี่เงินพอใช้ที่จริงมันก็แค่70บาทเท่าเดิมเพียงนำธรรมะเอาไปใช้นิดเดียวปรับประยุกต์เท่านั้นเองแก้ปัญหาครอบครัวตกคือในจังหวะเป็นของดีทุกอย่างถ้าเราจะทำเรื่องของศาสนาเรื่องของธรรมะเนี่ยฉะนั้นเรียกว่าวิธีการเรามาวัดมาปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเบาบางลงทำให้จิตใจของเราเนี่ยละลงอะไรได้ขึ้นทำให้เราสละอะไรได้มากขึ้นไม่ค่อยยึดติดเกินไปมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำอะไรได้ดีขึ้นกว่าเดิมบางทีเราต้องเอาให้ได้นะโยมนะต้องมาฝึกทำสมาธิให้รู้บ้างทำให้มันสงบบ้างให้รู้จักเขาสงบเป็นอย่างไรปัญหาเนี่ยจะตอบได้ทันทีถ้าเราเข้าใจเรื่องสมาธิมันจะเข้าใจเรื่องลึกซึ้งไปเองรู้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแนวทางอย่างไรถ้าใจของเราไม่สงบเนี่ยไม่รู้อะไรได้มากเลยถ้าเราฝึกใจให้มีสมาธิไม่ได้มันจะสงสัยตลอดเวลาสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในคำสอนสงสัยในบุญสงสัยในบาปสงสัยในสวรรค์นรกสงสัยไปหมดเนี่ยมันจะมีจริงหรืออะไรเงี้ยไอ้ความสงสัยเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็เก็บไว้ถ้าเป็นคนบางคนก็ไม่เก็บไว้เขาพยายามทำจนหมดสงสัยพอสงสัยเนี่ยมันไปเป็นนิวรณ์คอยสกัดกันต้องคนดูซิว่ามันถึงแค่ไหนคำว่าสมาธิเนี่ยจะทำให้เราหายสงสัยได้พอเราปฏิบัติเข้าไปถึงมันก็พ้นอารมณ์เดิมพ้นจิตใจสภาวะเก่าพอไปสู่ความสงบมันก็เริ่มเปิดประตูให้เห็นทันทีว่าโอ้สวรรค์นิพพานนี่มีจริงบุญบาปกรรมเวรนี่มีจริงทำแล้วให้ผลจริงๆอย่างน้อยก็ทุกข์ใจเศร้าหมองจริงๆมันเห็นผลปัจจุบันแล้วก็เชื่อไปถึงอนาคตแล้วก็ย้อนไปสู่อดีตว่ามันเป็นมาแล้วมันจะเข้าถึงสัมพันธ์กันหมดเลยถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมไอ้ความสงสัยพวกนี้มันอยู่ในปุถุชนอยู่ในคนที่ยังไม่มีความสงบสงสัยในเรื่องคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยแต่ถ้าเข้าไปสู่ความสงบมันพ้นภาวะนี้มันหมดไปเองพอเข้าใจเรื่องสมาธิมั้ยโยมพอทำกันได้เป็นไหมทำกันได้ไหมอยู่ที่บ้านเคยทำกันได้ไหมเคยทำกันหลายคนแล้วมั้งคนที่ไม่เคยคงมีมั้งมีไหมโยมคนที่ยังไม่เคยฝึกเลยนะมีไหมมีนะแต่พอเข้าใจขึ้นลงไหมยังมืดอยู่นะไม่เป็นไรที่บ้านเนี่ยที่บ้านก็ก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนคือไว้เวลาว่างที่มันว่างๆแล้วก็ทำแต่ถ้าหลักของสมาธิจริงๆก็ทำได้ตลอดเวลานั่งได้ทุกเวลาภาวนาได้ทุกเวลาแต่ถ้าเราจะทำเป็นเวลาก็ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตื่นเช้ามืดเราก็นั่งก่อนที่เราจะไปทำงานทำจิตใจให้ว่างให้สบายซะก่อนแล้วก็ไปหรือเรานั่งรถอย่างเงี้ยเราก็ทำพวกเราไปนั่งเรือเราก็ทำพวกเราไป หรือเวลาทำงานพยายามเที่ยงเนี่ยเราพักผ่อนฉัน ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็สงบสัก5นาที10นาทีถ้า15นาทีเรียงดีทำจิตให้เราให้สบายให้ลืมให้ละเรื่องกังวลต่างๆก่อนถ้าเราจะให้ใจของเราเป็นสุขเราต้องตัดเรื่องการงานออกให้ได้ในขณะนั้นธรรมดาคนเราเนี่ยจะกังวลอยู่ตลอดเวลาจะต้องทำโน่นทำนี่มันคิดอยู่เรื่อยแต่พอเราสมมติว่าเราเที่ยงปุ๊บเนี่ยเราจะทำให้ใจเนี่ยมันละเรื่องกังวลต่างๆเนี่ยให้มันว่างสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยสบายขึ้นมากอันนี้ก็เป็นการทำได้ถือเราจะทำงานทุกวันก็ทำได้เราจึงจะเห็นคุณตอนที่เราทำได้ตอนที่เรายังทำไม่ได้เรายังมองไม่เห็นจิตที่ฝึกยากก็ไม่นานหรอกวิธีทำสมาธินี่มันกำหนดไม่ได้ว่าจะนานจะช้าเท่าไหร่บางคนก็ไม่แน่ทำเมื่อไรก็สงบเมื่อนั้นบางคนนี่ทำไปแล้วยากแต่พอสงบแล้วก็ง่ายพอสงบแล้วก็รู้วิธีข้างหลังก็จับจุดได้ก็ไม่ลำบากอะไรแต่มากผู้ชายทำยากหน่อยเพราะจิตมันไม่ค่อยลงแต่พอสงบแล้วมันก็เหมือนกันหมดแต่ของพอดีอย่าไปท้อถอยทุกคนมีจิตแล้วเมื่อรู้เรื่องจิตตัวเองแล้วเนี่ยสามารถจะสงบได้ทุกคนเอาแค่ว่าถ้าเราจับลมได้เนี่ยนะถ้าเราจับลมได้เนี่ยแค่เรา5นาทีเนี่ยเราไปกับลมมากับลมเนี่ยลมหายใจเข้าลักษณะยาวเราก็รู้ลักษณะสั้นก็รู้หายใจเราจับลมรู้ว่าลมเข้าออกอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยนั่นคือความสงบแต่ถ้าเราจับไม่ได้มันยังไม่สงบเช่นเราภาวนาจับลมได้เห็นลมเหมือนลมหายใจเข้าออกเรื่อยกระทบรู้สึกอยู่เรื่อยทุกลมเข้าออกถ้าเราจับได้สงบทันทีเพราะเรามีสติควบคุมมีสมาธิได้แต่โดยมากที่เราจับไม่ได้มันคอยคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยมันยังไม่ไปตามลมแต่ก็ไม่เป็นไรก็พยายามกระทำเรื่อยๆไปมันก็เข้ามารวมตัวเอง
1: ใจเข้าไปแล้วคิดว่ามันเข้าไปในท้องแล้วเราออกมาอย่างน
0: ั้
1: น
0: นะก็นั่นแหละใกล้รู้อย่างนั้นรู้ถึงไหนลมถึงไหนแล้วก็รู้สึกถึงนั้นถ้าเราจับได้เดี๋ยวมันก็อยู่กับลมทำความรู้สึกไปกับลมลมเข้าลมออก
1: มันจะง่วงไปเลย
0: นะ
1: จะหลับไปเลย
0: จะหลับไปเลยก็ฝืนไปเดี๋ยวก็พอพ้นหลับก็เป็นสมาธิทันทีไอ้ง่วงกับสมาธินั้นต่อกันพอพ้นง่วงเราพยายามตั้งสติไว้พอพ้นง่วงปุ๊บมันจะเป็นสมาธิเลยจะสว่างได้เลยจะสงบได้เลยไอ้ง่วงเนี่ยมันจะเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ข้ามไปสู่สมาธิแต่เรารู้มันแล้วอย่างนั้นแล้วเราก็พยายามไม่หลับตามจะได้สมาธิตอนนั้นเองมันใกล้ถึงสมาธิแล้วไอ้ง่วงนั่นน่ะไม่ใช่ว่าเอ๊ะง่วงเลยใช้ไม่ได้เลิกเลยไม่ได้ง่วงนั่นคือการเข้าไปสู่สมาธิเพราะไม่คิดอะไรแล้วจิตมันปรับตัวได้ดีแล้วแต่เหลือเพียงง่วงอย่างเดียวถ้าข้ามตรงนั้นปุ๊บสบายเลยจิตสงบทันทีแต่เราจะฝืนไปได้หรือเปล่าเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรถ้ามันไม่ง่วงมากมันก็สามารถข้ามได้เพียงแต่เราทนภาวนาให้จนหายง่วงเท่านั้นเองมันก็ตื่นขึ้นกันนี้ก็เป็นผู้เบิกบานได้ทันทีมันจะสงบกว่าเดิมแสดงว่าเราจะสามารถจะสงบได้ถ้าลักษณะนี้นั่นวิธีนั้นถูกต้องแหละมันจะต้องผ่านง่วงแน่นอนสมาธิกับง่วงมันอยู่ใกล้กันปวดเมื่อยมันก็ มันก็ข้าม

0: ได้บางทีบางคนนั่งนั่งไปมันก็ลืมไปได้เบาไปได้ดับไปได้ถ้าจิตมันรวมมันก็หายปวดถ้าจิตไม่รวมมันก็ปวดถ้าจิตคิดโน้นคิดนี่ยังปวดใหญ่แต่ถ้าเราดูก็ลมไปลมไปจิตเป็นสมาธิมันก็ลืมปวดเมื่อยไปได้ตัวก็เบาความปวดเมื่อยก็ไม่ค่อยมีได้แก้ไขได้ถ้าทนไม่ไหวแล้วก็ขยับแต่บางทีมันก็ข้ามถ้ามีสมาธิมันจะหายแต่ถ้ามันไม่มีสมาธิจิตมันไม่สงบแล้วก็ขยับเปลี่ยนใหม่ได้
1: ขยับเปลี่ยนใหม่ก็เสียอารมณ์เลย
0: ถ้าเสียอารมณ์เราไม่ขยับถ้าสมมติว่าจิตของเรามันจดจ่ออยู่แล้วถ้าเสียอารมณ์เราไม่ขยับทำให้มันเป็นสมาธิให้ได้แล้วไอ้เวทนานั้นจะดับไปเองมันจะดับไปโดยอัตโนมัติเองไม่น่าดับมันก็ดับได้ถ้าจิตมันเข้าสมาธิได้แต่ที่พูดถึงสองระยะใช่ไหมที่คนนั่งสมาธิแล้วเนี่ยพอปวดใจมันก็สับกระส่ายเนี่ยควรเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าเกิดใจมันจดจ่อเนี่ยพอขยับแล้วเปลี่ยนสมาธิแตกเลยอย่างเงี้ยนั่นไม่ควรเปลี่ยนควรจะนั่งต่อไปพอสมาธิมันเข้าพอเกิดจริงๆมันก็ให้ปวดนั้นหายไปเอง

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่า after หมายถึงหลังจากและ right after หมายถึงหลังจากบางสิ่งบางอย่างเพียงนิดเดียวเองเป็นศัพท์ที่ใช้ได้เวลาบอกทางครับเช่น My house is right after the bank on Spring Street

0: บ้านผมอยู่ถัดจากธนาคารบนถนนสปริงอีกครั้งหนึ่งครับ My house is right after the bank on Spring Street หรือ The hotel is right after the zoo on Grand Avenue โรงแรมอยู่เลยสวนสัตว์บนถนน GrandThe hotel is right after the zoo on Grand Avenue. ขอฝากอีกวลีหนึ่งซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะครับวลีนั้นคือ just after J-U-S-T แล้วก็ after A-F-T-E-R ออกเสียงว่า just after หรือ just after ก็ได้ครับเช่น My house is just after the bankหรือ The hotel is just after the zoo. อีกครั้งหนึ่งครับ My house is just after the bank. หรือ The hotel is just after the zoo. Just ในที่นี้เป็นการเน้นว่าสองแห่งนั้นอยู่ใกล้ๆกันไม่ต้องเดินทางไกลนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะบอกว่าสถานที่หนึ่งอยู่ถัดจากอีกสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งไม่ห่างกันมากนะครับก็พูดว่า is just after หรือ is right after ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
1: สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจพกหินดีกว่าพกนุ่นลมพัดเป่านุ่นเบาหวิวปลิวหมดสิ้นแต่เป่าหินไม่เคยเยื่อนยอมเคลื่อนไหวควรพกหินอย่าพกนุ่นปุ้นวายใจใครเป่าหูเท่าใดไม่นำพาเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าพกหินดีกว่าพกนุ่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านุ่นเบาหินหนักหมายถึงให้เป็นคนใจคอหนักแน่นอย่าเชื่อคนง่ายใครพูดหรือยุยงอะไรไม่ควรหวั่นไหวไปตามใครเขาง่ายค่ะ

ความกรุณาปานีเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้เจริญแล้วไม่ว่าชายหรือหญิงคนที่มีความกรุณาปานีย่อมมีผู้แซ่ซ้องสรรเสริญไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในบทละครเรื่องเวนิสวานิสของล้นเก้ารัชกาลที่6ได้กล่าวถึงความกรุณาปราณีไว้ตอนหนึ่งว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: เรื่องปรื้ออวดเก่งที่สระน้ำกว้างใหญ่แห่งมีน้ำใสสะอาดเต็มสระทีเดียวมีอาหารสำหรับปลานานาชนิดอย่างเหลือเฟือในสระดังกล่าวยังมีปลาอาศัยอยู่มากต่อมากทั้งปลาช่อนปลาหมอปลาสลิดแล้วก็ปลาอื่นๆในจำนวนปลาเหล่านี้ก็ยังมีลูกปลาช่อนตัวไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าปรือที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่ามันว่ายน้ำได้เร็วกว่าปลาอื่นๆในสระนั่นเองปรือจึงภูมิใจในตำแหน่งนี้เหลือเกินทุกวันปรือจะว่ายน้ำปรูดปราดตัดหน้าตัวโน้นแซงหน้าตัวนี้แสดงความอวดเก่งอยู่เป็นประจำจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตกลงมาอย่างน้ำในสระมีปริมาณสูงขึ้นสูงขึ้นในที่สุดน้ำก็เอ่อล้นออกไปนอกสระท่วมเข้าไปตามไปถึงบ้านของผู้คนแถบนั้นปลาตัวโตต่างก็เตือนลูกหลานให้ระมัดระวังตัวให้มากอันตรายจากผู้คนน่ะมีมากแม่ของปรือก็เช่นเดียวกันนางเอ่ยตักเตือนปรือด้วยน้ำเสียงที่ห่วงใหญ่ยิ่งนัก
1: ลูกปรือหนูอย่าว่ายไปที่ขอบสระที่น้ำกำลังล้นออกไปข้างนอกชนะลูกนะประเดี๋ยวคนก็จะจับไปกินเป็นอาหารซะรู้ไหมลูก
2: โธ่แม่ฮะปรือสักอย่างหนึ่งไม่มีใครจับปรือทันหรอกฮะปรือว่ายน้ำแค่นิดเดียวก็พุ่งลงสระไปแล้วล่ะฮะแม่อย่าห่วงปรือเลยฮะปรือเคยว่ายตอนน้ำล้นอย่างนี้ออกบ่อยไม่เห็นเป็นอะไรสักทีนึงสบายใจได้เลยครับแม่หายห่วงครับ
1: อย่าประมาทนักเลยลูกแม่รู้ไหมปลาที่ประมาททั้งหลายนะมันจะถูกจับไปเป็นอาหารของคนมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะลูก
2: ปรือไม่ได้ประมาทหรอกฮะแม่ปรือระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะนะ
0: แต่พอแม่เผลอปรือก็ว่ายน้ำออกไปยังขอบสระจนผู้เป็นแม่ตาไม่ทันหรือเห็นลูกปลาตัวเล็กๆที่เกิดมาใหม่มากมายต่างก็พากันลอยไปตามน้ำและก็ลอยออกนอกสระไปเรื่อยๆปรือนึกสนุกขึ้นมาจึงว่ายตามออกไปบ้างสำหรับปรือไม่มีทางที่จะตามหลังใครอยู่แล้วปรือพุ่งแซงไปข้างหน้าลูกปลาพวกนั้นทันทีไม่นานนักปรือก็ไปอยู่บนถนนซึ่งเป็นตรอกเล็กๆมีน้ำท่วมขังสูงลิบฝูงปลาหลากหลายต่างก็ว่ายอยู่ไปมาปรือพบปลาหมอแก่เข้าตัวหนึ่งโดยบังเอิญแกเห็นปรือว่ายชวัดเฉวียนอยู่ข้างหน้าก็ร้องทักด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงเป็นใยต่อปลาตัวเล็ก
3: นี่เจ้าหนูอย่าว่ายเล่นอยู่นี่เลยนะประเดี๋ยวคนก็จะจับเอาไปกินฉลอก
2: อ้าวถ้าไม่ว่ายอยู่แถวนี้แล้วจะให้ไปว่ายอยู่แถวไหนล่ะลุง
3: ก็ว่ายไปซ่อนตัวตรงสนามหญ้ารกๆนั่นยังไงเล่าหญ้ารกอย่างนั้นคนเขาช้อนเราไม่ค่อยจะได้หรอกตรงนี้น่ะน้ำมันตื้นคนเขาเห็นเราง่ายรู้ไหมเจ้าหนู
2: เจ้าเอ้ยลุงครับหรือสักอย่างหนึ่งไม่มีใครจับได้หรอกฮะลุงว่ายไปก่อนเถอะหรือว่ายน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทันลุงแล้วนะสบายมากค่ะลุง
0: ปลาหมอแก่เห็นปรือไม่เชื่อฟังก็ไม่อยากจะตอแยให้เมื่อยปากว่ายน้ำจากไปในทันทีแล้วก็ชักชวนลูกปลาตัวอื่นๆให้ว่ายไปซ่อนตัวอยู่ในสนามหญ้าและในทันใดนั้นเองก็มีเด็กชายคนหนึ่งสวมรองเท้าบูทกันน้ำอย่างดีถือสวิงช้อนปลาอันเล็กๆเดินอย่างเงียบๆเข้าไปยังฝูงปลาทั้งหลายปลาตัวอื่นๆพอเห็นน้ำกระเพื่อมเล็กน้อยก็รู้ว่าภัยอันตรายกำลังจะมาถึงตัวรีบว่ายหนีไปหมดเหลือแต่เพียงปรือตัวเดียวเท่านั้นที่ยังคงลอยตัวช้าๆโบกครีบโบกหางอย่างสำราญใจเด็กชายเห็นปรือไม่หนีก็ดีใจรีบย่องเข้าไปใกล้ๆค่อยๆจุ่มสวิงลงไปในน้ำอย่างช้าๆทะเลจนลึกมากแล้วเขาก็ตวัดสวิงขึ้นทันที รอดไปได้อย่างดีเพราะว่าเขารู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังมีภัยอันตรายจึงคอยระวังตัวอยู่ทุกวินาทีถึงโอกาสตอนหลุดพ้นจากสวิงของเด็กชายก็รีบว่ายเข้าไปในสนามหญ้าอย่างรวดเร็วหรือว่ายไปพบปลาหมอแก่เขาอีกคนหนึ่งถึงแม้ว่า ใจจะยังเต้นระทึกต่อเหตุการณ์เมื่อครู่แต่ก็ยังไม่วายที่จะคุยโวโอ้ถึงความเก่งกาจของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
4: ปลื้มแน่ไหมล่ะครับก็บอกแล้วไงไม่มีใครจับปลื้มได้ทันหรอกนะปลื้มสักอย่างนึง
3: เอ็งเก่งมากแต่ระวังให้ดีนะประมาทเช่นเจ้าสักวันเขาคงจะจับเจ้าได้แน่ๆเลย
0: ปลื้มไม่สนใจคำเตือนของปลาหมอแก่แม้แต่น้อยได้แต่ว่ายออกไปยังที่เดิมเพื่อหลอกล่อเด็กชายคนนั้นเล่นจนเด็กชายคนนั้นอารมณ์เสียแต่ก็ช้อนปลื้มไม่ได้สักทีหนึ่งในที่สุดเขาก็เลิกสนใจปลื้มได้แต่หันไปช้อนลูกปลาตัวอื่นแทนลูกปลาตัวเล็กๆ เหล่านั้นว่ายน้ำช้าจึงถูกช้อนได้โดยง่ายดายฝนยังตกอีกหลายวันน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆหรือก็ยังว่ายน้ำไปมาอย่างสนุกสนานไม่ได้หลบซ่อนตัวอย่างปลาตัวใหญ่ๆคนจึงเห็นปลื้มได้ชัดเจนเด็กๆหลายคนพยายามที่จะช้อนปลื้มแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จหลายวันต่อมาฝนหยุดตกน้ำค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือน้ำไม่มากนักฝูงปลาต่างก็พยายามที่จะหาทางว่ายกลับไปยังสระใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่บางตัวก็ว่ายออกไปทางท่อระบายน้ำมุ่งสู่ห้วยและลำคลองบางตัวก็เลยไปยังแม่น้ำไกลออกไปจากที่เดิมเป็นอันมากปลาหมอแก่จึงชวนปลื้มว่ายไปด้วยกัน
3: นี่เจ้าหนูเรารีบไปกันเถอะประเดี๋ยวน้ำแห้งหมดเราจะไปไม่ได้นะ
4: โธ่ลุงครับจะรีบไปทำไมกันฮะท่อระบายน้ำอยู่ใกล้แค่นี้แค่นี้เองอะหรือว่ายปลาดเดียวก็ว่ายลงท่อไปแล้วล่ะฮะ
3: ถ้าน้ำมันแห้งเจ้าจะว่ายลงท่อได้ยังไงล่ะ
4: เฮ้ยนะลุงว่ายไปก่อนเถอะหรือเล่าว่ายพรวดเดียวก็ทันลุงแล้วหรือสักอย่างนึง
0: ปลาหมอแก่สายหน้าอย่างเอื้อมระอาแถมเหนื่อยใจกับความอวดเก่งของปลื้มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรได้ได้แต่ว่ายจากไปแต่เพียงลำพังเท่านั้นในที่สุดปลาตัวโตต่างก็ว่ายหนีออกไปจากตรอกแห่งนั้นเกือบหมดน้ำก็แห้งลงทุกวันทุกวันจนกลายเป็นน้ำขังในแอ่งปลาบางตัวที่ทำตัวประมาทก็ต้องเกยตื้นอยู่ตามที่แห้งๆรอวันตายหรือรอให้คนมาจับไปทำอาหารประมาทเหมือนปลื้มไม่มีผิดปลื้มเองก็ติดอยู่ในแอ่งน้ำเช่นกันมีน้ำขังอยู่นิดเดียวไม่พอให้ปลื้มว่ายน้ำปรูดปราดไปมาเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกแล้วปลื้มรู้สึกเสียใจที่ไม่เชื่อฟังปลาหมอแก่ตัวนั้นและไม่ยอมเชื่อฟังคำพูดของแม่ที่คอยตักเตือนตลอดเวลาถ้าปลื้มเชื่อลุงปลาหมอกับเชื่อแม่หรือก็คงจะไม่ต้องมาว่ายน้ำจอมแจ่ม

น้ำในแอ่งนั้นก็แห้งลงเรื่อยๆจนในที่สุดน้ำก็แห้งสนิทจนปลื้มว่ายไปไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากนอนนิ่งอ้าปากพงาพงาบรอความตายอยู่แต่เพียงอย่างเดียวในตอนนี้ปลื้มไม่รู้สึกสนุกสนานเลยแม้แต่น้อยปลื้มกำลังคิดถึงสระน้ำที่กว้างใหญ่ซึ่งเคยว่ายเคียงคู่กับพ่อและแม่และก็น้องๆหรือแม้แต่กับเพื่อนๆตอนนี้ปรือไม่มีวันนั้นอีกแล้วปรือคิดถึงแม่คิดถึงปลาทุกๆตัวรวมทั้งลุงปลาหมอแก่ตัวนั้นด้วยถ้าปรือไม่ประมาทตั้งแต่ต้นป่านนี้ปรือก็คงจะได้ว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างสนุกสนานเป็นแน่แต่นี่เป็นเพราะว่าปรือหัวดื้ออวดเก่งไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่หรือจึงต้องมานอนรอความตายในแอ่งน้ำที่แห้งขอดเช่นนี้แต่เพียงผู้เดียวท่านใดนั้นมีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งผ่านมามันเห็นปรือนอนหายใจรวยรินอยู่ในแอ่งน้ำที่แห้งผากมันจึงตรงเข้าไปหาทันทีแล้วส่งเสียงเห่าอย่างดีอกดีใจเจ้าสุนัขกำลังมันเขี้ยวอยากจะขย่ำปรือให้ตายคาเขี้ยวเล็บของมันเสียเหลือเกินแต่แล้วเจ้าสุนัขก็เปลี่ยนใจกะจะฆ่าปรือไปอวดนายของมันยังจะดีซึกว่า

0: ที่มันทำร้ายเองปรือเห็นดังนั้นจึงร้องโวยวายขึ้นด้วยน้ำเสียงแหบ
1: ๆอย่านะอย่านะอย่างับน่าจะหมาเกเรเห็นหรือเปล่าเนี่ยฉันกำลังจะตายอยู่แล้วอ
2: ้าวทำไมต้องตายด้วยล่ะ
1: แล้วมันน้ำแห้งหมดแล้วนะสิไม่มีน้ำปลาก็ต้องตายไปยังไงเล่า
2: เจ้าจะตายหรือเป็นก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับข้านี่นะข้ามีหน้าที่ข้าจะไปอวดนายของข้าเท่านี้ข้าก็มีความสุขแล้วจบปลาเอ้ย
1: อย่าถามอย่างนั้นเลยนะพาฉันไปส่งแม่น้ำทีเถอะฉันขอร้องแล้วนะ นะ
2: เสียใจพาจะไปลงแม่น้ำแล้วข้าจะได้อะไรเล่า
1: ก็ได้ความดียังไงเล่า
2: ไม่เอาความดีกินไม่ได้ข้าจะไปให้นายของข้ายังจะดีสักกว่าเป็นไหนเผลอๆก็อาจจะเอาเจ้าทำอาหารแล้วก็แบ่งให้ข้ากินด้วยอร่อยจะตายไป
1: อย่านะอย่าข้าฉันอยู่นะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
0: หรือวิ่งทุรนทุรายอยู่ในอ่างน้ำแห้งเจ้าสุนัขตัวร้ายก็พยายามที่จะฆ่าปรือให้ได้มันส่งเสียงเห่าดังสนั่นเด็กชายคนหนึ่งวิ่งไปตามเสียงเห่าของเจ้าสุนัขตัวร้ายพอเห็นเจ้าสุนัขกำลังจะนับลูกปลาช่อนตัวหนึ่งจึงไล่สุนัขหนีไปเขาจึงจับปรือขึ้นมาอย่างง่ายดายหย่อนลงในกระป๋องน้ำที่เตรียมเอาไว้ปรือรอดตายแล้วปรือสะบัดหางไหวๆว่ายน้ำไปมาในกระป๋องอย่างมีความสุขเด็กชายพาปรือวิ่งกลับไปบ้านในทันทีแล้วก็เอาปรือไปอวดกับแม่ของตน
3: แม่ฮะแม่ฮะผมจับปลาได้ตัวหนึ่งผมจะเลี้ยงเอาไว้ในตู้ปลาของผมนี่ไงฮะแม
4: ่ตายละนี่มันลูกปลาช่อนนี่นาลูกเลี้ยงมันไม่ได้หรอก
3: ทำไมล่ะฮะ
4: พวกมันดุนะสิลูกตอนนี้มันยังตัวเล็กอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่พอมันโตขึ้นมาแล้วก็มันจะดุแล้วก็จะกัดปลาเงินปลาทองสวยๆของลูกตายหมดนะจ๊ะ
3: พอมันโตแล้วก็จับมันแยกใส่ในอกตั้งหากสิฮะแม่
4: อย่าเลยลูกตัวมันน่ะโตมากรู้ไหมมันชอบอยู่ในท้องร่องแถวในสวนของเราน่ะถ้าลูกจับมันมาเลี้ยงในโอ่งมันก็จะไม่สบายเอาไปปล่อยในสระดีกว่านะนะลูกนะลูกนะ
3: เสียดายจังเลยฮะแม่เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกคะผมจะเอามันไปปล่อยอยู่นี่ละฮะ
0: เด็กชายคนนั้นนำปรือไปปล่อยในสระอย่างที่ปรือเคยอยู่ตามเดิมนี่ถ้าปรือพูดภาษาคนได้ปรือก็คงจะขอบคุณเขาอย่างที่สุดเลยล่ะพอลงไปในสระน้ำปรือก็ว่ายน้ำปรู๊ดปราดอย่างมีความสุขแต่ปรือไม่ได้ว่ายน้ำอวดใครๆอีกแล้วปรือพยายามว่ายน้ำตามหาครอบครัวของมันต่างหากว่ายไปมาไม่นานนักก็พบกับแม่และก็ลุงปลาหมอตัวเก่าลุงปลาหมอกำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับปรือให้แม่ฟังเรื่องที่แกเคยชวนให้ปรือว่ายกลับมาที่สระแห่งนี้แต่ปรือไม่ยอมมาลุงปลาหมอแกคงคิดว่าปรือแห้งตายไปแล้วแม่เสียใจมากเอาแต่ร้องไห้ท่าเดียวเมื่อลุงปลาหมอเล่าจบปรือรีบว่ายน้ำเร็วจีเข้าไปหาแม่พอแม่เห็นปรือปลอดภัยกลับมาแม่ดีใจเป็นอันมากปรือจึงเล่าเรื่องต่างๆให้แม่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ
5: ที่ถ้าแม่ของเด็กคนนั้นน่ะเขาไม่ยอมให้ลูกชายเอาปรือมาปล่อยลงสระแล้วก็ป่านนี้ปรือคงไม่ได้กลับมาหาแม่แล้วก็พวกเราอีกแล้วสินะลูก
1: จริงด้วยครับแม่เด็กคนนั้นดีจริงๆเขาเชื่อฟังแม่ทุกอย่างไม่ดื้อรั้นเหมือนปรือ
2: แล้วก็ไม่อวดเก่งเหมือนเจ้าด้วยเกือบตายแล้วไม่ล่ะเจ้าลูกปลาน้อยหึ
1: ต่อไปเนี้ยหรือจะไม่อวดแกอีกแล้วล่ะฮะลุงปลาหมอหรือว่ายน้ำเร็วก็จริงแต่หรือจะไม่ประมาทอีกละหรือจะจดจำคำสั่งสอนของแม่แล้วก็ลุงปลาหมอจนตลอดไปเลยครับ

รักในบ้านเมื่อล้มกิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจูบที่เด็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจ

มีอยู่เด็กเอ๋ยเด็กอันหน้าที่เรามีอยู่จงคิดดูแล้ววิเคราะห์ว่าเหมาะไหมเช่นเรื่องเรียนต้องศึกษาค้นคว้าไปเมื่อเติบใหญ่อนาคตดีมีงานทำอีกพ่อแม่และครูเราต้องเคารพจะประสบแต่ความสุขทุกเช้าค่ำทั้งงานบ้านงานโรงเรียนเพียรประจำจะเลิศล้ำเกียรติคุณหนุนนำเอ่ยเด็กหญิงจิตพิรมอ่านค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงดีแล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีที่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านจะไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็เขาก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่เหมือนที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆพูดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรให้มันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่าลำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีของก้าวหน้าก็มีประโยชน์ทั้งนั้น

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีอะไรก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครๆก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศก็บอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมกรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลาคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลั ธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ

0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: แล้วก็ไปนี้ไปสำหรับว่านักเรียนได้ตั้งใจที่จะมาเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองจากการที่เข้ามาอบรมศีลธรรมจากการข้อวัดปฏิบัติเมื่อวานนี้จะมาได้มาในที่นี้ได้มาบรรยายให้กับนักเรียนรุ่นม.5ก็ได้พูดถึงเรื่องการพัฒนาจิตในการพัฒนามันสมองให้สามารถมีความทรงจำได้มากหรือเรียกว่ามีสัญญามากขึ้นฉะนั้นการที่เรามาวันนี้เราก็ตั้งใจที่เราจะมาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นคณะนักเรียนศิลปวิทยาเป็นเรียนประจำที่จะมีบทบาทในการเข้ามาศึกษาธรรมะในโรงเรียนมีการสวดมนต์เช้านั่งสมาธิแล้วก็ครูอาจารย์ก็ได้พยายามที่จะกระตุ้นเตือนให้นักเรียนทุกคนได้เข้าสัมผัสกับชีวิตความสงบทุกวันแต่ว่าเมื่อสมัยก่อนโรงเรียนอยู่ที่วัดโรงพยาบาลอยู่ที่วัดการบ้านการเมืองอะไรก็อยู่ที่วัดคนที่เกิดมาได้ศึกษาโรงเรียนก็ได้เข้าถึงพระได้ที่เข้าถึงศาสนาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ในทุกวันนี้ความเจริญทางวัตถุมากขึ้นโรงเรียนก็จำเป็นที่ต้องย้ายออกจากวัดก็ต้องห่างศาสนาเป็นธรรมดาเด็กบางคน

ับชาวเย็นวันพระ8ค่ำ15ค่ำโรงเรียนหยุดพ่อแม่ก็พาเด็กเข้าไปทำบุญที่วัดอันนี้คือว่ามีโอกาสที่จะเข้าหาศีลธรรมคนสมัยก่อนก็ไม่ค่อยเบียดเบียนกันเท่าไหร่เป็นคนซื่อเป็นตรงเป็นคนว่านอนสอนได้คำว่ากตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดานี่เกิดขึ้นในกมลสันดานของเด็กสมัยก่อนอย่างมากแต่ว่าสมัยนี้โรงเรียนเราออกจากวัดฉะนั้นเมื่อออกจากวัดก็ไม่จำเป็นเท่าไรถ้าเอาครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถมีความเข้าใจที่จะเอาวัดมาไว้ในโรงเรียนเช่นตั้งโต๊ะหมู่บูชามีพระรัตนตรัยแล้วก็มีการปฏิบัติสวดมนต์สมาธิวันหนึ่ง5นาที10นาทีท่านนักเรียนทุกคนได้ทำใจให้สงบก็เท่ากับเข้าวัดเหมือนกันเข้าวัดนั่นคือการวัดกายวาจาใจให้สงบวัดนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่ศาลาศาสนานั้นไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่ศาลาศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตสงบถ้าคนไหนมีสามารถพัฒนาจิตตัวเองให้สงบเยือกเย็นได้นั่นคือเข้าถึงวัดเข้าถึงพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยพระศาสนาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเทศนาโดยพระวาจาเนี่ยหมดไปแล้วศาสนาเนี่ยหมดไปแล้วแต่ว่าทุกวันที่อยู่นี้พระสงฆ์เป็นผู้รักษาศาสนาอยู่พระพุทธเจ้าจะบอกอานนท์เราก็ได้นิพพานแล้วเนี่ยก็สิ้นไปจากเราแต่ว่าพระศาสนาจะอยู่ได้ก็คือมีที่สุดที่จะมีบาปบาริกาเนี่ยเป็นผู้รักษาอยู่แต่คำสอนของพระองค์เนี่ยอวรกายและเสียงของพระองค์หมดไปแล้วสิ้นไปแล้ว 2,000 กว่าปีแต่ว่าศาสนาที่อยู่นี่คืออยู่ที่ผู้รักษาเท่านั้นเองเราพูดกันได้ทำไมที่ว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญคนแรกตายไปแล้วแต่ทุกวันนี้คนที่เขียนนั้นน่ะไม่อยู่แล้วแต่ผู้ที่รักษารัฐธรรมนูญกฎหมายเนี่ยคนต่อไปรักษาท่านอยู่แต่คนเดิมนั้นตายแล้วแต่คนที่ต่อไปนั้นถ้าหากว่าเคารพกฎหมายเคารพระเบียบวินัยก็สามารถที่จะเอากฎหมายนั้นมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้พระศาสนาไม่ได้เช่นเดียวกันที่อยู่ทุกวันนี้พวกเรารักษาทำดีถ้าไม่มีพระสงฆ์รักษาไม่มีญาติโยมรักษาไม่ตักบาตรไม่ทำบุญไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่รู้ถึงบุญบาปไม่ศึกษาเรื่องจิตใจศาสนาก็หมดไปจะกลาย

ไม่ศึกษาศาสนาคนที่ไม่ศึกษาศาสนานั้นเป็นบุคคลที่ไม่เข้าถึงศาสนาคือไม่เกิดศรัทธาไม่ได้รู้ว่าพุทธศาสนานั้นมีไว้เพื่ออะไรพุทธศาสนามีไว้เพื่อสอนใจบุคคลนั้นให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้ละชั่วทำดีให้ละความกันดีแล้วเป็นผู้ให้ให้ละความโกรธแล้วเป็นเมตตาต่ออันนั้นคือศาสนาที่สอนจิตใจของทุกคนให้ยกระดับจิตที่สูงแต่คนที่มีระดับจิตที่ดีเนี่ยจะเป็นคนไม่วุ่นวายจะเป็นนักศึกษาอุบาจารย์

แต่ว่าเราจะหยิบยกตรงนี้ได้แค่ข้อเดียวว่าการที่เราจะเข้าถึงศาสนาเนี่ยคือเข้าถึงจิตวิญญาณของเราที่เราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาสมาธิเนี่ยอานิสงส์

ฟุ้งซ่านสมาธิจะกำจัดอารมณ์ดังนั้นแล้วต่อไปคนที่กังวลคิดแล้วคิดอีกตัดสินลังเลห้ามปรามใจตัวเองไม่ได้สมาธิจะห้ามปรามใจตัวเองได้ด้วยการตัดสินเหมือนกับนักเรียนเนี่ยมาเรียนหนังสือเกิดจะรักใครสักคนไม่ได้ง่ายเกิดจะชอบบ่มลูกละหล่อสักคนในโรงเรียนอื่นอะไรเนี่ยใจหนึ่งก็มาเรียนหนังสือแต่ใจหนึ่งก็ไปคิดถึงเพื่อนที่สมมติได้ฟังนะไปเกิดชอบใจไอ้คนที่เราชอบจะมีคู่แข่งเรื่อยๆไอ้คนที่เราชอบจะมีคู่แข่งกันมาอยู่ไอ้เรียนก็จะเรียนไอ้รักก็จะรักสมาธิได้ดีเราจะนั่งปั่นป่วนไปนะนายหน้าลุ้มหลังก็เลยทำมือเขียนหนังสือใจก็ไปหาคนที่เราชอบตัดสินใจไม่ได้ทำไงดีความจำก็ไม่เกิดขึ้นเลยไม่มีสมาธิในการเรียนอันนี้เป็นบทบาทที่ว่าเมื่อก่อนเราเรียนดีทำไมเราจะเรียนไม่ดีเพราะมันมีอารมณ์ที่ตัดสินใจไม่ได้มันเป็นสองอารมณ์เรียกเป็นสองใจใจหนึ่งก็รักเรียนที่ใจหนึ่งก็รักทางโลกรับที่จะไปเที่ยวไปเป็นสังคมกับคนที่เราถูกใจถ้ามีปัญหาอย่างนี้เราต้องไม่ต้องไปถามครูไม่ต้องไปถามเพื่อนและไม่ต้องไปต่อตัดสินใจสงบใจศึกษาสมาธิพอทำใจสงบที่สุดว่าอารมณ์ที่มันเกิดความรักใคร่

แต่ถ้านักเรียนตัดไม่ได้ตัดลักไม่ได้ตัดเรียนอะไรต่างก็หอบหนังสือออกจากโรงเรียนก่อนบางทีก็อาจจะไม่มาก็ได้มาบ้างไม่มาบ้างเพราะที่สุดการศึกษาและเรียนเราก็จำไม่ได้หมดสมาธิอันนี้หมายถึงว่าสมาธิเป็นเครื่องตัดสินใจได้ดีมากที่จะทำให้อารมณ์พวกนี้ไม่เข้ามาครอบงำเราความโกรธความพยาบาทความคิดวุ่นวายพอเราได้ศึกษาสมาธิสมาธิจะเป็นเครื่องปราบลงเหมือนกับตะไคร้ตัดหญ้ามีสนามหญ้าหญ้ามันลดก็เอาเครื่องตัดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเดียวเตียนสวยเลยแต่ถ้าเขาไม่มีเครื่องตัดไปไหนมันจะลบมือลังในประชาบในคลองนิ้วมือมันจะเข้าไปอาศัยอยู่ซึ่งหน้าตัวใจคนที่ไม่มีสมาธิก็ไม่ต่างกับสนามหญ้าที่ลดลบที่ไม่มีเครื่องตัดเลยแต่คนที่มีสมาธิเหมือนกับมีเครื่องตัดอยู่ทุก7วันทุก15วันเพราะการแสดงมันก็สวยน่านอนน่านั่งใครเห็นก็ชมว่าสนามหญ้าเรียบบุคคลที่มีสมาธิก็ไม่ต่างกับสนามหญ้าที่ตัดด้วยสวยเป็นการกำจัดนิวรณ์กำจัดความทุกข์ที่วุ่นวายได้อย่างดีมากการศึกษาและเรียนก็หมดปัญหาสมาธิทำให้คนไม่โลภมากไม่โกรธมากไม่โลภมากแล้วทำให้จิตใจนี่ผ่องใสนอนก็หลับฝันดีไม่ฝันร้ายแล้วก็เป็นคนตรงต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาจิตใจก็ผ่องใสหน้าตาเบิกบานเลยไม่มีโรคเปลี่ยนเปลี่ยนมีสติปัญญาเกิดขึ้นความตรงตามสมบูรณ์ไม่ละเลยแล้วอานิสงส์ทำให้ทุกคนไม่ตกต่ำเป็นที่รักกับทุกคนทั่วไปเพราะตนเองเป็นคนไม่ขี้โกรธเป็นคนไม่เห็นเป็นตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาถ้าเป็นผู้นำก็จะเป็นผู้นำที่ดีถ้าเป็นลูกก็ลูกที่ดีถ้าเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่รู้จักความสงบรู้จักช่วยตัวเองด้วยอานิสงส์สมาธินี้แตกหลับตายไปข้างหน้าไปเกิดเป็นเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์มีปัญญามากไม่มีทุกข์ขังอยู่ในหัวใจ

ันต้องทะเลาะกันเพราะไม่ได้ศึกษาหลักแก่นแท้ของสมาธิพุทธศาสนาคนจึงมีอารมณ์ร้ายใจจึงไม่มีความสงบดังฉะนั้นถึงว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงพยายามเผยแพร่สิ่งนี้ซึ่งสอนมามากที่สุดถึง 2,000 กว่าพระธรรมเพราะต้องการพยายามหนักเหมือนกับบ้านเนี่ยทำไมไปตอกประตูมากสมาธิเนี่ยเป็นประตูหมายถึงว่าต้องตอกมากเพราะจะยึดโครงบ้านนี้ไม่ให้ถูกลมถูกอะไรยึดไม่ให้โครงออกไปให้อยู่มั่นคงและจิตใจของเราที่ศึกษาสมาธิก็มีเมตตาอะไรประตูที่ยึดบ้านเรือนให้แน่นหนาคนที่ไม่มีสมาธิสมบูรณ์ของบ้านที่ตอกประตูน้อย

ฉะนั้นเรามาศึกษาสิ่งเป็นพิเศษเขาบอกว่าถ้าเราเป็นนักเรียนนั้นถ้าได้ศึกษาสมาธิเนี่ย 50% คะแนน 50% สมาธิได้ช่วยความจำให้ 50% แล้วความขยันความมั่นะอันนั้นจะได้อีก 50% ความขยันเล่าเรียนความสนใจนั้นอีก 50% แต่ว่าสมองที่เราทำสมาธิเนี่ยมีตรงความจำกัด 50%เมื่อสมัยก่อนมีเวลาแบบ

เรามีเวลาดูหนังสือเทศหนังสือเจ็ดวันเท่านั้นแล้วก็ถ้ามาติดขัดอะไรกันแน่ให้พอเวลาไปสอบนักธรรมที่จังหวัดตำบลบางไผ่นักธรรมดีตำบลบางไผ่เจ้าคณะอำเภอคณะตำบลสอบตกหมดทีนั้นก็สอบออกว่า

พอปีต่อมาปีเรื่องอาจารย์ธวัชอาจารย์ธวัชก็โดยตัวก็ไปตรวจอาจารย์ธวัชนี่เนี่ยไปตรวจก็ตอบอะไรจากนวกะแข่งขันกันทั้งจังหวัดเราก็ส่งพระของเราเข้าไปสอบพระกรรมฐานไม่ได้เรียนในหน้าจัดตาไปสอบได้ที่สองของสถาบันที่จริงเราก็ให้ที่หนึ่งนะถ้าให้ที่หนึ่งมันเขียนหน้าจังหวัดนนท์ถ้านั่งจัดตาได้ที่หนึ่งพระเรียนตั้งสามเดือนได้ที่สองเนี่ยมันเขียนหน้าก็เราเลยได้ที่สองได้แล้วแล้วก็ลงตัวเขาก็มอบให้เจ้าคณะตำบลมาเจ้าคณะตำบลมาเก็บไว้ที่วัดมาตกที่วัดอันนี้ถือว่าการทำสมาธิเนี่ยทำให้อ่านอะไรชั่วเที่ยวเดียวก็ตรงกันนะมันติดตาติดหูติดใจแล้วก็นักเรียนทุกคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยฟังครูหรือฟังพระนักเรียนจะเข้าใจหมดแต่นักเรียนคนไหนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยเวลาครูจะเริ่มอธิบายก็คือ

ก็ไม่มีสมาธิแต่ถ้านักเรียนจดจ่อฟังว่าเรื่องอะไรๆเนี่ยมันจะได้หมดทั้งมันเทศักเลยนี่อยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในตอนที่เราได้ใช้สมาธิทำงานมาระพุทธศาสนาตอนนี้เขาส่งพระไปเรียนพูดเลยเขาส่งพระไปเรียนพูดอาตมาไม่ส่งพระเรียนพูดส่งพระนั่งกรรมฐานเข้ากรรมฐานสามเดือนไม่พูดส่งพระเข้าห้องกรรมฐานไม่พูดแต่เขาส่งพระไปอบรมพูดแล้วเขาก็พูดเก่งๆพระที่จะพูดได้เขาต้องส่งไปหัดพูดพูดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่งเนื้อความถึงจะออกมาเป็นนักพูดได้แต่เราส่งตรงข้ามเราเลือกพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้บวชหัดพูดสาวกไม่ได้บวชหัดพูดหัดทำใจให้ละกิเลสเราก็ส่งพระของเราเข้าห้องสามเดือนพ่อภาษาแล้วก็ตั้งใหม่ให้พระเราเทศให้พระเราเทศแสดงถ้าเราเทศไปดูด้วยให้สงบสติอารมณ์สามเดือนออกมาเทศได้โดยที่ไม่ต้องมีอาการสอนเวลาเข้าไปอยู่ในเที่ยงจิตมันจะพูดจิตมันจะพูดตลอดวันมันจะพูดเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่เราก็พยายามทำอุเบกขาเนี่ยไปน้อมเอาคำพูดที่ดีแล้วก็ปล่อยวางเพราะจิตมันมีสมาธิแต่มันจะมีจิตพูดขึ้นมามันมีเทศนาขึ้นมาแทนถ้าเป็นนักเรียนถ้าเป็นพระก็มันก็จะมีธรรมะเกิดขึ้นมาเองอุตสาหิสัตยามีคำถามคำตอบเกิดขึ้นมาในจิตมันจะพูดว่าทีนี้แปลว่าอะไรทีนี้คือความละอายกับใจละอายอย่างไรมันจะมีคำถามออนไลน์ต่อบาปอะไรที่เป็นบาปบาปที่เราทำทั้งที่รับทั้งที่แจ้งที่เป็นอกุศลมีการฆ่าตัดรักทรัพย์ติดเมตุผลมันมีความโกรธมีความโลภมันก็เกิดปุจจาวิปัสสนาขึ้นมาในจิตทีนี้มันก็ยกเป็นข้อธรรมขึ้นมาเรื่อยๆจากศีลสมาธิเวลาบาปไม่พูดจะจิตมันปุจจาวิปัสสนาเราก็เลยรู้อ๋อนี่เองที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมะมากมายเวลาจิตสงบแล้วมันจะมีตัวแสดงออกมาในจิตแต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดตรงนี้ถ้านักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะเลยแล้วนักเรียนก็พอนั่งสมาธิแล้วนักเรียนก็ไปอยู่ในเงียบสักเจ็ดวันเนี่ยที่นักเรียนอ่านไปก่อนอ่านไปอ่านไปที่ครูอธิบายนะให้นักเรียนก็จะสงบในครูที่เจ็ดไอ้ที่นักเรียนเรียนมันจะพัดตกหมดเลยไอ้ข้อสอบต่างๆนั้นมันจะปูฉาบวิจารณาเห็นเป็นข้อตีปัญหาแตกหมดเลยที่ครูอธิบายไม่เข้าใจนักเรียนจะเข้าใจละเอียดละออจะเป็นคนที่เหนื่อยในการตอบคำถามแต่นี่นักเรียน

ไม่ได้หลอกใช่ไหมที่พระพูดเองไม่เข้าใจมันจะเป็นไปได้ใครอยากลองไหมอยากลองให้จิตมันพูดไหมนะต้องเจ็ดวันไม่พูดเจ็ดวันแต่ที่พวกอาตมาทำกันสามเดือนแต่นักเรียนมาเจ็ดวันแต่นักเรียนอ่านไว้ก่อนนะนักเรียนอ่านหนังสือไว้จบเขาสอบเขาไม่เรียนอ่านไม่จบแล้วก็ไม่ต้องเอาตำราไปเวลานักเรียนใกล้จะสอบก็ไปนั่งสมาธิที่วัดจะให้ห้องเช่าเจ็ดวันไม่ต้องพูดแล้วก็สงบสติอารมณ์มันจะบูชาวิปัสสนาข้อต่อของแบบเรียกกลับมาบ้านยิ้มเลยลองหวานอุตส่าห์ได้จำเหนือจังแม่พ่อจะเข้าใจปัญหาแล้วเมื่อก่อนเราเป็นโง่เพราะเราไม่มีสมาธิแต่เราอ่านหนังสือใจฟุ้งซ่านแต่พอตอนนี้เรามีสมาธิเราเข้าใจปัญหาข้อต่ออันนี้เป็นวิชาของพุทธศาสนาที่สอนให้คนมีปัญญาจากสมาธิคบคิดปัญหาที่ที่ตีไม่แตกไม่แตกได้จากสมาธิเป็นเรื่องของประจันวันนี้เราเคยผ่านมาเราจึงไม่ยอมรับแต่ว่าครูบาอาจารย์นักเรียนยังไม่มีใครทำเลยเลยไม่เกิดปัญญาไอ้ปัญหาที่เราผ่านไปนั้นพอเรามีสมาธิมันจะตอบออกมาหมดตอบเป็นขาดเป็นข้อยิ่งมีสมาธิมากเท่าไรยิ่งจำได้มากเท่านั้นเมื่อก่อนเราอ่านจำไม่ได้นะแต่พอสมาธิเกิดแล้วไอ้ที่เราลืมมันเกิดมาใหม่อีกมันเกิดมาตอบใหม่อีกตอบผิดแล้วกลับมาตอบถูกมันเป็นอย่างนั้นนี่หลักของสมาธิถ้าเราจำได้เราเรียนอยากทำนะถ้าทำเราต้องสนใจเป็นไปได้แต่ตอนนี้ให้นักเรียนปูพื้นฐานไปก่อนเขายังไม่ได้สอบให้ปูพื้นฐานสมาธิวันละ5นาที10นาทีไปก่อนพอไปถึงขั้นนั้นแล้วเราได้ผลเลยถ้าเราเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนและจะถึงปัญญาในที่สุดได้เวลามีไม่มากก็ตอบวันนี้ก็อยากให้นักเรียนได้รู้ศึกษาเรื่องสมาธิวิธีที่จะทำใจให้สงบเข้าถึงหลักปัญญาที่ทำให้เกิดกับใจของตนเองการทำสมาธิให้ขอให้นักเรียนน้อมตามนะไม่ใช่วิชาสะกดจิตนะคล้ายๆกับวิชาสะกดจิตเพราะถ้านักเรียนไม่ทำตามก็หมายถึงว่าไม่มีสมาธิถ้าสมมติอาตมาบอกว่าสีขาวนักเรียนก็น้อมไปสีขาวเป็นวงกลมอาตมาต้องเล็งถูกเขียวอยู่ที่กลางหน้าขาถ้านักเรียนก็นึกวงกลมอยู่ที่กลางหน้าขาเลยก็จะวงกลมอยู่กลางหน้าขาตัวเราไม่นึกเลยก็มันไม่เห็นมืออย่าไปนึกก็ไม่เห็นมือต้องนึกว่ามีอยู่กลางหน้าขาเลยเรียนเองต้องเรียนว่าอาจิตมันจับตัวสุขาระ

ไหลจะไม่เกิดสมาธิใช้วิชาสะกดจิตแต่สมาธิไม่ได้สะกดจิตนักเรียนเพื่อให้น้องแบบโอปันนิโกน้องทำเข้ามาที่ตัวเราเขาบอกว่าให้นักเรียนเลื่อนแสงสว่างที่ปลายจมูกเป็นดวงตรงใสขาวไม่เดือดติดกับที่ปลายจมูกนักเรียนก็เลื่อนปุ๊บมาเลยจริงๆมันไม่มาเลยมันอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ต้องมาแล้วนึกว่ามาแล้วจะติดปลายจมูกเลยแล้วก็นึกสว่างเป็นดวงตรงบอกชัดดวงตรงชัดแล้วนักเรียนก็บอกชัดเลยนึกว่าชัดเลยแต่ท่านที่มันไม่ใช่ก็นึกว่าชัดทันทีว่ามันจะชัดแต่ก็ตอนกลับไปที่การละหมาดเราก็กลับไปแล้วก็สักพักลงมาอีกแล้วก็ลงมาตอนนึกเห็นเราสองต้องจมูกไม่เด่นเห็นสองต้องจมูกลงเลยถ้าเราเคยสอนประสบใช่ไหมเราถ้านึกเห็นสองต้องจมูกเราจะเป็นเราบอกมาอยู่ดินที่ปากเห็นดินที่ปากของเราเลย

สว่างเขาเรียกว่าดวงกลมสว่างประมาณเท่าไหร่ตัวเสือติดอยู่ที่ฟันเขาเรียกให้ลึกขึ้นไปฟันขาดเลยมันลึกลงคอสว่างหรือฟันคอเป็นยังไงมันบอกว่าลึกสว่างไปที่ดวงใจเขาเรียกให้ลึกปุ๊บไปที่ดวงใจลักษณะมันดอกเบี้ยสว่างที่ดวงใจก็นึกอยู่ตรงนั้นอันนี้คือการฝึกสมาธิที่จะได้ผลสำหรับผู้ปฏิบัติตามแต่ถ้านักเรียนสวนทางจะไม่มีสมาธิอันนี้บอกไว้นะพระธรรมมาฝึกไปสองวันจะไม่ได้บอกแบบนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นห่วงโดยธรรมไม่เป็นเลยบอกสวนทางให้เดินสมาธิแบบนี้

ิแบบนี้แล้วเราจึงจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นสมกับคำว่าพุทโธและจิตของเราก็จะสงบและสามารถที่จะนำสมาธินี้ไปใช้ได้ถูกมากอันนี้เป็นวิธีเริ่มต้นนะเป็นวิธีเริ่มต้นประถมที่จะนำสมาธิให้เกิดกับตัวเองแต่นักเรียนจะได้ผลมากน้อยคือตั้งใจตั้งถ้าคนไหนเคารพสมาธิทำตามรับรองว่าวันนี้จะได้รับสมาธิแต่จะไปอยากรู้อยากเห็นทำให้คล้อยตามได้เป็นระดับนั้นโดยไม่ใช่ว่าที่เขาสอนแบบวิชาอะไรมโนวิธีนะเขาก็สอนเลยว่าเราเห็นสวรรค์ไหมเราก็เห็นสวรรค์เห็นสวรรค์เห็นนรกไหมเห็นนรกแต่นั่นเป็นภาพเป็นสอนให้เห็นภายนอกมันไม่เกิดประโยชน์เท่ากับฝึกให้เห็นตัวเองเพราะการฝึกให้เห็นตัวเองมันจะไม่หลงจะควบคุมสติได้ตลอดเวลาแล้วเอาใจได้ตลอดชีวิตจะไม่สงสัยในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเหตุเกิดที่ไหนกระดับที่นั่นตอนนี้ถ้าเราตอนนี้เราจะให้มันง่ายในการค้นคว้าถ้าเราไปเอาข้างนอกแล้วมันจะยากหน่อยแต่ว่าวิธีปฏิบัติดีทั้งหมดจะภาวนาอะไรสัมมาระหังโนยิทิอะไรหนออะไรดีทั้งนั้นแหละขอให้ใจเราสงบแต่ว่าวันนี้เราจะสอนบอกวิธีที่มันง่ายที่สำหรับเอาติดตัวได้และสมาธินี่เราไม่ใช่นอนหรือนั่งอย่างเดียวเราจะทำได้ทุกเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยากนึกความสงบของเราไปด้วยพอเรานึกได้จิตใจเราจะผ่องใสเบิกบานสมองของเราจะไม่ตึงเครียดประสาทเราจะรับรู้อะไรได้ดี

ียวที่เหลือที่ปลายจมูกเป็นสว่างเป็นวงกลมที่เหลือที่ปลายจมูกประมาณเท่าเมล็ดโซเดียมสว่างที่เหลือที่ปลายจมูกของเราเป็นสว่างอยู่ที่ปลายจมูก

ว่างชัดอยู่ที่สองช่องจมูกแล้วก็เลื่อนมาสว่างที่ริมที่ปากของเราเป็นดวงตรงใสขาวที่ริมที่ปากระหว่างริมที่ปากบนที่ปากล่างเป็นดวงตรงใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดเขียวกลมสว่างที่ริมที่ปากของเราเมื่อเกิดริมที่ปากของเราสว่างที่ริมที่ปากเลื่อนไปที่ฟันในปากเราเมื่อสว่างที่ฟันในปากเรา

ข้าโทลมออกกันใบหน้ากันจมูกของเราสว่างทุกหน้าตัวเองทุกจมูกตัวเองเหมือนตัวเองนั่งอยู่ร่างใด

เป็นอุบายของชำระใจคือเป็นขั้นตอนที่เข้าถึงทำจิตเป็นมหากุศลแล้วการทำสมาธิเนี่ยเราต้องทำใจของเราเนี่ยปราศจากความกังวลคือเรียกว่าหมายถึงว่าเรามีภาระอะไรในหัวใจเราเนี่ยเราต้องพยายามปลงให้หมดในภาระหัวใจเราพลังสมาธิจึงจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติและอย่างหนึ่งก็ต้องตั้งใจคือเรียกว่าตั้งใจเนี่ยสำคัญจะเรียกว่าเป็นธรรมะการตั้งใจจดจ่อสร้างอารมณ์เราให้เป็นหนึ่งถ้าไม่งั้นแล้วเราจะทำแล้วจะไม่ได้ผลวิธีการทำสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าพูดกันแล้วมันเป็นเรื่องทำให้แก่ใจเราสบายไม่ใช่เป็นเรื่องหนักหนาไม่ใช่เรื่องแบกหามไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ละยากลำบากใจอะไรเลยเป็นเพียงทำความทุกข์ยากลำบากใจเนี่ยให้หมดไปคือว่าทุกข์ยากลำบากใจอะไรเนี่ยมันจะสิ้นสุดตรงที่ว่าเราทำใจเขาให้สงบได้คือเป็นพูดกันง่ายๆยศย่อรวมธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้ามารวมไว้จุดเดียวคือเรียกว่าทำดับทุกข์ทำดับทุกข์เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์พ้นทุกข์ยกทุกข์ออกจากหัวใจของเราจนก็ไม่มีทุกข์ยากลำบากใจก็จะสิ้นสุดเรียกว่าไม่มีอะไรจะดีประเสริฐเลิศกว่าการทำใจได้ถ้าเราทำใจไม่ได้แล้วเนี่ยหัวใจเราเนี่ยเหมือนสนิมที่ถูกเกาะกินใจลึกกร่อนลงไปทุกวันทุกวันมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยฉะนั้นจึงว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นการเหมือนขัดเกลาชำระล้างเช่นว่าซักฟอกเหมือนผ้าเรามันเหล็กที่เป็นสนิมมันสกปรกมันเกลอะกรังแล้วก็ซักฟอกชำระถูขัดเกลาจนสะอาดถ้าเราได้ใช้ของสะอาดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสบายใช้เสื้อผ้าสบายอยู่บ้านสะอาดหรือว่าอะไรๆที่มันเป็นของที่ซักฟอกสะอาดแล้วเนี่ยมันจะน่าใช้น่าดูน่าตกแต่งหรืออาหารที่สะอาดอย่างเงี้ยถือจะไม่อร่อยแต่ก็น่าทานแต่ถ้าอาหารไม่สะอาดเนี่ยอร่อยก็ไม่น่าทานแล้วก็ไม่มีใครทานใจคนเราเนี่ยต้องทำให้มันสงบทำให้มันสะอาดแล้วมันจึงจะมีความสุขฉะนั้นใจคนเราเนี่ยถ้าสะอาดซะแล้วเนี่ยอะไรก็ดูแล้วอะไรมันก็เป็นที่ถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมดฉะนั้นการฝึกสมาธินี่ไม่ใช่เป็นของหนักใจเป็นของทำใจให้หมดความหนักตอนนี้ขอให้โยมได้ตั้งใจว่าการทำสมาธินี่เป็นการเริ่มต้นที่เรามาสร้างชีวิตใหม่หรือว่าสร้างชีวิตที่มันสับสนวุ่นวายเนี่ยมันทิ้งความสับสนวุ่นวายไปตอนนี้การนั่งเนี่ยเราจะนั่งวิธีไหนก็ได้แต่นั่งเริ่มต้นเนี่ยเราสอนเด็กนักเรียนเราจะนั่งห้อยขาก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ไม่เป็นไรจะนั่งอยู่ท่าไหนก็เป็นสมาธิทั้งหมดแต่นี้ที่ว่าคนไทยเราถนัดเรียนแบบพระพุทธเจ้าถือว่าพระพุทธเจ้าเลยนั่งแบบสมาธิก็เลยนั่งตามพุทธเจ้าแต่การสำเร็จด้วยสมาธิเนี่ยวิธีไหนก็สำเร็จเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำการงานก็ได้คือสมาธิเนี่ยหมายถึงว่าเอาไปใช้ได้หมดเลยเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธิกินคิดนึกอะไรเนี่ยก็เป็นสมาธิแม้แต่พูดเนี่ยก็เป็นสมาธิพูดให้เป็นสมาธิก็เป็นถ้าคนเรามีสมาธิพูดก็เป็นสมาธิเราจะเห็นเลยจากคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยพอพูดแล้วก็อารมณ์ร้อนหรือว่าใจไม่สงบฉะนั้นสมาธินี่ไม่ใช่นั่งเป็นหัวต่ออย่างเดียวไม่ใช่นั่งหลับตาเดียวทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นสมาธิยืนเดินนั่งนอนพูดคิดนึก
ม้แต่กินก็ต้องให้เป็นสมาธิอย่างเงี้ยทีนี้แต่ว่าสมาธิเบื้องต้นที่เราจะฝึกเอาไปใช้นี่คือเริ่มนั่งก่อนเป็นบาดฐานที่สำคัญที่สุดคือการนั่งเนี่ยมันเหมาะกับการสงบแล้วพอเรานั่งเป็นต่อไปก็เรียนรู้ทุกอิริยาบถจับไปได้หมดเลยแล้วต่อไปนี้ก็เตรียมตัวนั่งถ้าเรานั่งตามฐานะตัวเองนะอย่าไปนั่งเกินฐานะตัวเองสมมติว่าไอ้เรานั่งไอ้ถุงอะไรมินิสเกิร์ตเนี่ยแล้วก็จะไปนั่งขัดสมาธิเงี้ยมันก็ไม่ถูกหลักแต่ว่าเรานั่งนุ่งกางเกงเรานั่งได้หรือว่านั่งนุ่งกระโปรงเรานั่งได้แต่ถ้าเรานุ่งไอ้ผ้านั่นเราก็ไม่ควรจะไปนั่งขัดสมาธินั่งตามฐานะที่เราพอนั่งได้เช่นขาเราไม่ดีเงี้ยขาเราไม่ดีเราก็ไม่ต้องมานั่งข้างล่างเราก็นั่งห้อยขาได้นั่งห้อยขาตามที่ตัวเองนั่งอย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเมื่อเราศรัทธาจะนั่งข้างล่างก็ใช้ได้มันก็ดีเป็นการฝึกทั้งนี้เป็นวิธีที่การปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าใจนั้นต้องเป็นไปตามที่อาจารย์บอกถ้าโยมฟังอาจารย์บอกแล้วเอาจิตเนี่ยคล้อยตามเสียงที่บอกแล้วจับจดจ่อไปตามนั้นได้เดี๋ยวสมาธิก็จะเกิดสมาธิจะเกิดตามที่อาจารย์บอกแน่นอนถ้าใจเราไม่หูฟังใจก็ฟังแล้วน้อมเข้ามาไว้ในใจเนี่ยสมาธิจะต้องเกิดแต่ได้ยินเสียงแต่ใจเราคิดเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกนั่งสักทีกูกลับไปบ้านเดี๋ยวต้องทำโน่นทำนี่อะไรอ่ะเมื่อไหร่นั้นมันจะเลิกนั่งสักทีไงใจเราไม่ได้เคยอยู่กับเนื้อตัวแล้วนั่นสมาธิไม่มีไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรไปสเประที่ทำมาแล้วนั่นหมายถึงว่าคนนั้นไม่มีสมาธิพอนั่งเสร็จแล้วผมเห็นรู้อะไรเลยก็รู้แต่ว่าคิดไปถึงเรื่องบ้านเรื่องเรือนอย่างเดียวคิดแต่เรื่องทางอื่นแต่ใจนั้นไม่ได้คล้อยตามที่เสียงอาจารย์บอกนั่นแหละคือว่าคนนั้นก็เรียกว่าเรียนไม่ถึงก็เรียกเรียนไม่จบหมายถึงว่าอาจารย์อธิบายแล้วลูกศิษย์เนี่ยไม่สามารถจะจำได้เพราะอะไรเพราะได้ยินแต่ว่าไม่ได้จดจำเพราะใจเนี่ยไปคิดเรื่องอื่นเขาเรียกว่าฟังแบบไม่มีสมาธินี่เราฟังแบบมีสมาธินี่จะมีสมาธิทันทีเลยนี่เป็นวิธีฟังและวิธีปฏิบัติตามโดยมากที่คนไม่มีสมาธินั่นคือการที่ว่าใจไปคิดเรื่องอย่างอื่นนี่ก็ขอให้ทุกคนได้เตรียมใจว่าขอให้ฟังแล้วก็คล้อยตามไม่ใช่สมาธิสะกดจิตโยมนะคล้ายๆเหมือนสะกดจิตแต่ไม่ใช่วิชาสะกดจิตเป็นวิชาทำให้โยมได้เกิดสติเกิดปัญญาคนนั่งสมาธิเนี่ยนะถ้าคนไม่มีสติปัญญาจะนั่งไม่ได้นะคนโลภมากโกรธมากแต่มีปัญญาที่จะทำใจเนี่ยพิจารณารู้ว่าโอ้ใจเราเป็นอย่างนี้ลมเราเป็นอย่างนี้พอเราพิจารณามีปัญญาเนี่ยสมาธิจะเกิดสมาธินี่สอนให้คนฉลาดถ้าสอนสำหรับคนฉลาดคนโง่จะนั่งไม่ได้โยมทำไมจึงว่าเอ๊ะทำไม

คนโง่ทำไมคนทั่วโลกนี่ทำไมไม่นั่งสมาธิกันสมาธินี่สี่สมมติว่าร้อยคนเนี่ยเขาไม่ได้สอนให้นั่งทั้งร้อยคนหรอกเขาเอาสำหรับคัดเลือกคนบุคคลฉลาดเท่านั้นเองเหมือนดอกบัวสี่เหล่าเขาเอาเหล่าที่บานเท่านั้นเองจะพุทธเจ้าจะสอนสำหรับคนฉลาดที่ฟังแล้วเข้าใจฉะนั้นขอให้โยมเนี่ยถือว่าครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนฉลาดแล้วต้องทำได้ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาจิตตัวเองนี้ได้สามารถตามดูจิตตัวเองได้สามารถเข้าใจจิตตัวเองได้มันฉลาดตรงที่ว่าใจเราสามารถคุมตัวเองได้นั่นถือว่าคนฉลาดแต่ใจเราคุมตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่าคนโง่ตกอยู่ในอำนาจของมันบังคับมันไม่ได้ไม่สามารถจะหยุดยั้งชั่งใจได้ฉลาดไม่พอรู้ไม่เท่าใจตัวเองแต่สมาธินี่จะทำให้เราเนี่ยรู้เท่าทันใจเราใจเนี่ยมันเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะปรุงแต่งมันเยอะถ้าเราไม่รู้ทันแล้วมันจะทำให้หยุดนิ่งไม่ได้เลยฉะนั้นขอให้โยมเนี่ยจงทำความรู้ความเข้าใจให้จดจ่ออยู่กับการปรยายและการปฏิบัติต่อไปคนไหนนั่งสมาธิได้ก็ใช้แบบนี้เท้าขวาวางบนเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายทำได้ไหมเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายแบบนี้เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายจะใกล้ต้องกายตรงๆเท้าขวาเท้าซ้ายแล้วมือขวาวางบนมือซ้ายผมมีโป้งมือชนกันเขาเรียกว่าเชื่อมลมปราณมือชนกันรั่วมือชนกันแล้วทำจิตไว้ตรงมือชนกันทำความรู้สึกไว้ตรงมือชนกันว่าเราพร้อมแล้วที่จะนั่งแล้วก็ตั้งกายตรงๆสูดลมลึกๆสูดลมลึกๆแล้วก็น้อมมาเห็นหน้าตัวเองหลับตาน้อมเห็นหน้าตัวเองแล้วก็ตั้งสติไว้ที่กายของเราให้ทำความรู้ว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดระลึกรูปนั่งตัวเองเป็นลักษณะอาการสงบหรือองค์พระขัดสมาธิน้อมเห็นใบหน้าของเราจำใบหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดระลึกเห็นใบหน้าหรือรูปร่างของเราพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงบงบนคือปลายผมนึกรอบตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามระลึกรู้พระไว้ที่ใจของเราใจเราเป็นพระสงบและเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในใจของเราใจเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในทำใจว่างทำใจสว่างท
ำใจเฉยเมื่อทำใจได้แล้วก็มากำหนดความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจเขาออกทำความรู้สึกไว้ที่สองช่องจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราสูดลมเข้าลึกๆสักสามสี่ครั้งหายใจลึกๆสูดเข้าไปสูดให้เต็มปอดสูดลมเข้าไปลึกๆค่อยปล่อยค่อยสังเกตลมที่ปล่อยออกมาว่าปล่อยลมอย่างไรแล้วก็สูดเข้าไปลึกๆแล้วก็ดูว่าลมสูดเป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยปล่อยลมออกมาสามสี่ครั้งพอเมื่อสูดลมเข้าลมออกสามสี่ครั้งแล้วสังเกตลมที่หายใจของเราว่าลักษณะหายใจอย่างไรจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกสูดลมสักสามสี่ครั้งให้เต็มปอดแล้วก็ค่อยปล่อยและไม่ต้องสูดต่อไปก็ปล่อยลมธรรมดาแล้วก็จับลมความรู้สึกว่าลมกระทบเข้าลมกระทบออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นสังเกตลมที่สองช่องจมูกของเรานึกสว่างจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นสังเกตจับลมให้ได้ก่อนสังเกตอยู่ที่ลมกระทบอยู่ที่สองช่องจมูกสังเกตจำให้ได้ถ้าจำยังไม่ได้หายใจอีกครั้งเดียวหายใจลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาอีกน้อยๆออกมาแล้วก็ทำความรู้ลมเรื่อยไปจนกว่าเราจะจับลมได้ตั้งสติระลึกไว้ที่ลมสังเกตลมพิจารณาลมเราต้องใช้และต้องใช้สติใช้สมาธิพิจารณาไว้ที่ลมหายใจของเรามีไม่มากกับลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรสังเกตไว้พยายามไม่ให้จิตไปคิดอย่างอื่นคิดเรื่องเก่าที่แล้วมาเราก็พยายามตัดใจไม่เก็บไปคิดอนาคตกังวลเราก็ไม่คิดถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหายใจอยู่คนเรามีลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจแล้วก็ไม่มีชีวิตถ้าเราจับลมหายใจได้ก็สังเกตลมหายใจเรื่อยไปว่าหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรทำความรู้ชัดว่าที่สองช่องจมูกของเราปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกสังเกตหรือเราจะนึกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทด้วยก็ได้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทถ้าเราจำลมไม่ได้ก็นึกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแต่ถ้าเรารู้ลมอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องภาวนาพุทโธเพราะเรามีสติพอมีสมาธิพอมีปัญญาพอที่จะรู้ลมของเราได้โดยที่ไม่ต้องภาวนาพุทโธก็ได้เพราะสังเกตลมเข้าออกที่สองจมูกได้พอถ้าเรายังจับลมไม่ได้ก็ให้นับลมถ้าจับลมไม่ได้ก็ให้สังเกตนับลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่พูดโทห้าพูดลมเข้าโทลมออกหกพูดโทเจ็ดพูดโทแปดพูดโทเก้าพูดโทสิบแล้วก็ถอยหลังกลับพูดโทสิบพูดโทเก้าพุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6 5 4 3 2 1แล้วก็ขึ้นไปอีกพุทลมเข้าโทลมออก1พุทลมเข้าโทลมออก2นับจนจำได้จาก1ไปถึง10จาก10ถอยมาถึง1แล้วก็ขึ้นเรื่อยไป
ถึง10แล้วก็ถึง20แล้วก็ถอยกลับมา1แล้วขึ้นไปถึง30ขึ้นไปถึง100ถึง 1,000 ถึง 10,000 ก็ได้คือพยายามถอยขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเบื้องต้นเราจับลมได้เราสังเกตว่าลมกระทบเข้าลมกระทบออกสังเกตได้แล้วเราก็ไม่ต้องภาวนาอะไรเพียงแต่สังเกตพิจารณาลมอย่างเดียวพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกแล้วใจเราก็จะสงบไปเองนึกสว่างอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ไม่ลืมลมให้ใจตลอดเวลาคิดอะไรก็ตั้งสติกลับมาไว้พอคิดอะไรออกนอกกายนอกใจก็กลับมารู้ลมหายใจที่กระทบเข้าออกที่สองช่องจมูกกลับมานึกถึงหน้านึกถึงตัวเองพุทโธก็ได้คิดอะไรก็พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานกลับมารู้ตัวเองว่าหายใจอยู่หรือจะนับลมต่อไปก็ได้สุดแล้วแต่ว่าเราทำอย่างไรมีความรู้สึกว่าสงบรู้ตัวรู้ลมคือใจไม่สับสนปล่อยวางเรื่องคิดอะไรอะไรได้อดีตกังวลอะไรเนี้ยพยายามตัดออกไปความปวดความเมื่อยก็ปล่อยวางพยายามมีสติอยู่ตลอดเวลาคือถ้าลืมลมแล้วหายใจลึกๆสักครั้งหนึ่งหายใจลึกๆแล้วก็สังเกตลมต่อว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรใจคิดอะไรแล้วก็พุทโธไว้ปล่อยวางอย่าไปคิดไปก็แค่นั้นเองสงบก็รู้เฉยไม่สงบก็รู้เฉยเห็นอะไรก็ช่างไม่เห็นก็ช่างสว่างก็รู้มืดก็รู้อยู่ที่ลมหายใจของเราพยายามปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราทำใจเราให้ว่างวางเฉยความรู้สึกต่างๆมันจะได้ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งมากมายใจคนเรานะสงบยากแต่ต้องพยายามละความคิดพยายามทำใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามเอาจิตมาเกาะไว้ที่ลมแล้วก็ค่อยสงบไปเองอย่าไปคิดเรื่องเก่าที่เรื่องเก่าที่แล้วมาเราไม่เก็บมาคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามตัดใจเรื่องเก่าๆอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ถึงอย่าไปนึกถึงนึกไปทำให้ใจเรากังวลทำให้ใจเราร้อนไม่สงบจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายเพราะเราคิดข้างนอกพยายามน้อมเห็นหน้าเห็นจมูกเอาไว้ตั้งสติพิจารณาเรื่อยๆถ้าลืมลมก็สูดลมใหม่แล้วก็ปล่อยธรรมดาคอยสังเกตเข้าออกอย่างไรพยายามรู้ตัวว่านั่งอย่างไรหลับตาอย่างไรหายใจอย่างไรให้ละวางความรู้สึกของเรา

พยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปหลับตาดูตัวเองเห็นตัวเองอย่างเดียวพยายามสังเกตดูตัวเองว่านั่งอย่างไรใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ให้รู้จักตัวเองบ้างรู้จักลมก่อนแล้วต่อไปค่อยรู้จักจิตใจของตัวเองว่าสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเราจะรู้ที่ใจของเราพยายามละปล่อยวางสังเกตลมกระทบเข้ากระทบออกที่ปลายจมูกของเราเรานึกแต่ลมอย่างเดียวก็สงบได้แต่ที่ไม่สงบเพราะเราลืมลมหายใจของเราไปคิดนอกลมพยายามกลับมาหลับตานึกเห็นจมูกของเราสองช่องจมูกของเราสังเกตลมของเราแล้วก็เราก็จะจับทางถูกทางสงบตรงรู้ลมหายใจเขาออกเท่านั้นเองถ้าจับได้สัก5นาที10นาทีเดี๋ยวใจเราก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสงบเป็นตัวของตัวเองได้ทันทีใจที่สับสนวุ่นวาย

0: นึกสงสัยอะไรต่างๆนานามันก็จะหยุดคิดหยุดนึกเขาเรียกว่าชำระใจชำระบาปในใจความเศร้าหมองคุณมัวที่ใจเราก็จะหมดไปสิ้นไปจะเหลือความว่างสว่างสะอาดสงบที่ใจของเราทำใจนี่ต้องทำเอาเองให้คนอื่นทำไม่ได้เพราะใจเรามีสิทธิที่จะละวางที่จะคิดนึกได้ฉะนั้นนอกจากการทำสมาธิเท่านั้นเองที่จะฝึกฝนอบรมจิตให้เป็นดวงเดียวเราต้องพยายามทำใจของเราให้เป็นกลางคิดเรื่องเก่าแล้วก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็มีสติรู้ลมคิดเรื่องใหม่ก็มีสติรู้ลมพยายามไม่ให้ใจนั้นปุ่งซ่านลืมตัวลืมตนไปก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กับรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้จะทำให้ใจของเรานั้นเป็นสุขสบายมีความอิ่มอกอิ่มใจที่เราได้ทำความดีของเราแล้วก็บุญกุศลที่เราทำนั้นจะได้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงได้หมดเวรหมดกรรมที่เรามีอยู่หรือเขามีอยู่แล้วค่อยๆทำความรู้สึกตัวเมื่อเราแผ่เมตตาเสร็จสิ้นแล้วก็สังเกตว่าตัวเองนั่งอย่างไรแล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาแล้วค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่เราจะปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีจะสำเร็จดังที่เราตั้งใจอธิษฐานเพราะใจเรานั้นมีพลังทุกอย่างที่เราจะได้ตามความปรารถนาของเราขอให้ดับทุกข์พ้นทุกข์ใจเราก็จะสงบสุขมีธรรมคุ้มครองใจก่อนจะเริ่มนั่งเราก็พยายามแผ่เมตตาและอธิษฐานจะสำเร็จดังที่เราปรารถนาเป็นวิธีของการฝึกแบบนั่งฉะนั้นที่เราสงบเพราะว่าใจเรารวมตัวได้เราไม่กังวลแต่ที่ใจโยมยังไม่สงบอย่าท้อถอยเพราะโยมยังพึ่งมาทำใหม่เพราะว่าใจนั้นน่ะมันคิดนึกสะสมมามากที่เราจะมาขัดล้างมันยากแต่ต้องซักฟอกต่อไปแล้วค่อยๆเป็นไปเองวันละ5นาที10นาทีทำนอนก็ได้นอนก็กำหนดลมให้ใจเข้าออกและจะนอนหลับง่ายและจะเป็นสมาธิในการนอนเรานั่งไม่ได้ก็นอนทำนอนก็ดูลมให้ใจอย่างเนี้ยนอนก็ได้เดินก็ได้แล้วทำไปทำไปต่อไปเนี่ยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดจะนึกมันก็มีเองมันมีขึ้นมาในตัวเองคราวนี้สติอันเนี้ยเกิดขึ้นแล้วใจเราก็จะสบายมีอาจารย์คนหนึ่งเป็นคนคิดมากเป็นลูกหัวปีแล้วก็บอกว่าหนูทำไม่ได้หรอกสมาธิหลวงพ่อเพราะเป็นคนช่างคิดเป็นคนไวในความคิดพอมาสอนมานั่งอยู่สักพักหนึ่งเขาก็เลิกไปนานไม่กลับมานั่งเพราะว่าใจตัวเองทำไม่ได้เขาบอกเขาคิดมากเขาก็เลยเลิกทำแล้วเสร็จแล้วแม่ตายก็มีความทุกข์
1: กลับมาศึกษาใหม่พอมานั่งคนนี้เพราะมันมีทุกข์บอกเขาเป็นคนเร็วไวความคิดเป็นคนเจ้าอารมณ์โกรธง่ายฉุนเฉียวถ้าพูดกันแล้วใครดูหน้าก็ต้องมองออกว่าเขาเป็นคนมีอารมณ์ทีนี้พอมานั่งสมาธิเขาหลังถ้าพูดกันแล้วใครดูหน้าก็ต้องมองออกว่าเขาเป็นคนมีอารมณ์ตอนนี้พอมานั่งสมาธิเขาหลังเขากลับไปนั่งใหม่หลายปีกลับมานั่งทีเขาเริ่มสงบพอสงบปุ๊บเนี่ยเขาบอกมันดิ่งลงไปดิ่งลงไปสงบลงไปมันปล่อยวางหมดเลยไอ้ที่เคยคิดมากเลยหยุดคิดเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยเขาทำแล้วเขาเริ่มสงบพอเขาไหนว่าอะไรเขาเฉยหมดเลยเมื่อก่อนนี่ใครว่าปุ๊บเขาจะรับทันทีเรื่องนึงเขาจะปรุงไปหลายเรื่องพอตั้งเขาได้สมาธิแล้วบอกเขาเอ๊ะไอ้ความคิดนึกเนี่ยมันหายไปได้อย่างไรเขากลายเป็นคนเฉยเป็นคนเย็นเป็นคนสงบเขาบอกอ๋อเขาจึงได้เห็นว่าที่เขาไม่นั่งเนี่ยที่จริงเขาอยู่กับทุกข์มาตลอดพอเขาทำใจได้เนี่ยเขาบอกว่ามันสบายทุกอย่างมันจบตรงที่ว่าเราเฉยเป็นนั่นเองอันนี้เราก็ยากที่จะอธิบายเขาเชื่อเราก็ปล่อยเขาเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาเราบอกเขาแล้วเขาทิ้งไปตั้งหลายปีพอเขามีทุกข์ในเรื่องแม่เขาตายเขากลับมาทำพอเขาได้รับความสงบเขายืนยันเองว่ามันดีตรงที่เขาทำใจได้เราก็ดีใจว่าเออดีนะที่เขาได้กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่งั้นแล้วชีวิตนี้เขาคงไม่พบความเฉยได้เลยบอกเขาบอกเขายอมรับว่าความคิดของเขาเนี้ยไม่หยุดใช่ทุกคนเราเนี่ยคิดมากทุกคนมันไม่หยุดตรงนั้นแหละถ้าปล่อยมันคิดมันก็คิดตลอดแต่ถ้าเราสามารถพยายามทำพยายามละความคิดด้วยการปฏิบัติเนี่ยมันก็สามารถจะเฉยได้ทุกคนทำได้ยกคนในคุกยังนั่งสมาธิได้เลยนะในคุกเมื่อก่อนธรรมาไปสอนที่ลงที่บางขวางอะเมื่อสิบกว่าปีเขาเชิญนิมนต์ธรรมาไปสอนพวกคนคุกสอนจะสอนไม่ไหวนะโยมเพราะคนคุกนี่ต้องสอนทุกแดนเลยแต่ถ้าพวกมหาปริญญาที่เป็นผู้นำคุกเนี่ยต้องสอนแทนเขาก็เลยว่าทุกคนนี่ควรจะฝึกพวกไอ้ที่เป็นผู้คุมเขาก็มีพื้นฐานเป็นมหาปริญญาเขาฝึกเขาก็สอนแทนนักโทษประหารโยมเขาฝึกบอกว่าผลที่สุดพอฝึกไปแล้วนักโทษประหารนี่ต้องประหารเขารู้ตัวว่าตายแล้วเขาฝึกเขาทำจิตจนที่เขาจิตไปไว้ตรงท้ายทอยเนี่ยไอ้จิตตรงท้ายทอยเนี่ยโยมนะถ้าเด็กๆปัญญาทึบนะพยายามทำไปถ้าเขาสงบแล้วให้จิตเขาไปอยู่ตรงท้ายทอยตรงสมองท้ายทอยเนี่ยแล้วไม่คิดอะไรเลยแล้วเด็กนั้นจะสมองจะสว่างปัญญาจะหายทึบถ้าคิดอะไรไม่ออกให้เด็กคนนั้นเอาจิตไปไว้ตรงสมองเจ้าสมองท้ายทอยเนี่ยและไอ้ตรงหัวเงาะเนี่ยจิตไว้ตรงนั้นไม่คิดอะไรแล้วเด็กจะเรียนเก่งพอเขาทำแล้วจิตไว้ตรงไหนคนเรามีสมาธิแล้วจิตไว้ตรงไหนก็ได้แต่ไม่มีนะจิตมันไม่อยู่จิตเราเหมือนลิงมันล็อกแรกแล้วพอเขาจิตไปไว้ในถอยเนี่ยเขาก็ถึงวันประหารเขาก็เตรียมตัวเขาเข้าที่ประหารเขาก็ผูกตาเขาก็เข้าสมาธิเลยเขาถูกมัดมากมากนี่เขาเคยฝึกก่อนแล้วเขาก็ทำได้เขาก็ปืนจริงปืนยิงเข้าไปชุดแรกตรงหัวใจหมดเลยเพราะมันเขาขีดไปตรงหัวใจพอดีตรงหมดเขาก็นั่งเฉยตายแล้วเขาก็ยิงไปชุดหนึ่งเห็นคอไม่ตกเขายิงไปชุดหนึ่งเอ๊ะหมดแล้วก็ยังต้องเฉยเขาก็เลยไปดูซิว่ามันตายได้ยังมันตายตั้งแต่ชุดแรกเนี่ยแต่ยิงยังไงมันก็ไม่คอไม่ตกเพราะว่าจิตของเขานั้นมันถอดออกจากความเจ็บปวดมาแล้วเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาเข้าสมาธินี่เขาไม่รับรู้ความเจ็บปวดแล้วก็นั่งแข็งอยู่กันเองเรียกว่าตายก่อนตายได้กับพวกนักโทษที่ท่านประหารในที่บางขวางในเรื่องนี้โยมอ่านนั้นในเล่มที่3ที่4เนี่ยจะมีเรื่องไอ้คนนี้ก็ที่เขียนใหม่นี่ก็เป็นนักโทษประหารเหมือนกันเขาเริ่มศรัทธาเชื่อกันหมดเลยพวกนักโทษที่แดนประหาร เชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยประหารแล้วไม่เจ็บปวดถ้าอย่างนี้จะตายจะไปไหนโยมโยมว่าตายแล้วไปนรกไหมนะไม่ไปไปไหนจิตดวงนี้นะเป็นถ้าหาว่าเขาปลงตกเขาปล่อยวางได้เข้าถึงนิพพานแต่ถ้าเขาเข้าถึงฌานเขาเป็นพรหมไม่ใช่เทวดาด้วยนะเป็นพรหมเพราะฌานเกิดขึ้นเนี่ยจิตดวงนี้มันเป็นพรหมแต่ว่าคนน่ะกี่ร้อยล้านคนในโลกที่ประหารแล้วจะทำใจได้ใช่ไหมลองเราเนี่ยรู้ว่าจะตายเราคิดไม่ได้บอกอีก5วันคุณจะตายนะโยมตายแล้วก็นอนกระสับกระส่ายกินไม่ได้ใช่ไหมโยมหมอดูมันแม่นมาจับเลยมือเราดูบอกนี่คุณอีก5วันตายคุณต้องมี5วันตายรับรองเราไม่ได้ฝึกสมาธิสงสัยเรากินไม่ได้นอนไม่หลับแน่เพราะทำใจไม่ได้แต่นี่เขาเตรียมใจทำได้เนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นการเปลี่ยนชีวิตที่เริ่มต้นเรียกว่าหาที่เกิดที่ดีเลือกที่เกิดได้ใช่ไหมโยมแต่คนเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิเลือกที่เกิดไม่ได้แต่นี่เขาเลือกที่เกิดได้ไปเกิดบนพรหมไปนิพพานไปเกิดบนสวรรค์เพราะใจเขาบอกว่าสุคติเนี่ยสังคติเตทุคติปฏิกังขาเขาบอกว่าจิตเศร้าหมองก่อนตายเนี่ยไปนรกต้องทำจิตแน่ๆให้ปราศจากทุกข์พอจิตใจผ่องใสแล้วไม่ตกนรกภูมิจิตเนี่ยสำคัญดังนั้นคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถทำใจได้ทำไปเถอะโยมวันนี้มันยังไม่ได้อะไรหรอกได้ยังไม่รู้ไม่เห็นหรอกแต่ว่าขอให้ทำต่อไปทำไปทำไปถ้าเราท้อถอยก็นึกเราอยู่ไปเราก็ยังไม่ได้อะไรแต่เราทำนี่ยังน้อยใจเราก็ยังอบอุ่นอย่างน้อยเราก็เป็นคนอารมณ์เย็นหรือทำไปเนี่ยไอ้ความขี้โกรธความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะตัดไปหมดเหมือนอย่างที่อาจารย์ที่ว่าเนี่ยเขาเป็นคนคิดไวมากเขายอมแพ้ใจตัวเองแต่พอเขาทำแล้วเนี่ยเขาชนะใจตัวเองได้เขาสงบเลยแต่วันนี้โยมยังไม่เห็นหรอกว่ามันมีความสำคัญในชีวิตโยมเท่าไหร่แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดโยมทำได้นะโยมจะภูมิใจมากว่าโอ้ยบุญของเราเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันเรามีธรรมะอยู่ในใจเราเราบวชใจเราเข้าถึงพุทธศาสนาเข้าถึงแก่นแล้วแก่นของศาสนานี่คืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นกับคนนั้นก็เรียกว่าเข้าถึงแก่นไม่ใช่คนอ่านได้เขียนได้แต่เข้าถึงแก่นศาสนาฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีนั่งนะแต่นี่ถ้าเอาโยมเนาะเมื่อโยมก็นอนภาวนาจนหลับไปหลับตื่นขึ้นมาก็ค่อยดูหน้าตัวเองดูตัวเองว่านอนอย่างไรหายใจอย่างไรทุกๆวันทำใจให้มันดีก็แล้วกันจากความที่ใจหงุดหงิดใจขี้โกรธใจฟุ้งซ่านเนี่ยทิ้งมันไปบ้างทิ้งไปละไปทิ้งไปละไปให้มันให้ใจมันเย็นให้ได้แล้วไม่มีใครมาทำให้เราเลยคนนี้เรารู้เลยว่าโอ้ชีวิตนี้ได้แก่ตัวเองเป็นวิธีเดินโยมอยากเดินไหมอยากฝึกเดินไหมเดินก็ดีนะเอาไปฝึกนักเรียนนักเรียนเนี่ยนะทำโทษยังไงก็ไม่ดีได้หรอกคนไหนดื้อคนไหนซนคนไหนเกมเมเลกเคดีเกเรนะเด็กๆที่ซนๆได้จับมานั่ง5นาทีหลับหมดนะจับมานั่งหลับตาเดี๋ยวๆ เด็กมันหลับเพราะเด็กมันจิตมันรวมง่ายแต่ถ้าปล่อยมันไปดุไปอะไรมันก็ซนของมันอยู่นั่นน่ะเจียวนะแต่ลองโยมเราไปฝึกเถอะเอามาให้นั่งคนไหนซนคนไหนดื้อคนไหนเรียนไม่เก่งเอามานั่งแล้วได้ผลมากเลยต่อไปจะกลายเป็นเด็กว่านอนสอนได้ด้วยลองเอาไปใช้ได้ทุกโรงเรียนเลยนะวิธีการฝึกให้เขามีสมาธิพอเขามีสมาธิแล้วเขาฟังรู้เรื่องเหมือนหนังสือธรรมะเนี่ยนะ โยมไปอ่านไม่รู้เรื่องถ้าโยมไม่มีสมาธิโยมไม่มีพื้นฐานนะโยมอ่านแล้วโยมก็โยนทิ้งแต่พอโยมเริ่มใจของโยมเนี่ยมีสมาธิแล้วโยมจะอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยสนุกทั้งสองเล่มเลยนี่เป็นเครื่องวัดโยมนะหนังสือที่อาตมาให้ไปเนี่ยคนในกรุงเทพเนี่ยคนบอกแม่หลวงพ่อหนูอ่านหมดทุกหน้าเลยสนุกจังเลยก็มันสนุกกว่าที่เขาชอบธรรมะบอกโอ้เนาะเขาบอกว่าไปอ่านกันทางบ้านบอกอ่านสนุกจังในเรื่องเนี้ยอ่านไม่อยากวางเลยน่าจะเขียนต่ออีกเรื่องอะไรพระขาวอะเขียนเรื่องพระขาวเรื่องอะไรครับครับไอ้ที่มันสนุกเพราะมันมีธรรมะไอ้ที่มันไม่สนุกมันไม่มีธรรมะเราอ่านนิยายเนี่ยสนุกอ่านหนังสือเรื่องหนังสือนิยายเนี่ยสนุกนั่นมันหนังสือของทางโลกตรงกับใจเราแต่เราอ่านธรรมะไม่สนุกก็ไม่ตรงใจเราแต่พอเรามีธรรมะเราอ่านหนังสือทางโลกมันไร้สาระพออ่านธรรมะเอ๊ะมันมีสาระมีสติปัญญาดีกับสนุกอันนี้เรียกว่าทัศนะความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเองถ้าเรามีคุณธรรมมีภูมิธรรมสูงเลยนะมันเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมเหมือนสมมติเรากินเหล้าอร่อยอย่างเงี้ยสมมติเราติดเหล้าเนี่ยกินเหล้าอร่อยแต่พอเราเลิกเหล้าเนี่ยเหม็นเหล้าเราติดบุหรี่แล้วสูบบุหรี่เนี่ยอร่อยมันจริงอะสูบบุหรี่ได้กลิ่นเนี่ยมันดีแต่พอเราเลิกบุหรี่เนี่ยของเราใกล้คนสูบบุหรี่เนี่ยเหม็นอึดอัดตมาเคยสูบบุหรี่ทานข้าวเราต้องรีบสูบแต่ทีนี้ถ้าขึ้นรถนั่งกับคนสูบบุหรี่ขึ้นรถหรือไปในห้องแอร์เนี่ยถ้าเขาสูบเนี่ยเราจะหายใจไม่ออกกลายเป็นคนแพ้บุหรี่ไปแล้วเนี่ยกลายเป็นคนมันกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้สูบแล้วมันหงุดหงิดทีนี้ถ้าใครมาสูบแล้วมันอึดอัดกลายว่าใจของเรามันจะเปลี่ยนได้ตรงที่ว่าเมื่อเราขยับฐานะของเราไปอย่างนี้ทีนี้นั่งสมาธินี่ไม่ใช่นั่งเพื่ออะไรนะไม่ใช่ไปนั่งดูหวยนะโยมนะบางคนเนี่ยไปนั่งดูหวยโยมงวดแรกถูกแหมถูกคุณไม่แทงไปแล้วพองวดแต่พอใจมันคิดถึงหวยกันนี้พองวดสองแทงเลยผิดเลยกิเลสมันครอบเหมือนฉะนั้นนั่งเนี่ยเห็นได้ทุกอย่างนะโยมแต่เขาไม่เอานั่งให้ดูให้ใจของเราเนี่ยปราศจากทุกข์พอเพียงว่าใจเราอยู่บ้านไม่หงุดหงิดอยู่ที่โรงเรียนไม่หงุดหงิดใจดีเสมอไปทำใจเราพัฒนาให้ดีแล้วเป็นคนใจดีแล้วสงบแล้วเนี่ยมีสติเนี่ยพอแล้วคนรวยต้องร้อยล้านพันล้านฆ่าตัวตายโยมเป็นไงฆ่าตัวตายโยมมันหมดความรู้สึกทางเพศสมรรถภาพมันหมดอยู่ไปก็ตายดีกว่าฆ่าตัวตายนะผู้ชายเนี่ยนี่พูดกันทางโลกเราพูดจำอย่างมันหมดเพราะมันคนเรานะพอมีกิเลสแล้วมันมีความสุขเกิดมันใช้กิเลสมันหมดมันเกิดทุกข์ทำไงได้ล่ะก็เลยฆ่าตัวตายมีเงินตั้งร้อยล้านพันล้านเนี่ยฆ่าตัวตายมันหมดกิเลสโยมเพราะมันอยากได้กิเลสแต่ถ้าทางพระนะว่าโอ้หมดกิเลสนี่เป็นสุขไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกดีสิโยมสามีเราจะได้ไม่ต้องมีเมียน้อยมันหมดกิเลสแล้วโยมมันหมดความรู้สึกทางเพศสบายแล้วอยู่กันด้วยน้ำใจคนนี้ไม่ต้องอยู่กันทั้งด้วยความใคร่แต่ไอ้นั่นมีเงินตั้งร้อยล้านพันล้านทำไปทำไมไม่ทำให้ใจเป็นสุขกลับไปฆ่าตัวตายเพราะไม่มีอารมณ์ทางเพศเพราะอะไรล่ะเครื่องบำเรอปนเปลือมันเยอะเอาไหมมันใช้ซะจนหมดไฟผลสุดฆ่าตัวตายถ้าพวกทางพระก็บอกว่าไม่มีกิเลสไม่อยู่กันดีผัวเมียอยู่กันแบบไม่มีกิเลสอยู่กันด้วยความรักความเมตตากันเนี่ยดีกว่าแบบมีกิเลสงั้นเราอยู่กับลูกเราไม่ต้องการใช่ไหมทำไมเราอยู่ได้ขอให้เห็นหน้าลูกขอให้ลูกมาบ้านขอให้ลูกเป็นอย่างนั้นเราอยู่เพื่อให้ได้เห็นหน้าลูกเราพอใจแล้ว แต่ถ้าเราอยู่กันแบบเมตตาอยู่กันแบบผัวเมียอยู่กันงั้นไงได้เห็นหน้าภรรยาได้เห็นสามีได้คุยกัน

รู้เรื่องพอแล้วสุขใจแล้วแต่จะได้สำหรับคนมีธรรมะคนไม่มีธรรมะไม่ได้แล้วถ้าเอาความสุขกันทางโลกเขาไม่ได้เอาความสุขทางธรรมโลกนี้จึงไม่ถึงจุดของการดับทุกข์ใช่ไหมมันเดินคนละทางทีนี้เราไม่เข้าใจธรรมะนึกว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่ทางดับทุกข์แต่ที่จริงถ้าคนนั้นเป็นเศรษฐีคนนั้นนะผัวเมียมาปฏิบัติธรรมะโอ้นี่เราสงบแล้วนี่เราจะสำเร็จแล้วนี่เราไม่มีความรู้สึกทางเพศเราจะสำเร็จแล้วเราจะเป็นพระอรหันต์แล้วโอ้ยเราสบายแล้วเอาเงินร้อยล้านพันล้านนี่ทำบุญให้หมดแล้วเราก็มานั่งภาวนากันอิ่มตัวเขาเรียกว่าคนนี้คนมีบุญนี่คนมีบารมีนี่คนไม่มีราคะกิเลสโทสะกิเลสนี่

เคยบอกคนนี้คนมีบุญนี่คนมีบารมีนี่คนไม่มีราคะกิเลสโทสะกิเลสนี่โอ้ยคนนี้มีบุญสามีก็โอ้สบายใจภรรยามีบุญภรรยาโอ้สบายใจสามีมีบุญไม่ต้องโกงเมียภรรยาสามีนอกใจนี่เมียน้อยแหละจะเป็นสุขกว่าใช่ไหมโยมนะไม่มานั่งระวังระวัยเป็นห่วงเป็นถึงกันอยู่ทุกวันเลยพอนั่งกลัวสามีจะมีกิเลสมากเกินไปกลัวจะนอกใจกลัวภรรยาจะมีกิเลสมากไปแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะเนี่ยธรรมะนี่จะไม่มีทุกข์เลยพอเข้าใจไหมโยมฉะนั้นถือว่าคนเราจริงๆพอมันไม่รู้ความจริงแล้วมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยหลงผิดแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติได้เนี่ยเราเรียกว่าความจริงคนเรานะมันรวยอยู่แล้วนะโยมนะคนทุกคนนี่รวยแล้วตั้งแต่วันเกิดโภคทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์สมบัติท่านบอกว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยย่อมได้สวรรค์สมบัติได้นิพพานสมบัติถ้าบุคคลใดได้มนุษย์สมบัตินิพพานสมบัติก็ต้องได้แต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นคนนอกศาสนาเกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบเขาบอกว่าสวรรค์สมบัติยากนิพพานสมบัติยากแต่พอเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเรามีโชคดีหมดเลยได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้มนุษย์สมบัติก่อนมันรวยตั้งแต่วันเกิดนะโยมไอ้ที่ได้มากๆนะโยมกำไรต่างหากโยมมีความรู้มีเงินเดือนโยมมีโน่นมีนี่เนี่ยนี่กำไรทั้งหมดแต่แค่ได้ตัวเปล่าๆมายังกำไรของมนุษย์เลยใช่ไหมบางคนแหมผู้เกิดผิดแล้วที่ปราสาทราชวังมันไปเกิดมาเกิดบ้านนอกบ้านนามาเกิดเป็นลูกคนจนคือจะหารู้ไหมว่าใครเราเลือกที่เกิดได้เราเกิดอยู่ที่ไหนก็ดีทางนั้นแหละโชคดีทุกคนเลยถ้าคนนั้นมีธรรมะคนนั้นพอใจในชีวิตตัวเองและสร้างสรรค์ชีวิตตัวเองให้มันถูกต้องของธรรมะเถอะคนนั้นดีกว่าคนรวยอีกโยมแต่คนรวยใช้เงินไม่ถูกสร้างสรรค์ทำไม่สร้างสรรค์ธรรมะในใจตัวเองคนนั้นทำบาปมากเลยนะนะหรือว่าเป็นเจ้าพ่อเงี้ยใครไปนะมีมือปืนล้อมข้างมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยบัญชาคนได้ทุกอย่างนั่นก็เรียกว่ามีเงินแล้วทำให้เราตกนรกเราไม่มีเงินนี่เราไปไหนก็สบายถึงเดือนเราก็ได้แค่พอกินพอใช้เราพอแล้วไม่ต้องไปฝันไปอย่าเอาโน่นเอานี่หรอกคนอย่างนั้นถึงว่าเมื่อที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปเขาได้แต่บาปไปอย่างเรานี่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าเรียกว่าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องเลยไม่เบียดเบียนใครเนี่ยเป็นบุญตลอดเลยไม่บาปเลยเป็นอาชีพที่สุจริตนะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยถ้ายังศาสนาพุทธสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นพราหมณ์คือว่าบุคคลที่เกิดมาจากปากพระพรหมเป็นวรรณะสูงนะครูบาอาจารย์บุคคลเกิดมาจากปากพระพรหมแต่คนทำงานเนี่ยเกิดพวกพ่อค้าเนี่ยเกิดมาจากท้องพระพรหมพวกกรรมกรเนี่ยเกิดมาจากเท้านักรบเกิดมาจากมือในศาสนาพราหมณ์เขาสมมติให้ครูบาอาจารย์เนี่ยคำว่าเกิดมาจากปากพระพรหมแล้วก็เกิดมาก็ต้องสอนคนต่อไปเป็นวรรณะที่สูงสุดสามารถจะชี้แนะวิญญาณคนเราเนี่ยให้สูงสุดได้ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้นำวิญญาณนะเป็นผู้นำวิญญาณแต่ว่าวิญญาณครูบาอาจารย์เนี่ยต้องสร้างให้ดีก่อนให้วิญญาณมโนสุจริตก่อนที่เขาบอกอะไรเริ่มต้นที่พ่อใช่ไหมเริ่มพ้นที่พ่อก่อที่แม่แก้ที่ลูกปลูกฝังที่ครูปลูกฝังที่ครูอาจารย์วิญญาณฝากไว้ให้พระถ้าเรื่องวิญญาณฝากไว้ให้พระจะตายหรือจะทุกข์ยากอะไรก็ฝากไว้ให้พระถ้าตายก็เอาไปวิญญาณไปฝากให้พระแผ่เมตตาทีบังสกุลให้ทีเผาให้ทีหรือใครมีวิญญาณไม่ดีก็ให้พระแนะแนววิญญาณให้ดีแต่ถ้าเริ่มต้นนี่ต้องก่อที่พ่อถ้าไม่มีพ่อเกิดไม่ได้เริ่มต้นที่พ่อพ่อดีลูกก็ดีก่อที่แม่เริ่มต้นที่พ่อก่อที่แม่แม่จะเป็นตัวก่อลูกนะถ้าไม่มีแม่ก่อไม่ขึ้นใช่ไหมเริ่มต้นที่

พ่อก่อที่แม่แก้ที่ลูกลูกศิษย์เนี่ยลูกเราก็ดีลูกศิษย์ก็ดีเราต้องแก้อันไหนไม่ดีเราต้องแก้ต้องแก้ที่ลูกปลูกฝังที่ครูอาจารย์ครูอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ปลูกฝังวิชาความรู้ให้แก่ทุกคนในโลกนี้เลยนะถ้าขาดอาจารย์แล้วโง่หมดเลยอาจารย์เนี่ยเป็นผู้สร้างวิชาความรู้ให้คนทั้งโลกนี้ฉลาดน่าภูมิใจไหมอาจารย์อาจารย์เนี่ยสร้างคนให้ฉลาดเพราะอาจารย์ฉลาดก่อนปลูกฝังที่ครูอาจารย์วิญญาณฝากไว้ให้พระทำวิญญาณเรื่องพระเนี่ยพระเชื่อเรื่องวิญญาณพระเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงคนที่บวชพระเนี่ยย่อมศึกษาเรื่องวิญญาณเข้าใจเชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องการแก่เจ็บตายเรื่องบุญบาปเนี่ยวิญญาณฝากไว้กับพระคนเราพอไปถึงที่พระแล้ววิญญาณมันก็ดีวิญญาณมันก็ดีขึ้นเพราะอะไรมันวิญญาณสงบทำไมไปคิดถึงพระเราวิญญาณไม่สงบใช่ไหมเวลาเราจะตายเราคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงการงานเนี่ยตายไม่สงบหรอกวิญญาณไม่สงบพอคิดถึงพระเท่านั้นตายสงบเพราะมันปลงตกว่ากูต้องตายแน่เอาพระเป็นที่พึ่งเวลาจะตายต้องพุทโธมันของพุทโธบางคนก็อรหังบางคนก็ธรรมาอรหังธรรมาหังนึกถึงพระไว้หน้าเนี่ยวิญญาณฝากไว้กับพระถ้าวิญญาณไม่อยู่กับพระเราไปนรกแน่เลยอย่างนี้ก็แม่ฝากวิญญาณไว้กับพระใช่ไหมฝากวิญญาณไว้กับอะไรผ่อนส่ง มีอะไรก็ผ่อนส่งมาเลยเผลอฝากไว้กับใต้ดินเผลอฝากไว้กับใต้ดินมั่งบนดินมั่งเลย3 ตัว 7 ตัวนึกว่ากูวันหน้ารวยแน่คนนี้โยมฝากไว้หรือเปล่าโยมวิญญาณฝากไว้กันใต้ดินหรือเปล่าบางคนก็วิญญาณฝากไว้กับฝนตรงท่านั้นถึงว่าวิญญาณฝากไว้กับพระนี่หมายถึงว่าใจเราเนี่ยต้องฝึกฝนอบรมบ้างจะไปปล่อยปละละเลยปล่อยไปแล้วมันก็คงไม่ได้อะไรกลับคืนมาที่โยมได้ปฏิบัติวันนี้ธรรมาว่าเป็นการปูพื้นฐานเดิมเบสิกหมายถึงว่าเบื้องต้นไปก่อนต่อไปเราก็ฝึกเข้าไปเราทุกวันแล้วนอนหลับจะฝันดีไม่ฝันร้ายแล้วก็แก่ยากแก่ไม่โยมไม่ต้องไปเสริมสวยอะไรทำใจให้ผ่องใสหน้าโยมก็บานเองนะโยมหน้ากันนวลเองไม่ต้องไปผัดแป้งหรอกอย่าหน้าโยมก็มีราศีเองพอใจดีหน้าโยมก็ยิ้มใจโยมบานใจหน้าก็บานใจโยมตุ่มหน้าก็ตุ่มใจโยมเหี่ยวหน้าก็เหี่ยวใจโยมบึ้งหน้าก็บึ้งใจโยมบูดหน้าก็บูดใจโยมเบี้ยวหน้าก็เบี้ยวมันไปตามใจสังเกตไหมโยมสังเกตภรรยาโยมไหมเวลาจะภรรยาโยมใจดีหน้าบานใช่ไหมวันไหนรับเงินเดือนมาหน้าบานเลยสังเกตตอนเวลามีเงินเดือนพอพูดกันต้องมีเงินเนี่ยหน้าบานเลยได้อะไรมาฝากหน้าบานเลยถ้าวันไหนขัดใจกันไม่ถูกใจกันหน้าบึ้งเลยหน้าตุ่มเลยหน้าบูดเลยแสดงว่าทำใจมาจากใจถ้าเกิดโยมภรรยาโยมเนี่ยมาศึกษาธรรมะหน้าไม่บูดเลยใจดีตลอดเลยมองอะไรมากไหมเราจะจับความโกรธภรรยาแล้วไม่เจอเลยหน้ายิ้มตลอดเลยตั้งก็อยู่ด้วยกันมาในหน้าไม่ตุ่มเลยเนี่ยโยมก็ชอบใช่ไหมกินอะไรก็อร่อยอยากจะอยู่บ้านไม่อยากไปอยู่บ้านอื่นแต่ถ้ามาเมื่อไรหน้าก็ตุ่มเราก็บอกฉันก็เครียดมาเหมือนกันนะที่ไหนจะสอนหนังสือที่ไหนจะบ้านที่ไหนจะดูลูกดูอะไรแล้วก็ฉันก็มีภาระหนักหัวใจอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่ยอมรับภาระเราต้องยอมรับสิในเมื่อเรามีภาระเราจะไปแสดงออกให้คนอื่นไม่ได้ต้องยอมรับจำนนทุกอย่างก็ต้องยอมรับยังไงก็หน้าหรือก็โบราณก็บอกหวานอมขมกลืนคนมีครอบครัวนี่ต้องหวานต้องอมนะขมต้องกลืนเรามีเจ้านายของเราที่ไม่ตรงใจเราเนี่ยเราก็ต้องทนต้องหวานอมขมกลืนกูมีนายอย่างนี้เลยกูต้องทน
ทำให้นายสบายใจให้ได้แล้วเราก็สบายแต่ถ้าเราจะขัดคอนายให้นายไหวอมถ้าเราขัดคอนายไม่ตามใจนายนายก็หวานอมขมกลืนและเราก็หวานอมขมกลืนเราขัดใจสามีภรรยาสามีภรรยาก็หวานอมขมกลืนสู้เราหวานอมขมกลืนแล้วก็แก้ใจของเราเนี่ยให้มันหายโกรธได้เนี่ยอาตมาว่าปัญหาจบที่เราพูดกันทุกวันทั้งวันเนี่ยนะเราพูดเพื่อเนี่ยให้เราเนี่ยได้แก้ใจเราเท่านั้นเองนะโยมนะ

แล้วปัญหาก็จบไม่ต้องมาทะเลาะกันใหม่มีแต่เรื่องรักมีแต่เรื่องสามัคคีมีแต่เรื่องเมตตามีแต่เรื่องความเข้าใจเท่านั้นเองจะกินเป็นสุขนอนสบายต่อไปนี้ปัญหาจบแล้วคลี่คลายด้วยธรรมะเพราะเราชนะใจตัวเองเราเลิกถือตัวแล้วเราเลิกโกรธเลิกเกลียดแล้วเพราะวันนี้มาทำสมาธิแล้วปัญหาแก้จบแล้วอโหสิกรรมแล้วใช่ไหมโยมถ้าโยมทำใจไม่ได้เนี่ยเท่ากับมีกรรมโยมไม่สามารถจะแก้กรรมมโนกรรมได้มีกรรมตลอดไปเพราะมันทุกข์ขวางอยู่ที่หัวใจทางกรรมอยู่ในใจเนี่ยอะไรก็สลัดไม่รู้ทุกทีแต่ถ้าเราโยมแก้กรรมได้หมดกันก็ไม่มีอะไรมากนะโยมนะเรื่องของบุญกุศลที่เราทำก็อย่างนี้เองเพียงว่าเราทำให้เรารู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรพอเรื่องของพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราสร้างใจของเราให้มีสติมากขึ้นเท่านั้นเองจากความคิดของเรานะมันอ่อนแอแล้วก็เหลวไหลบางทีก็ไร้สาระอ่อนแอเหลวไหลไร้สาระสับสนวุ่นวายไม่เป็นหลักของความคิดเรียกว่าอ่อนแอเหลวไหลไร้สาระวุ่นวายบางทีก็คิดไร้สาระใช่ไหมอะไรต่ออะไรคิดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยไร้สาระเรื่องไม่น่าคิดก็คิดทั้งที่เรื่องไม่จริงก็คิดเนี่ยเขาเรียกคิดไร้สาระสับสนสับสนแปลว่าอะไรไม่รู้ทำใจไม่ได้เลยสับสนวุ่นวายไปหมดเนี่ยสับสนวุ่นวายสงบไม่ได้สับสนวุ่นวายไร้สาระฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านในสำคัญฟุ้งซ่านรำคาญใจตอนนี้ไอ้สิ่งพวกนี้คือทำให้ใจเราเป็นทุกข์เราก็ตัดพอเรามาปฏิบัติแล้วไร้สาระก็จะน้อยลงสับสนวุ่นวายก็น้อยลงฟุ้งซ่านก็น้อยลงหงุดหงิดฟุ้งซ่านสับสนวุ่นวายไร้สาระก็จะไม่มีก็เหลือแต่ว่ามีสาระคิดมีสาระสับสนไม่มีไม่ฟุ้งซ่านใจเย็นสงบมีธรรมะอยู่ในใจเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติกินคิดนึกมีสติก็มีสาระแล้วมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราแล้วก็เท่านั้นก็เป็นสุขสงบวันนี้ก็คงจะบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังพบกันอีกในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสกวันนี้จะขอนำชีวประวัติของเมนตกะเศรษฐีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังเมนตกะเศรษฐีเป็นอุบาสกที่ไม่มีตำแหน่งเลิศอะไรแต่ท่านมีบุญญาภินิหารซึ่งชวนให้เห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์และเป็นเครื่องส่งเสริมเกียรติคุณเพราะอำนาจบุญได้บันดาลให้ท่านได้ทรัพย์สมบัติมาอย่างง่ายดายง่ายยิ่งกว่าใช้แก้วสารพัดนึกและเมื่อได้มาแล้วยังใช้สอยไม่รู้จักหมดจึงทำให้ท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายเหลือล้นและท่านมีชื่อปรากฏในพระวินัยว่าเบญจกานุญาตหมายถึงข้ออนุญาตที่ปรารภเบญจกะเศรษฐีคือทรงอนุญาตให้พระภิกษุยินดีของที่กัปปิยการกจัดมาด้วยศรัทธาอย่างที่เมนกะเศรษฐีเคยกระทำคำว่ากัปปิยการกก็หมายถึงผู้ทำของที่สมควรแก่สมณะหรือผู้ปฏิบัติภิกษุในเรื่องปัจจัย4ได้แก่เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยาบำบัดโรคชีวประวัติของท่านมีแสดงไว้ทั้งในอดีตชาติและปรัตยุบันชาติชีวประวัติในอดีตชาติของเมนตกะเศรษฐีมีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งมลวะในเรื่องเมนตกะเศรษฐีความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ชาติยาวันชาติยาวันนี่ก็หมายถึงป่าไม้มะลิในนครพัทยาทรงปรารภเมนตกะเศรษฐีให้เป็นต้นเหตุทั้งนี้เมื่อพระองค์ทรงจาริกไปในแคว้นอังคุตราปะโดยเสด็จไปสู่ชนบททั้งหลายทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระโสดาปัตติผลหมายถึงผลแห่งการเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานของบุคคลเหล่านั้นคือ 1. เมนตกะเศรษฐี 2. นางจันทะปทุมาภรรยาของเศรษฐี 3. ถนนชัยเศรษฐีบุตรของเมนตกะเศรษฐี 4. นางสุมนาเทวีลูกสะใภ้ของเมนตกะเศรษฐี 5. นางวิสาขาหลานสาวของเมนตกะเศรษฐี 6. นายปุณณะผู้เป็นทาสของเมนตกะเศรษฐีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เสด็จไปสู่พัทยานครและประทับอยู่ในชาติยาวันดังกล่าวมาเมนตกะเศรษฐีได้สดับฟังข่าวการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่าพระองค์ได้มาประทับอยู่ที่ชาติยาวันมีคำถามว่าเพราะเหตุไรเศรษฐีผู้นี้จึงมีชื่อว่าเมนตกะมีคำตอบว่าเพราะเหตุว่าแพะทองคำทั้งหลายมีขนาดตัวโตประมาณเท่าช้างเท่าม้าและประมาณเท่าโคอุสภะได้ชำแรกแผ่นดินโดยเอาหลังดุนดินแล้วผุดขึ้นมาในสถานที่ประมาณ8กะรี1กะรีนี้เท่ากับ125ศอกซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ข้างหลังเรือนของเมนตกะเศรษฐีและได้มีคนเอากลุ่มได้5สีใส่ไว้ในปากแพะเหล่านั้นเมื่อมีความต้องการเภสัชมีเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นหรือต้องการวัตถุมีเครื่องนุ่งห่มคือผ้าเงินและทองเป็นต้นบุคคลทั้งหลายก็นำกลุ่มได้ออกจากปากแพะเหล่านั้นเมื่อบุคคลนำเอากลุ่มได้ออกจากปากแพะแล้วเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยผ้าเครื่องนุ่งห่มต่อทั้งเงินและทองยอมไหลออกจากปากแพะแล้วการไหลนี่แม้แต่แพะเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็เป็นของเพียงพอแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นส ึ่งนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นจำเดิมแต่นั้นมาเศรษฐีผู้นี้จึงมีนามปรากฏว่าเมนกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีแพะคือใครๆก็เรียกกันตามเนมิตกนามที่ปรากฏนั้นว่าท่านเป็นเศรษฐีเพราะว่ามีแพะทองคำเกิดขึ้นที่หลังบ้านของท่านและแพะแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเท่าแพะแต่เป็นตัวโตเท่าช้างเท่าม้าเท่าโคอุสภะแพะแต่ละตัวก็มีสิ่งที่จะบันดาลให้เกิดผ้าผ่อนท่อนสบายเงินทองเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแก่บุคคลที่ต้องการแพะเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็บันดาลให้เพียงพอแก่ชนชาวชมพูทวีปซึ่งนับว่าให้ความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนเป็นอย่างมากไม่มีคำถามอีกว่าบุรพกรรมของเมนกะเศรษฐีได้เคยกระทำอะไรไว้มีคำตอบว่าในพุทธกาลแห่งพระฤาษีสัมมาสัมพุทธเจ้าเมนกะเศรษฐีนี้ได้เป็นหลานของกุฎุมพีชื่อว่าอวโรชะและตัวท่านที่เกิดขึ้นมาในชาตินี้ก็มีชื่อว่าอวโรชะเหมือนกันคือชื่อของท่านผู้เป็นหลานก็ไปพ้องกับชื่อของคุณลุงดังนั้นลุงของเขาปรารภเพื่อจะสร้างพระคันธกุฎีเพื่อพระศาสดาเขาจึงไปหาลุงแล้วกล่าวว่าคุณลุงครับเราทั้งสองคนจงสร้างรวมกันเลยดีกว่าครับลุงได้พูดปฏิเสธว่าดูก่อนพ่อหลานชายเราจะสร้างคนเดียวเท่านั้นไม่ยอมให้ชนทั่วไปคนอื่นร่วมด้วยนี่ก็หมายถึงว่าท่านอวโรชะเนี่ยปฏิเสธหลานชายไม่ยอมที่จะให้ร่วมในการกระทำบุญครั้งนี้นี่ก็คงแสดงเห็นว่าท่านอวโรชะเนี่ยคงจะเป็นคนมีฐานะดีมีคนเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองจึงไม่อยากจะออกปากบอกแขกที่จะให้มาร่วมการกระทำบุญในครั้งนี้ด้วยถือว่าตนมีทรัพย์เพียงพอในการที่จะก่อร่างสร้างถาวรวัตถุได้อวโรชะมานพจึงคิดว่าเมื่อคุณลุงของเราสร้างพระคันธกุฎีในที่นี้เราควรได้สร้างศาลารายในที่นี้บ้างคือสารานี่ก็เป็นสาราที่สร้างเอาไว้รายรอบเพื่อที่จะให้เป็นที่พักพาอาศัยเมื่อคิดดังนี้แล้วเขาจึงได้ให้คนนำเครื่องไม้สำหรับใช้ปลูกสร้างมาจากป่าให้ทำเสาอย่างนี้คือวิธีการที่จะทำเสาเนี่ยก็ให้ช่างทำอย่างดีทีเดียวเช่นเสาต้นหนึ่งบุด้วยทองคำต้นหนึ่งบุด้วยเงินต้นหนึ่งบุด้วยแก้วมณีและให้ทำคือพรึงบานประตูบานหน้าต่างกลอนเครื่องมุงและอิฐแม้ทั้งหมดนี่ให้บุด้วยวัตถุมีทองคำเป็นต้นถึงแม้ว่ามีอิฐแต่ละก้อนนี้ก็ให้บุอย่างดีโดยเขาให้สร้างสารารายประดับด้วยรัตนะคือแก้ว7ประการไว้ในสถานที่ตรงหน้าพระคันธกุฎีและได้ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าคือเป็นการกระทำสาธารณประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเป็นการกระทำสารารายเนี่ยสร้างให้เป็นที่พักโดยไม่เจาะจงเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าเฉพาะบุคคลอื่นหรือพระสงฆ์รูปอื่นที่จะมานี่ก็มีสิทธิ์ที่จะพักพาอาศัยได้เป็นการกระทำเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนในเบื้องบนของศาลารายให้ทำเป็นจอมยอด3ยอดโดยสำเร็จด้วยทองคำอันมีสีสุกและแก้วผลึกแก้วผลึกก็เป็นแก้วที่มีสีใสขาวและแก้วประพานคือแก้วสีแดงอ่อนให้สร้างมณฑปประดับ

แก้วในที่ทำกลางสารารายให้ตั้งธรรมาสน์ไว้และที่เท้าธรรมาสน์ได้กระทำด้วยทองคำเป็นแท่งสีสุกปลั่งแม่แคร่สี่อันก็เหมือนกันแต่มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งโดยเขาให้กระทำแพะทองคำสี่ตัวตั้งไว้รองเท้าทั้งสี่แห่งอาสนะให้กระทำแพะสองตัวตั้งไว้ภายใต้ตั้งสำหรับรองเท้าให้กระทำแพะทองคำหกตัวตั้งแวดล้อมมณฑปให้พันธมาสด้วยได้เชือกเส้นเล็กก่อนแล้วจึงให้พันด้วยเชือกที่ทำด้วยทองคำในตอนกลางให้พันด้วยเชือกที่ทำด้วยแก้วมุกดาในเบื้องบนส่วนพนักธรรมาสทำด้วยไม้จันทร์ครั้นให้สร้างสารารายคือสาราที่สร้างเป็นหลังๆเรียงเป็นแถวเสร็จแล้วเมื่อเขาจะกระทำการฉลองสาราจึงกราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์6ล้าน8แสนรูปได้ถวายทานอยู่ตลอด4เดือนและในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าไตรจีวรบรรดาพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นพระภิกษุผู้บวชใหม่ในหมู่พระสงฆ์ได้รับถวายจีวรมีค่า 1,000 กหาปณะเขาได้กระทำบุญยกรรมในพุทธกาลแห่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เวลาเขาสิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วเขาได้ท่องเที่ยวไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ท่านมาถึงพัทรกัปนี้ทวะโรชมานพได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติมากอยู่ในกรุงพาราณสีและมีนามว่าพาราณสีเศรษฐีนี่ก็เป็นการเรียกชื่อของท่านตามเมืองที่เขาได้เกิดขึ้นเพราะหนึ่งพาราณสีเศรษฐีเข้าไปสู่ที่บำรุงพระราชาได้พบกับราชปุโรหิตจึงถามว่าท่านอาจารย์ครับท่านได้ตรวจดูฤกษ์ยามแล้วหรือครับราชปุโรหิตตอบว่าท่านเศรษฐีครับกระผมได้ตรวจดูแล้วการงานอย่างอื่นของเราจะไม่มีอะไรครับเศรษฐีถามว่าถ้าอย่างนั้นความเป็นไปแห่งบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรครับราชปุโรหิตตอบว่าท่านเศรษฐีครับภัยอย่างหนึ่งจะมีขึ้นครับเศรษฐีถามว่าท่านอาจารย์ครับภัยที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงชื่อว่าภัยอะไรครับราชปุโรหิตตอบว่าท่านเศรษฐีครับภัยที่ว่านี้คือชาตกภัยครับคำว่าชาตกภัยในที่นี้หมายถึงภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งหรือภัยที่เกิดจากข้าวยากหมากแพงหรือได้แก่ภัยคือความอดอยากหรือความหิวท่านเศรษฐีจึงถามต่อไปว่าท่านอาจารย์ครับชาตกภัยจะมีขึ้นเมื่อไรครับราชปุโรหิตตอบว่าท่านเศรษฐีครับชาตกภัยจะมีขึ้นโดยเวลาล่วงไป3ปีจากปีนี้ครับเศรษฐีได้ฟังคำของราชปุโรหิตแล้วจึงให้บุคคลทั้งหลายกระทำกสิกรรมคือการทำไร่ไถนากันไว้เป็นจำนวนมากและรับซื้อเฉพาะข้าวเปลือกด้วยทรัพย์ที่มีอยู่ในเรือนให้กระทำฉาง 1,250 ฉางแล้วบรรจุข้าวเปลือกไว้ในฉางจนเต็มทุกฉางครั้นฉางเหล่านั้นไม่พอใส่ข้าวเปลือกก็ให้บรรจุจนเต็มภาชนะต่างๆมีตุ่มเป็นต้นและให้ขุดหลุมฝังข้าวเปลือกที่เหลือลงในแผ่นดินส่วนข้าวเปลือกที่เหลือจากฝังดินให้ขยำรวมกับดินเหนียวใช้ฉาบไว้ที่ฝาบ้านทั้งหลายในสมัยต่อมาครั้นภัยคือความอดอยากมาถึงเขาแล้วเศรษฐีก็ได้บริโภคข้าวเปลือกตามที่เก็บไว้และเมื่อข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในฉางและในภาชนะต่างๆมีตุ่มเป็นต้นหมดแล้วท่านจึงให้เรียกบุคคลผู้เป็นบริวารมา
แล้วกล่าวว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปจงเข้าไปสู่ภูเขาแล้วไปอยู่ในที่นั้นเผื่อว่าท่านทั้งหลายประสงค์จะกลับมาสู่สำนักของเราก็จงกลับมาในเวลาที่มีอาหารหาได้ง่ายแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ต้องการจะกลับมาก็จงเป็นอยู่ในสถานที่นั้นเถิดบุคคลเหล่านั้นได้กระทำตามคำของเศรษฐีเว้นแต่ทาสผู้ทำการรับใช้คนหนึ่งซึ่งชื่อว่าปุณณะที่ไม่ยอมไปกับบุคคลเหล่านั้นโดยเขาสมัครใจอยู่ในสำนักของเศรษฐีนี่ก็แสดงให้เห็นถึงทาสผู้นี้ว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อนายเมื่อยามนายมั่งมีสีสุขก็ยอมคลุกคลีอยู่ด้วยเมื่อยามที่นายตกอับยากจนลงเขาก็พร้อมที่จะอยู่รับใช้อย่างนี้ถือว่าเป็นทาสที่ซื่อสัตย์บุคคลอย่างนี้หาได้ยากเพราะคนส่วนมากนั้นก็จะคบกันเฉพาะหน้าคือในหน้าที่มีความสุขความเจริญในหน้าที่มีเงินหรือมีข้าวปลาอาหารมากมายก่ายกองเขาก็จะคบค้าสมาคมทนรับใช้อยู่ได้แต่ขั้นพอเจ้านายตกอับสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ก็จะหลีกลี่หนีหน้าไปฉะนั้นคนเราย่อมขึ้นอยู่กับชีวิตที่ไม่แน่นอนคือความที่ไม่แน่นอนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่คือความแน่นอนของชีวิตของบุคคลเราทั่วไปเราจะหาอะไรที่ว่าเที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตนี้ไม่ได้เพราะชีวิตนี้เป็นอนิจจังตามหลักสัจธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวสอนไว้แล้วว่าวันนี้เราอาจจะมีความสุขสนุกสนานพรุ่งนี้เราอาจจะเป็นกระยาจกขอทานก็ได้ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนสำหรับชีวิตนี้ฉะนั้นรวมบุคคลที่ยังเหลืออยู่ในบ้านของเมนกะเศรษฐีก็มีอยู่ด้วยกัน5คนเท่านั้นได้แก่เศรษฐีภรรยาของเศรษฐีบุตรของเศรษฐีลูกสะใภ้ของเศรษฐีและนายปุณณะบุคคลเหล่านั้นเมื่อเข้าเปลือกที่ฝังไว้ในหลุมในแผ่นดินหมดสิ้นแล้วจึงพังดินที่ฉาบไว้ที่ฝาบ้านแล้วนำไปแช่น้ำและได้ใช้เข้าเปลือกที่ฉาบฝาบ้านไว้นั้นมาหุงเลี้ยงชีพกันคือก็ได้เตรียมการเอาไว้อย่างนี้ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการที่ท่านเศรษฐีเป็นคนมีสติปัญญาแล้วก็เชื่อคำทำนายของราชปุโรหิตว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองจะผันผวนไปอย่างนี้ถ้าเตรียมเอาไว้ก่อนก็ดีกว่าตามมาแก้ในภายหลังฉะนั้นท่านเศรษฐีจึงสามารถที่จะมีอาหารพอประทังเลี้ยงร่างกายไปได้ในยามที่บุคคลอื่นไม่สามารถจะเป็นอยู่ได้แต่ท่านเศรษฐีก็สามารถที่จะมีอาหารพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้นี่ก็นับว่าท่านเศรษฐีเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาคาดการข้างหน้าได้อย่างแน่นอนครั้งนั้นภรรยาเศรษฐีถูกความหิวครอบงำอยู่เมื่อดินเหนียวที่พังลงมาหมดสิ้นไปแล้วเขาจึงให้เคาะดินเหนียวที่ยังเหลืออยู่ตามส่วนต่างๆของฝาบ้านทั้งหลายคือยังกระจัดกระจายอยู่อย่างละเล็กละน้อยเนี่ยแล้วก็นำไปแช่น้ำก็ได้เข้าเปลือกมาอีกประมาณครึ่งอารหกะคำว่าอารหกะนี้ก็เท่ากับ4ธนานฉะนั้นครึ่งอารหกะนี้ก็เท่ากับ2ธนานเมื่อได้เข้าเปลือกมาแล้ว2ธนานจึงตำเป็นข้าวสารก็ได้ข้าวสารประมาณ1ธนานแล้วใส่ไว้ในบ่อใบหนึ่งและนำเอาไปฝังตั้งไว้ในแผ่นดินเหตุที่ต้องเก็บข้าวสารไว้ในแผ่นดินหรือฝังดินไว้เนี่ยก็เพราะว่าความกลัวพวกโจรเพราะในเวลาที่เกิดฉาตกภัยนี่พวกโจรมีมากที่ออกปล้นสะดมหาอาหารเลี้ยงชีวิตกันคือคนเราพอถึงคราวอับจนก็มักจะประกอบมิจฉาชีพเพื่อเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันครั้นแล้วเศรษฐีกลับมาจากที่บำรุงพระราชาได้กล่าวกับภรรยาว่า
ดูก่อนนางผู้เจริญฉันหิวมีอะไรบ้างไหมภรรยาตอบว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีข้าวสารมีอยู่หนึ่งธนานค่ะเศรษฐีถามว่าข้าวสารหนึ่งธนานนั้นอยู่ที่ไหนเล่าจ้ะภรรยาตอบว่าข้าวสารหนึ่งธนานนั้นดิฉันฝังตั้งไว้ในแผ่นดินเพราะกลัวพวกโจรค่ะเศรษฐีจึงกล่าวว่าดูก่อนนางผู้เจริญเธอจงขุดเอาขึ้นมาแล้วหุงต้มอย่างใดอย่างหนึ่งเถิดจ้ะภรรยากล่าวแนะนำว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีถ้าเราจะต้มข้าวต้มก็จะเพียงพอได้สองมื้อแต่ถ้าเราหุงข้าวสวยก็จะเพียงพอได้เพียงหนึ่งมื้อเท่านั้นฉันนี่ฉันจะหุงหรือต้มดีล่ะคะเศรษฐีกล่าวว่าดูก่อนนางผู้เจริญปัจจัยอย่างอื่นของพวกเราไม่มีเมื่อพวกเราบริโภคข้าวสวยแล้วจะตายก็ช่างเถอะขอเธอจงหุงข้าวสวยนั่นแหละจ้ะภรรยาเศรษฐีได้จัดการหุงข้าวสวยตามความต้องการของเศรษฐีครั้นหุงข้าวสวยแล้วจึงแบ่งออกเป็น5ส่วนโดยคดข้าวสวยส่วนหนึ่งวางไว้ข้างหน้าของท่านเศรษฐีในขณะนั้นบังเอิญมีพระประเจกพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งซึ่งอยู่ที่ภูเขาขันธมาศออกจากสมาบัติแล้วความจริงการที่พระเข้าสมาบัติอยู่ความหิวย่อมไม่เบียดเบียนเพราะผลแห่งสมาบัตินั้นช่วยป้องกันไม่ให้หิวได้แต่ว่าเมื่อพระเจ้าพุทธเจ้าออกจากสมาบัติแล้วความหิวที่มีกำลังย่อมเกิดขึ้นเป็นประหนึ่งว่าเผาพื้นทองอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าพุทธเจ้าเหล่านั้นตรวจดูฐานะที่จะได้อาหารแล้วจึงไปอันหนึ่งในวันนั้นบุคคลทั้งหลายถวายทานแก่พระเจ้าพุทธเจ้าเหล่านั้นที่เพิ่งออกจากสมาบัติใหม่ๆย่อมได้สมบัติทันตาเห็นบรรดาสมาบัติมีตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้กระทำบุญแก่พระประเจกพุทธเจ้าหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังอดใจไว้รอรับฟังในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านเมนกะเศรษฐีมาเล่าเสนอต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่เมนกะเศรษฐีได้สั่งให้ภรรยาเนี่ยหุงข้าวสวยซึ่งก็คิดว่าแม้จะบริโภคอาหารครั้งนี้แล้วจะตายก็ช่างเถอะเท่ากับถือว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายฉะนั้นเมื่อภรรยาหุงอาหารเสร็จแล้วโดยแบ่งอาหารออกเป็น5ส่วนให้พอแก่คนในบ้านที่มีอยู่ทั้งหมด5คนและได้คดเข้าสวยส่วนหนึ่งมาวางไว้ข้างหน้าของท่านเศรษฐีในขณะนั้นพระประเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งซึ่งอยู่ที่ภูเขาคันธมาศออกจากสมาบัติแล้วท่านก็พิจารณาหาผู้ที่จะกระทำบุญฉะนั้นการที่พระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก่อนจะออกบิณฑบาตเนี่ยท่านจะตรวจดูฐานะคือเหตุที่จะได้อาหารแล้วจึงไปอันหนึ่งในวันนั้นบุคคลทั้งหลายถวายทานแก่พระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นที่เพิ่งออกจากสมาบัติใหม่ๆย่อมได้สมบัติทันตาเห็นบรรดาสมบัติมีตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือผู้ที่ได้กระทำบุญแก่พระประเจกพุทธเจ้าที่ออกจากสมาบัติใหม่ๆเนี่ยจะได้รับผลทันตาเห็นด้วยเหตุนั้นพระประเจกพุทธเจ้านั้นตรวจดูด้วยทิพยจักษุและดำริว่าชาตกภัยได้เกิดขึ้นแล้วในชมพูทวีปทั้งสิ้นและในเรือนของพาราณสีเศรษฐีหุงข้าวสุกจากข้าวสารหนึ่งธนานเท่านั้นเพื่อบุคคล5คน
และบุคคลเหล่านั้นจะมีศรัทธา

หรืออาจเพื่อจะทำความสงเคราะห์แก่เราหรือไม่ก็ได้เห็นความที่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีศรัทธาทั้งสามารถเพื่อจะกระทำความสงเคราะห์จึงถือบาตรและจีวรไปยืนแสดงตนอยู่ที่ประตูเรือนซึ่งอยู่ข้างหน้าของเศรษฐีพระราศีเศรษฐีพอได้เห็นพระประเจกับพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใสคิดพิจารณาว่าเราประสบชาตกับภัยเห็นป่านนี้คือต้องประสบกับความอดอยากหิวโหยเพราะความที่เราไม่ได้ให้ทานในการก่อนก็พัดนี้จะรักษาไว้ได้สิ้น1วันเท่านั้นส่วนพัดนี้ถ้าเราถวายแก่พระคุณเจ้าก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราหลายโกรธกับพอคิดใคร่ครวญดังนี้แล้วเศรษฐีจึงนำถาดพัดนั้นออกไปหาพระประเจกับพุทธเจ้าไหว้โดยเบญจางคปริตคือการกราบโดยตั้งอวัยวะทั้ง5ลงจดกับพื้นนิมนต์พระประเจกับพุทธเจ้าให้เข้ามาในเรือนเมื่อพระประเจกับพุทธเจ้านั่งบนอาสนะแล้วจึงล้างเท้าให้ท่านและได้นำถาดพัดมาวางไว้บนตั้งทองแล้วถือเอาถาดพัดนั้นมาตักพัดใส่ลงในบาตรพระประเจกับพุทธเจ้าเมื่อพระทิฏฐิสีตักใส่บาตรเหลือกึ่งหนึ่งพระประเจกับพุทธเจ้าเอามือปิดปากบาตรไว้เศรษฐีจึงกราบเรียนกับพระประเจกับพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพัดนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้าวสุกที่เขาหุงไว้เพื่อบุคคล5คนด้วยข้าวสาร1ทนานกระผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งพัดนี้ออกเป็น2ส่วนได้ขอพระคุณเจ้าจงอย่ากระทำความสงเคราะห์แก่กระผมในโลกนี้เลยกระผมประสงค์จะถวายทั้งหมดไม่ได้คิดจะเหลือไว้ขอรับแล้วเศรษฐีได้ถวายพัดทั้งหมดแก่พระประเจกับพุทธเจ้าครั้นเศรษฐีถวายพัดแล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญขออย่าให้กระผมได้ประสบชาตกับภัยเห็นปานนี้ในสถานที่กระผมเกิดอีกเลยนับตั้งแต่บัดนี้ไปกระผมพึงสามารถเพื่อจะให้พัดอันเป็นพืชแก่ชมพูทวีปทั้งสิ้นไม่ต้องกระทำการงานเลี้ยงชีพด้วยมือของตนเองในขณะที่กระผมใช้ให้คนชำระฉาง 1,250 ฉางแล้วสนานศีรษะแล้วนั่งอยู่ที่ประตูฉางเหล่านั้นแล้วแลดูเบื้องบนเท่านั้นทานแห่งข้าวสาลีแดงพึ่งตกลงมาสู่ฉางทั้งหมดให้เต็มเพื่อกระผมและผู้นั้นนั่นแหละจงเป็นภรรยาผู้นี้จงเป็นบุตรผู้นี้จงเป็นหญิงสะใภ้และผู้นี้จงเป็นทาสของกระผมในสถานที่กระผมเกิดแล้วเกิดแล้วขอรับฝ่ายภรรยาเศรษฐีคิดว่าเมื่อสามีของเราถูกความหิวบีบคั้นอยู่ยังสามารถถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแก่พระประเจกับพุทธเจ้าได้เราก็ไม่อาจเพื่อจะบริโภคพัดส่วนนี้ได้คิดแล้วนางจึงถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแก่พระประเจกับพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจำเดิมแต่นี้ไปขออย่าให้ดิฉันได้ประสบชาตกภัยเห็นป่านนี้ในสถานที่ดิฉันเกิดแล้วเกิดแล้วเจ้าค่ะอันหนึ่งเมื่อดิฉันวางถาดพัดไว้ข้างหน้ากำลังให้พัดอยู่แก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นถ้าดิฉันยังไม่ลุกขึ้นจากที่ให้พัดพัดที่ดิฉันตักแล้วตักแล้วจงเป็นของบริบูรณ์อยู่อย่างเดิมท่านผู้นี้แหละจงเป็นสามีของดิฉันผู้นี้จงเป็นบุตรผู้นี้จงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นี้จงเป็นทาสของดิฉันเจ้าค่ะส่วนบุตรของเศรษฐีก็ได้ถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแก่พระประเจกับพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมตั้งแต่นี้ไปขออย่าให้กระผมประสบชาตกภัยเห็นปานนี้เลยครับอันหนึ่งเมื่อกระผมถือถุงกหาปณะ 1,000
แล้วให้กหาปณะแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่ขอถุงนี้จงเต็มด้วยกหาปณะอยู่อย่างเดิมขอให้ท่านทั้งสองนี้นั่นแหละจงเป็นมารดาบิดาของกระผมหญิงนี้จงเป็นภรรยาและผู้นี้จงเป็นทาสของกระผมขอรับแม่ลูกสะใภ้ของเศรษฐีได้ถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมตั้งแต่นี้ไปขอที่ฉันอย่าได้พบเห็นฉาตกภัยเห็นปานนี้เลยเจ้าค่ะอันหนึ่งเมื่อที่ฉันตั้งกระบุงเข้าเปลือกกระบุงหนึ่งไว้ข้างหน้าแล้วให้เข้าเปลือกเป็นพืชแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นขออย่าให้เข้าเปลือกหมดสิ้นไปปรากฏขึ้นเลยท่านทั้งสองคนนี่แหละจงเป็นแม่ผัวและพ่อผัวของดิฉันผู้นี้จงเป็นสามีและผู้นี้จงเป็นทาสของดิฉันเจ้าค่ะส่วนนายปุณณะผู้เป็นทาสของเศรษฐีก็ได้ถวายพัดที่เป็นส่วนของตนแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่านับจำเดิมตั้งแต่วันนี้ไปขออย่าให้กระผมประสบกับชาตกภัยเห็นปานนี้เลยขอบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดเจ้าเป็นนายของกระผมและเมื่อกระผมไถนาอยู่ร้อยเจ็ดร้อยประมาณเท่าเรือโกลนคือข้างนี้300ข้างโน้น300และในทำกลาง100จงเป็นไปครับอันหนึ่งนายปุณณะนั้นถ้าเขาปรารถนาตำแหน่งเสนาบดีเขาก็สามารถที่จะได้ในวันนั้นนั่นเทียวแต่ว่าด้วยความรักนายทั้งหลายเขาจึงตั้งความปรารถนาว่าขอบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นนายของกระผมขอรับเมื่อบุคคลเหล่านั้นกล่าววาจาตั้งความปรารถนาจบแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าจงเป็นเช่นนั้นเถิดและกล่าวอนุโมทนาด้วยคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อกล่าวถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้เฉพาะตัวจะขอนำคาถาธรรมะของท่านที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปที่40และ41มาฝากไว้ที่นี้ซึ่งมีบันทึกอยู่ในพระบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายอัปปทานความว่าบุคคลควรเจริญเมตตาวิมุตติกรุณาวิมุตติมุทิตาวิมุตติอุเบกขาวิมุตติทุกเวลาไม่พึงเกลียดชังสัตวโลกทั้งปวงควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นนี่เป็นคาถาธรรมที่พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปที่40ได้กล่าวไว้ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปที่41ได้กล่าวว่าบุคคลควรละราคะโทสะโมหะพึงทำลายสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดสัตว์ไว้ในวัฏสงสารทั้งหลายเสียไม่ควรสะดุ้งในเวลาจะสิ้นชีวิตควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นและพระปัจเจกพุทธเจ้าคิดว่าเรายังกิจของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ให้เลื่อมใสย่อมสมควรท่านจึงอธิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้จงเห็นเราจนถึงภูเขาคันธมาศดังนี้แล้วก็หลีกไปแม้บุคคลเหล่านั้นได้ยืนแลดูอยู่โดยตลอดจนกระทั่งพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนั้นนำพัดที่รับไปนำออกแบ่งแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า500รูปและด้วยอนุภาพแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพัดนั้นเพียงพอแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมดครั้นเมื่อเวลาเที่ยงล่วงไปแล้วภรรยาเศรษฐีล้างหม้อข้าวแล้วปิดฝาตั้งไว้ฝ่ายเศรษฐีถูกความหิวบีบคั้นก็นอนหลับไปคือหิวมากจนร่างกายอ่อนเพลียกระดิกกระเดียไม่ไหวก็หลับไปและเศรษฐีได้มาตื่นขึ้นในเวลาเย็นและกล่าวกับภรรยาว่าดูก่อนนางผู้เจริญฉันหิวเหลือเกินข้าวตังก้นหม้อพอมีอยู่บ้างไหมจ๊ะภรรยาแม้ทราบดีว่าตนล้างหม้อตั้งไว้แต่ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีคือยังไม่ปฏิเสธทันทีและคิดว่าเราเปิดหม้อข้าวดูแล้วจึงจะบอกว่ามีข้าวหรือไม่มีการปฏิเสธก่อนนั้นบางทีก็ทำให้เสียกำลังใจกันได้เหมือนกันว่าเป็นคนไม่สนใจแต
แต่ถ้าทำกิริยาอาการให้เห็นไปตามขั้นตอนว่ามีความเต็มใจในการที่จะหาให้แต่ไม่มีก็ยังจะพอพูดได้เต็มปากเมื่อนางคิดดังนี้แล้วนางก็จึงลุกขึ้นไปเปิดหม้อข้าวในขณะนั้นนั่นเองหม้อข้าวมีข้าวเต็มหม้อและข้าวมีสีเหมือนดอกมะลิตูมได้ดุลฝาละมีขึ้นมาปรากฏอยู่ภริยาเศรษฐีได้เห็นข้าวนั้นแล้วได้เกิดปีติคือความอิ่มใจแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าจงลุกขึ้นเถิดนายดิฉันล้างหม้อข้าวปิดฝาตั้งไว้แต่หม้อข้าวนั้นกลับมีข้าวเต็มหม้อและข้าวมีสีเหมือนกับดอกมะลิตูมชื่อว่าบุญทั้งหลายควรที่จะกระทำชื่อว่าทานควรที่จะให้ขอท่านจงลุกขึ้นบริโภคอาหารเถิดนายและนางได้ให้อาหารแก่สามีและบุตรหลังจากสามีและบุตรบริโภคเสร็จแล้วนางก็นั่งบริโภคอยู่กับลูกสะใภ้และเมื่อบริโภคเสร็จแล้วจึงให้อาหารแก่นายปุณณะอาหารที่บุคคลเหล่านั้นตักแล้วตักแล้วหาได้หมดไปไหมคือตักเท่าไรก็ไม่หมดปรากฏเป็นรอยเฉพาะตรงที่ทัพพีตักลงคราวเดียวเท่านั้นแล้วข้าวนั้นก็กลับเต็มมาอย่างเดิมเป็นอันว่าข้าวแม้เพียงหม้อเดียวก็เพียงพอแก่บุคคลเป็นจำนวนมากและในวันนั้นนั่นแหละช้างเป็นต้นก็กลับเต็มเหมือนในการก่อนนั้นคือเคยเก็บข้าวไว้เต็มทุกช้างแต่เมื่อเกิดชาตกภัยคือเวลาข้าวยากหมากแพงอาหารขาดแคลนก็ขนเอามาบริโภคโดยไม่ได้นำกลับเข้าไปใส่ในยุ้งช้างนั่นอีกเลยบริโภคจนหมดกลายเป็นช้างว่างเปล่าไม่มีข้าวอยู่แม้แต่เมล็ดเดียวท่านมาถึงตอนนี้ปรากฏว่าช้างเหล่านั้นได้เต็มไปด้วยข้าวเหมือนอย่างที่ได้เคยซื้อเก็บเอาไว้ก่อนที่จะเกิดชาตกภัยนางจึงให้กระทำการโฆษณาในเมืองพาราณสีว่าพัดเกิดขึ้นแล้วในเรือนของท่านเศรษฐีผู้มีความต้องการพัดที่เป็นพืชจงรับเอาไปนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าภรรยาของท่านเศรษฐีนั่นเป็นคนใจบุญสุนทานคือเข้าใจการเป็นไปของเรื่องทำบุญว่าบุญนั้นควรกระทำทานนั้นควรให้คนเราไม่ใช่ว่าจะตระหนี่ทีนิ้วเอาไว้เฉพาะตนเท่านั้นมนุษย์ทั้งหลายได้มาถือเอาพัดที่เป็นพืชจากเรือนของเศรษฐีนั้นไปแล้วแม้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นเมื่อได้ทราบข่าวการโฆษณาให้มารับเอาพัดไปได้นี่ก็ได้มาอาศัยท่านเศรษฐีนั้นโดยมาขอพัดไปและได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยอาศัยอาหารจากบ้านของท่านเศรษฐีนั่นเองท่านพาราณสีเศรษฐีเมื่อตายจากชาตินี้แล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกและได้ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกอยู่เป็นเวลานานการมาถึงพุทธบาทการนี้ท่านได้กลับมาเกิดในตระกูลเศรษฐีในพัทยานครและมีเนมิตกนามว่าเมนดกะเพราะแพะทองคำทั้งหลายที่มีประมาณดังกล่าวแล้วทั้งนี้อาศัยกุศลกรรมในการก่อนของท่านเศรษฐีนั้นผุดขึ้นมาจากพื้นดินที่บริเวณหลังเรือนของท่านท่านจึงได้นามเช่นนั้นส่วนภรรยาของเศรษฐีก็ได้กลับมาเกิดในสกุลที่มีทรัพย์สมบัติมากและเมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้ไปเป็นภรรยาของเมนดกะเศรษฐีนั้นแม่บุตรก็ได้มาเกิดเป็นบุตรของเมนดกะเศรษฐีมีชื่อว่าถนนชัยส่วนสะใภ้ก็ได้มาเป็นลูกสะใภ้ของเมนดกะเศรษฐีเหมือนกันและมีชื่อว่าสุมนาเทวีนายปุณณะผู้ปรารถนาเป็นทาสก็ได้มาเป็นทาสของเมนดกะเศรษฐี
สมเจตจำนง

นี่ก็เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงอดีตประวัติของการสร้างคุณงามความดีของท่านเมนตกะเศรษฐีที่ท่านได้ตั้งใจกระทำคุณงามความดีพร้อมทั้งภรรยาลูกชายลูกสะใภ้และทาสก็พร้อมใจกันกระทำคุณงามความดีโดยนัยยะเดียวกันผลนั้นจึงส่งให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มาบังเกิดร่วมกันอีกชีวประวัติในปรัตยุบันชาติของเมนกะเศรษฐีและบุคคลในครอบครัวของท่านในตอนต่อไปนี้มีกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์มหาวัคพระวินัยปิฎกแห่งเภสัชคันธกะและในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งมลวัคความว่าวันหนึ่งเมนกะเศรษฐีได้เป็นผู้มีอิทธานุภาพมากท่านมีความต้องการจะทดลองบุญของตนจึงให้คนชำระฉาง 1,250 ฉางและเมื่อเขาอาบน้ำชำระศีรษะแล้วนั่งอยู่ที่ภายนอกประตูฉางแล้วแหงนดูเบื้องบนท่อทานข้าวเปลือกแห่งข้าวสลีแดงตกลงมาจากอากาศเต็มฉางเหล่านั้นและเศรษฐีใคร่จะทดลองบุญของบุคคลที่เหลือจึงกล่าวกับภรรยาและบุตรเป็นต้นว่าดูก่อนเธอทั้งหลายพวกเธอจงทดลองบุญของพวกเธอเถิดลำดับนั้นภรรยาเมนกะเศรษฐีเป็นผู้มีอิทธานุภาพมากนางประดับตกแต่งเครื่องอลังการทั้งปวงขณะที่มหาชนกำลังแลดูอยู่นั่นแหละนางได้ใช้ให้คนตวงข้าวสารและให้หุงข้าวสารเหล่านั้นและนางขึ้นนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ที่ซุ้มประตูซึ่งอยู่ใกล้ภาชนะใส่ข้าวสุกที่มีขนาดจุน้ำได้หนึ่งอาละกะเพียงใบเดียวเท่านั้นและหม้อแกงหม้อหนึ่งนางถือทัพพีทองคำแล้วให้เป่าร้องว่าผู้มีความต้องการอาหารจงมารับเอานางได้ให้แก่ผู้มารับเอาจนเต็มภาชนะอาหารที่นางให้อยู่จนตลอดวันก็ไม่รู้จักหมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกจากที่ไปจะเป็นรอยปรากฏเฉพาะที่ตักด้วยทัพพีเท่านั้นนิมิตอันเป็นลักษณะแห่งดอกปทุมได้เกิดขึ้นเต็มฝ่ามือข้างซ้ายของนางและลักษณะแห่งพระจันทร์ได้เกิดขึ้นเต็มฝ่ามือข้างขวาของนางเพราะเหตุที่นางเคยจับหม้อข้าวด้วยมือซ้ายจับทัพพีด้วยมือขวาแล้วตักอาหารใส่จนเต็มบาทของพระภิกษุสงฆ์ตลอดของพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายด้วยอาการดังนี้เพราะเหตุที่นางถือธรรมกรกคือเครื่องกรองน้ำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เดินไปเดินมาฉะนั้นจันทรลักษณะจึงเกิดขึ้นเต็มฝ่าเท้าเบื้องขวาของนางและปฐุมลักษณะจึงเกิดขึ้นจนเต็มฝ่าเท้าเบื้องซ้ายเพราะเหตุนั้นญาติทั้งหลายจึงขนานนามของนางว่าจันทปฐุมมีความหมายว่าลักษณะเหมือนพระจันทร์และดอกปฐุมนั่นเองฝ่ายบุตรของเมนกะเศรษฐีมีอานุภาพมากเหมือนกันเขาอาบน้ำชำระศีรษะแล้วถือถุงเงินที่จุ 1,000 กหาปณะถุงเดียวเท่านั้นแล้วกล่าวว่าผู้มีความต้องการกหาปณะทั้งหลายจงมารับเอาแล้วเขาได้แจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกรตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มารับเอาแล้วให้จนเต็มภาชนะเงิน 1,000 กหาปณะก็ไม่หมดไปยังคงมีอยู่ในถุงตราบที่เขายังถือถุงเงินอยู่ในมือแล้วก็แจกไปแก่ประชาชนคนทั้งหลายที่มารับเอาเนี่ยแจกเท่าไหร่ก็ไม่หมดนี่ก็นับว่าเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เกิดจากบุญบารมีที่บุตรของเศรษฐีได้เคยกระทำไว้นี่เป็นอนุภาพอันแปลกประหลาดของบุญอย่างหนึ่งว่าอำนาจของบุญนั้นเราไม่สามารถจะบอกกันได้ว่ามีมากน้อย

บุญเป็นเรื่องมหัศจรรย์เมื่อเรากระทำแล้วเราย่อมจะรู้จักได้ด้วยตัวของเราผู้กระทำความดีเองท่านผู้ฟังชีวประวัติของเมนกะเศรษฐียังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่เราจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบาง

ทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอน

0: มรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31 ตุลาคม 2569
2: เวลา8 นาฬิการวมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569
2: เวลา11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมจจะสุภัททะภิกขุสัมมาวิหไรยุงอสุญโญโลโกอรหันเตหิอัสสาติอินะบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาสัตถุธรรมคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังพอสมควรแก่เวลาวันนี้มีความปีติยินดีดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาแสดงธรรมในงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศกุศลดลไปถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งอาตมาภาพเองมีความรู้สึกตั้งแต่แรกที่ได้ทราบว่าจะมีฎีกานิมนต์มาแสดงธรรมเพราะว่าได้ระลึกนึกย้อนหลังไปเมื่อประมาณ20กว่าปีมาแล้ว23-24ปีราวๆปีพุทธศักราช2533-34ได้มีโอกาสสนทนาธรรมพูดคุยกันกับหลวงพ่ออย่างเป็นกันเองที่วัดไทยสาวัตถีประเทศอินเดียสมัยนั้นอาตมาไปศึกษาอยู่ในประเทศอินเดียและได้ไปช่วยหลวงพ่อฤาษีประเสริฐเอกปัญโยสร้างวัดที่เมืองสาวัตถี ชื่อว่าวัดไทยสาวัตถีและพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองตอนนั้นหลวงพ่อไปกำลังไปแสวงหาที่ดินจะไปมีความประสงค์จะสร้างวัดในประเทศอินเดียท่านก็ได้ไปปรึกษาหารือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ในอินเดียคือหลวงพ่อฤาษีประเสริฐเอกปัญโยที่กำลังสร้างวัดไทยสาวัตถีอยู่ขณะนั้นก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อว่าเป็นยังไงการอยู่การกินการสร้างการติดต่อกับคนระดับต่างๆในการสร้างวัดเป็นยังไงก็ได้รับการให้คำปรึกษาจากหลวงพ่อฤาษีประเสริฐเอกปัญโยก็สนทนากันอาตมาก็อยู่ในวงสนทนาด้วยตกกลางคืนมานี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยซึ่งก็ไปพักอยู่เนี่ยที่วัดสาวัตถีตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยกำลังเริ่มสร้างกุฏิหลังใหญ่หลวงพ่อก็ไปปักกรดพักอยู่แล้วพูดคุยกันมีอยู่คืนหนึ่งก็เกือบจะตีหนึ่งตีสองประมาณตีหนึ่งตีสองนะได้สนทนาธรรมพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของหลวงพ่อให้อาตมาฟังเป็นที่น่าสนใจมากมานึกถึงตอนนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับได้คุยกับหลวงพ่อได้ฟังหลวงพ่ออธิบายแนะนำธรรมะโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานการปฏิบัติที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาเนี่ยตอนนี้นะโยมอาตมาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่และได้นั่งคุยกันนั่งสนทนากันเนี่ยได้รับคำแนะนำคำอธิบายจากท่านเพราะว่าอาตมาตอนนั้นเป็นพระอายุน้อยอายุน้อยอยู่ประมาณ30ต้นๆ30เศษๆต้นๆหลวงพ่อก็คงประมาณ50ต้นๆเหมือนกันถูกใจกันอย่างหนึ่งก็คือเกิดปีเดียวกันแต่ว่าคนละสองรอบเลยทีเดียวหลวงพ่อ2487แต่อาตมาก็อีก20ปี20ปีต่อจากหลวงพ่อนะก็คุยกันสนุกดีท่านให้คำแนะนำดีมากโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็คิดว่าจะได้นำเอาประสบการณ์ธรรมะเรื่องของการปฏิบัติตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อได้แนะนำพูดคุยเรื่องกรรมฐานมา มาฟื้นฟูมาพูดคุยให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันแต่ว่าวันนี้ต้องขออภัยอย่างหนึ่งคือพูดดังพูดแรงไม่ได้ ต้องพูดเบาๆเนื่องจากว่าเป็นหวัดแล้วก็มีไอถ้าพูดดังหรือหัวเราะเนี่ยมันจะไม่ได้อาจจะไอติดต่อกันเพิ่งกลับจากอินเดียมา2วันโยมนะไปเมื่อวันที่19กลับมาเมื่อวันที่ไปเมื่อวันที่9นะกลับมาวันที่19ที่ผ่านมานี้2วันที่โน้นหนาวอยู่ตอนนี้นะหนาวแล้วก็เป็นไข้อยู่วันหนึ่งแล้วก็เป็นหวัดไข้หวัดนะไข้หวัดก็ยังติดมาอยู่วันนี้ก็พูดออกเสียงประมาณ 40% พูดเบาๆ 40% ปกติอาตมาจะเป็นคนพูดเสียงดังมากแต่ว่าวันนี้ต้องขออภัยพูดเบาคุยกันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองตั้งแต่สมัยนั้น เป็นต้นมาอาตมาก็จำได้คำพูดของท่านอาจจะเป็นปณิธานของท่านอย่างหนึ่งท่านบอกว่าถ้าคิดจะทำอะไรก็จะต้องให้สำเร็จไม่มากก็น้อยสำเร็จมากยิ่งดีนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรโดยเฉพาะพูดกันถึงเรื่องการสร้างวัดในอินเดียตอนนั้นอาตมาก็เพียงแต่ช่วยหลวงพ่อที่วัดไทยสาวัตถีแต่มาตอนหลังนี้พอเรียนจบกลับมาแล้วก็ได้กลับไปหวนระลึกนึกถึงที่เคยอยู่เคยกินเคยเรียนเคยศึกษาในอินเดียก็เลยไปคิดจะสร้างวัดก็กำลังทำอยู่ขณะนี้บังเอิญเมื่อปี2555เมื่อสักปีกว่าๆ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปโอนที่ดินเข้าสมาคมเป็นวันเดียวกันกับที่ดินที่พุทธคยาที่หลวงพ่อไปสร้างวัดอยู่ขณะเนี้ยที่มุจลินไปโอนวันเดียวกันเลยไปตรงกันพอดีได้โอนที่ดินเข้าสมาคมลูกศิษย์หลวงพ่อก็ไปโอนที่ดินวันนั้นเหมือนกันพร้อมกันเลยแต่ตอนนี้ที่สร้างอยู่เมืองพุทธคยาฝั่งหลวงพ่อก็ไปไกลมากแล้วมีพระไปจำพรรษาอยู่ไปดำเนินการเรียกว่าที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี้ต้องให้สำเร็จไม่มากก็น้อยคือท่านเริ่มทำตั้งแต่กรุงนิวเดลลีเมืองหลวงวัดโพกันสมัยนั้นไปเริ่มดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้จนอาตมากลับมาเมืองไทยแล้วก็กลับไปเริ่มทำใหม่เนี่ยแล้วก็บังเอิญไปได้โอนที่ดินพร้อมกันพอดีวันนั้นที่อำเภอขยาที่อำเภอขยาก็เป็นการบังเอิญอีกเหมือนกันก็ทำให้ได้ระลึกถึงหลวงพ่ออีกนั้นวันนี้อาตมาก็เลยตั้งหัวข้อธรรมะว่าอิเมตจะสุภัทธะภิกขุสัมมาวิหารยุงเป็นต้นซึ่งหมายความว่าดูก่อนสุภัทธะ ภิกษุยังปฏิบัติอย่างถูกต้องสัมมาวิหารอยู่อสุญโย

อรหันเตหิอัสสะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ซึ่งก็เหมือนกันเนื้อความนี้ภาษิตนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญสมัยที่คุยกันที่สนทนากันท่านสอนสอนอาตมาเรื่องการปฏิบัติว่าไม่ให้มีการย่อท้อให้มีความพยายามปฏิบัติไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไม่ย่อท้อและปฏิบัติถูกทางถูกต้องตามหลักการวิธีการของพระพุทธเจ้าแล้วจะประสบความสำเร็จอาตมาก็ติดใจชอบใจคำพูดประโยคนี้ของท่านของหลวงพ่อสนองตั้งแต่โน้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังติดใจอยู่คือเมื่อจะทำสิ่งใดเนี่ยท่านบอกว่ามีเป้าหมายจะทำสิ่งใดต้องให้ได้ต้องให้สำเร็จจะน้อยเดียวนิดเดียวก็ได้ไม่เป็นไรให้ได้ผลได้สำเร็จในสิ่งนั้นตรงกับพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระสุภัททะสาวกองสุดท้ายสาวกองสุดท้ายที่เข้าไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานชื่อสุภัททะจะทะเลาะกันกับท่านพระอานนท์อยู่ที่ประตูอุทยานสาละวโนทยานที่เมืองกุสินาราสมัยนั้นอยู่นานพระอานนท์ไม่ยอมให้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเดินทางมาทั้งวันทรงประชวนด้วยไม่ให้เข้าเฝ้าสุภัททะท่านสุภัททะปริภาชกซึ่งมีความตั้งใจก็จะเข้าให้ได้จะเข้าเฝ้าให้ได้พระอานนท์ก็ไม่ยอมพระพุทธองค์ทรงทราบได้ยินการพูดคุยทะเลาะกันก็เลยพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสอนุญาตออกไปว่าอานนท์อนุญาตให้สุภัททะเข้ามาเถิดเธอจะฟังธรรมและจะได้บรรลุธรรมสุภัททะก็ได้ถามปัญหาอยู่หลายอย่างหลายข้อพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบปัญหาทุกปัญหาแต่มีพุทธดำรัสที่เป็นภาษิตที่อาตมายกขึ้นเป็นอุทเทศเมื่อกี้นี้ที่ว่าดูก่อนสุภัททะตราบใดที่ภิกษุยังคงปฏิบัติอย่างถูกต้องหมายถึงมรรค8หมายถึงทางถูกต้องมรรคมีองค์8ประการตราบนั้นโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เป็นพระดำรัสที่ได้ตรัสกับท่านพระสุภัททะท่านได้รับฟังธรรมได้รับการตอบปัญหาจากพระพุทธองค์จนเป็นที่พอใจและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่า
มามะปุตโตบุตรของเราท่านสุภาทะเป็นบุตรของเราทั้งที่ยังไม่ได้บวชยังไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองยังไม่ได้บวชก็ตรัสว่าเป็นพระเป็นบุตรของเราบุตรของสักยะบุตรของตถาคตเป็นพระแล้วเพราะว่าได้บรรลุได้เป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้ก็มาพูดถึงสาระธรรมะที่จะปฏิบัติที่ว่าถูกต้องสัมมาวิหะไรยุงที่ว่าถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะพูดสักเล็กน้อยในส่วนของวิปัสสนาในส่วนของการปฏิบัติซึ่งครูบาอาจารย์พระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนได้ปฏิบัติตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตคุณโยมาโดยตลอดคงจะทราบกันดีรู้กันดีในเรื่องของการปฏิบัติว่าการที่จะไม่ให้ว่างจากพระอรหันต์นั้นทำอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรเพราะว่าตามพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นั้นจำนวน 5,000 ปีได้ตรัสไว้ว่า 1,000 ปีแรกยังมีพระอรหันต์มากยังมีพระอรหันต์อยู่เข้า 1,000 ปีที่2คือจากปีที่1ถึงปีที่2ถึง 2,000 ปีเนี่ย 1,000 ถึง 2,000 ปีจะมีเหลืออยู่ก็เพียงพระอนาคามีสกทาคามีโสดาบันพระอรหันต์จะไม่มีเข้า 1,000 ปีที่3คือ2,000 ถึง 3,000 อย่างขณะนี้2,500 ปี 2,600 ปีนับจากการตรัสรู้ก็ 2,600 ปีที่ผ่านมา 2-3 ปีช่วงนี้แหละคือ 2,000 ถึง 3,000 ปีจะมีเพียงพระสกทาคามีพระอนาคามีกับพระอรหันต์นั้นจะไม่มีแล้วหมดไปถ้าเข้า 1,000 ปีที่4คือหลังจากนี้ไป 3,000 ปีถึง 4,000 ปีจะมีเหลือเพียงพระโสดาบันมีเหลือเพียงพระโสดาบันพอ 1,000 ปีที่4ถึง 1,000 ปีที่5ต้นยังจะพอมีพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีและสัทธานุสารีเป็นพระโสดาบันอยู่เหมือนกันแต่เป็นประเภทที่มีอินทรีย์อ่อนมากมีอินทรีย์อ่อนมากต้องอาศัยการระลึกธรรมธรรมานุสารีแล้วหลังๆไป400-500ปีเนี่ย4,400-500ปีเนี่ยจะมีพระโสดาบันที่เป็นประเภทสัทธานุสารีเหลืออยู่ยังเหลืออยู่สัทธานุสารีก็คือพระโสดาบันที่อาศัยความเชื่อหรือศรัทธา
นี่ยอาศัยความเชื่อหรือศรัทธาหรือตามเป็นพระโสดาบันด้วยความเชื่อโดยศรัทธามีอินทรีย์ห้าอ่อนมากคือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ทั้งห้านี้อ่อนมากถ้าหลัง 4,500 ปีไปจนหมด 5,000 ปีเนี่ยพระโสดาบันแม้ศรัทธานุสารีก็ไม่มีแล้วจะมีเพียงผู้ถึงพระรัตนตรัยผู้ถึงพระรัตนตรัยคือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเท่านั้นอันนี้เป็นพุทธดำรัสในพระไตรปิฎกว่าเมื่อถึง 5,000 ปีครบ 5,000 ปีแล้วเนี่ยไม่มีถ้าครบ 5,000 ปีไปแล้วจะไม่มีแม้กระทั่งพูดถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะหมดเลยศูนย์หมดไปเลยเพราะอะไรที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าการศึกษาการเล่าเรียนพระธรรมวินัยก็น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปการปฏิบัติเหมือนที่ญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่ในวัดสังฆทานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและก็ดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงเมื่อการศึกษาไม่มีไม่รู้การปฏิบัติก็น้อยลงและเมื่อการปฏิบัติน้อยลงผลของการปฏิบัติก็น้อยลงตามด้วยเรียกว่าอันตรธานตามมาคืออันตรธานที่หนึ่งก็ได้แก่การศึกษาปริยัติอันตรธานอันตรธานที่สองตามมาก็ปฏิบัติอันตรธานอันที่สามก็ปฏิเวทอันตรธานคือผลของการปฏิบัติก็อันตรธานไปด้วยคือไม่มีอันที่สามอันที่สี่ลิงคะอันตรธานการบวชเพศของสมณะก็จะไม่มีเพราะไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ผลของการปฏิบัติการบวชเป็นสมณะเป็นพระสงฆ์องค์เนนเป็นแม่ชีเป็นภิกษุณีสามเณรีอะไรต่างๆก็หมดไปไม่มีเรียกว่าลิงคะอันตรธานอันที่สี่สุดท้ายธาตุอันตรธานพระธาตุที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะมารวมตัวกันนะที่พุทธคยาที่เมืองพุทธคยาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วขึ้นไปอยู่บนรวมกันที่พระธาตุจุฬามณีพระธาตุมหาจุฬามณีอยู่บนสวรรค์โน้นพระธาตุทั้งหมดที่เรากราบไหว้กันอยู่เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะไม่มีคนกราบไหว้ไม่มีคนศรัทธาไม่มีคนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีใครกราบไหว้แล้วเนี่ยก็จะรวมตัวกันแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์โน้นนะไม่มีในโลกมนุษย์อีกต่อไปนั่นอันตรธานทั้ง5อย่างก็ครบคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทลิงคะและธาตุหรือพระธาตุนี่เป็นลำดับนะเป็นลำดับแต่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับท่านพระสุภัททะนั้นก็เพื่อที่จะให้กำลังใจแก่พุทธบริษัทให้กำลังใจกับพุทธบริษัทว่าอันตรธานทั้ง5อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดถ้าหากมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาวิหารายงปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมรรคมีองค์8ประการเป็นต้นสติปัฏฐาน4

ปฏิจจสมุปบาทนี่ลำดับต่างๆของการปฏิบัติเหล่านั้นก็จะมีอรหันต์อยู่ตลอดแต่ว่าตามที่พุทธธรรมนายที่ตรัสไว้ถ้าหากว่าไม่มีการปฏิบัติไม่มีการเรียนไม่มีการปฏิบัติก็ไม่มีผลของการปฏิบัติแล้วก็การบวชก็ไม่มีการพระธาตุทั้งหลายก็จะไม่อยู่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันมาตามอันตรธานทั้ง5ประการนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงนอกจากว่าจะมีการปฏิบัติแล้วยังจะต้องอยู่ในแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมือนกับที่หลวงพ่อสนองพระเดชคุณหลวงพ่อได้แนะนำร่ำสอนได้ปฏิบัติเองแล้วก็นำปฏิบัติสอนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้เรียกว่ายังอยู่ในการปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็หลักการปฏิบัติซึ่งวันนี้อาตมาได้จะได้พูดเล็กน้อยเนี่ยจะได้พูดเล็กน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าการปฏิบัตินั้นมันมีอยู่สองอย่างคือที่เป็นสมถกรรมฐานคือการปฏิบัติเพื่อให้ทำจิตของเราให้สงบมีอารมณ์และมีวิธีปฏิบัติถึง40ประการมีอนุสติคือพุทธานุสติเป็นต้นมีอาหาเรปฏิกูลสัญญาการกำหนดอาหารว่าเป็นสิ่งไม่สะอาดสกปรกเป็นที่สุดอันนั้นเป็นฝ่ายสมถะส่วนฝ่ายวิปัสสนาฝ่ายวิปัสสนาคือการปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความรู้ให้เกิดปัญญาอาศัยจิตที่มีสมถกรรมฐานเป็นเบื้องต้นนั้นเป็นฐานเมื่อจิตสงบแล้วก็จะสามารถเข้าสู่วิปัสสนาคือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนี่อย่างถูกต้องอย่างชัดเจนด้วยอาศัยสมถะคือจิตที่สงบทั้งสงบภายในและสงบภายในคือสงบแบบสมถะจิตที่แนบแน่นนิ่งเป็นอัปปนาสมาธินี่คือสงบแบบสมถะส่วนจิตที่สงบแบบวิปัสสนาก็เช่นจิตที่ไม่มีนิวรธรรมความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยเหมือนกับที่เนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายกำลังฟังเทศอยู่ขณะนี้ถ้าจิตที่ไม่มีนิวรธรรมไม่ว่าจะเป็นความง่วงไม่ว่าจะเป็นความลังเลสงสัยอะไรเข้าครอบงำเรียกว่าจิตสงบแบบวิปัสสนาคือเราไม่มีการหลับตาไม่มีการภาวนาบริกรรมอะไรต่างๆแต่ว่าจิตของเรานั้นปราศจากนิวรธรรมเรียกว่ามีจิตเป็นจิตสงบแบบวิปัสสนาเพราะนั้นคำว่าวิปัสสนาก็หมายถึงรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้ง
ทำอย่างไรจะรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจนก็มีหลักเนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้73ข้อวันนี้มันจะไม่ได้อธิบายอะไรมากเนี่ยจะว่าแต่คร่าวๆหัวข้อว่าเฉพาะแนวทางเนี่ยวันนี้จะว่าเฉพาะแนวทางเท่านั้นเดี๋ยวเวลาก็จะหมดแล้วว่าเฉพาะแนวทางที่ว่าแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะในฝ่ายของวิปัสสนาซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจความเห็นอย่างแจ่มแจ้งนี่มีหลักการปฏิบัติอยู่จริงๆมีวิธีปฏิบัติอยู่แต่ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเนี่ยมีอยู่3อย่างเท่านั้นนะแต่ว่าแยกย่อยออกไปในสมถะ40อย่างในวิปัสสนา73อย่างเนี่ย73วิธีใน73วิธีนี้ก็แบ่งเป็น6หมวดแบ่งเป็น6หมวดหมวดที่1คือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมวดที่2ก็อายตนะ12ภายนอก6ภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นหมวดที่3ก็เป็นธาตุ18นะธาตุ18ก็ตั้งแต่จักขุธาตุรูปธาตุแล้วก็จักขุวิญญาณธาตุเป็นต้นเนี่ยธาตุ18 6 6ชุด3 6 18แล้วหมวดที่4ก็เป็นอินทรีย์22ก็มีจักขุน4เป็นต้นตั้งแต่จักขุในส่วนของอายตนะแล้วก็มีอัญญาตาวินตรียังคือรู้ว่าเรารู้เป็นที่สุดในจำนวน22อินทรีย์22หมวดที่5ก็เป็นปริยัติสัจ4ประการมีความทุกข์เป็นต้นแล้วก็มีทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยเป็นที่สุดที่เรียกว่ามรรค8และสุดท้ายหมวดที่6ก็คือปฏิจจสมุปบาทอีก12ข้อมีอวิชชาเป็นต้นมรณังเป็นสุดท้ายชรามรณะสุดท้าย รวมไปถึงความโศกเศร้าเสียใจด้วยขันห้าอายตนะ12เป็น17ธาตุ18เป็น35อินทรีย์22เป็น57อริยสัจ4เป็น61ปฏิจจสมุปบาท12ก็เป็น73นี่73ข้อนี้เป็นแนวการปฏิบัติเป็นเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาในบาลีเรียกว่าวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิปาโถที่เราสวดกันก็จะมีอยู่73ข้อนี้คราวนี้เนี่ยวิธีที่จะให้เข้าถึงวิธีที่จะให้ได้ประสบความสำเร็จในการรู้แจ้งเห็นจริงในการปฏิบัติทั้ง73ข้อนี้ก็มีหลักการที่สำคัญอีก3อย่างก็คือการฟังการคิดและการทำการฟังการคิดการทำ3อย่างนี้ที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาทั้ง3อย่างนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จจะทำให้วิปัสสนาภูมิทั้ง73ข้อเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดประสบความสำเร็จได้รู้แจ้งเห็นจริงในตัวของเรา73ข้อนี้อยู่ในตัวของเราหมดเนี่ยในตัวของเราหมดโดยเฉพาะข้อที่20 21 22ของอินทรีย์22ตั้งแต่อนันต
ยัตตัญญัสสามีติณฑรียังอัญญินทรียังอัญญาตาวินทรียังนี่20 21 22เป็นนิพพานอารมณ์เป็นอารมณ์ของนิพพานนี่คือจะรวบตั้งแต่ข้อ20ก็ตั้งแต่โสดาบันนี่โสดาปัตติมรรคข้อ21ก็จะเป็นโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคข้อที่22ก็จะเป็นอรหัตตผลเนี่ยเป็นหัวใจสุดยอดเป็นอารมณ์สุดยอดใน73ข้อบรรดาริ้วล้อทั้งหลายที่เริ่มต้นไปตั้งแต่ขันธ์5เนี่ยจุดสำคัญอยู่ตรงนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในอินทรีย์22ข้อที่20 21 22อันนี้เนี่ยอาศัยอะไร1การฟังเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่ขณะนี้ได้ชื่อว่าปฏิบัติวิปัสสนาโดยการฟังซึ่งพระพุทธองค์ได้แนะนำได้ยกย่องไว้หลายประการเรื่องของการฟังเช่นตรัสว่าเป็นตรัสว่าปรัตโตโคสะเสียงจากคนอื่นที่จะทำให้ประสบความรู้ความเข้าใจให้วิปัสสนาได้ประสบความสำเร็จก็จากการฟังแม้การที่เราจะไม่ได้หลับหูหลับตาแต่เราได้ตั้งใจฟังสุดสูสังละพะเตปัญญังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าการฟังด้วยดีเนี่ยย่อมได้ปัญญานั่นก็คือได้วิปัสสนานั่นเองนะแล้วก็สองการคิดฟังแล้วคิดหรือคิดเองโดยไม่ต้องฟังแล้วเอาไปคิดเหมือนกับมัคคายกที่กล่าวคำราธนาได้พูดไว้ตอนก่อนเทศเมื่อกี้นี้ว่าจะได้ฟังแล้วนำไปคิดและนำไปปฏิบัตินำไปคิดก็คือจินตามยปัญญานำปฏิบัติก็คือภาวนามยปัญญาเนี่ยนอกจากฟังแล้วเอาไปคิดหรือคิดขึ้นมาเองเหมือนพระพุทธเจ้านั่งประทับนั่งใต้ต้นโพตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้านั่งคิดเองไม่มีใครสอนอย่างนี้เรียกว่าจินตามยปัญญาคิดเองแล้วข้อที่3ปัญญาที่จะเกิดวิปัสสนาที่จะเกิดก็คือการกระทำทีนี้การทำการนำไปการปฏิบัติการทำตามวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็น40ข้อในสมถกรรมฐาน73ข้อในวิปัสสนากรรมฐานรวมแล้ว113ข้อเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อหรือทั้งหมดนะโดยอาศัยหลักการ3อย่างนี้คือการฟังการคิดและการกระทำการฟังการคิดและการกระทำก็จะประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติทีนี้มีอีกนิดหนึ่งที่จะพูดในตอนท้ายนี้ก็คือเรื่องของฌานฌานหรือสมาบัติการเข้าฌานที่มีการพูดเล่นกันอยู่บ่อยๆนะใครหลับสับประงกก็เข้าฌานแล้วพูดกันบ่อยๆใครนั่งฟังเทศประงกสับประงกหน้าประงกหลังองค์นี้เข้าฌานแล้วอะไรเนี่ยนะพูดกันบ่อยๆแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่ของเล่นเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่เข้าฌานกันอยู่โดยตลอดแต่บางทีเราไม่ได้พูดกันไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดว่าเข้าฌานไม่ได้คุยกันอย่างหลวงพ่อสนองอันนี้เขาพูดย้อนไปอีกนิดหนึ่งอันนี้เป็นคำถามนะเป็นคำถามที่หลวงพ่อสนองถามอาตมาสมัยที่คุยกันที่อินเดียนะท่านถามยังไงท่านถามว่าท่านมหาเข้าฌานบ้างหรือเปล่าอาตมาก็บอกว่าไม่ได้เข้า
ไม่เคยได้เข้าฌานท่านบอกว่าไม่จริงอ่ะท่านเข้าฌานอยู่ตลอดแต่ท่านไม่ได้รู้ว่าเข้าฌานท่านไม่ได้รู้ว่าเข้าฌานอันนี้อาตมาก็จำเรื่อยมาแล้วเข้าฌานยังไงหลวงพ่อแต่ท่านเรียนหนังสือไหมท่านถามครับเนี่ยผมกำลังเรียนอยู่ทำปริญญาเอกอยู่แล้วท่านทำหัวข้ออะไรอาตมาก็ตอบทำท่านพุทธปรัชญาเนี่ยหัวข้อพุทธปรัชญามีกี่อย่างมีสองอย่างครับหลวงพ่อพุทธปรัชญามีสองอย่างคืออะไรคือความทุกข์และความดับทุกข์มีสองอย่างครับหลวงพ่อมีสองอย่างเนี่ยพุทธปรัชญาสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีสองอย่างแค่นี้ความจริงมันมีสี่ในอริยสัจสี่เนี่ยแต่ว่าเอาแต่ข้อหนึ่งกับข้อสามข้อสองสาเหตุของมันก็ไปรวมกับข้อหนึ่งข้อที่สี่มรรคข้อปฏิบัติเนี่ยก็ไปรวมกับข้อสามไอ้จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ที่พุทธเจ้าตรัสว่าภูเพจาหังพิคเวเอตระหิตจักปัญญาเปมิทุกขันจักทุกขัสจะนิโรธังไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบันเราบัญญัติความทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นที่หลวงพ่อสนองก็บอกอาตมาว่านี่ไงท่านเข้าฌานแล้วเข้าฌานยังไงฌานที่หนึ่งฌานของวิปัสสนาเนี่ยมันมีอยู่สี่ก็ยังอาตมาเรียนไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้คิดถึงเรียนตั้งแต่สมัยเรียนนักธรรมชั้นตรีแล้วไอ้ฌานสี่นี่นะฌานของวิปัสสนาสี่เนี่ยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเนี่ยพอหลวงพ่อพูดขึ้นมาเอาฌานสี่ข้อที่หนึ่งท่านเข้าแล้วท่านเข้าตั้งแต่ท่านทำวิทยานิพนธ์คือวิตกกับวิจารวิตกกับวิจารยังไงวิตกคือการตรึกวิจารคือการตรองตรึกก็คือเอาหัวข้อขึ้นมาท่านทำวิทยานิพนธ์เนี่ยท่านเขียนหัวข้ออะไรอันนี้คือการตรึกเนี่ยคือการวิตกแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นกุศลวิตกวิตกแล้วก็คือตรึกเอาหัวข้อขึ้นมาเขียนพุทธปรัชญามันมีหัวข้ออยู่สองอย่างเอาหัวข้อขึ้นมาสองอย่างคราวนี้วิจารณ์น่ะวิจารณ์ยังไงก็คืออธิบายขยายความตีความหมายอธิบายความคือวิจารณ์ไอ้ที่เราใช้กันว่าพิจารณาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราใช้คำว่าพิจารณามันมาจากคำว่าวิจารณ์ตัวนี้วิตกกับวิจารณ์เนี่ยเป็นองค์ฌานที่หนึ่งท่านว่างั้นเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยท่านเข้าฌานแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านเข้าฌานเพราะฉะนั้นท่านเรียนหนังสือหรือนักเรียนทั่วไปนักศึกษาทั่วไปตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษาตรีโทเอกคือการเข้าฌานทั้งนั้นเข้าฌานที่หนึ่งเนี่ยเข้าฌานที่หนึ่งเนี่ยท่านวิตกกับวิจารณ์ส่วนปีติสุขเอกคตาถ้าฌานที่หนึ่งหมดไปเหลือปีติเนี่ยปีติเกิดขึ้นนั่นหมายถึงการวิตกวิจารณ์ในหัวข้อธรรมทั้ง113ข้อเนี่ยนะเอาอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วพิจารณาตีความหมายขยายความนั่นก็คือการเข้าฌานในการทำสมถกรรมฐานในการทำวิปัสสนากรรมฐานใน73ข้อนั้นแต่ที่จะเรียนหนังสือเนี่ยนักเรียนที่ไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆก็เข้าฌานกันตลอดเข้าฌานยังไงครูสอนอย่างน้อยก็2หัวข้อ3หัวข้อไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สุขศึกษาวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและต่างๆมันจะมีหัวข้อที่ยกขึ้นมาเนี่ยนั่นคือวิตกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเข้าห้องเรียนไปก็วิตกกันแล้ววิตกยังไงก็คือเรียนหัวข้อต่างๆที่อาจารย์สอนอาจารย์ก็เข้าฌานนักเรียนก็เข้าฌานนักศึกษาทั้งหลายก็พากันเข้าฌานกันหมดนี่ก็อาตมาก็ท่องมาตั้งแต่เป็นสามเณรก็ไม่ได้มาคิดไม่ได้มาทำไม่รู้ว่าเข้าฌานไม่ได้มารู้ว่าเข้าฌานเพราะนั้นวันนี้ที่อาตมามาพูดเนี่ยก็เอาเรื่องเก่าๆที่เคยคุยกันที่เคยสนทนากันกับหลวงพ่อสมัยเมื่อสัก20กว่าปีที่ว่า

เนี่ย20กว่าปีมาแล้ว23 24ปีแล้วถึงตอนนี้มันก็ได้เข้าฌานจริงอ่ะตามหลักตามหลักแต่มันต่างกันว่านักศึกษาทั้งหลายนักเรียนทั้งหลายเข้าฌานกันโดยไม่ได้รู้ว่าการเข้าฌานแล้วก็ไม่ได้เข้าอยู่นานๆไม่ได้นั่งนานๆไม่ได้อาศัยสมาธินานๆ นั่ง 2-3 ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมง7ชั่วโมงที่จะทำให้ปิติเกิดที่จะทำให้ความสุขเกิดที่จะทำให้เอกคตารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งเกิดพร้อมกับอุเบกขาเท่านั้นเองความจริงเข้าฌานกันหมดแล้วแต่ต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าการเข้าฌานกับการได้ฌานนี่ต่างกันนะโยมนะการเข้าฌานนี่คือเข้าไปเลยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะคนจะตั้งใจไม่ตั้งใจ

ฌานกับการได้ฌานนี่ต่างกันนะโยมนะการเข้าฌานนี่คือเข้าไปเลยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะคนจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็เข้าแล้วแต่จะได้หรือไม่ได้นั่นคือความสำเร็จนะเช่นนะฌานที่หนึ่งวิตกวิจารมันหมดไปเนี่ยมันมีปิติเกิดขึ้นก็เรียกว่าได้องค์ฌานที่สองถ้าปิติมันหมดไปเกิดความสุขก็จะเป็นองค์ฌานที่สามเสร็จแล้วความสุขหมดไปเหลืออารมณ์ที่เป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอกคตารมณ์และมีอุเบกขาคอยกำกับนะมีอุเบกขาคอยกำกับคอยดูแลอยู่ใกล้ๆคำว่าอุเบกขานี่นะว่าจะไปฌานที่ 5, 6, 7, 8จะไปเป็นพรหมหรือไม่หรือถอยลงมาฌานที่1เพื่อพิจารณาวิตกวิจารพิจารณาธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับตามขั้นตอนหรืออย่างไรนี่มีอุเบกขาคอยอยู่กำกับในฌานที่4นะอันนั้นคือมันจะเกิดจากการที่เราทั้งหลายท่านทั้งหลายปฏิบัติกันอย่างจริงจังนั่งนิ่งๆแล้วก็เข้าฌานที่1ไปได้ฌานที่2ได้ฌานที่3ได้ฌานที่4แล้วก็ไปพิจารณากันอีกทีจะถอยกลับมาหรือไปข้างหน้านี่คือเนี่ยการเข้าฌานที่ทุกคนเมื่อเข้ามาปฏิบัติพอขึ้นกรรมฐานอาจารย์กรรมฐานก็เข้าฌานให้แล้วผู้ปฏิบัติฟังโอวาทฟังกรรมฐานที่อาจารย์ให้ก็เป็นการเข้าฌานแล้วยังไม่ต้องหลับตาไม่ต้องทำอะไรยิ่งไปนั่งหลับตาพิจารณาหัวข้อธรรมตั้งแต่ขันธ์5ไปจนถึงปฏิจจสมุปบาทยิ่งเป็นการเข้าฌานที่หนักที่ถูกต้องที่ชัดเจนที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญาตามหลักการที่ได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็นำเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆในอดีตที่ได้พูดคุยสนทนาธรรมกันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตคุณโยมาพูดคุยให้ญาติโยมฟังเล็กๆน้อยๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมว่าเรามีหลักการอยู่ปฏิบัติอยู่113ข้อเป็นสมถกรรมฐาน40เป็นวิปัสสนา73นะแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติอยู่3อย่างคือฟังคิดแล้วก็กระทำนะเสร็จแล้วก็เป็นการเข้าฌานไปในตัวปฐมฌานจนถึงจตุตถฌานซึ่งเป็นฌานของวิปัสสนาส่วน5 6 7 8ตั้งแต่อากาศวิญญาณอากินจัญญาในวสัญญายตนาสัญญายตนานั้นเป็นฌานของสมถะโดยตรงไทยเข้าไปก็โน่นประสบความสำเร็จก็ไปอยู่เป็นพรหมไปบรรลุอรหันต์ในโน้นเลยไม่รู้กี่ปีกี่ชาติก็ตามนั่นก็ขอสรุปเนื้อหาสาระธรรมะที่นำมาบรรยายพูดคุยให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังเทศนาวสาเนในที่สุดของการแสดงธรรมวันนี้ก็ขออ้างคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำมาที่อาตมาภาพได้ปฏิบัติมาจงมารวมกันเป็นตบะเดชะภวะปัจจัยน้อมนำส่วนบุญกุศลนี้ให้ไปถึงดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมพ่อสนองกตคุณโยให้ได้รับทราบและได้อนุโมทนามาดแมนว่าดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ไปจุติได้ไปปฏิสนธิอยู่ในสวรรค์ในวิมานหรือได้เข้านิพพานไปแล้วก็ขอบุญกุศลนี้ได้เป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาถึงท่านเจ้าภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณรสตาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ให้ปรากฏเป็นความสุขเป็นความเจริญทั้งทางกายและทางใจมีความปรารถนาสิ่งใดอันเป็น

0: ไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาในกรรมฐานกถาก็สมสมัยได้เวลาพอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้
1: สาธุสาธุสาธุที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปริยัติญาณุศาสตร์ดร.พระมหาสวัยวัดฝ่าหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

แต่ไหนแต่ไรมาชีวิตของคนนครพนมต่างก็ผูกพันกับน้ำครับอย่างเช่นแม่น้ำโขงสายนี้แต่ในวันที่ใครๆต่างบอกว่าเส้นเลือดสายหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเข้าขั้นวิกฤตจากระดับน้ำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ผู้คนในแถบนี้ยังคงเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์จากไร่นาของพวกเขาได้อย่างวางใจเพราะเส้นเลือดที่กลับมาหล่อเลี้ยงวิถีเกษตรกรรมอีกครั้งในวันนี้คือลำน้ำสายยาวจากหนองหานของสกลนครทอดผ่านพื้นที่อำเภอต่างๆของนครพนมก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนมมีชื่อว่าลำน้ำก่ำครับ

0: ั้งกี่เดือนถึงจะเก็บนี่นะ
1: พี่โชคชัยบอกกับผมว่าลองนับดูนี่ก็10กว่าปีมาแล้วที่ครอบครัวของเขาได้อาศัยทำกินบนที่ดินผืนนี
0: ้
1: ใช่แล้วครับ
0: ใช่ครับ
1: เพิ่งจะ10กว่าปีมานี้เองที่คนกับน้ำจับมืออยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลแต่ก่อนหน้านั้นในสงครามระหว่างน้ำกับมนุษย์ดูเหมือนว่ามนุษย์จะไม่อาจเอาชนะได้เลยล่ะครับ
0: คือเมื่อก่อนนี่ระหว่างที่ยังไม่มีการจัดการกับน้ำครับพี่การทำไร่ทำนาหรือว่าการเพาะปลูกอะไรพวกนี้มีปัญหาเยอะขนาดไหนพี่
2: เมื่อก่อนนะครับมีปัญหาเยอะมากทำนาต้องอาศัยฟ้าฝนถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้ปักดำถ
0: ้
2: าฝนตกปักดำแล้วนะครับฝนทิ้งช่วงก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับสภาพความเป็นอยู่นะครับยากจนจนแล้วก็แห้งแล้งไม่มีทั้งน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคนะครับขาดไปหมด
0: หลังจากมีการจัดการน้ำแล้วก็มีการเก็บกักน้ำอะไรเรียบร้อยเนี่ยเปลี่ยนไปขนาดไหนพี่เอางี้ดีกว่า
2: ก่อนเราทำหน้าฝนอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้หน้าฝนก็ได้หน้าแรงก็ได้นะครับ เราจะปลูกนั้นนะครับถ้าปลูกข้าวก็ได้นะครับจะปลูกข้าวโพดแตงโมนะครับก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องเป็นเกษตรกรรุ่นใหม
0: ่ครับ
2: เราต้องศึกษาด้านการตลาดด้วยว่าช่วงไหนเวลาไหนตลาดต้องการอะไรนะครับเราก็ค่อยปลูกพืชตัวนั้น
1: ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับและพี่โชคชัยก็ยังเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำของที่นี่คอยดูแลแบ่งการใช้น้ำตามที่ชาวบ้านมาลงชื่อไว้ด้วยการบริหารจัดการแบบง่ายๆนี้เองชีวิตเกษตรกรพวกเขาเปลี่ยนไปมากเลยครับ
2: จากปั่นจักรยานนะครับ ก็บางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์บางคนก็ขี่รถยนต์นะครับถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ก็เห็นชัดเจนว่าแต่พื้นที่เท่าเดิมนะครับพื้นที่เท่าเดิมยกตัวอย่างที่ผมทำอยู่นี่นะครับก็คือได้ให้ชาวบ้านแถวๆนี้แหละครับได้เอาไปใส่นะครับในลำน้ำกล่ำก็ได้ขายนอกจากทำการเกษตรแล้วนะครับทำการประมงก็ดีทำการค้าขายก็ดีด้วยนะครับ
1: พอพืชผลอุดมสมบูรณ์ก็ถึงเวลาต่อยอดอีกขั้นหนึ่งด้วยการรวมกลุ่มสหกรณ์ครับเช่นที่บ้านแก่งโพเขารวมกลุ่มกันทำข้าวเม่าเป็นสินค้าโอท็อปผมมาทานข้าวเม่าครบสุดท้ายพอดีเลยครับป้าสมานบอกว่าข้าวพร้อมเกี่ยวแล้วด้วย
0: ไม่เคยเกี่ยวมาก่อนเลยครับป้าแรกเลย
3: รู้สึกดีใจมากๆที่ท่านให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ในเขื่อนก็มีปลานะ
0: มีปลา
3: จะใส่โมงใส่อะไรก็ได
0: ้ครับก็คือแบบนอกจากมีข้าวแล้วมีผลไม้
3: มีผลไม้มีปลาด้วยนะตอนนั้นน่ะปลาน้ำกล่ำนะแทบจะหาวันละตัวก็ไม่ได้นะ
0: ลงอะไรบ้างครับปลูกอะไรบ้าง
3: ตอนนี้แปลงที่ทำนาข้าวก็ทำนาข้าวครั้งหนึ่งและครั้งที่สองใกล้จะเกี่ยวแล้วของป้าเองนะ
0: ครับ
3: ในครั้งที่3ก็จะลงนาปัง
0: ครับ
3: ลงนาปังอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
3: ครั้งหนึ่งก็ครั้งที่4ก็ต่อไปทำข้าวเม่าเลย
0: ก็ถ้าบอกว่า
3: ข้าวปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกมะเขือเทศ
0: อย่างนี้ป้าก็รวยเลยสิ
3: โอ้ยไม่รวยหรอกค่ะไม่รวย แต่มีพอกินพอใช้ไม่ใช่รวย
1: รวยสิครับคุณป้ารวยความสุขยังไงล่ะครับบ้านแก่งโพของป้าสมานก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำกล่ำครับประตูระบายน้ำแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชทานชื่อให้ว่าธรณิตนฤมิตมีความหมายว่าประตูระบายน้ำที่พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นนั่นเองครับ
4: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำมันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนะครับก็เมื่อประมาณพฤศจิกายนพ.ศ. 2535ครับราษฎรในเขตจังหวัดนครพนมสกลนครเนี่ยก็ขอให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงมาเสด็จมาดูพื้นที่ด้วยพระองค์เองนะครับคราวก็มาทอดพระเนตรน่าจะโดยทางเฮลิคอปเตอร
1: ์ผอ.พิทักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำเล่าย้อนให้ผมฟังถึงจุดกำเนิดของโครงการครับเชื่อไหมครับว่าโครงการนี้เกิดขึ้นกลางท้องฟ้าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวประทับบนเครื่องบินพระที่นั่งและทรงร่างภาพโครงการที่ทรงเรียกว่าตัวยึกยือบนเศษกระดาษก่อนจะพระราชทานให้ไว้เป็นแนวทางการพัฒนาโครงการ นี่แหละครับหน้าตาของตัวยุกยีภาพร่างฝีพระหัตถ์อันแสนจะเรียบง่ายแต่สะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อพวกเราตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าจะบนโต๊ะทรงงานบนพื้นดินหรือว่าบนฟ้าครับ
4: ตัวยุกยีเนี่ยที่คุณเห็นตามรูปเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
4: ก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพของลำน้ำกล่ำนะครับคุณจะเห็นบริเวณหัว
0: ครับ
4: หัวกลมๆ
0: กลมๆนั่นคืออะไรครับ
4: ตรงกลมๆนั่นก็คือบริเวณหนองหารตัวยุกยีก็คือตัวลำน้ำกล่ำที่ตามลักษณะทางกายภาพก็คดเคี้ยวไปมา
0: แล้วผมแอบเห็นเส้นสองข้างเล็กๆแล้วก็มีขีดตรงกลางนี่ครับ
4: ที่ลักษณะเป็นป้องๆตามตัวยุกยีเนี่ย
0: ครับผม
4: อันนั้นก็คือมีพระดำริให้สร้างลักษณะเป็นอาคารทดน้ำนะครับที่เหมาะสมนะครับเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเป็นระยะตะในลำน้ำก่ำตลอดความยาว123กิโลเมตรแล้วยังมีเส้นที่ออกไปด้านข้างสองข้างก็สร้างคลองส่งน้ำชักน้ำจากลำน้ำก่ำเข้าไปสู่พื้นที่การเกษตร
1: ตั้งแต่ปี2535การก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำก็ดำเนินเรื่อยมาครับซึ่งโครงการจะสิ้นสุดในปี2559ผอ.พิทักษ์บอกกับผมว่ากว่าโครงการจะก้าวหน้ามาถึงวันนี้ต้องผ่านการศึกษาปรับแก้ปัญหาและดำเนินการก่อสร้างมาตลอด
4: พระเจ้าอยู่หัวถามถึงว่าโครงการน้ำก่ำไปถึงไหนแล้วขนาดนั้นเนี่ยถ้าให้ผมพูด ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะไม่เป็นรูปเป็นร่างเราก็มาเตรียมการพอผมเห็นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงห่วงโครงการเนี่ยมันก็ทำให้ผมมีกำลังใจนะอยากจะทำงานสนองผมก็ตั้งอธิษฐานว่าผมจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยต้องทำให้สำเร็จให้ได้เราก็ต้องรู้วิธีการจัดการเพื่อให้อยู่ร่วมกันได
0: ้
4: ถูกไหมครับ
0: ครับ
4: เข้ามาก็ต้องให้เขาไป
0: ครับ
4: แต่เราต้องให้เขาไปในเวลาที่มันเหมาะสม
1: การบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเมื่อเรารู้แล้วว่าน้ำมักจะท่วมในหน้าฝนเราก็ปล่อยน้ำจากหนองหารออกไปตั้งแต่หน้าแล้งเพื่อเตรียมรับน้ำปริมาณมากโดยมีหนองบึงที่พัฒนาเป็นแก้มลิงช่วยอีกแรงน้ำที่ปล่อยลงมาก็จะช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งไม่ได้ปล่อยลงแม่น้ำโขงไปเปล่าๆนะครับและความคดเคี้ยวลาดชันของลำน้ำก่ำที่ทำให้น้ำไหลลงแม่น้ำโขงอย่างรวดเร็วจนเกิดความแห้งแล้งนั้นประตูระบายน้ำก็จะทำหน้าที่กั้นน้ำไว้เป็นช่วงๆตลอดลำน้ำครับต่อให้ฝนทิ้งช่วงหรือเป็นฤดูแล้งเราก็สามารถสูบน้ำจากลำน้ำก่ำมาตามคลองส่งน้ำได้แถมยังมีการผันน้ำจากบริเวณปากน้ำก่ำที่ติดแม่น้ำโขงซึ่งมีน้ำตลอดปีกลับเข้ามาเติมเพื่อช่วยในการเพาะปลูกอีกด้วย
4: เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันก็เป็นหัวใจในการผลิตทางด้านการเกษตรนะครับถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปปลูกพืชอะไรได้คุณก็จะเห็นว่าในภาคอีสานคนภาคเราจริงเนี่ยไปทำงานในกรุงเทพและก็ปริมณฑลเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ำเนี่ยเป็นหัวใจในการผลิตนะครับอุดมสมบูรณ์เมื่อปีใดวันใดพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูงผมเชื่อได้เลยว่าเขาจะต้องกลับมา
1: ในห้องเรียนเล็กๆของโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ทุกๆวันอาจารย์มิตรไทยจะสวมบทบาทครูสอนหนังสือให้กับเด็กๆแต่ในผืนนาร่วม10ไร่อาจารย์ก็พร้อมจะเปลี่ยนจากตำราเรียนในมือมาถือเขียววันนี้ผมมาหาอาจารย์ในบทบาทของเกษตรกรครับ
5: พอได้ทราบข่าวจากทางกรมชลประทานเข้ามาสำรวจมาถ่ายสองกล้องสองอะไรก็มีชาวบ้านของเราประมาณสัก 3% แค่นั้นแหละครับที่ไม่เห็นด้วยคือยังนึกภาพไม่ออกว่าผลประโยชน์ที่ได้มันจะมีลักษณะอย่างไร
0: ครับผมแล้วก็หลังจากที่โครงการได้เข้ามาเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงตรงนี้ครับผลที่ได้รับเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
5: ์ครับคือหลังจากที่เข้ามาสร้างคลองเสร็จนะครับก็มีเริ่มมีการปล่อยน้ำในเดือนพฤศจิกาปี53
0: ภาษาก็คือปีที่แล้ว
5: ถ้าปีที่แล้ว
0: คร
5: ับ ก็บางคนก็ทํานาปรังบางคนก็ทําไร่ข้าวโพดทําไร่แตงคือบอกว่ามีประโยชน์มากมายเหลือเกินอยากจะได้ช่องระบายน้ําหรือหัวหมูนี่เพิ่มในที่นาของตัวเองครับแต่คนที่เคยคิดต่อต้านหรือว่าคิดไม่พอใจก
0: ็เริ่มเห็น
5: แล้วว่าโอ้เราน่าจะคิดอยากได้ตั้งน่าจะมานานตั้งนานแล้ว
1: น้ำมาถึงเพียงไม่กี่เดือนชาวเรนูนครก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับและผมยังประทับใจคำพูดหนึ่งของพี่โชคชัยอยากให้เกษตรกรไทยทุกบ้านคิดอย่างนี้จังครับ
2: โครงการนาคหลีนะครับก็คือนายหลวงเป็นผู้ให้นะครับให้ในเรื่องของความคิดและก็ให้ในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับถ้าเราไม่ขยันถ้าเราไม่พึ่งตัวเองมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นนายหลวงท่านให้เราแล้วนะครับ
0: ท่านให้เครื่องมือมา
2: ท่านให้เครื่องมือแล้วเหมือนกับพ่อเนี่ยให้เครื่องมือเราแล้วแล้วเราไม่ทำเครื่องมือนั้นให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
1: นี่คือพี่ชาวที่ใครๆยกนิ้วให้ว่าเป็นคนขยันแห่งนาแกเป็นอีกคนหนึ่งที่นำเครื่องมือจากพระเจ้าอยู่หัวมาใช้อย่างคุ้มค่าเลยล่ะครับตั้งแต่มีน้ำพี่เขาก็ไม่เคยหยุดปลูกนู่นปลูกนี่แถมยังคำนวณเป็นอย่างดีว่าจะปลูกอะไรตอนไหนเพื่อให้เก็บเกี่ยวหมุนเวียนได้ตลอดปีครับแรงที่ลงไปนั้นกำลังจะคืนมาเป็นค่าเทอมมหาวิทยาลัยของลูกชายพี่เขาในไม่ช้า
6: ถูกอย่างนี้ก็ถูก
1: แค่มีน้ำที่นี่ก็ไม่ต่างจากสวรรค์บนดินแล้วครับจากภาพร่างตัวยึกยือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบของประตูระบายน้ำ7แห่งสถานีสูบน้ำ24แห่งและหนองบึงขนาดใหญ่ที่พัฒนาแล้วอีก15แห่งทำหน้าที่เป็นกลไกระบบการจัดการน้ำอันสมดุลถึงวันนี้สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้มากกว่า 50,000 ไร
7: ่ปีนี้แรงนี้ชาวนครพนมครับพ้นวิกฤตโดยเฉพาะอำเภอทางตอนใต้นะครับท่าพนมนาแกเรนุนครปลาปากวังยางพวกนี้ครับก็คงจะพ้นจากน้ำท่วมซึ่งมีปั๊บเดียวแล้วก็หายไปแต่ว่าหน้าแล้งสิครับที่สำคัญคือเราคงจะมีน้ำในปริมาณที่เยอะพอสมควรทีเดียวครับทำอาชีพเกษตรกรรมเห็นผลพวงทันทีที่โครงการจะเสร็จนะครับแค่165,000ไร่ที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงแต่เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ
8: ในขณะเดียวกันเราก็จะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพงพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเนี่ยซึ่งได้มีการศึกษาทดลองมีองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยนำองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมต่อกับประชาชนในพื้นที่ของโครงการลุ่มน้ำก่ำให้มีการศึกษามีการอบรมแล้วก็นำผลสำเร็จเนี่ยมาขยายผลในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
5: โครงการราชดำริคือโครงการของนายหลวงครับก็พวกเราก็มีความภูมิใจนะครับว่าที่พระองค์ท่านไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนคือพระองค์ท่านมองเห็นความลำบากของราษฎรอยากจะฝากไปถึงสำนักราชวังเลยว่าทางชาวบ้านเนี่ยเราจะขอบพระไทยพระองค์เป็นอย่างมากครับ
2: ในความรู้สึกนะครับอยากที่จะหาอะไรเปรียบปานได้นะครับอยากกราบทูลพ่อหลวงนะครับว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับเรื่องของน้ำกินน้ำใช้นะครับเรื่องทำการเกษตรจะตอบแทนพระองค์ก็คือจะพยายามทำความดีนะครับในสิ่งที่พระองค์เคยสอน
3: อยากพูดให้ท่านอันหายประตัวเร็วๆจ้ะมีพลานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งขึ้นไปจ้ะ
1: ผมก็เป็นคนเมืองคนหนึ่งที่บางครั้งอาจจะลืมนึกไปว่าข้าวปลาพืชผักที่เลี้ยงพวกเราให้อิ่มท้องในแต่ละวันนั้นมาจากไหนอย่างนี้นี่เองครับพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้ความสำคัญกับพื้นที่ชนบทมาตลอดเพราะนี่คือฐานการผลิตอาหารสำหรับคนทั้งประเทศน้ำจากพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงหล่อเลี้ยงพืชผลให้งอกงามเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ชาวน้ำก่ำได้ทำกินเลี้ยงชีพและที่สุดผลผลิตเหล่านั้นก็คือความอยู่รอดของพวกเราด้วยครับก่อนกลับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาแวะที่บ้านของป้าเทียมจันทร์ในภาพป้าเคยได้รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ20ปีที่แล้วครับ
0: พี่เคยวันนี้เลย
3: สุขดีใจจ้ะ
9: แต่เพิ่นสิคุยเรื่องน้ำเรื่องเพิ่นมาเฮ็ดประตูน้ำมันสิเจริญขึ้นนะผลมันจะดีขึ้นเพิ่นว่าน่ะเฮ็ดเกษตรก็สิสบายขึ้นแบบน้ำมันสิสะดวกล่ะว่าน่ะจ้ะ
0: แล้วจริงมั้ยครับทุกวันนี้จริง
9: ก็จริงจ้ะสะดวกขึ้นอีหลีดีขึ้นหลายๆเลยจ้ะจะบอกท่านว่าประโยชน์มันได้หลายตลอดปีจ้ะปลูกมะสลีปลูกอันมะเขือเทศมันฝรั่งเป็นหน้าปังจ้ะได้หลายอย่าง
0: ดีใจนะ
9: ด
0: ี
9: ใจ
1: สงครามระหว่างน้ำกับมนุษย์ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือผู้ที่เข้ามาเป็นแม่ทัพนำชาวบ้านสู้แต่ไม่ได้สู้เพื่อเอาชนะหรือเพื่ออยู่เหนือธรรมชาตินะครับเราสู้ด้วยการเรียนรู้การทำความเข้าใจความผันผวนของฤดูกาลการวางกลไกทางชลประทานอย่างกลมกลืนคนน้ำกำในวันนี้จึงเอาชนะความยากจนด้วยการอยู่ร่วมกันกับน้ำอย่างพึ่งพิงครับ
4: เป็นโครงการที่อยู่ในหัวใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงห่วงโครงการน้ำกำแล้วยังบอกอีกว่าเมื่อน้ำกำเสร็จแล้วเนี่ยนะพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมาล่องเรือ
1: ผมอยากเห็นวันนั้นที่สุดเลยครับ
10: ถ้าสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำก่ำตอนล่างนี้ได้แล้วจะช่วยพื้นที่บริเวณริมน้ำโขงนี้ได้อย่างมาก

0: หนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10ละพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำ เข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: กรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
6: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเป็นกติเป็นเงินมาให้เขาส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเขานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
7: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติ

ได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดหรอครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเอง

ู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเออเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4 นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืน
บางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอารยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนไ
แต่ถ้าคุณไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปฝ่าสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่า
ได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มี

สติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดต้องคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งในหมายความสงบอะไรถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงจะนั่งท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบ
ยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกส่วนหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเดี๋ยวธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดหรอครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิต
ก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่นี้ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้
ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทลมออกดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายที

อีสานดินแดนที่ก่อเกิดพระสุปฏิปันโนที่ได้รับการยกย่องว่าอริยสงฆ์อยู่ด้วยกันหลายรูปทุกรูปนั้นเต็มเปี่ยมด้วยวัตรปฏิบัติที่งดงามตามอย่างองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแผ่นดินอีสานนี้ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาแต่ครั้งโบราณชายหนุ่มทั้งหลายเมื่อถึงวัยบวชเรียนต่างก็สละเพศคฤหัสถ์เข้าบวชเป็นภิกษุสามเณรกันอย่างมากมายการเข้ามาบวชเรียนปฏิบัติธรรมในพระบวรพุทธศาสนานั้นย่อมเกิดมรรคผลสำหรับผู้ต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตและบางท่านเมื่อบวชแล้วไม่เพิกเฉยต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการเจริญรอยตามพระพุทธองค์ด้วยการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุถึงฌานทำให้เกิดปัญญาผ่องแผ้วมองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิตไม่ติดยึดกับตัวตนสละความสุขส่วนตัวมุ่งบำเพ็ญเพียรภาวนาทำความดีประกาศพระศาสนาไปในหมู่ประชาชนผู้ยังไม่หลุดพ้นในวัฏสงสารเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เกิดสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันจะส่งผลให้การดำรงชีวิตเป็นปกติสุขและพบกับความเจริญตลอดไปพระสงฆ์ในภาคอีสานที่เป็นพระอริยะมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐานมีอยู่หลายรูปซึ่งเราได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมไปบ้างแล้วในตอนนี้จะขอนำท่านผู้ชมไปนมัสการกราบไหว้พระอริยสงฆ์อีกท่านหนึ่งที่ประชาชนภาคอีสานและโดยทั่วไปให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ทางธรรมอย่างสูงอีกองค์หนึ่งธรรมะที่ท่านได้แสดงกับบรรดาสาธุชนนั้นหากได้นำไปประพฤติปฏิบัติจักสามารถทำให้ชีวิตของผู้คนทั้งหลายพบกับแสงสว่างของชีวิตและได้รับความสุขความเจริญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร

พระอาจารย์ฟั่นอาจาโรเป็นพระป่าฝ่ายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงแห่งภาคอีสานท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นปูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีหลวงปู่ฟั่นอาจาโรนามเดิมฟั่นสุวรรณรงค์เป็นบุตรของเจ้าชัยกุมารเมาและนางนุ้ยสุวรรณรงค์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2442ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน9ปีกุลณบ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบรรพชาประมาณพุทธศักราช2461ตรงกับปีมะเมียอายุ19ปีที่วัดโพนทองบ้านบะทองอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครมีท่านอาญาครูธรรมเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทพุทธศักราช2462อายุ20ปีณวัดสิทธิบังคมบ้านให้อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระครูป้องเป็นอุปัชฌาย์ยัตติเป็นธรรมยุทธ์วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระรถเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอาจารย์ฟั่นอาจาโรท่านมีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็นกว้างขวางมีความขยันหมั่นเพียรอดทนต่ออุปสรรคหนักเอาเบาสู้มีความแตกฉานในการเขียนจานอ่านหนังสืออักษรตัวธรรมมีความเฉลียวฉลาดกริยามารยาทเรียบร้อยท่านเล่าว่าหนังสือนวโกวาทท่านท่องจบสวดปากเปล่าได้ทั้งเล่มท่านเป็นศิษย์องค์สำคัญแห่งกองทัพธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรท่านได้บูรณวัดและซ่อมแซมกุฏิที่วัดป่าธาตุทองหรือวัดป่าภูธรพิทักษ์จังหวัดสกลนครและสร้างพุทธรูปบนหน้าผาร่วมกับพระอาจารย์อ่อนญาณสิริและพระครูอุดมธรรมคุณที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระพุทธศักราช2496ท่านได้ค้นหาถ้ำขามตามนิมิตตั้งแต่พรรษาที่40ถึง52เป็นต้นมาประมาณพุทธศักราช2507ถึง2519ได้จำพรรษาณวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร

มรณภาพวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520ณวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครสิริรวมอายุได้77ปี4เดือน15วันพรรษา57ในช่วงเวลาที่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้เป็นจำนวนมากแต่ที่จะขอยกมากล่าวในที่นี้คือธรรมเทศนาที่ท่านได้แสดงไว้ณวัดป่าอุดมสมพรซึ่งมีเนื้อหาธรรมดังนี้ใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจนี้เรียกว่ากุศลธรรมนำความสุขความเจริญมาให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าอกุศลธรรมจิตไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนธรรมนี้นำสัตว์ทั้งหลายให้ตกทุกข์ได้ยากให้ฉิบหายในปัจจุบันและเบื้องหน้าวิญญาณขันธ์ล่ะวิญญาณนี้เป็นผู้รู้และจะไปปฏิสนธิในสิ่งที่เราได้ปรุงแต่งไว้กรรมเหล่านี้แหละนำไปตกแต่งไม่มีใครตกแต่งให้เราธรรมะนำมาเองธรรมะมันอยู่ตรงนี้จะเรียนธรรมะจะรู้ธรรมะให้มาดูตรงนี้มาดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้พิจารณารูปนี่แหละเพ่งเพื่อเหตุใดท่านว่ามันยังหลงรูปรูปอันนี้มันมีอะไรจึงพากันไปหลงอยู่นักหนาพระพุทธเจ้าจึงได้วางไว้ให้พิจารณารูปนี้เมื่อจิตของเราสงบแล้วเพ่งเล็งมีสติก็จะเห็นที่เกิดขึ้นในสังขารทั้งหลายและปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมันจะได้เกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารว่าใครเป็นผู้ปรุงแต่งเล่าไม่ใช่คนปรุงแต่งกายสังขารจิตสังขารปรุงขึ้นจากจิตของเรานี่แหละมันจะได้เกิดเป็นวิปัสสนามันจะได้เห็นที่เกิดแห่งสังขารและเห็นที่ดับแห่งสังขารว่าเกิดจากจิตของเราแล้วก็ดับที่จิตของเราเราจะดับได้โดยเห็นโทษของสังขารเห็นภัยและเห็นทุกข์แห่งสังขารทั้งหลายนี่มันจะดับได้ตรงนี้เมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วมันก็ตัดได้เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมนี่พระพุทธเจ้าจึงได้พิจารณาในปฏิจจสมุปบาทเป็นเครื่องข้องอยู่ท่านจึงได้พ้นทุกข์อันนี้เหตุอันนั้นท่านจึงว่าทุกข์ควรกำหนดท่านไม่ให้ละทุกข์ทุกข์ควรกำหนดควรพิจารณาไปละสมุทัยเราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์มันพ้นทุกข์คือจิตเราไม่ทุกข์เมื่อจิตเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์กุศลนั้นคือใจดีใจเรามีความเยือกเย็นนี่แหละกุศลส่วนใจที่ไม่ดีนี่แหละเป็นอกุศลวิธีที่จะล้างบาปล้างกรรมไม่มีที่อื่นเราต้องรักษาศีลสมาธิภาวนาล้างบาปล้างกรรมคือรักษาศีลเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งหมดแล้วไม่มีบาปไม่มีกรรมนั่งสมาธิแล้วจิตของเราไม่ได้ก่อภพก่อชาติจิตของเรานิ่งอยู่มันก็ไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมอะไรมันวางเฉยอยู่มันก็หมดบาปหมดกรรมหมดตรงนั้นแหละไม่ใช่หมดที่อื่นคือจิตของเราไม่มีกรรมกรรมทั้งหลายก็ไม่มีจิตของเราไม่มีความชั่วความชั่วทั้งหลายก็ไม่มีจิตของเราไม่ทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มี
จิตของเราไม่อยากความอยากทั้งหลายก็ไม่มีความสุขนี้ต้องทำหัวใจของเราให้มันนิ่งพุทโธพุทโธทำใจให้เยือกเย็นทำใจให้เบาทำใจให้สบายการทำบุญกุศลถ้าเราทำลงไปแล้วดวงใจของเรามีความเยือกเย็นใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายก็ได้บุญตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายใจเราถึงก่อนบาปก็ใจถึงก่อนใจของเราเป็นรากฐานใจของเราเป็นประธานสำเร็จด้วยใจไม่ได้สำเร็จที่อื่นไกลเหตุนั้นให้พากันพิจารณาให้แน่นอนลงไปประจักษ์ลงไปเชื่อมั่นลงไปให้จิตของเราสงบนิ่งมันจะไม่ส่งไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะท่ามกลางความรู้อยู่นั้นมันไม่สำคัญมั่นหมายอดีตอนาคตกำหนดดูอยู่แต่ในปัจจุบันนี้นั่งดูอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์ก็เราไปว่าเอาสุขก็เราไปว่าเอาเมื่อเราไม่ว่าสุขแล้วมันจะมีไหมนี่เราไปยึดเอาสุขมาก็เลยเป็นสุขเราไปยึดเอาทุกข์มันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องสงบนิ่งอยู่อย่าให้โอนเอียงไปโน่นไปนี่ให้ตั้งอยู่ที่พุทโธคือผู้รู้อยู่ภายในเราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์ทุกข์ที่ดวงใจเรานี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความหลงจิตมันไม่ทุกข์ก็แปลว่ามันพ้นทุกข์เราไม่ต้องการทุกข์เราก็หยุดความเกิดให้จิตมันนิ่งเฉยอย่าส่งไปพิจารณาให้มันรู้กรรมทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นไกลเกิดจากกายวาจาใจเมื่อจิตของเราวางหมดละหมดปล่อยหมดว่างหมดมันก็หมดภัยหมดเวรหมดบาปหมดกรรมให้เพ่งน้อมเข้ามาภายในความปรุงความแต่งนี้เป็นเครื่องจักรหมุนทีนี้พอเป็นอรหันต์จึงห้ามหักซึ่งสังสารจักรคือหักอารมณ์สัญญาพิจารณาตัวเองให้มันเห็นข้างในให้เห็นอะไรดีอะไรมันไม่ดีอะไรมันสุขอะไรมันทุกข์เมื่อเห็นแล้วเราก็หมดสงสัยเราทั้งหลายพากันอยู่กับเทวทูตอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเทวทูตคืออะไรล่ะคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละเราเห็นอยู่เราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์ไม่ใช่อื่นเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านให้เห็นเทวทูตเช่นนี้เมื่อผู้ใดเห็นเทวทูตรู้จักเทวทูตนี่แหละผู้นั้นจะได้พ้นทุกข์ทุกข์ไม่ใช่อื่นทุกข์ไม่ใช่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นทุกข์ไม่มีวัตถุข้าวของเงินทองเป็นทุกข์ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าเป็นทุกข์ทุกข์นั้นมีประจำอยู่แล้วทุกคนเช่นหนีการเกิดไม่ได้หนีความแก่ไม่ได้หนีความเจ็บไข้ไม่ได้หนีความตายไม่ได้มีประจำอยู่แล้วหนทางจะหนีได้นั้นพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเอาพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งกราบไหว้บูชาของเราทุกๆวันก่อกรรมก่อเวรก่อภพก่อชาติพระพุทธเจ้าให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาบำเพ็ญศีลคือรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้มันสงบให้เรียบร้อย
เราสำรวมกายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยเราไม่ทำทางน้อยใหญ่ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจแล้วเกิดมาอีกเราก็ไม่เป็นคนพิกลพิการเกิดมากายก็บริบูรณ์วาจาก็บริบูรณ์ใจก็บริบูรณ์เราต้องการอย่างนี้เรารักษาศีลไม่ใช่อื่นเรารักษากายวาจา

ปัจจัยเท่านี้รักษาเพื่อให้ตัวเราพ้นจากตกทุกข์ได้ยากให้ตัวเราไม่วิกลวิกาลใจเราไม่วิกลวิกาลรักษาตรงนี้นี่แหละเป็นหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้ให้พากันทำตรงนี้สัมมาสมาธิทำจิตให้เที่ยงอย่าให้มันไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรอะไรใจมันสงบเพราะเป็นสมาธิใจตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งตรงใจไม่งอนแง่นคลอนแคลนไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นเวลามันจะไปนั้นมันไปเที่ยวก่อภพก่อชาติน้อยใหญ่สมาธิเพื่อจิตตั้งมั่นดังนั้นจึงให้เข้าวัดดูเราทำสมาธิเราตั้งใจให้แน่วแน่มันจะออกไปข้างหน้าเราก็รู้จะไปข้างหลังเราก็รู้จะออกไปทางซ้ายทางขวาล่างบนจิตของเราก็รู้ตามไปนี่คือหัดทำสมาธิเพื่อทำจิตของเราให้ตั้งมั่นที่เราเป็นทุกข์เพราะมันไม่ตั้งมั่นมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงสิ่งไหนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนการทำใจให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเรียกว่าสมาธิเราจะหาอะไรทำก็ต้องหาของที่เที่ยงที่แท้ไม่เอาของแปรผันยักย้ายจึงต้องให้ทำสมาธิมันจึงจะรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดปัญญาไม่ใช่อื่นไกลคือความรอบรู้ในกองสังขารการปรุงการแต่งจึงต้องให้เข้าวัดฟังธรรมจะได้รู้ว่าการปรุงอะไรเป็นกุศลเป็นกุศลเราเบิกบานเป็นพุทโธมีความสว่างสวยจิตไม่เศร้าหมองจิตไม่รำคาญจิตพุทโธเบิกบานจิตพุทโธจิตรู้นี่แหละให้พากันรู้จักถ้าอกุศลมันปรุงขึ้นแล้วก็ทำให้จิตเศร้าหมองจิตฟุ้งซ่านรำคาญเกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นมันเป็นอย่างนี้เมื่อประกอบอกุศลธรรมมันทำสัตว์ทั้งหลายให้ตกทุกข์ได้ยากได้ยินได้ฟังแล้วให้น้อมเข้ามาพิจารณาในดวงใจของเราพระพุทธเจ้าท่านวางศาสนาไว้ตรงนี้ความมีศีลสมาธิปัญญาศีลไม่ใช่อื่นคือตัวของเราเองเป็นศีลสำรวมกายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยศีลอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงอื่นไม่ใช่ศีลอยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ศีลอยู่กับใครศีลอยู่กับตัวของเราผู้ที่สำรวมตัวเรียบร้อยไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทำกายวาจาใจให้เรียบร้อยไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยเมื่อยืนก็เป็นศีลเดินก็เป็นศีลนั่งนอนก็เป็นศีลไปไหนก็เป็นศีลถ้าเราไม่ได้ทำโทษ5อย่างคือปานาอากินากาเมมุสาสุราเราอยู่ไหนก็เป็นศีลอยู่ในป่าในดงในบ้านในเมืองในกลางหนทางก็เป็นศีลเมื่อเราไม่ได้ทำโทษเหล่านั้นแล้วโทษทั้งหลายก็ไม่มีโทษ5อย่างนั้นเราทั้งหลายไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการให้พากันสำรวมระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นในตัวของเรา5อย่างนั้นคือฆ่าสัตว์ลักขโมยประพฤติกามเมกล่าวมุสาดื่มสุราสาโทการไม่ทำบาปไม่ทำกรรม

สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีโทษไม่มีกรรมไม่มีบาปไม่มีความชั่วเราเกิดในภพใดชาติใดก็ตามเราก็เป็นคนสวยคนงามกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยเราก็มีความสุขความสบายเรามีความสุขความสบายเพราะเหตุใดเพราะเราละโทษ5อย่างทั้งหลายนั้นมีความสุขความสบายมีโภคทรัพย์สมบัติเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเพราะเหตุใดจึงไม่ทุกข์ไม่จนเพราะเราเกิดมาสมบูรณ์กายเราก็สมบูรณ์วาจาก็สมบูรณ์ใจก็สมบูรณ์ศึกษาอะไรก็ไม่ขัดข้องทำการทำงานอะไรก็ไม่ขัดข้องเพราะโทษไม่มีในตัวเราเราก็เจริญขึ้นเจริญเพราะไม่ขัดข้องมีความสะดวกพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้ให้คนทั้งหลายเชื่อพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บัญญัติศาสนาให้ต้นไม้ภูเขาเหล่ากาในป่าดงในบ้านในเมืองในถนนหนทางในโบสถ์ศาลาโรงธรรมวิหารท่านบัญญัติศาสนาไว้ในตัวเรานี้ทุกคนคือศีลสมาธิปัญญาก็อธิบายให้ฟังแล้วสำรวมกายวาจาใจของเรากายของเรานี่เป็นพุทธศาสนาวาจาของเราเป็นพุทธศาสนาใจของเราเป็นพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนที่กายของเราวาจาของเราใจของเราท่านสอนให้ทำดีไม่ให้ทำความชั่วให้ว่างไว้ท่านทั้งหลายก็ได้เรียนมามากแล้วสิ่งผิดสิ่งถูกก็ทราบอยู่แล้วสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าทำถ้าเราไม่ทำแล้วสิ่งไม่ดีก็ไม่มาหาเราทำจิตใจให้ตั้งมั่นดูที่จิตของเราจิตของเราอยู่ที่ไหนเล่าจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใครเล่าเป็นบุญเป็นบาปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรท่านสอนให้ตั้งมั่นเพื่อเราจะได้หมดบาปหมดกรรมหมดเคราะห์ทั้งหลายจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเมื่อจิตสงบแล้วสิ่งทั้งหลายสงบหมดก็เมื่อจิตนี้ไม่ได้ไปก่อภพก่อชาติใครที่ไหนจะไปก่อเล่าเมื่อจิตนี้ไม่ได้ไปก่อแล้วความเกิดไม่มีแล้วความเจ็บจะมีมาแต่ไหนเล่าความแก่ไม่มีแล้วความเจ็บไข้ได้พยาธิไม่มีแล้วความตายจะมาแต่ไหนเล่าความตายไม่มีแล้วความเกิดจะมีที่ไหนเล่าก รรมกับการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นอย่างนี้นี่เราเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอยู่อย่างนี้กี่กับกี่กันอนันตกาลถ้าดูให้แน่วที่ใจก็เห็นว่าเรานี่เองไปก่อภพก่อชาติถ้าหยุดเสียก็เป็นอมตะเป็นของเที่ยงแท้ไม่แปรผันไม่ไปก่อภพก่อชาติเมื่อชาติไม่มีแล้วความแก่ก็ไม่มีเมื่อความแก่ไม่มีแล้วความเจ็บไข้ได้พยาธิก็ไม่มีเมื่อความเจ็บไข้ได้พยาธิไม่มีความตายมันก็ไม่มีมันเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้น้อมเข้ามาดูภายในคนทั้งหลายตายแล้วเกิดไหมดูที่เรานั่นแหละเกิดหรือไม่เกิดเดี๋ยวนี้ทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละจิตของเราอยู่เฉยๆไหมล่ะเอาน้อมเข้าไปดูสิจิตของเรามันอยู่เฉยๆอยู่ได้ไหมล่ะมันก่อภพก่อชาติไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติแล้วมันปรุงมันแต่งมันก่อตรงโน้น
มันดับตรงนี้ก่อตรงนั้นอยู่อย่างนั้นมันกี่ภพแล้วนี่ที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ความเกิดนี่เราห้ามไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงให้พิจารณาพุทโธพิจารณาเทวทูตพร้อมกันท่านได้ให้พิจารณาเทวทูตนี้ยกขึ้นในใจของตนทุกข์คือความเกิดนี้เราต้องหยุดเสียล้างบาปล้างกรรมตัดบาปตัดกรรมเราจะล้างด้วยมีดด้วยดาบก็ไม่ได้จะล้างด้วยน้ำก็ไม่ได้ต้องนั่งสมาธิให้จิตสงบเท่านั้นแหละเมื่อจิตสงบแล้วมันว่างหมดไม่มีอะไรมีแต่ความเบาสบายเย็นอกเย็นใจหายทุกข์หายยากหายความลำบากรำคาญมีแต่พุทโธความเบิกบานพุทโธความสว่างสวัยพุทโธความผ่องใสกรรมทั้งหลายมันก็หมดความชั่วมีแต่พุทโธความเบิกบานที่พึ่งสูงสุดเหตุนั้นสรณะที่พึ่งของเราต้องอาศัยความรู้นี้เมื่อขาดความรู้หาที่พึ่งไม่ได้ในสัจจกิริยาคถาท่านว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งนั่นพึ่งนี่อะไรไม่ได้สักอย่างตัวเราเองก็พึ่งไม่ได้ชาวบ้านชาวร้านประเทศชาติพึ่งไม่ได้บิดามารดาปู่ย่าตายายพึ่งไม่ได้สักอย่างตัวเราเองก็พึ่งไม่ได้อะไรเล่าเป็นที่พึ่งของเรามีแต่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพากันมาน้อมมาดูสิว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเวลานี้พุทธะคือความรู้นึกดูว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เลยพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจพุทโธคือความรู้ใจเราเป็นผู้รู้ขาดความรู้อย่างเดียวไม่มีที่พึ่งอะไรสักอย่างอุปมาเหมือนคนตายคนตายแล้วขาดความรู้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเหตุนี้จึงได้มาเตือนใจให้เรามีที่พึ่งสรณะที่กราบที่ไหว ปัจจุบันสืบต่อถึงเบื้องหน้าอย่าได้สงสัยลังเลเราอยู่ในภพใดชาติใดเรามาแล้วต่อไปให้รู้จักที่อยู่เมื่อเรานั่งสมาธิเราไปที่ที่อยู่ของเราเมื่อจิตมันสงบมันสบายอกสบายใจมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายสบายนั่นแหละที่อยู่ของเราเมื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นมันนำความสุขความเจริญมาให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าจิตเช่นนั้นต้องนำไปสู่สุขคติเพราะเดี๋ยวนี้มีความสุขดับขันไปก็ต้องมีความสุขถ้าจิตของเราเป็นอกุศลทุกข์ยากวุ่นวายง่วงเหงาหาวนอนทุกข์อกทุกข์ใจจิตอย่างนั้นก็นำไปทุกขติมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์มีทุกข์ต่ำช้าเลวทรามถ้าไม่เป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกก็ได้เหตุนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์แล้วเราไม่ต้องการก็พากันพุทโธพุทโธกำจัดปัดเป่าเสียให้มันหนีถามว่าเราจะเป็นทุกข์ไหมถ้าไม่อยากได้ก็ใครอยากจะเป็นเล่าถามดูสิใครเป็นทุกข์ไม่ใช่ต้นไม้ภูเขาเหล่ากาเป็นทุกข์ไม่ใช่บ้านเมืองเป็นทุกข์หรือถนนหนทางเป็นทุกข์ใจเราเป็นผู้ทุกข์เหตุนั้นจึงได้มาตื่นใจ
ให้เราพ

ภาวนาเลือกเฟ้นใจของเราถ้าเราไม่เลือกเฟ้นใจเราก็ใช้ไม่ได้ใจเรามีทั้งดีทั้งชั่วต้องเลือกเฟ้นเหมือนอย่างตัวปลาก็มีทั้งคุณทั้งโทษผู้มีปัญญาก็เลือกเอาแต่เนื้อมันก็สบายผู้ไม่มีปัญญาก็กินเอาก้านเข้าไปขวางคอตายจิตเรามีทั้งเปรตสัตว์นรกหูหนวกตาบอดใบบ้าเสียจริตมีหมดหูดีตาดีสวยงามก็มีใจพระมหากษัตริย์เศรษฐีเสนาบดีมีหมดเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมมีหมดให้เลือกเขาถามว่าจะรู้ได้อย่างไรใจเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมได้แก่พุทโธใจเราเบิกบานใจเราสว่างใจเราสวยก็นำไปทางนี้ทีนี้พวกดำใจเราเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสจิตมืดมัววุ่นวายเดือดร้อนจิตทุกข์ขึ้นมาย่อมนำไปสู่ทุกขติจิตสุขสบายนำไปสู่สุขตินี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังแล้วตามศาสนาคำสั่งสอนท่านบอกไว้ในธรรมคุณว่าพึงเรียกร้องสัตว์ทั้งหลายให้เข้ามาดูธรรมดูธรรมอะไรเล่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมกุศลธรรมจิตเราดีจิตเราฉลาดจิตเรามีความสุขความสบายเราทำการทำงานทุกชิ้นทุกอย่างเราก็ต้องการความสุขความสบายนี่แหละกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นอย่างไรเล่าจิตเราไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่อกุศลธรรมให้พากันรู้จักท่านให้เรียกร้องสัตว์มาดูธรรมอันนี้ลองเรียกหาความทุกข์จากดินฟ้าอากาศดูสิไม่มีนอกจากใจที่มีทุกข์แล้วสุขก็ใจเราจะมีสุขดีนอกจากใจเราดีแล้วที่อื่นไม่มีชั่วนอกจากใจเราชั่วแล้วที่อื่นก็ไม่มีพูดง่ายๆเราทั้งหลายพากันรู้จากข้อปฏิบัติถ้าจิตเราไม่ดีแล้วก็พาไม่ดีไปหมดถ้าจิตเราดีแล้วก็ดีไปหมดบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธรรมดาก็รักกันมากไม่ใช่หรือหากจิตไม่ดีแล้วก็เห็นเป็นไม่ดีไปหมดเลยเกิดทะเลาะกันถ้าจิตเราดีแล้วก็ไม่ทะเลาะกันสรุปแล้วธรรมะทั้งหลายทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์อย่าเข้าใจว่าอยู่แห่งอื่นแห่งใดอยู่ที่เราอาศัยพระอยู่3องค์อยู่พระอะไรเล่าพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ท่านวางศาสนาไว้ตรงนี้นี่แหละเราอาศัยพระ3องค์นี้ก็ต้องกราบต้องไหว้เราต้องปฏิบัติพระสามองค์นี้ถ้าท่านละไปแล้วหมอก็รักษาชีวิตเราไม่ได้ถ้าพระสามองค์นี้ยังรักษาอยู่หมอก็ยังรักษาได้ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่หมอก็รักษาถ้าหมดลมหายใจแล้วหมอก็ไม่รักษาเห็นไหมล่ะจริงหรือไม่จริงนี่แหละพระสามองค์เราต้องปฏิบัติต้องกราบไหว้กรรมของตนเองไม่มีใครทำให้ท่านจึงว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าสัตว์ใดปฏิบัติธรรมดีธรรมย่อมนำความดีให้ถ้าสัตว์นั้นปฏิบัติธรรมชั่วธรรมก็นำความชั่วให้เราที่มัน

นั่งอยู่นี้เหมือนกันคืออะไรเล่ามีรูปร่างเหมือนกันมีธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6เหมือนกันแต่รูปร่างไม่ตรงกันผู้ดำก็มีผู้ขาวก็มีผู้สูงก็มีผู้ต่ำก็มีเพราะเหตุใดผู้ใดประพฤติดีทำก็ให้ดีแก่เราผู้ใดประพฤติไม่ดีทำก็ให้ไม่ดีแก่เราไม่ใช่บิดามารดาทำให้เราเกิดมาเป็นลูกคนตาบอดบิดามารดาทำให้ไม่ได้หมอก็ทำให้ไม่ได้เราทำมาเองนี่แหละข้อปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วน้อมเข้าภายในรู้เฉพาะตนนั่นแหละนี่แหละข้อปฏิบัติที่นำมาเตือนใจพอเป็นเครื่องระดับสติปัญญาบารมีของท่านทั้งหลายเมื่อท่านได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการพากันกำหนดจดจำไว้ในใจแล้วพากันประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนไปในธรรมคำสั่งสอนดังได้บรรยายแล้วความโลภความอยากเป็นความฉิบหายโลภนักมักลาภหายมักหลายกลายบ่ได้อยากกินหลายได้กินเท่าก้อยอยากกินน้อยได้กินเท่าโป้มือนี่เราทั้งหลายจงพิจารณาดูความโลภเป็นความฉิบหายเรามักอยากได้หลายๆก็เลยกลายไม่ได้เราอยากกินหลายๆทำไมจึงได้กินเท่าก้อยผู้ที่อยากกินน้อยทำไมได้กินเท่าโป้มือนิ้วก้อยกับโป้มือคือหัวแม่มืออันไหนใหญ่กว่ากันทำไมจึงกลับกันเช่นนั้นเล่าผู้ที่ว่าอยากได้หลายเลยกลับได้เท่านิ้วก้อยเดียวผู้มักมากมันเป็นอย่างนี้แหละโลภะโทสะโมหะพวกเราอยากจะฉิบหายไหมหากันต้องการไหมความฉิบหายถ้าต้องการแล้วก็พากันโลภให้มากๆโกรธให้มากๆหลงให้มากๆเพราะความโลภ ก็เป็นไฟความโกรธก็เป็นไฟความหลงก็เป็นไฟไฟแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่แหละย่อมเผาสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ทรมานธรรมทั้งหลายมีจิตอันเดียวสัตว์ทั้งหลายที่ฉิบหายก็เพราะไฟโลภะโทสะโมหะอันนี้มิใช่อื่นไกลเลยเราทั้งหลายจงพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจพวกเราเป็นกรรมฐานเราจะเอาอะไรมาตั้งเป็นหลักฐานของเราความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลฐานแห่งฝ่ายอกุศลเป็นไปในทางเสื่อมทางฉิบหายแก่ตัวของตัวเองความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเป็นมูลฐานฝ่ายกุศลเป็นไปในทางเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวของตัวเองทำทั้งหลายมีอันเดียวก็ความโลภความโกรธความหลงมีจิตนี้เป็นมูลความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงก็มีจิตดวงเดียวกันนี่แหละเป็นมูลเหตุจึงได้นามว่ามีมูลเหตุมาจากอันเดียวคือจิตถ้าจิตไม่โลภแล้วก็ไม่มีอะไรจะโกรธถ้าจิตไม่โกรธแล้วก็ไม่มีอะไรจะหลงคนที่ตายไม่มีลมหายใจนั่นแหละคนไม่มีจิตไม่เห็นมันโลภอยากได้อะไรสักอย่างไม่เห็นคนตายมันหลงอะไรเห็นแต่ผู้ยังมีจิตใจนี่แหละยังมีความหลงรักหลงชังพิจารณากรรมฐานความเจริญเล่าพวกเราต้องการไหมถ้าพวกเราปรารถนาต้องการความเจริญแล้วให้พากันดับไฟเสียด้วยการพิจารณามูลกรรมฐานใครๆบวชเข้ามา
อุปัชฌาย์ได้สอนแล้วทุกคนไม่ใช่หรือเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้พิจารณามูลกรรมฐานทั้ง5อย่างนี้โดยให้เห็นตามความที่เป็นจริงซึ่งมันเป็นของปฏิกูลตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอย่าหลงเห็นไปตามสัญญาวิปลาสเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจอันเป็นมูลเหตุแห่งอกุศลจิตให้ตั้งใจพิจารณาในร่างกายของเราให้รู้แจ้งแทงตลอดว่าร่างกายของเรานี้มีแต่ของสกปรกเมื่อจิตของเราเห็นอยู่อย่างนี้เราจะมีความกำหนัดรักใคร่อะไรมีตรงไหนบ้างที่มันเป็นของสวยของงามพวกเราพากันมาหลงอะไรในรูปอันเป็นของสกปรกอันนี้ให้พากันพิจารณาลอกหนังออกมาให้หมดดูสิมันเป็นอย่างไรหนังก็ยังเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ควรแล้วหรือพวกเราจะมีความกำหนัดรักใคร่ชอบใจในหนังอันเป็นของสกปรกเหม็นเน่าเหม็นเบื่อแสนที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งนักเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตของเราก็ไม่หลงไม่มีความกำหนัดรักใคร่ในรูปเพราะมันเห็นตามสภาพตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นเราเป็นของเราไม่เป็นของเขาของใครพิจารณาให้เป็นปฏิภาคคือให้แยกออกทำลายแยกให้กระจัดกระจายออกไปเมื่อจิตของเราพิจารณาเห็นได้อย่างนี้จึงเป็นความเห็นชอบเป็นเห็นอันประเสริฐมีคุณค่าอันสูงเปรียบเหมือนต้นไม้ถ้ายังเป็นต้นเป็นลำอยู่อย่างนั้นจะมีค่ามีราคาอะไรต่อเมื่อเขาเอามาจักมาผ่ามาเหลาและเอามาขัดมาเกลาเอามาดัดแปลงประกอบกระทำเป็นเครื่องใช้จึงเป็นของมีค่ามีราคาใครๆก็ต้องการมีความปรารถนาอยากได้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ต่อไปให้พากันมาพิจารณาร่างกายนี้โดยปฏิภาคคือแยกออกจากสัตว์มาจากบุคคลจากตัวจากตนจากหญิงจากชายจากความสมมติความนิยมให้แยกผมให้เป็นส่วนผมและผมนี้ไม่ใช่สัตว์ผมนี้ไม่ใช่บุคคลผมไม่ใช่เราผมไม่ใช่ของเราผมไม่ใช่เขาและไม่ใช่ของเขาของใครผู้ใดผู้หนึ่งด้วยว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นแต่อาการมูลกรรมฐาน5อย่างนี้เราทุกคนเห็นได้ด้วยตาทั้งเห็นได้ทุกวันทุกเวลาท่านจึงได้สอนให้พิจารณาไม่ให้หลงสำคัญผิดว่าเป็นของสวยของงามอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายปฏิบัติในทางสายกลางในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันเป็นพระปฐมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าทเวเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายไม่ควรเสพสองฝั่งคือความรักและความชังให้ปฏิบัติอยู่ในสายกลางคือความไม่รักและไม่ชังเพราะความรักความใคร่ความชอบใจด้วยอำนาจแห่งความกำหนัดมันเป็นไฟตัวราคะเมื่อไฟราคะตัวนี้ติดขึ้นแล้วภายในจิตใจของผู้ใดก็ย่อมแผดเผาจิตใจของผู้นั้นให้ได้รับความเดือดร้อนดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่ไม่เป็นสุขทะเลถลายไปตามอำนาจแห่งความรัก
จนไม่มีสติเป็นคนเสียสติไม่มีปัญญาอุบายเป็นเครื่องรักษาตัวเองเสียความสำรวมระวังไม่มีหิริโอตตัปปะความละอายความเกรงกลัวในจิตใจให้ประพฤติความชั่วช้าที่เป็นกรรมลามกนำทุกข์นำโทษอันเป็นภัยนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ตนของตนอันเป็นผลมาจากความรักและไฟราคะภิกษุทั้งหลายอันพวกเธอทั้งหลายไม่ควรเสพสองฝั่งอันเป็นฝั่งฝ่ายแห่งความรักและมันเป็นทุกข์เป็นโทษประกอบไปด้วยภัยมีประการต่างๆอย่างนี้หนึ่งยังฝั่งอีกข้างหนึ่งอันพวกเธอผู้เป็นบรรพชิตไม่ควรเสพคือความชังมันเป็นตัวไฟโทสะเมื่อไฟคือโทสะตัวนี้ติดลุกขึ้นแล้วใจจิตสันดานของบุคคลผู้ใดย่อมแผดเผาบุคคลผู้นั้นให้มีจิตคิดประทุษร้ายกระทำสิ่งที่ลามกอันเป็นกรรมเลวทรามไม่มีหิริและโอตตัปปะอันเป็นความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปความชั่วที่ตนกระทำนั่นแหละมันจะนำทุกข์นำโทษนำภัยให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ตนของตนอันเป็นผลมาจากฝั่งคือความที่ภิกษุทั้งหลายไม่ควรเสพคือความชังความไม่รักความไม่ชังนั่นแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางสายกลางที่ภิกษุควรพากันดำเนินและประพฤติปฏิบัติตามมัชฌิมาสายกลางปฏิปทาอันเป็นข้อปฏิบัตินี้เป็นทางที่ปราศจากภัยอันตรายอุปมาเหมือนเราเดินทางเราหลีกออกจากทางไปข้างซ้ายก็มีแต่ขวากแต่น้ำจะหลีกไปข้างขวาก็ไปโดนแต่น้ำอีกนั่นแหละหรือเปรียบเหมือนรถยนต์แล่นออกจากถนนไปหาฝั่งริมถนนข้างซ้ายก็ติดรถก็คว่ำหรือแล่นออกไปหาฝั่งริมถนนข้างขวาก็ตกรถคว่ำเป็นภัยอันตรายมีความเสียหายแก่ตัวของตัวเองถ้าหากว่ารถวิ่งไปตรงตามทางไม่หลีกออกจากทางแล้วก็แล่นไปได้สะดวกสามารถไปให้ถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยปลอดภัย

อันภิกษุผู้ยินดีในความก้าวหน้าปรารถนาแต่ความสุขความเจริญแก่ตนเองแล้วพึงเว้นการเสพสองฝั่งเสียให้เด็ดขาดพึงตั้งใจประกอบการประพฤติปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นหนทางสายกลางเว้นจากความรักและความชังอันเป็นมูลเหตุให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามหนทางสายกลางนั้นต้องเป็นผู้สำรวมระวังจิตย่อมรักษาจิตไม่ให้จิตเกิดอภิชฌาคือความยินดีในความรักใคร่ชอบใจและโทมนัสคือความยินร้ายในอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังต้องเป็นผู้มีสมาธิจิตอันสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่ในท่ามกลางปริมณฑลแห่งศาสนาท่านบอกว่าปริมณฑลของศาสนานั้นส่วนกว้างศอกกรรมมายาวาหนาคืบคือเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปถึงสุดปลายเท้าส่วนเบื้องบนก็ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปจนถึงปลายผมด้านข้างขวาก็ไปสุดปลายมือขวาด้านซ้ายก็ไปสุดปลายมือซ้ายด้านข้างหน้าก็ไปสุดที่กระดูกหน้าอกด้านหลังก็ไปสุดที่กระดูกสันหลังนี่เป็นปริมณฑลของศาสนามีอยู่เพียงเท่านี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลศาสนาอยู่ในร่างกายของเรานี้ที่เขาว่าศาสนาอยู่ที่เมืองลังกาไม่ใช่เมืองลังกาโน้นอยู่ในเมืองคือร่างกายของเรานี้ให้พวกเราภาวนาพิจารณากายอันนี้จนให้เป็นกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิถือสงบกายและสงบจิตที่เรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกเมื่อเราอบรมอยู่ในกายวิเวกจิตวิเวกทำให้มากเจริญให้ยิ่งด้วยความไม่ประมาทในการประกอบกายวิเวกและจิตวิเวกเราก็จะได้รู้ถึงซึ่งอุปัฏฐิวิเวกซึ่งเป็นความสงบอันยอดเยี่ยมเราควรปฏิบัติอย่างนี้ในหนทางอันเป็นมัชฌิมาปฏิบัติคือปฏิบัติตามหนทางสายกลางจิตของเราจึงจะไม่หลงติดอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพในภพทั้งสามอันเป็นที่ท่องเที่ยวเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีความหลงติดอยู่ในกามารมณ์รูปารมณ์และอรูปารมณ์สังสารวัฏของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวถือเอากำเนิดเกิดอยู่ในกามภพก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นกามารมณ์เป็นที่อยู่อาศัยสัตว์ทั้งหลายที่มีความประมาทมัวเมาเพลิดเพลินหลงติดอยู่ในอารมณ์อันใดในกามารมณ์หรือรูปารมณ์และอรูปารมณ์อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามสัตว์เกิดอยู่ด้วยอันใดความแก่ของสัตว์ทั้งหลายก็แก่ด้วยอารมณ์อันนั้นเจ็บก็เจ็บด้วยอารมณ์อันนั้นตายก็ตายด้วยอารมณ์อันที่ตนหลงนั้นเมื่อเราทั้งหลายมามองเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่าความเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ในตัวของเราอันตัวของเรานี้ตกอยู่ในกองทุกข์ที่อาศัยความเกิดแก่เจ็บตายครอบงำเราแล้วควรแล้วหรือเราจะมามัวหลงประมาทอยู่ไม่รีบทำความเพียรในทางอันเป็นหนทางให้พ้นไปจากทุกข์อันเป็นสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาการขึ้นลงแห่งชีวิตนั้นย่อมเป็นไปอยู่เสมอคนสูงตกต่ำได้
ช่นเดียวกับคนต่ำเปลี่ยนเป็นสูงได้คนมั่งมีกลายเป็นคนจนได้และคนยากจนก็กลายเป็นคนมั่งมีได้คนที่เคยมีสุขภาพแข็งแรงอาจกลายเป็นคนอ่อนแอจนถึงกับช่วยตัวเองไม่ได้ต้องคอยพึ่งพิงผู้อื่นก็มีคนเคยอ่อนแอกลับแข็งแรงขึ้นก็ได้ชีวิตในโลกนี้เป็นเช่นนี้ไม่เที่ยงแท้จึงไม่ควรประมาทครั้นเมื่อพระบรมศาสดาใกล้ถึงพระปรินิพพานพระองค์ยังทรงแสดงธรรมแก่พระสงฆ์สาวกของพระองค์นับว่าเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นครั้งสุดท้ายพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวทยะหรือแพทย์สูตรหรือจันทานในที่สุดก็ต้องบาย

ไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับไปเมื่อเหตุดับสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดในที่สุดแม้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบการณ์อวสานเหมือนคนทั้งหลาย

แม้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบการณ์อวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่มียกเว้นแม้แต่พระองค์เองธรรมเทศนาที่ได้นำมาแสดงไว้นี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะอีกจำนวนมากที่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรได้แสดงไว้โปรดติดตามชมอมตะวาจาธรรมเทศนาพระอริยสงฆ์ได้ในตอนต่อไปขอพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพและพระสังฆานุภาพได้โปรดประทานอำนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปชั่วกาล

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา0 9

0: 092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดท่านจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: ได้เปลี่ยนความรู้สึกจากการที่เราอยู่บ้านครอบครองเรือนมีภาระหน้าที่ทุกคนก็เป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ต้องรับภาระขันหนัก7 วันแล้วก็เข้าวัดสักวันหนึ่งเพื่อทำใจให้สบายเพื่อเบาภาระจากความคิดนึกคล้ายว่ามาปล่อยวางอารมณ์มาทำใจให้สบายสักวันหนึ่งให้เราค่อยกลับไปต่อสู้กับการงานกับชีวิตบ้านเรือนเราต่อไปเราจะได้มีหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าได้เอาไปใส่จิตใจฉะนั้นธรรมะนี้เปรียบเหมือนยารักษาโรคเปรียบเหมือนยารักษาโรคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากโรคได้คนเราถ้าเป็นคนชะโรคถ้าไม่มียารักษาโรคทุกคนก็จะอยู่ดังลำบากอย่างมากแม้แต่โบราณไม่มีโรงพยาบาลโบราณก็มีตำรับตำรามีหมอชาวบ้านรักษาให้คนหายป่วยไ ปวดหัวก็ดีปวดท้องก็ดีจะเป็นโรคร้ายแรงอย่างใดสมัยก่อนก็สามารถรักษาโรคได้ขนาดคนกระดูกหักคนกระดูกหักพระสมัยก่อนเนี่ยต่อกระดูก

ก็โรงพยาบาลต่ออีกเรียกว่าธรรมโอสถคนสมัยก่อนเป็นโรคนี่สมมติว่าให้เห็นว่าธรรมนี้เป็นยารักษาโรครักษาผู้ป่วยทางใจ คนที่เจ็บใจคนที่ทุกข์ใจคนที่ชอบเสียใจคนที่ชอบร้องไห้คนที่ชอบมองตนเองและคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีก็ต้องอาศัยยารักษาโรคคือธรรมโอสถสมัยก่อนเขารักษากันด้วยวิชาหรือยาเขาก็สามารถรักษาได้เป็นกระโรงพยาบาลสมัยนี้ เช่นคนหนึ่งล้มกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกหักที่แขนไปหาหลวงพ่อที่วัดเพลงสมัยก่อนไม่ขอภัยไม่ใช่วัดเพลงวัดสร้อยทองเอาไม้เอามีดหมอเนี่ยมาสับไม้ดังมาสับไม้ฟันไม้กอกกอกกอกพักเดียวกระดูกมันต่อติดแล้วก็ให้คนนั้นไปยกน้ำเอาให้คนนั้นเอาน้ำไปยกน้ำมาคือไปยกถังน้ำไปตักมาได้หิ้วมาได้โดยที่กระดูกเมื่อสักพักนี้กระดูกหักลองแรงไปวิชาต่อได้แต่สมัยนี้คนไม่มีสมาธิก็ไม่ได้เรียนกันไว้เรียนก็ไม่เก่งเหมือนสมัยก่อนขนาดคนหนึ่งเขาไม่เชื่อเลยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อเลยว่าเรื่องอย่างนี้จะเป็นไปได้พอดีแม่ยายตัวเองเป็นแขนหักก็เลยพาไปทำได้นี่ธรรมโอสถหรือว่าโอสถยาของชาวบ้านเนี่ยคนที่ป่วยหนักก็หายได้คนปวดท้องอันนี้ทำบ้านอาตมาก็มี ปวดท้องเป็นป่วงถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าไส้ติ่งปวดดิ้นพลาดเลยไปหาหมอหมอก็อยู่คนละหมู่บ้านหมอบอกว่าป่วยมากไหมเป็นไงบอกปวดท้องบอกดิ้นร้องทำไงไม่หายสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลก็เอาตักน้ำมาขันหนึ่งคนนั้นก็เสกเป่าเสร็จแล้วก็เอากินบอกคนที่มาหาหมอเอากินให้อิ่มกินให้หมดตักมาขันใหญ่เท่าไรก็ต้องกินให้หมดถ้ากินไม่หมดคนไข้นั้นไม่หายคนที่รู้เขาตักขันไม่น้อยพอเสกเสร็จแล้วก็กินหมดบางคนไม่รู้เรื่องอยากจะให้คนไข้หายนึกว่าจะไปอาบคนไข้กินคนไข้ตักตะขันเบลอเลยเนี่ยกินทับตายเลยทีถ้ากินไม่หมดคนไข้นั้นไม่หายบางคนก็อยากให้คนไข้หายคนไข้กำลังดิ้นกำลังชักนี่กินให้หมดพอไปถึงบ้านทางโน้นหายจริงๆโอสถยาของโบราณเขาเอาเปลือกไม้มั่งรากไม้มั่งลูกไม้มั่งมูดคูดเท่าดินทิ้งน้ำขำเนี่ยเป็นโรคการถูกมีดฟันหรือถูกอาวุธอะไรถูกเคี้ยวเล็บเขาก็ไปตักน้ำขำด้วยถุนเนี่ยตักน้ำขำที่เขาล้างเท้าล้างอะไรเขาตักน้ำขำเนี่ยมาผสมกับยาให้กินแก้การได้เมื่อการแตกพักๆจะตายแล้วพอกินยานั้นหายได้ไปเอาน้ำขำมาเป็นยาแก้การได้สมัยนี้หมอบอกไม่ได้เราเชื้อโรคเข้าตายเลยเนี่ยอันนี้โอสถสมัยก่อนก็โอสถสมัยนี้สมัยนี้เขาทันสมัยวิวัฒนาการด้วยแพทย์แผนปัจจุบันคนป่วยก็เข้าโรงพยาบาลไปรักษาก็หายกันโรคไม่หนักก็หายถ้าโรคหนักก็ต้องตายแต่ธรรมโอสถที่เป็นเยียวยารักษาโรคเนี่ยโรคหนักก็รักษาหายโรคเบาก็รักษาได้โรคโยมจะเป็นอะไรนะคนใจของหงุดหงิดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกังวลแต่การงานหน้าที่กังวลแต่ลูกสามีภรรยามีอะไรมันก็ห่วงไปทุกอย่างแหละนี่โรคจิตโรคจิตชนิดนี้กินยาไม่หายต่อไม่ได้

ัดพาอะไรก็ไม่ได้โรคจิตชนิดนี้ยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดมากยิ่งเป็นโรคมากถ้าไปร้องไปลำหรือไปหาเพื่อนเล่นไพ่กินเหล้าเจอคนชั่วหน่อยแต่พอมานั่งคลุ้มๆเป็นอีกโรคนี้นั่งคนเดียวแล้วเกิดโรคทันทีเพราะอะไรเพราะสัญญาเก่าจำแต่เรื่องที่ไม่ดีหรือจำแต่เรื่องที่ดีเข้ามาปรุงแต่งเป็นอดีตไปบ้างหรือก็หวังเป็นอนาคตไปบ้างเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่กินยาโรงพยาบาลไหนรักษาไม่หายให้ไปทั่วโลกก็ไม่หายจะเข้าได้อยู่โรงพยาบาลเดียวคือวัดหรือว่าธรรมะศึกษาหรือปฏิบัติสมถะภาวนา วิปัสสนาภาวนาเท่านั้นที่จะรักษาโรคจิตชนิดนี้หายฉะนั้นญาติโยมเป็นโรคกันหรือเปล่าถ้าญาติโยมเป็นโรคกันหรือเปล่าถ้าเป็นก็รีบรักษาเสียอย่าให้เป็นไข้หนักแต่เข้าใจว่าคนมาวัดนี่ก็คนโรคเบาเนาะไอ้คนที่โรคหมักโดยมากมันกลัวโรงพยาบาลกลัวเข็มหมอกลัวหมอจะผ่าตัดคนที่มีทุกข์มากๆก็ไม่อยากเข้าวัดถ้าเข้าคนนั้นก็แสดงว่ายอมให้หมอผ่าตัดยอมให้หมอรักษาก็อาจจะไม่ตายอาจจะหายได้ทุกคนมีเชื้อโรคกันทุกคนเชื้อโรคของเราก็คือความโกรธความโลภความรักความชังพระพุทธเจ้าท่านก็รักษาด้วยธรรมโอสถจนหายไปแล้วท่านก็เป็นหมอผู้วิเศษที่บอกยาไว้ให้พวกเรากินพวกเรารักษาแต่พวกเราเลี่ยงยากันหมดไม่อยากจะกินกลัวมันจะหมดโลกกลัวจะหมดสนุกแต่เราก็อมทุกข์ไปมากมายเหลือเกินฉะนั้นธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคจิตอย่างดีที่สุดแล้วไม่ต้องกินเพียงแต่เอาภาวนาเข้าไปเท่านั้นเนี่ยเพียงแต่ภาวนาให้ใจเกิดความสงบขึ้นเท่านั้นเนี่ยธรรมโอสถนี้ก็จะเป็นยาอัศจรรย์รักษาหายไข้หายเจ็บหายป่วยหายเล่าหายร้อนหายทุกข์หายโศกจนไม่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมานั่งลำพึงลำพันว่าคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เราทำไมจึงเกิดมาเป็นอย่างนี้ เขาทำไมจึงไม่เหมือนเราเราทำไมจึงไม่เหมือนเขาจึงทำไมโลกจึงลำเอียงเราจะเห็นแล้วว่าโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราเพียงเป็นผู้เกิดมาศึกษาเท่านั้นเองมาดูเท่านั้นเองแล้วก็เห็นโอ้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเดียวก็เมื่อก่อนเราเคยเป็นเด็กเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นเด็กซะแล้วเมื่อก่อนเราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นี้เราไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวซะแล้วอันนี้เรียกว่าถ้าเรารู้ความจริงเราก็จะฉลาดขึ้นสามารถดื่มน้ำธรรมรสเป็นโอสถที่จะรักษาจิตของพวกเราให้ดีขึ้นให้หายเจ็บหายป่วยหายทุกข์หายร้อนคนเราถ้าปฏิบัติธรรมะแล้วทุกคนได้ดีหมดทุกคนเรื่องจิตใจนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะดีไปกับการปฏิบัติธรรมรักษาได้อัศจรรย์กว่านั้นอีกนะบางคนมีทุกข์ในวิ่งมาวัดเนี่ย3วันละหายเลย7วันหายเลยเนี่ยไปรู้อยู่โรงพยาบาลก็จริงเขาก็ผ่าตัดสมมติปวดท้องก็7วันออกจากโรงพยาบาลได้เขาผ่าตัดแต่จริงๆเดี๋ยวก็ต้องกลับเข้าหาต้องก็เป็นโรคอื่นต่อแต่ว่าโรคจิตนี่รักษาที่จิตอย่างเดียวรักษาโรคเดียวคือรักษาจิตอย่างเดียวหมอกรวดเล็งส่องเอ็กซเรย์ไปเลยอ๋อนี่มันโรคนอนไม่หลับนี่มันโรคจิตโรคคิดมากโรคเสียใจนี่มันก็โรคจิตไอ้ที่ร้องไห้นี่ก็โรคจิตโอ้ยที่ทุกข์มากอยากกินยาตายอยากฆ่าตัวตายนี่ก็โรคจิตหลงรวมอยู่ที่จิตหมอดูออกเลยโอ้โรคจิตทั้งนั้น
คนอยากรวยก็เป็นโรคจิตไอ้คนที่จนคิดมากก็โรคจิตไอ้ที่รวยแล้วไม่ได้สมใจก็โรคจิตไอ้ที่มีสามีภรรยาไม่สมใจก็เป็นโรคจิตอีกมีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนห่วงโมห่วงโน้นห่วงนี้ก็โรคจิตหลงที่จิตตัวเดียวทำไงรักษาง่ายใช่ไหมก็หมอมองโรคออกแล้วก็กินยาให้ถูกตรงเลยภาวนาลูกเดียวกินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธเดินก็พุทโธพุทโธเถอะอย่างเดียวไม่ต้องให้คิดอะไรมากเลิกคิดเลิกนึกเรื่องอื่นนี่นะโรคจิตหายทันทีเอาไม่ยานนิยมกินเข้าไปเถอะไม่ต้องกลัวตายหรอกกินแล้วไม่ตายกินแล้วโลกนี้ลอกคราบได้มาลอกเอาสิ่งไม่ดีออกหมดลอกเอาความน่าเกลียดน่าชังในจิตใจออกหมดไม่ตายก็คือได้นิพพานคือได้ความว่างได้ความสงบนั่นเองได้ความเย็นใจนั่นเองแต่พวกเรากินแต่ยาข้างนอกกันกินจนขาดยาไม่ได้ปวดหัวนอนไม่หลับก็ต้องไปหาโรงพยาบาลแต่ไม่เคยภาวนาเลย ปวดหัวนอนไม่หลับลองกินยาข้างนอกด้วยภาวนาด้วยสิมันจะได้ช่วยกันขับถ่ายไอ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจไปด้วยพอใจสบายดีมันก็ไม่ค่อยมีโรคนะคนเราถ้าจิตใจงุดหงิดมันก็เกิดทุกวันฉะนั้นธรรมโอสถเนี่ยเป็นยารักษาจิตอย่างดีที่สุดเราสอนลูกสอนหลานให้เริ่มหัดธรรมโอสถตั้งแต่เล็กๆน้อยๆสิโตจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนพวกเราไอ้พวกเรามันพวกมีปัญหาประจนชีวิตมามากแล้วถ้าเราไม่สอนธรรมะให้ลูกหลานเราก็จะเจอปัญหาลูกหลานก็จะเจอปัญหาชีวิตอย่างกับเราอีกแต่ถ้าเราสอนศีลและธรรมให้เขาซะก่อนนะโตแล้วเขาไม่ลำบากเลยเรื่องจะไปผิดหวังเสียใจอย่างพวกเราก็ไม่ค่อยมีก็จะไปเจอคนมีบุญช่วยอยู่เรื่อยจะไปมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียก็ไปเจอตะคนมีศีลมีธรรมเพราะอะไรเพราะทุกคนก็เสี่ยมสอนให้ลูกหลานรู้จักรักษาจิตใจตัวเองให้ดีปัญหามันก็แก้ที่ตัวเองนี่เองแต่พวกเรามันห่างธรรมะห่างโอสถห่างธรรมะโอสถไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ค่อยได้ภาวนาอยู่กับพวกนิวรณ์ขี้เกียจขี้คลานซะจนลูกหลานก็ติดตามไปหมดก็ไม่ค่อยได้พัฒนาจิตใจกันแต่ญาติโยมสนใจเลยโยมจะโชคดีลูกหลานก็จะได้มีหลักธรรมจะได้ไม่เป็นโรคจิตชนิดนี้โหโรคจิตชนิดนี้เป็นแม้แต่พระเลยนะโยมนะพระเจ้าทำไมภาวนาเอาหมดนั่นเนี่ยเป็นไปหมดแล้วยิ่งคนมีงานมีการมากยิ่งมีเงินมากยิ่งเป็นโรคจิตมากคนมีที่ดินมากมีบ้านมากมีรถเก๋งหลายๆคันโรคจิตมากกว่าคนธรรมดาอีกไอ้คนเดินดินไม่เคยเป็นโรคจิตหรอกไอ้คนเดินดินไม่เป็นละโรคจิตมากเหลือเกินเดินดินก็กลัวเขาจะจี้มั่งกลัวเขาจะปล้นมั่งหัวเขาจะมาจับไปเรียกกระถ่ายทุกไปทุกอย่างเลยนะทุกมันทุกมากกว่าไปโรคจิตมากกว่าคนเดินดินอีกฉะนั้นคนพวกนั้นฉลาดได้ไม่ยากเลยหาธรรมะสิเขาจะมีสุขทั้งกายทั้งใจยิ่งกว่าคนเดินดินอีกถ้าเขาทำดีได้แต่โดยมากคนเรามันไม่เข้าใจเองไม่เชื่อธรรมะพอไม่เชื่อธรรมะก็ให้ประโยชน์ไม่ได้ไปเชื่อแต่ทางโลกทางโลกก็ให้ผลเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนโชคดีท่านบอกว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วไม่วิบัติเนี่ยเป็นคนโชคดีเกิดมาแล้วหนึ่งคนที่วิบัตินะคนที่โชคร้ายที่เกิดมาแล้วเนี่ยท่านบอกคนวิบัติที่ไม่สามารถจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้บอกคนวิบัติหมายถึงว่าทิฏฐิวิบัติหรือว่าวิบัติไปเนี่ยหนึ่งเกิดมาแล้วไม่พบพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนานั่นวิบัติไปแล้ว
เมื่อเกิดมาแล้วไม่เจอพุทธศาสนาคนนั้นวิบัติจากสวรรค์นิพพานแล้วเมื่อเกิดมาแล้วมีศาสนาแต่เราเป็นคนบ้าเสียใบเสียหูหนวกเสียตาบอดเสียพิกลพิการเสียแล้วนั่นหมดโอกาสไปสวรรค์นิพพานเสียแล้วหรือจะมีศาสนาพุทธแต่เราก็เหมือนไม่มีกับเขาหูหนวกเสียแล้วบ้าเสียแล้วใบเสียแล้วพิการเสียแล้วเนี่ยหมดท่าเลยและสุดท้ายเป็นไงมิจฉาทิฏฐิซะอีกมาเจอศาสนาหูดีตาดีกลับไม่เชื่อบุญเชื่อบาปซะอีกเชื่อว่าตายแล้วสูญเกิดเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นบ้างเชื่อว่าตายแล้วก็สูญเป็นเท่าเป็นดินไปบ้างเกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดเห็นผิดซะอีกไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนิพพานไม่เชื่อหลักคำสอนพุทธเจ้าสิโอ้โหวิบัติบุคคลนั้นไปอเวจีเลยเกิดมาผิดไม่ต่างอะไรกับคนเกิดมาวิกลจริตเลยเพราะมาแต่ตัวเข้าไปแต่ตัวเท่านั้นเองดีไม่ดีคนวิกลจริตคนบ้านนั้นอาจจะได้กรรมเก่าไปเกิดมาเสวยกรรมเก่าแต่คนที่ตาดีหูดีใจดีแต่ไม่เชื่อคำสอนพุทธเจ้าบางทีกลับรับกรรมไปด้วยการไม่เชื่อธรรมะก็ขัดแย้งธรรมะก็เลยไม่ส่งเสริมศาสนาตัวเองก็เลยได้บาปอันนี้โยมโชคดีนะที่เกิดมาแล้วหูดีตาดีอวัยวะร่างกายสติปัญญาดีแล้วก็พบพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าทิฏฐิไม่วิบัติเมื่อเราไม่วิบัติแล้วนี่เราจะทำยังไงในเมื่อเราเจอน้ำแล้วในเมื่อเราเจอน้ำแล้วละมือมีจอกมีขันมีถังมีสิ่งที่ตักตวงในไม่รั่วไม่ทะลุเนี่ยเราจะไม่ตักใช่หรือเราจะปล่อยให้ขันนั้นมันว่างเปล่ารอให้มันทะลุก่อนหรือเราค่อยตักรอให้มันบุบมันแตกก่อนหรือเราค่อยตักเอาน้ำนั้นมาดื่มมาทานที่หูดีตาดีอวัยวะดีเนี่ยเราไม่ใช้ร่างกายนี้ให้สมบูรณ์เหรอเป็นรอให้ร่างกายนี้พิรุธสุดโสมแล้วจึงค่อยมาเข้าวัดจึงค่อยมานั่งสมาธิจึงค่อยมาสนใจธรรมะแล้วมันจะได้อะไรล่ะมันสายซะแล้วอันนี้อาตมาเห็นว่าพวกเราเป็นคนโชคดีเกิดมาแล้วพบพระพุทธเจ้าพบพระธรรมเจ้าพบพระสงฆ์เจ้าศีลธรรมยังอยู่สมบูรณ์ทิฏฐิเราก็ไม่ยีบัดหูดีตาดีจมูกดีกายใจดีมันน่าจะดีใจทุ่มเทกำลังสติของปัญญาของเราเอาบุญกุศลในชาตินี้ซะเลยอย่าไปรอข้างหน้าเลยอันนี้ถึงว่าเรามารักษาโรคเราด้วยธรรมโอสถไข้เจ็บป่วยทางจิตใจจะหมดไปสิ้นไปวันนี้เป็นสุขวันหน้าก็เป็นสุขวันนี้เป็นทุกข์วันหน้าก็เป็นทุกข์วันนี้เป็นคนใจดีมีเมตตาวันหน้าก็เป็นคนใจดีมีเมตตาวันนี้เป็นคนใจร้ายขาดเมตตาข้างหน้าก็ต้องเป็นคนใจร้ายขาดเมตตาปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลปัจจุบันดีข้างหน้าต้องดีปัจจุบันเนี่ยเรามีศีลมีธรรมไปข้างหน้าก็ต้องมีศีลมีธรรมมนุษย์เราจะต้องได้สวรรค์เราจะต้องได้ฉะนั้นเราทำเอาปัจจุบันนิยมเป็นเครื่องวัดว่าเราจะดีไม่ดีเนาะเนี่ยไม่ต้องไปถามใครเราก็ใจของเราดีไหมเราใจเรามีศีลมันก็ดีใจเรามีสมาธิมันก็ดีใจเรารอบรู้เท่าทันปรุงแต่งในอารมณ์ของเรามันจะชักชวนไปทำบาปไม่ไปด้วยนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยคนดีที่ดูใจตัวเองได้ธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคจิตคิดหาทานกันให้พอให้อิ่มจะได้ป้องกันโรคพยาบาท

การโลภพยาบาทการโลภความโกรธการโลภความโลภมากการโลภความหลงถ้าโลภพวกนี้เข้ามาสิงสู่จิตใจใครมันร้ายยิ่งกว่ามะเร็งอีกมะเร็งยังเป็นชาติเดียวแต่โรคพวกนี้เป็นร้อยชาติแสนชาติเลยเป็นไปจนถึงนรกอเวจีเลยถ้ามันเข้าสิงสู่ใครแล้วมันพาผู้คนนั้นทุกตลอดชีวิตเลยไม่มีความชื่นบานไม่มีความรื่นเริงไม่มีความสะอาดใจเลยเราต้องเอาธรรมโอสถนี้ดื่มเข้าไปหรือให้รักษาเข้าไปในจิตของเรา สวดมนต์ภาวนาเข้าและโรคนี้จะได้ตายจะได้หายถูกธรรมโอสถนี้ทำลายไปเหมือนกับหมอวิเศษที่สามารถจะผ่าตัดหรือสามารถที่จะทำเพียงไม่กี่วินาทีให้คนกระดูกหักๆแล้วให้มาต่อกันติดได้หรือคนที่ร้องโอยๆเอาอยู่นอกโรงพยาบาลร้องดิ้นไปดิ้นมาพอไปถึงหมอทำโน่นทำนี่หายทันทีธรรมะก็อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกนะอันนั้นรักษาได้แต่ตอนเป็นมนุษย์จะไม่สารักษามารถรักษาเรื่องกรรมเรื่องเวรได้ตัดภพตัดชาติไม่ได้แต่ธรรมโอสถที่รักษานี้ตัดภพตัดชาติได้รักษาได้หายตลอดชีวิตทุกชาติเลยรีบกินกันไว้ซะอย่าให้โรคมันกำเริบมากขึ้นความโกรธเป็นของไม่ดีความอิจฉาริษยากันเป็นของไม่ดีความนินทาให้ร้ายคนอื่นชั่วนั้นเป็นของไม่ดีการเอาเปรียบเอารัดกันเป็นของไม่ดีเป็นโรคร้ายที่ลามปามมาสู่สังคมทุกวันนี้ยิ่งกว่าโรคมะเร็งอีกมันแพร่เชื้อไปหมดทุกหัวใจคนเลยภากาสาวพัฒพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองซึ่งจะเป็นสิ่งที่คอยฆ่าเชื้อโรคคือคอยทำลายเชื้อโรคอันนี้ไม่ให้รามปามท่านนั่นเองนี่เป็นโรงพยาบาลโลกจิตเป็นโรงพยาบาลธรรมะก็ต้องเข้าหาหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าโรคจึงจะเบาไม่งั้นเราไปคบกับคนขี้โกรธใหญ่เลยเนาะไปคนก็ไปคบกับคนนินทาชาวบ้านนินทาใหญ่เลยไปคบกับคนคดโกงคดโกงใหญ่เลยไปคบกับคนใจไม่ดีใจบาปก็ใจบาปใหญ่เลยยิ่งเข้าไปหาคนพวกนั้นยิ่งเชื้อโรคลามมากขึ้นใจเราจะเร่าร้อนระอุไม่สุขใจเลยฉะนั้นเราพยายามปฏิบัติธรรมะเนี่ยเพื่อให้ใจเย็นลงให้ใจสงบลงให้จิตใจของเราดีให้ได้กินก็ใจดีนั่งก็ใจดีนอนก็ใจดีพูดคิดก็ใจดีอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับบ้านกับเรือนก็ใจเย็นใจดีทำการงานก็ไม่ร้อนใจไม่ครับแกนใจไม่เศร้าโศกภาวนาของเราอยู่ตลอดวันเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธพุทโธเป็นยารักษาได้ถ้าใจดีอะไรก็ดีหมดเลยนะผมอยากได้ความสุขอันนี้ไหมล่ะถ้าอยากได้ก็ภาวนาให้มากขึ้นอย่าทิ้งสิ่งอันนี้เราต้องเอาไปต่อสู้นะชีวิตชาวบ้านนี่ต้องทำใจหนักยิ่งกับพระอีกนะพระนี่ไม่ได้ทะเลาะกับใครนี่พระนี่เขาไม่ทะเลาะกันแล้วนี่เขาไม่นินทาเขาไม่ว่ากันเขาไม่แย่งไม่ชิงตำแหน่งกันแล้วนี่อยู่กันอย่างสบายโยมที่โอ้โหสารพัดพิษเลยนะคนโน้นก็เอาอย่างนั้นคนนี้ก็เอาโยมต้องทำใจถึง 1,000%พระนี่ทำใจสู้กิเลสเพียง 100% โยมต้องทำใจต่อสู้กับโลกอีก 100% เพราะสิ่งแวดล้อมของโยมน่ากลัวทุกอย่างแม้แต่ภรรยาสามีคุยกันเดียวก็ขัดคอกันเนี่ยอย่างพระคุยก็ไม่ขัดคอหรอกพระคุยก็ไม่เถียงกันกินก็มือเดียวนอนก็นิดเดียวไม่มีเรื่องทะเลาะกันแต่โยมนี่ไอ้ลูกก็ดื้อไอ้ร้านก็ดื้ออะไรมันโอ้คุยก็กระเพาะรั่วอะไรจึงได้คิดถึงหมอเรียกหมอช่วยหมอช่วยไม่ทันนะมันต้องกินคุมไว้ก่อนดิอันนี้ธรรมะเป็นธรรมโอสถจริงๆนะโยมเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษกินแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วย
คนเรานี่ไม่อยากแก่กันสักคนเดียวคนเรานี่ไม่มีขยะตายกันสักคนเดียวแต่มันต้องแก่ต้องตายยาอะไรก็ช่วยไม่ได้แม้แต่หมอเองก็ต้องแก่ต้องตายมีธรรมโอสถขนาดเดียวเนี่ยที่กินแล้วไม่แก่ไม่ตายใจมันไม่ตายใจมันไม่แก่ใจมันวางเฉยแก่มันก็เฉยตายมันก็เฉยเจ็บมันก็เฉยมันก็นั่นแหละคือไม่ตาย เอาละนายโยมนะพูดนี้ญาติโยมก็คงพอเข้าใจนะว่าเราต้องวันนี้อาตมาเห็นโยมเอายามาถวายเยอะๆก็เลยเทศธรรมโอสถอาตมาก็กินยาเหมือนกันนะก็แต่ไม่ได้กินยาแบบโยมโยมก็กินยาแต่โรงพยาบาลอย่างเดียวบางคนไม่ยอมกินยาพระพุทธเจ้าพระบางองค์นี่กินยาพระพุทธเจ้าแล้วไม่เจ็บอีกเลยโพชฌงค์เจ็ดนะสติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยพระคีริมานนท์เนี่ยพระป่วยเนี่ยพระโมคคัลลาป่วยก็ดีพระมหากัสสปะป่วยก็ดีพระพุทธเจ้าให้พระนนท์เนี่ยไปว่าโพชฌงค์เจ็ดให้ฟัง ให้ตั้งสติให้มากอย่าให้จิตออกข้างนอกให้มีสติอยู่ทั่วพร้อมทำความดีใจในสติให้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำความเพียรให้หนักขึ้นระลึกถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความตายให้มากขึ้นปัจจิทำความสงบให้มากขึ้นทำศรัทธาทำความเชื่อเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากขึ้นพอทำสติสมาธิวิริยะทำปัญญาให้เกิดขึ้นพิจารณาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่เขาโลกนั้นหายเกลี้ยงเลยพอไปฟังพระอานนท์สวดโพชฌงค์เจ็ดในฟังนั่นน่ะโลกหายเลยขนาดอาพาธหนักๆหายแล้วไม่ป่วยเลยฉะนั้นคนเราจึงได้นิยมเวลาคนป่วยให้ไปสวดโพชฌงค์ให้โพชฌงค์อย่างเราฟังเท่าไรไม่หายป่วยหรอกเพราะเราทำสมาธิไม่เป็นแต่พระนั้นท่านมีพร้อมแล้วพอเอาโพชฌงค์มาใส่ปุ๊บเข้าจิตเข้าใจเลยได้ทันทีโรคก็หายเลยเ นี่ยธรรมโอสถโบราณนะใครป่วยต้องให้ไปสวดโพชฌงค์เจ็ดแต่บางคนก็หายเหมือนกันนะคนก็ถือมั่นก็หายโรคเหมือนกันแต่เรานี่ไม่ต้องให้ใครสวดหรอกภาวนาเถอะแต่ขนาดพระมหากัสสปะพระโมคคัลลาท่านก็รู้ดีนะยังให้พระอานนท์ไปสวดให้ขวัญเลยนะแสดงว่ามนต์พวกนี้มันก็สำคัญเหมือนกันนะที่ทำความเข้าใจแต่มันลึกซึ้งมากทำให้อัศจรรย์เหมือนกันขนาดที่เป็นพระอรหันต์เลยไปสวดธรรมของพระอรหันต์เลยยังทำให้หายป่วยได้เนี่ยธรรมโอสถโยมฉะนั้นธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคจิตอย่างดีที่สุดแล้วไม่ต้องกินเพียงแต่เอาภาวนาเข้าไปเท่านั้นเนี่ยฉะนั้นเรามาวัดเราก็ต้องพยายามปล่อยละวางทำใจให้มีสมาธิไปบ้างสมาธินี่ไม่ต้องแบกต้องหามไปอยู่ที่ไหนก็ทำเหมือนน้ำไปอยู่ที่ไหนก็ทำเหมือนลมไปอยู่ที่ไหนก็ทำเหมือนดินเหมือนไฟไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับคนอื่นไฟมันร้อนไฟมันร้อนสำหรับคนอื่นแต่ตัวเองมันไม่ร้อนไฟไหม้สำหรับคนอื่นแต่ตัวไฟเองไม่ไหม้ตัวเองฉะนั้นน้ำก็เช่นเดียวกันไฟฉะนั้นทำใจเนี่ยให้เป็นธาตุให้เป็นน้องค่อยให้เป็นของไม่มีตัวตนทำให้มันสบายขึ้นมาแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะมีเหมือนเราถูกไฟเผาถูกไฟเผาทำให้ใจเราเนี่ยไม่เคยสงบเย็นท่านนั้นมาเข้าวัดเนี่ยเราจึงได้มารู้จักทางสงบรู้จักชีวิตจริงๆว่าชีวิตคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาหาบุญสิเกิดมาหาศีลหาธรรมมาเกิดมาหาทางพ้นทุกข์สินั่นแหละเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ดีบางคนก็ถามว่าเกิดมาทำไมก็งงเลยเกิดมาทำไมกูก็เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็จริงๆแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้ที่มาจากไหนก็ไม่รู้
วิญญาณจิตนี่มาจากชาติใดมาจากคนใดก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่เราหลงฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเชื่อกรรมเชื่อการกระทำดีเป็นบุญกุศลของเราทำจิตใจให้เป็นสมาธิเราก็สามารถสืบสาวหาเหตุหาผลในตัวตนของเราได้เราก็เชื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อการปฏิบัติของตัวเองว่ามีจริงสมาธินี่ทำแล้วสงบใจเห็นได้รู้ได้ในหัวใจตัวเองสุขก็เห็นได้ในใจทุกข์ก็เห็นได้ในใจกินได้สงบกินแบบสงบกินอย่างนี้นอนสงบก็นอนภาวนาเดินสงบก็เดินภาวนาคิดนึกสงบก็รู้ทันคิดตัวเองไม่ให้โกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันใจตัวเองสงบเห็นกายเรามาสร้างพระที่กายเรามาสร้างพระที่ใจเราทำศีลสมาธิให้เกิดที่ตัวเราคือการรู้จักตัวเองนั่นเองเห็นตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งผมอย่างใดเราทำสมาธิให้จิตต่อที่ใจเราจุดสมาธิให้ใจสว่างจุดสมาธิให้ใจสงบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยแล้วก็นับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ8จนถึง10แล้วก็ตั้งต้นใหม่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1เนี่ยทำสมาธิเบื้องต้นทำง่ายๆทำแล้วใจจะดีขึ้นและจะได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนทัศนะความเห็นที่มันเล่าร้อนมันขัดข้องมันหมองใจทำอะไรก็ไม่ถูกใจตัวเองทำอะไรก็ไม่ถูกใจคนอื่นคนอื่นก็ทำไม่ถูกใจเราทำยังไงจะให้มันถูกสักทีถูกที่จิตถูกที่จิตเนี่ยเราต้องทำสมาธิตั้งมั่นรู้ตัวเองว่าเรานี่ดีแล้ว เราจูจักนำพาอารมณ์ของเองตนเองไม่มันเดือดร้อนทำศีลให้เกิดขึ้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้ภาวนารู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้สั้นยาวหยาบละเอียดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราเราก็ภาวนาให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนทำอย่างนี้จิตของเราจะได้เป็นยอดบุญยอดกุศลเข้าวัดลองทำอย่างนี้ทุกๆวัดนะเราก็สงบชีวิตก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอะไรกลับไปบ้านเราก็รู้จักประคับประคองรู้จักหลีกรู้จักหลบรู้จักสังคมก็คนที่ดีไอ้ที่ไม่ดีเราก็ไม่เอามาคิดมันนึกเอาตอนนี้เราก็ไม่มีละคนเราพอไม่มีอะไรมันเกี่ยวข้องกันมันก็ดีก็รู้จักเคารพกันในหน้าที่ภรรยาก็เคารพในความดีของสามีสามีก็เคารพความดีในภรรยาความสุขของเขาก็คือความสุขของเราความทุกข์ของเขาคือความทุกข์ของเราทุกคนก็เจือจุนกันได้สุขในทุกมันก็อยู่กันอย่างสงบสุขเพราะมีธรรมะคนมีธรรมะก็คิดถูกๆไอ้คนไม่มีธรรมะก็คิดผิดๆคิดทำไมเขาจึงไม่ห่วงเราทำไมเขาจึงไม่รักเราทำไมจึงเขาตีตัวออกห่างเราทำไมก่อนเขาจึงดีกับเราดีนี้ไม่ดีนั่นแหละคิดผิดๆเราต้องคิดว่าเราคู่ทุกคู่สุขสามีภรรยาเขาทุกข์เราทุกข์ด้วยเขาสุขเราสุขด้วยเป็นความสุขของเขานั่นแหละเป็นความสุขของเราเขาจะไปมีเมียสักกี่คนเขามีความสุขมากแล้วเขาสุขด้วยโอ้ดีนะเขาไปมีเมียแล้วเขามีความสุขเขามาเราเห็นหน้าเขาเราก็สุขใจเพราะเขาหาความสุขได้แสดงว่าชีวิตเขาก็ดีดีคือที่เขาทรมานให้เขามีทุกข์ถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็สบายใจแต่นี่ไม่ได้แกจะไปหาความสุขกับใครไม่ได้แกจะไปนอกใจฉันไม่ได้ตอนนี้เราก็ทุกข์อยู่คนเดียวเพราะคิดผิด
คิดผิดอะไรก็ยิ่งเสียใจเศร้าโศกขับแค้นในชีวิตในความรักเท่านั้นของเรือนก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าคิดถูกๆเขาสุขเราก็สุขด้วยเขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยถ้าสามีคิดอย่างนี้สามีก็จะต้องไม่นอกใจภรรยาถ้าภรรยาคิดอย่างนี้ก็จะต้องเอื้อเฟื้อรักสามีอย่างดีเพราะรู้ว่าสุขทุกข์นั้นทุกคนต้องการแต่ถ้าเรามาสงบใจอย่างนี้เราก็คิดแล้วคิดปรงแล้วปรงอีกที่จะทำอะไรให้ผิดพลาดเกินกว่าศีลธรรมชายก็ดีหญิงก็ดีเมื่อเข้าวัดถือศีลควังธรรมก็ย่อมใจเย็นลงสงบลงกลายเป็นคนคิดได้แต่ว่าละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ละอายต่อบาปจะทำบาปทั้งที่รับก็ดีที่แจ้งก็ดีคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมมันเกิดความไม่กระดากอายใจก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำแล้วมันก็เป็นสุขใจรื้มดีใจในความดีที่ตนเองได้ทำไว้พอใจในศีลสมาธิของเราอันนี้ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะต้องคิดถูกๆอย่าไปคิดจนแพงอย่าไปคิดจนเจ็บแสบหัวใจจะเป็นคิดจนหนักอกหนักใจต้องคิดปล่อยละวางทำให้เรารวยศีลรวยธรรมไปก่อนแล้วเงินทองมันมาเองรวยศีลรวยธรรมไม่ยากไม่จนที่ใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สมหวังเองพ่อแม่สวดมนต์ภาวนาลูกมันก็ต้องดีจนได้เลยสวดให้มันเห็นมาตั้งแต่ในท้องสิสวดให้มันเห็นมาตั้งแต่ในท้องคลอดออกมาก็สวดมนต์ภาวนาพอโตบอกนี่นะตั้งแต่แม่เกิดเลี้ยงมาแม่ก็ขวัญดีสวดมนต์ภาวนาวิงวอนพระเจ้าคุ้มครองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจนได้เกิดลูกมาเนี่ยทั้งลูกหญิงก็ดีลูกชายก็ดีแม่อุปถัมภ์ค้ำจุนทนุถนอมสวดมนต์พรนาให้พรกับลูกมาตั้งแต่ยังอยู่ในท้องลูกมันก็คิดได้เลยโอ้แม่เราใจบุญไม่ได้ทำอะไรที่คิดถึงแม่แม่มีศีลแม่มีธรรมตั้งแต่เด็กมันก็นึกว่ามันเนี่ยมันมีคนมีบุญมาเกิดแต่นี่ทำบาปมันก็ไม่กล้าทำคิดจะเข้าวัดเข้าวากรรมธรรมดีเพราะอะไรเพราะแม่เป็นวงล้อมเป็นศีลล้อมตัวเองนะก็ไม่อยากทำบาปพ่อก็สวดมนต์ภาวนาแม่ก็สวดมนต์ว่าจะกินเหล้าเมายาอะไรไม่กล้าหรอกก็ไม่กล้าไปรักไม่กล้าไปขโมยไม่กล้าไปเบียดเบียนใครเพราะคิดถึงแม่ที่ตอนแม่สวดมนต์ภาวนามาแต่ในท้องอันนี้ไม่เชื่อลองทำแม่จะเห็นคุณจริงๆว่ารัตนตรัยเนี่ยคุ้มครองคนให้อยู่เย็นเป็นสุขแม่ถ้ารู้ก็ว่านอนสอนได้เปรตอสุรกายไม่มาเกิดหรอกมีแต่เทวดานะมาเกิดเพราะอะไรเพราะเราสวดมนต์ภาวนานี่เปิดประตูสวรรค์เปิดประตูนิพพานพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะมาเกิดโดยมาจากภพภูมิสูงถ้าเราปิดประตูสวรรค์เปิดแต่ประตูนรกใจเราก็โกรธสามีด่าแช่งกันเกลียดโกรธโลภหลงทำแต่บาปวันยังค่ำแล้วพอเกิดลูกมาลูกมันก็ใจบาปเทวดาเขาไม่กล้าลงมาเกิดเขากลัวกลัวจิตใจของพ่อแม่ที่เหี้ยมโหดไร้ศีลธรรมปล่อยพวกนี้มาเกิดก็ร้ายนักเลยเปรตอสุรกายมาเกิดก็ตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่สู้ครูบาอาจารย์เป็นคนมีความคิดที่ไม่เข้ากับใครสังคมทุกวันนี้จึงว่าปิดประตูสวรรค์ซะแล้วเปิดประตูนรกพวกเปรตอสุรกายจึงมาเกิดมันจึงได้เป็นทรชนเป็นคนเลวคนชั่วที่สามารถบังคับพ่อแม่เอาเงินให้เขาใช้ได้ทุกวันถ้าไม่ให้แล้วเขาจะต้องลงมือลงไม้มีอาการแสดงขู่บังคับให้พ่อแม่นี่กลัวอันนี้เนี่ยจริงว่าเพราะเราไม่ได้สอนลูกมาตั้งแต่ในท้องนี่เราลองสอนเอาละถือเราจะเกิดมาแล้วเราก็สอนกันวันนี้เนี่ยวันนี้เราก็สวดมนต์ภาวนาทำใจแผ่เมตตาใครเราจะรักลูกยิ่งกว่าพ่อแม่ฉะนั้นเราเมื่อเรารักทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้ดีเราก็ต้องจำศีลภาวนาเพื่อสิ่งอันนี้จะได้ดีขึ้นมาฉะนั้นอาตมาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดมาสอนบุคคลให้เจริญในศีลธรรมเพ
พื่อโปรดสัตว์โลกมาให้พ้น

เมื่อมีทุกข์ก็จะได้เข้าหาที่พึ่งได้วิธีทางใดไม่มีดีไปกว่าศีลธรรมเลยเข้าวัดเราก็ต้องหัดนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิไม่เป็นเราไม่รู้จักว่าจะดับทุกข์ตรงไหนก็เรียกว่าคนไม่รู้จักสวิตไขว่มันสว่างมันสว่างก็ไม่รู้จะดับตรงไหนมันมืดก็ไม่รู้จะเปิดตรงไหนตอนนี้เราก็รู้จักเลยว่าทุกข์สุขอยู่ที่ใจศีลสมาธิอยู่ที่ใจเราก็ภาวนาให้ใจของเรานิ่งสงบเมื่อเราภาวนาได้แล้วอันนั้นเนี่ยจะเกิดผลกับเราเห็นเลยว่าโอ้เข้าวัดนี่มันสบายใจพอเราทิ้งของตัวเองได้หมดแล้วบ้านเรือนเราก็ไม่ได้เอามาไม่ได้แบกไม่หามมาแก้วแหวนเงินทองเราก็ไม่มีเราเรือแต่กาย

บ้านเรือนเราก็ไม่ได้เอามาไม่ได้แบกไม่หามมาแก้วแหวนเงินทองเราก็ไม่มีเราเกิดแต่กายกับใจนี่รู้สึกว่ามันตัวตนหมดไปภาวนามันก็ดีขึ้นเอาแค่พุทโธเท่านั้นโยมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธไว้ที่สองช่องจมูกดูลมของเราเย็นๆดูใจของเราเย็นๆไอ้ที่ใจร้อนตึงเครียดอะไรมันก็จะหมดไปสิ้นไปเนี่ยทำใจทำอย่างนี้ทำใจทันใจทำใจให้ทันใจตัวเองคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นใจมันตื่นใจมันเป็นบุญใจไม่เป็นบาปพุทโธผู้เบิกบานมันเบิกบานก็เหมือนดอกบัวที่ได้แสงพระอาทิตย์พอเราได้ภาวนาแล้วใจมันก็เบิกบานพอเราทำสมาธิแล้วใจมันก็กว้างก็ขวางก็เย็นสงบนึกอะไรมันก็เป็นสุขสบายใจไอ้ที่ขัดข้องมองใจปัญหาชีวิตมันก็ดับปุ๊บไปหมดเท่านี้ชีวิตก็สมหวังเกิดมาทำไมตอบได้ทันทีโอ้เกิดมาทำบุญกุศลที่เกิดมาทำทางไปสวรรค์นิพพานนี่เนี่ยเป็นทางพ้นทุกข์ของเราเกิดมาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเกิดมาตรงนี้แต่ทุกคนบางคนก็ตอบไม่ได้เกิดมาทำบาปก็มีเกิดมาโลภก็มีเกิดมาโกรธก็มีเกิดมาหลงความแก่เจ็บตายก็มีเกิดมาเป็นโจรมาเป็นขโมยก็มีเกิดมาเป็นคนดีก็มีเกิดมาเป็นคนเลวก็มีฉะนั้นจึงว่าเกิดมาแล้วก็ต้องได้อะไรไปบ้างมีทางเดียวคือศีลและธรรมเท่านั้นทุกคนจะได้ไปแก้วแหวนเงินทองนี่ถ้าเราไม่รู้จักเก็บจักใช้ไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติไม่ได้ไปเลยสักชิ้นเดียวเคยเห็นไหมล่ะเศรษฐีร้อยล้านตายเอาอะไรไปได้ดูสิไอ้พวกอะไรนายกอะไรฐานาธิบดีเมืองรัสเซียน่ะตายไม่ได้ไรเขาก็ขวางดินไปไอ้ที่มีอำนาจวาสนาก็จมดินหายหมดเกลี้ยงเลยเราจะชื่อดีก็ชื่อเสียเท่านั้นเองแล้วอะไรเราจะได้อะไรกันไปสุขใจหรือเปล่าตอนเกิดมานะคิดแต่จะเบียดเบียนคนอื่นตลอดเวลาแล้วได้อะไรใจก็เป็นบาปเศร้าหมองตลอดเวลาไม่เคยคิดจะเอาข้าวไปให้คนโน้นกินไม่ได้คิดจะเอาน้ำไปให้คนนี้ไม่ได้คิดสร้างบ้านสร้างเรือนไม่ได้คิดใช้โรคนี้อยู่เย็นเป็นสุขคิดจะเบียดเบียนฝ่ายตรงกันข้ามนั่นแหละเขาจะไม่มีสุขเลยแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรไปเลยสักอย่างเดียวฉะนั้นเราเป็นคนชาวพุทธไทยเราต้องคิดให้ดีว่าเกิดมาแล้วจะต้องทำตนให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็ต้องช่วยตัวเองให้ดีก่อนอย่างน้อยเราก็ไม่ทำบาปทำแต่ความดีความดีนี่ก็ตอบสนองให้เรามีกายวาจาใจสงบจะอยู่ที่ใดเราก็ไม่เดือดร้อนในชีวิตนี่หลักของความดีเราก็เห็นเลยว่าคนเหล่านี้เอาอะไรไปไม่ได้ให้มีชื่อเสียงคำทั่วโลกไปก็ตายแล้วก็เหมือนกันเหมือนกับไอ้คนที่เขาตายจนๆก็ตายแบบเดียวกันแต่เราตายศีลธรรมไม่ตายนะคนถ้ามีศีลธรรมและศีลธรรมไม่ตายศีลไม่ตายสมาธิไม่ตายปัญญาไม่ตายคนที่ประพฤติปฏิบัตินี่ไม่ตายแต่คนที่ไม่ได้ทำความดีนี่มันตายหมดเลยถูกฆ่าตายหมดเลยความดีไม่มีมีแต่ความมีแต่บาปก็เรียกว่ามันตายไปหมดไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยฉะนั้นที่อาตมาได้ชักชวนปารภธรรมะของโยมเราต้องการให้รู้จักว่าเข้าวัดต้องสงบใจเป็นทำใจให้ว่างทำใจให้เย็นให้สงบมีสติควบคุมจิตของเราอย่าให้มันฟุ้งซ่านอย่าให้มันวุ่นวายทำที่วัดให้มันได้แล้วกลับไปบ้านเราจะได้ใจดีจะได้ไม่ตกนรกจะได้ไม่โกรธลูกโกรธหลานผ่านคนโน้นผ่านคนนี้เข้าวัดและเอาวัดออกไปเมื่อเรามีศีลมีธรรมแล้วเราก็สบายใจได้จิตของเราก็ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวนั่นแหละสวรรค์ในอกพระนิพพานในใจฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำอย่าไปเห็นกับความยุ่งยากลำบากทำอย่างนี้ไม่ยุ่งยากลำบากเลยนั่งแค่5นาที

10นาทีไม่ตายเขานั่งดูขนดูหนังครึ่งคืนค่อนคืนยังไม่เป็นไรนั่งเล็งไพ่ทั้ง3วัน3คืนยังไม่ตายเลยเจงเม้งทิ้งกูจีนทิ้งไปถามแต่มันเล่นกันยันสว่างทุกวันน่ะไม่เป็นไรแต่เราไม่มานั่งกรรมฐานจะเอายอดบุญสักหน่อยนะแหมใจมันไม่สงบเนี่ยถ้าเราทำไม่ได้อย่างนี้แล้วเราจะเอาความสุขที่ไหนนั่งแค่5นาที10นาทีเรายังนั่งวุ่นวายเลยตอนนี้ออกไปจากวัดเราจะไม่วุ่นวายแค่ไหนล่ะเราต้องทำให้ได้มีโอกาสทำและทำใจมันมีหลักทางใจแล้วมันก็สุขทางใจเราก็ยิ้มได้เลยในชีวิตนี้เราเกิดมาทำความดีใจของเราได้แล้วกินก็สบายใจนั่งก็สบายใจนอนก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้มีสติอยู่นั่นแหละเรียกว่าเราทำความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตเราประจำวันถ้าทำไม่ได้ต้องพยายามนะกลับไปบ้านในใจมันยังหงุดหงิดเล่าร้อนหาความสุขสงบไม่ได้ต้องพยายามทำกลับมาทำให้ได้หรือกลับไปทำที่บ้านให้ได้อย่าให้ใจมันเสียอย่าให้ใจมันวุ่นวายอย่าให้ใจมันเศร้าหมองหรือว่าเป็นคนผิดหวังต้องให้เป็นคนสมหวังในชีวิตคือดีใจในศีลสมาธิที่เราทำได้เนี่ยอันนี้มีค่ามากกว่าเงินทองอันนี้ที่อาตมาได้ชี้แนะแนวทางหนทางของจิตนี่ก็เพื่อต้องการให้ทุกคนรู้จักฝึกจิตใจของตัวเองให้เกิดความสงบสุขในชีวิตของเรา

0: ะเมตตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติโยมผู้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติหรือผู้ใคร่การปฏิบัติวันนี้จะมาได้มีโอกาสได้มาพูดธรรมะมีโครงการหรือรายการของแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่จัดประจำของกรมตำรวจหรือโรงพยาบาลกรมตำรวจการที่เราเป็นผู้สนใจในธรรมะการที่สนใจในธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าท่านค้นหาธรรมะพบธรรมะคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นพบนั้นก็คือพบในเรื่องของจิตของท่านนั่นเองคนพบจิตของท่านจิตของท่านมีธรรมะก็คือรู้จักถึงจิตที่สงบแล้วก็จิตที่บริสุทธิ์คือเรียกว่าค้นหาทางประพฤติปฏิบัติจนพบความสงบสุขของจิตที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็คิดว่าธรรมะเนี่ยยากแล้วก็มากแล้วก็หลายเรื่องหลายราวคิดว่ายากที่เราจะเข้าถึงธรรมะหรือคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเองแต่ที่จริงธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของไกลตัวเองธรรมะก็คือการปฏิบัติของชีวิตประจำวันของเรานี่เองที่ว่าคนเข้าถึงธรรมะแล้วมีความสุขมีทางพ้นทุกข์หรือเข้าถึงสันติสุขชีวิตจะมีความสุขถ้าคนใดรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะท่านก็สอนเรื่องธรรมะก็คือท่านสอนให้รู้จักเดินรู้จักกินรู้จักนอนแล้วก็รู้จักพูดรู้จักคิดท่านสอนในเรื่องชีวิตประจำวันเองไม่ใช่ว่าท่านสอนให้ดูอย่างอื่นนี่คนเราไปมองว่าธรรมะนี่ยากเป็นคัมภีร์เป็นธรรมบทหรือเป็นภาษาบาลีหรือว่าลึกซึ้งที่เราจะเข้าใจได้ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: คุณลูกชายกราบเรียนพระอาจารย์คำสอนของท่านช่วยผมได้เยอะมากขอความเมตตาท่านอีกนิดหนึ่งผมควรทำอย่างไรกับความยินดีที่ชอบคิดถึงเรื่องราวของศัตรูที่เคยทำไม่ดีกับผมซึ่งความน่ากลัวของมันคือมันจะมาพร้อมกับตัณหาและมิจฉาทิฏฐิครับขอความเมตตาสอนถึงวิธีแก้โจทย์3ข้อที่ทำงานร่วมกันขึ้น1ความยินดีเมื่อคิดถึงศัตรู2ตัณหา3มิจฉาทิฏฐิด้วยครับถ้าผมเปลี่ยนอารมณ์โดยกำหนดที่ลิ้นปี่แล้วท่องคำว่าโกรธหนอโกรธหนอพร้อมหายใจยาวๆจนกว่าสติจะแข็งแรงดีไหมครับถึงตอนนี้ผมจะมีความทุกข์แต่ก็ภูมิใจที่อดทนต่อความบีบคั้นไม่แสดงออกทางกายวาจาได้ครับโอเคครับจะทำยังไงกับความยินดีที่ชอบคิดถึงเรื่องราวของศัตรูการคิดถึงเรื่องราวของศัตรูบางทีมันเป็นเรื่องปกติของคนขี้โกรธนะโกรธไปแล้วเนี่ยมันก็จำคือจำเรื่องราวที่ทำให้เราไม่ชอบใจ นะถ้ามันเราประทับใจในเรื่องนั้นมากนะมันก็จะเก็บเป็นสัญญาไว้บางทีอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาถ้าผุดเป็นเรื่องขึ้นอันนี้เป็นสัญญามาทำงานก็แค่รู้ทันว่าเนี่ยจิตมาทำงานของมันเองอันนี้จะยังไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรมากแต่บางทีมันผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจับเอาอารมณ์นั้นมาปรุงต่อใช่ไอ้นี่มันศัตรูเรามันทำเราเจ็บแค้นมากมันมาแย่งของรักเราไปอะไรประมาณนี้นะแล้วเราก็หาทางที่จะเอาคืนมันจองเวรนะประมาณนี้ทีนี้ถ้าไปคิดถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีความอาฆาตพยาบาทความจองเวรเกิดขึ้นถ้าจะรู้ทันก็กลายเป็นว่ารู้ทันตอนที่มันมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วมีความปรุงแต่งอะไรมากมายเกิดขึ้นแล้วไปรู้ว่าตอนนั้นก็ได้นะถ้ารู้ตั้งแต่แรกๆที่มันผุดสัญญาเก่าขึ้นมาแล้วก็รู้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยจะง่ายแต่ถ้าเริ่มโกรธก็เริ่มปรุงแต่งถ้ารู้ตอนโกรธใหม่ๆก็ยังง่ายนะแต่ถ้าปรุงนานๆก็มีจะมีความเครียดแค้นมีการจองเวรเรียกว่าจิตของเราถูกไฟโทสะเผารนจนกระวนกระวายแล้วเวลารู้ทันเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดับจริงๆอ่ะก็คือมันยังมีวิบากของความโกรธเมื่อกี้เนี่ยหลงเหลืออยู่บางทีรู้ไปแล้วโกรธดับไปแล้วนะแต่ความตกค้างที่มันแสดงออกทางกายเนี่ยยังไม่หมดไปก็ต้องคอยรู้ทันด้วยว่าอันนี้เป็นวิบากของความโกรธที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้สรุปว่าก็คือให้มีสติรู้ทันตอนที่มันไหลไปคิดมันมีผุดขึ้นมาแล้วก็จับเอาสัญญาที่มันผุดขึ้นมานั้นแล้วก็ใจก็ไหลไปคิดตามเรื่องราวลืมกายมีอยู่ลืมกายจิตที่กำลังหลงอยู่ก็ไม่ได้ดูไปอร่อยกับอารมณ์คือเรื่องราวความอร่อยเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเรากินอาหารรสจัดรสเผ็ดๆนะบางคนชอบรสเผ็ดก็อร่อยกับรสเผ็ดนั่นคือมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็อร่อยกับความโกรธคิดภาพถึงความล่มจมฉิบหายของศัตรูแล้วรู้สึกอร่อยให้รู้ทันด้วยเพราะจริงๆขณะนั้นจิตเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลมีความโกรธมีความจองเวรคิดจองเวรเขารู้ทันรู้ว่าหลงคิดก็ได้นะหรือรู้ในความอร่อยในการคิดก็ลงมีความยินดีในอกุศลก็ใช่ได้นี่ถ้ารู้ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผลของมันอีกแบบหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้คือตำหนิตัวเองการตำหนิตัวเองมันจะรู้สึกว่าทำไมเราต้องคิดถึงเขาด้วยอันนี้คือตำหนิตัวเองก็ให้รู้ทันตอนนี้เข้าไปอีกคือรู้ด้วยใจไม่เป็นกลางเมื่อกี้เนี่ยมันรู้ด้วยใจไม่เป็นกลางรู้ว่าโกรธรู้ว่าปรุงแต่งรู้ว่าคิดด้วยความเครียดแค้นอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่ากำลังมีความยินดีในความในการคิดอกุศลอันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตำหนิตัวเองเข้าไปอีกกลายเป็นรู้ด้วยใจไม่เป็นกลางเกิดตำหนิตัวเองก็รู้ซ้ำไปอีกทีว่าเมื่อกี้ตำหนิตัวเองให้อภัยตัวเองมันเผลอคิดไปแล้วไอ้ที่คิดไปนั่นก็ไม่ควรคิดหรอกแต่ว่ามันธรรมดาของปุถุชนผู้กำลังฝึกเมื่อมีสติรู้แล้วก็ให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่คำว่าเริ่มต้นใหม่คำว่ามาทำความรู้สึกตัวใหม่เริ่มทำสมถะกรรมฐานเห็นกายต่อเดี๋ยวก็เผลอคิดอีกไอ้ที่มันคิดยังไม่จบเมื่อกี้บางทีก็คิดต่อรู้ทันอีกถ้ารู้ไปแล้วมันเห็นความยินดีในความคิดอันนั้นก็รู้ทันว่ามันมีความยินดีรู้ไปแล้วยังตำหนิตัวเองอยู่รู้ทันไปประมาณนี้ครับ เราอาจจะคิดย้อนรอยมันก็ได้เนี่ยตอนเนี้ยใจเราเศร้าหมองตอนที่คิดถึงเขาแบบนี้เนี่ยใจเศร้าหมองเป็นผลของการคิดอกุศลการเป็นผลจากการที่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจโดยเฉพาะไอ้ตัวโทสะนี่นะจิตขุ่นมัวขึ้นมาเพราะมีโทสะถ้าเรารักตนเองก็ไม่ควรจะทำร้ายตนเองด้วยเอาโทสะมาเผาจิตตัวเองประมาณนี้นะคิดสอนตัวเองบ้างก็ได้เรื่องย้อนสอนย้อนรอยมันบ้างย้อนเกร็ดกิเลสบ้างอันนี้นะขณะที่เราคิดจิตเศร้าหมองและเป็นทุกข์ด้วยศัตรูที่เรากำลังคิดถึงอยู่นั่นน่ะเรากำลังคิดถึงศัตรูด้วยใจที่เศร้าหมองและเป็นทุกข์อยู่นี้แต่ศัตรูนั้นกำลังเป็นสุขอยู่ก็ได้จะไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยแต่เราเป็นทุกข์ไปก่อนแล้วเรียบร้อยเราเนี่ยได้รับพิษของกิเลสเรียบร้อยไปแล้วเห็นอย่างนี้มันจะได้คลายจากความยินดีในการคิดถึงศัตรูแต่ก็ไม่ถึงกับตำหนิตัวเองคือบางทีจิตมันก็พลิกไปพลิกมาเหมือนจะมีสติรู้แล้วแต่ก็กลายเป็นพลิกไปเป็นอกุศลต่ออีกก็ให้รู้ทันทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วให้ตั้งต้นภาวนาใหม่คือเอาจิตมาภาวนาใหม่โดยการหาวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐานเราต้องมีเครื่องอยู่จิตต้องมีเครื่องอยู่ไม่งั้นมันจะหลงคิดและคิดยาวคิดนานแล้วพอรู้แล้วมีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงคิดไปหรือมันยินดีในการคิดอันนั้นแม้จะมีสติรู้แล้วนะถ้าไม่มีวิหารธรรมสำหรับทำสมถะแม้จะรู้แล้วนะมันก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อจิตที่รู้นั้นก็ดับนะแล้วก็มันก็ไปกินอารมณ์คือไปหาอารมณ์ที่มันกำลังติดพันอยู่ก็ไปคิดถึงศัตรูใหม่นั่นเองก็ต้องหาอารมณ์สำหรับทำสมถะทำทันทีนะก็คือว่าเมื่อรู้แล้วก็เริ่มต้นทำทันทีอาจจะเป็นบริกรรมอะไรก็ได้นี่ถ้าเราจะบริกรรมอย่างที่เสนอมาเป็นพุทโกรธหนอนะเป็นโกรธหนอหรือหายใจยาวๆก็ได้นะแต่ตอนนี้เป็นการทำกรรมฐานสักอย่างเลยไอ้ตอนโกรธหนอมันเหมือนเป็นการทักจิตตัวเองเป็นการทักจิตเราเมื่อกี้โกรธแต่โกรธหนอเนี่ยบางทีบางคนพอทักไปแล้วเนี่ยมันอินกับคำว่าโกรธใช่ฉันโกรธอันนี้ก็ไม่ได้นะให้รู้ทันว่าโกรธรู้เฉยๆแล้วก็หากรรมฐานทำก็คือว่าดูลมหายใจไปดูลมหายใจส่วนหายใจเนี่ยนะถ้าไปแทรกแซงด้วยการหายใจยาวๆนานๆเนี่ยมันก็จะเหมือนแกล้งกระตุกให้เกิดสติด้วยการหายใจอย่างเงี้ยนะสักทีหรือสองทีพอแล้วอย่าทำตลอดถ้าทำตลอดมึงก็หายใจไม่เป็นธรรมชาติเมื่อกระตุ้นให้เกิดการหายใจแรงๆขึ้นมาแล้วก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวแล้วก็ทำลมหายใจตามปกติตามธรรมชาติอย่างนี้ได้นะครับส่วนตัณหาเนี่ยมันก็จะเกิดตอนที่ว่าบางทีเราก็เห็นแล้วนะเมื่อกี้เรายินดีในความคิดมีความยินดีไปแล้วรู้ทันความยินดีแล้วไม่ชอบนะก็เรียกว่าเป็นวิภวตัณหาไม่อยากให้เกิดสภาวะแบบนี้ให้รู้ทันว่าเป็นวิภวตัณหาก็ได้ส่วนมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความเห็นผิดเนี่ยนะมันเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาตอนนี้มันเป็นเรื่องของธรรมดาของปุถุชนอาจจะเติมสัมมาทิฏฐิแบบโลกิยะไปก่อนด้วยการพิจารณาถึงกฎแห่งกรรมที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นถ้าศัตรูของเราทำชั่วหรือทำอะไรที่เป็นอกุศลทำไม่ดี เขาย่อมได้รับวิบากเขาเองเราจะได้หมดภาระในการสาปแช่งเขาไม่งั้นเราก็ต้องเติมพลังเกื้อหนุนจากเราให้เขาได้รับวิบากเร็วๆไม่จำเป็นแล้วจริงๆกำลังที่จิตกำลังคิดอย่างนี้คือกำลังจองเวรกำลังสาปแช่งเขาจิตของเราเป็นอกุศลและเราได้รับผลของอกุศลทันทีมโนกรรมที่กำลังเป็นอกุศลอยู่ในตอนนี้กำลังทำให้เกิดวิบากคือมีความทุกข์ทันทีอย่างนี้นะและเรารับวิบากประจักษ์อยู่แก่ใจตรงนี้นะก็จะทำให้เห็นโทษภัยของอกุศลที่อกุศลกรรมที่ทำไปโดยดูที่มโนกรรมได้ก่อนเลยเห็นมโนกรรมทำอกุศลกรรมและจิตก็เศร้าหมองเป็นทุกข์อยู่ในตอนนี้มันกำลังให้ผลในตอนนี้เลยยังไม่ต้องไปถึงขนาดว่าจะละมิจฉาทิฏฐิในระดับอริยะครับในระดับโลกุตระนี่ยังไม่ถึงเพราะว่าจะเกิดสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระนี่มันก็คือต้องเกิดมรรคผลคือเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลซึ่งเราจะทำให้เกิดตอนนี้ยังไม่ได้แต่สามารถทำใจของเราให้เกิดสัมมาทิฏฐิในระดับโลกิยะก็คือทำใจทบทวนเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมทำความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าสาธยายให้เต็มก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนี่นะมันก็จะมีใจเป็นกลางรวมทั้งให้อภัยตัวเองด้วยก็โมแต่ตำหนิตัวเองนี่กำลังทำความเศร้าหมองต่อไปคือคิดด้วยใจที่เป็นอกุศลขณะนี้ใจหมองหม่นทันทีก็รู้ทันแล้วก็หากรรมฐานทำวงจรของการภาวนาให้เกิดขึ้นบ่อยๆรู้ทันจิตแล้วเนี่ยทำกรรมฐานใหม่เลย

อย่ามัวแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองหรือไม่ก็อย่าไปมัววิพากษ์วิจารณ์ศัตรูเพราะขณะที่กำลังคิดวิพากษ์วิจารณ์เสียเวลาแล้วกำลังเศร้าหมองด้วยนะต่อไปโยมริบบอนจันถามมาหลายข้อนะเอาข้อหนึ่งก่อนนะพอมีจิตตั้งมั่นแล้วมันเดินปัญญาได้เองอัตโนมัติหรือต้องหมายรู้ไตรลักษณ์คะเรามีหมายคำถามหนูไม่ชอบการหมายรู้ไตรลักษณ์รู้สึกมันเยอะวุ่นวายคือเวลาจิตตั้งมั่นเนี่ยบางทีมันไม่เดินปัญญานะฮะมันก็ตั้งอยู่นั่นแหละจิตตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นจริงเนี่ยนะบางทีมันเห็นแค่ว่าเมื่อกี้มีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเช่นถ้าดูจิตนะเมื่อกี้มีจิตหลงคิดจิตรู้เห็นว่าจิตหลงคิดอยู่ต่างหากมันเห็นแค่นี้ในจิตตั้งมั่นบางทีมันไม่เดินปัญญาเพราะว่าบางทีมันยังไม่ชำนาญในการที่จะมองให้เกิดปัญญาแต่จิตตั้งมั่นแหละเป็นเหตุใกล้นี่มันหมายความว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเหตุใกล้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดทุกครั้งมันใกล้ถ้าเคยพิจารณามาก่อนหรือว่าเคยสร้างบารมีเกี่ยวกับปัญญามาก่อนก็จะเมื่อเจอเมื่อเกิดจิตตั้งมั่นแล้วมันก็จะพร้อมที่จะเดินปัญญาต่อไปได้แต่บางทีปัญญาเองก็ยังอ่อนหมายความว่าไม่ใช่ปัญญาอ่อนแบบว่าไม่มีสติเลยหมายถึงว่าบารมีเกี่ยวกับปัญญาหรืออินทรีย์ปัญญินทรีย์เนี่ยมันยังอ่อนตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พร้อมที่จะเห็นไตรลักษณ์อะไรก็เห็นอยู่ว่าเมื่อกี้มีแล้วก็มันก็แยกกันอยู่อย่างนั้นมันแค่แยกไปเฉยถึงคราวอย่างเนี้ยมันคือไม่มีการเดินปัญญาแบบอัตโนมัติก็ต้องคิดนำครูบาอาจารย์ใช้คำว่านำร่องให้มันรู้จักมองสักหน่อยถ้าเกิดมันเกิดซ้ำๆอย่างนี้นะสมมติว่าทำกรรมฐานไปพอหลงไปแล้วรู้เห็นเลยหลงอยู่ต่างหากรู้อยู่ต่างหากแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นมาแสดงไตรลักษณ์อะไรก็เห็นอยู่แค่นี้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้แล้วจิตรู้อยู่ต่างหากเห็นอย่างนี้มานานแล้วเงี้ยเห็นมานานนะไม่เดินปัญญาสักทีเงี้ยไม่เห็นไตรลักษณ์สักทีมันแค่แยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเนี่ยก็เป็นปัญญาแต่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะมันก็คือแยกได้ว่าเมื่อกี้มีสิ่งหนึ่งปรากฏแล้วจิตรู้ก็อยู่ต่างหากมันแยกอยู่ถ้าเห็นกายจะเห็นชัดว่ากายมีอยู่แล้วจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากก็แยกอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนต่ออันนี้ก็ต้องคิดนำหน่อยก็เรียกว่าใช้โยนิโสมนสิการคิดพิจารณาแยกแยะเป็นส่วนๆก็ได้เมื่อกี้นี่เป็นความปรุงแต่งในเมื่อกี้จิตรู้นี่ก็เป็นวิญญาณขันธ์ในเมื่อกี้มันแค่สังขารขันธ์อันเนี้ยทีแรกเนี่ยถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นแบบนี้มันจะกลายเป็นเราตอนนี้มันแยกมาเนี่ยไม่ใช่เราอย่างนี้นะก็คิดในแง่ของการแยกขันธ์ก็ได้หรือที่คิดในแง่ที่ว่าไอ้จิตเมื่อกี้ที่มันหลงเลยนะเป็นอดีตนะจิตรู้นี่เป็นปัจจุบันนะไอ้ตัวรู้ตรงนี้นะมันเป็นขณะปัจจุบันไอ้จิตหลงเมื่อกี้เนี่ยเป็นความคิดที่เกิดขึ้นก่อนพอจิตรู้เกิดขึ้นมาไอ้เกิดขึ้นก่อนก็ดับก่อนไอ้จิตที่รู้นี่ก็อยู่ตรงนี้ก็จริงนะแต่มันไม่ใช่เกิดพร้อมกันระหว่างไอ้หลงกับไอ้รู้เนี่ยไอ้หลงเกิดก่อนดับไปแล้วไอ้รู้เกิดขึ้นมาแสดงว่าไอ้หลงดับแล้วนั่นหมายความว่าไอ้หลงเนี่ยไม่เที่ยงเงี้ยแล้วรู้เองก็ไม่เที่ยงนะพยายามจะทรงไว้ก็ไม่ได้ถ้าคิดอยากจะประคองเอาไว้กลายเป็นตัณหาอะไรเงี้ยคิดนำไปก่อนอันนี้เป็นการคิดนำคิดนำไปแล้วเนี่ยอ้าวในเธอกำลังหลงคิดอยู่เอ้าทำกรรมฐานใหม่ให้มีปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาใหม่คือทำกรรมฐานหลงแล้วรู้ใหม่อ้าวยังไม่เกิดปัญญาอัตโนมัติต้องคิดนำอีกมาทำกรรมฐานใหม่หลงแล้วรู้ใหม่ดึงพอมันเริ่มคิดนำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคราวนี้มันอาจจะทำให้มีมุมมองในลักษณะที่ว่าพอเห็นหลงปุ๊บมันเห็นตามได้เลยเห็นตามที่เคยคิดนำไปแล้วนี่นะก็คือบางทีถ้าปัญญา
มีมากไว้ก่อนแล้วก็เติมเพียงแค่สัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เดินปัญญาได้เลยเจริญวิปัสสนาไปได้เลยแต่บางทีสมาธิก็ไม่เข้มแข็งปัญญาเองก็ไม่เข้มแข็งเลยมันก็เลยต้องค่อยๆเติมไปต้องก็เรียกว่าต้องเติมกำลังของอินทรีย์นะให้เข้มแข็งตรงไหนยังตรงไหนมันยังไม่พร้อมพอก็โดยเฉพาะปัญญาเนี่ยคิดนำไปก่อนได้ประมาณนี้นะข้อที่สองวิบากกรรมตามให้ผลในความฝันด้วยไหมคะฝันร้ายและฝันดีรวมถึงฝันที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นถึงครูบาอาจารย์ต้องมีวาสนาต่อกันท่านถึงเข้าฝันเราได้หรือเปล่าคะโอ้ครับถามว่าวิบากให้ผลถึงในความฝันได้ไหมเนี่ยมันอาจจะมีได้เหมือนกันนะอาจจะมีได้เหมือนกันเป็นฝันดีฝันร้ายเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบุพนิมิตเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะตรัสรู้ก็มีบุพนิมิตขึ้นมาก่อนเป็นไปได้หรือว่าทำดีก็เลยฝันดีทำชั่วก็ถูกอะไรเวลาหลับไปแล้วก็ฝันร้ายก็มาหลอกหลอนมานี่คือแต่ว่าเอาจะเหมารวมว่าความฝันทุกอย่างมาจากวิบากก็ไม่ใช่คือมันมีเหตุให้เกิดความฝันหลายอย่างเช่นธาตุกำเริบนะอันนี้จะบอกเป็นกรรมและวิบากได้ไหมมันก็เพราะกินมากหรือว่าอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยนะก็เป็นกรรมจากที่กินอะไรไม่ดีแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องของร่างกายคือมันทำให้อึดอัดพออึดอัดแล้วร่างกายมันเป็นทุกข์ก็ส่งผลให้ตอนหลับไปเนี่ยนะก็มีภาพในแง่ไม่ดีอาจจะฝันว่าติดถ้ำหรือวิ่งหนีสัตว์ร้ายวิ่งหนีปีศาจแล้วคือมันกำลังอึดอัดอยู่ร่างกายมันกำลังมีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารทั้งฝันนี่แหละก็เป็นไปได้ท้องอืดท้องผูกฝันไม่ดีเรื่องของร่างกายส่งผลให้เกิดนิมิตในความฝันในขณะที่นอนหลับในแง่ไม่ดีเพราะมันกำลังร่างกายกำลังถูกบีบคั้นมันเป็นทุกข์อยู่ฝันก็อาจจะฝันเลอะเทอะไร้สาระมันบางทีเหมือนอาจจะอะไรวิ่งหนีอะไรสักอย่างวิ่งหนีถ้ามันลักษณะอึดอัดก็จะเหมือนถูกหินทับหรือตกจากที่สูงอะไรและมันหลากหลายไอ้ตรงนี้จะบอกว่ามันเป็นวิบากไหมมันไม่ใช่เป็นวิบากในแง่ที่ว่าไปทำกรรมอะไรไว้ในลักษณะไปทำกับคนอื่นมันทำกับตัวเองก็คือกินอาหารย่อยยากอะไรแบบนี้อาจจะตื่นขึ้นมาอาจจะเพลียอะไรนะฝันอีกแบบก็เป็นฝันแบบเราไปสะสมอารมณ์สะสมอารมณ์คือไปรู้อะไรมากๆมันก็จำเอาไว้แล้วก็พอหลับไปมันก็ผุดนั่นขึ้นมาใหม่ฟังเรื่องผีก่อนนอนเงี้ยนะหลับไปแล้วก็ฝันเรื่องผีมาหลอกเป็นไปได้คือเรียกว่าสะสมเอาข้อมูลเอาไว้คิดตอนหลับก็เลยปรุงแต่งต่อตอนหลับก็เรียกว่าฝันเนี่ยวันนี้ก็เป็นไปได้เป็นอีกแบบหนึ่งนะหรือว่าทำบุญประทับใจว่าอาจจะฝันว่าตักบาตรใหม่หรือเห็นพระเห็นเรื่องราวดีๆก็เป็นไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่วิบากอะไรเป็นเรื่องของเทวดามาดลใจก็มีนะในคัมภีร์บอกเอาไว้ว่ามีเหตุแห่งฝันนั่นคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้เหตุที่ฝันมันมีหลายแบบ
ทวดามาโดนใจก็ไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องของวิบัติ

หรืออาจจะเป็นเกี่ยวบ้างแต่เล็กน้อยคือว่าเทวดารู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบอกเอาไว้บอกไว้ล่วงหน้าก็มีไอ้ที่จะเป็นบุพนิมิตเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องของวิบากโดยตรงบุญหรือบาปที่ทำเอาไว้มันจะส่งผลให้เกิดเป็นภาพจำลองในความฝันตอนหลับไปแล้วเกิดภาพจำลองขึ้นมาทำบาปเอาไว้ก็ภาพดูน่ากลัวก็คือเป็นมีภาพนรกรออยู่ทำดีว่าก็เหมือนมีภาพสวรรค์เมื่อคนเห็นตัวเองเหาะลอยไป เรียกว่าเป็นบุพนิมิตนะบุพนิมิตเนี่ยมันจะไม่เหมือนฝันเลอะเทอะนะคือมันจะมีความชัดรู้สึกว่ามันจำได้แม่นหรือว่าเหมือนเป็นจริงเป็นจังก็ถามว่าเป็นมาตามให้ผลในความฝันได้ไหมถ้าเล่ามาทั้งหมดนี่ก็มันก็เกี่ยวกับวิบากอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดอย่างนี้นะต่อไปก็3ผิดศีลไหมอยู่ที่เจตนาใช่ไหมคะแล้วบางครั้งรีบพูดตอบคนอื่นไปกึ่งลืมกึ่งจำแบบไม่แน่ใจแต่พูดไปแล้วก็นึกได้ว่าเราพูดตอบผิดไปแต่ขณะพูดไม่มีเจตนาโกหกเราแค่รีบพูดผิดศีลข้อ4ไหมคะถ้าเราไม่ได้เจตนาโกหกนะมันเรียกพลั้งปากด้วยกว่าด้วยการที่รีบพูดรีบตอบอย่างเงี้ยนะไม่ได้เจตนาโกหกแต่ถ้ารู้แล้วแก้ให้ด้วยผิดพูดผิดไปไม่ได้มีเจตนาจะให้ผิดแต่เมื่อพูดไปแล้วมารู้แล้วว่าเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้มันผิดแก้ด้วยแก้เพื่อให้ผู้ฟังนั้นจะได้ไม่จำไปเป็นข้อมูลผิดไปอย่างเช่นหลวงพ่อชานะท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านภาวนาใหม่ๆนะก็มีพระมาสนทนาด้วยนะก็มาคุยกันเรื่องพระวินัยบางข้อเนื่องจากตอนนั้นท่านเพิ่งบวชใหม่ๆก็สงสัยในพระวินัยบางข้อก็ถามพระรูปที่มาสนทนาด้วยกันท่านก็เป็นพระภาวนาด้วยกันนั่นแหละพระนั่นท่านก็ตอบเสร็จแล้วท่านแยกย้ายภาวนาขึ้นเขาไปปรากฏว่ากลางดึกพระรูปนั้นก็ลงลึกขึ้นแล้วแต่จำไม่ได้ว่าใครอยู่ข้างล่างใครอยู่ข้างบนสรุปว่าก็ต้องมาเดินทางไกลมาด้วยความยากลำบากกลางดึกเลยมาบอกว่าไอ้ที่ตอบไปเมื่อกี้เนี่ยนะตอบผิดไปเกี่ยวกับพระวินัยตอบผิดไปจริงๆต้องแบบนี้หลวงพ่อชาตอนนั้นก็บอกกับอาจารย์องค์นั้นว่าโอ้จะลำบากมาบอกตอนนี้ทำไมไม่บอกพรุ่งนี้เช้าก็ได้ว่าโอ้โหลงไปหรือว่าท่านอยู่ข้างบนเขาเนี่ยองค์นั้นลงไปตีนเขาแล้วยังอุตส่าห์ขึ้นมาบอกอีกเนี่ยมันลำบากเอาไว้ถ้ามีนี้อีกเอาไว้ตอนรุ่งอรุณมาพูดกันก็ได้ไปบิณฑบาตมาเจอกันมาบอกกันก็ได้พระรูปนั้นบอกว่าไม่ได้จะรู้ได้ไงว่าผมจะมีชีวิตอยู่ถึงรุ่งอรุณสมมติผมมรณภาพไปท่านก็จำผิดแล้วก็ไปบอกต่อผิดไปสอนต่อผิดมันก็ไม่ดีมันเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นถ้ารู้อยู่ว่าตอบผิดควรรีบแก้เดินขึ้นมาก็ต้องเดินมาประมาณนี้นะนั้นการที่เราพลั้งต่อไปโดยที่ข้อมูลที่เราพูดไปนะมันผิดก็ควรรีบแก้ไอตอนพูดนะไม่ได้มีเจตนาจะให้ผิดอันนั้นก็เลยไม่เป็นการผิดศีลข้อ4ไม่ผิดศีลข้อมุสาวาทมันต้องมีองค์ประกอบของการผิดศีลคือข้อที่1เรื่องนั้นไม่จริงข้อ2ก็รู้อยู่ว่าเรื่องนั้นไม่จริงข้อ3คิดมีเจตนาจะพูดไอ้เรื่องไม่จริงนั่นแหละรู้อยู่ว่ามันไม่จริงแล้วเจตนาจะพูดมันผิดไปจากความเป็นจริงเรียกบิดเบือนเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าบิดใช่ไหมบิดคำเต็มคือบิดเบือนความจริงเจตนาจะบิด

มันยิ่งเจตนาจะให้เขาเข้าใจผิดหรือให้เขาเชื่อในสิ่งที่ผิดมันแล้วก็พูดไปพูดด้วยความพยายามแล้วผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาที่พูดจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไม่ใช่เป็นข้อพิจารณานะเชื่อก็ผิดไม่เชื่อก็ผิดคือผู้พูดผิดเขาฟังเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าเขาต้องเชื่อนะไอ้ที่เราพูดนั่นเนื้อหานั้นไม่จริงแล้วเราก็รู้อยู่ว่านั้นสิ่งนั้นไม่จริงแล้วก็เจตนาพูดไอ้สิ่งที่ไม่จริงนั้นแล้วก็พูดไปผู้ฟังเข้าใจผู้ฟังเข้าใจเนี่ยถือว่าศีลขาดเลยจะเชื่อไม่เชื่อก็ขาดเลยสมมติว่าเขามีปัญญาแล้วฟังแล้วก็ไม่ใช่แต่พูดผิดแล้วเจตนาพูดไปแล้วไม่ได้ผู้พูดศีลขาดเนี่ยแต่ถ้าเรื่องนั้นเราพลั้งปากพูดไปไม่ได้มีเจตนาอย่างนี้นะไม่เป็นไรหรือเข้าใจว่าไอ้เรื่องนี้เรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องจริงสมมติเขาถามว่าสวนธรรมประสานสุขไปทางไหนเราคิดว่าไปทางนี้แล้วก็ชี้ไปทางนี้แต่จริงอยู่ทางนี้ไงนะแต่เราเข้าใจไปทางนี้ตอบด้วยความมั่นใจด้วยนะเพราะเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราตอบไปเนี่ยมันถูกแล้วก็มั่นใจเลยไปทางนี้แล้วก็กระเดินไปเขาฟังเข้าใจถามว่านี่โกหกได้มีผิดศีลไหมนะไม่ผิดศีลข้อมูลผิดแต่ไม่มีเจตนาบิดเบือนเข้าใจจริงๆว่าไปทางนี้แล้วก็สักพักหนึ่งเดินมาอ้าวจริงๆอยู่ตรงนี้ก็ต้องรีบไปบอกเขานะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปยาวเลยประมาณนี้ก็ต้องรีบไปบอกเขาต้องแก้ให้กลายเป็นถูกถ้ารู้เมื่อไหร่ก็ให้รีบแก้นะประมาณนี้นะ ถึงข้อไหนแล้ว ขออภัยโยมนโมคารวะออกธุดงค์ได้หรือไม่และต้องถือธุดงควัตอะไรด้วยหรือไม่ต้องถือธุดงควัตเดี๋ยวนะเอางี้ก่อนธุดงค์แปลว่าอะไรมันคล้ายๆกับว่าจะถามว่าเขาจะถามว่าออกธุดงค์ได้หรือไม่เนี่ยนะคำว่าออกธุดงค์เนี่ยมันดูเหมือนจะออกไปไหนเดินไปใช่ไหมคือธุดงค์ในความรู้สึกของคนไทยมันก็คล้ายๆว่าเดินไปเรื่อยๆธุดงค์ไม่เดินก็ได้นะมันมีมาถึงตรงนี้ก่อนดีกว่าความหมายของคำว่าธุดงค์ธุดงค์เหมือนแน่นอนมาจากคำภาษาบาลีนะมาจากทุตังคะตุตังคะก็แปลว่าการกำจัดกิเลสขูดเกลากิเลสทุตะทูตะเลยนะก็เป็นการกำจัดการสลัดทิ้งอะไรประมาณนี้การกำจัดเอาออกไปคือกำจัดกิเลสนั่นเองส่วนอังคะก็เป็นองค์ประกอบองค์แห่งการขัดเกลากิเลสเคาะกิเลสกำจัดกิเลสองค์แบบนี้รวมเป็นคำว่าทุตังคะเป็นกลายเป็นศัพท์ภาษาไทยก็เอาทับศัพท์ว่าเป็นทุดงโดยมีคอควายกลันองค์ประกอบแห่งการกำจัดกิเลสผู้ที่ถือทุดงก็คือเจตนาจะขจัดกิเลสออกไปคล้ายๆกับว่าศีลปกติหรือข้อวัดปกติเนี่ยรู้สึกว่าไม่เข้มข้นมากพอสำหรับตนเองก็อยากจะสมาทานข้อวัดบางอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อจะขัดเกลากิเลสของตัวเองให้มากขึ้นให้มันไปเร็วขึ้นประมาณนี้นะจุดมุ่งหมายก็คือขัดเกลากิเลสอันนี้มันมีข้อทุดงหลายข้อนะเรียกว่าทุดง13ข้อที่คารวะจะทำได้ข้อที่คารวะจะทำได้ก็มักจะเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัย
แล้วก็เกี่ยวกับความเพียรก็ได้เกี่ยวกับความเพียรคือเนสัจฉิกเนสัจฉิกก็คือถืออิริยาบถ3ยืนเดินนั่งไม่นอนเนสัจฉิกังคะนี่เป็นความเพียรสามารถทำได้จะเป็นพระจะเป็นเนนจะเป็นคารวะญาติโยมทำได้ส่วนเสนาสนะอยู่โคนไม้ก็อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆได้ใต้ต้นไม้ก็ลุกขมูลิกังคะมาลีไม่ต้องก็ได้นะเอาอยู่โคนไม้เป็นตัวเลือกที่คารวะทำได้หรือว่าอยู่ป่าช้าป่าช้าก็ได้นะไม่อยู่ป่าช้าแต่อยู่ป่าช้านี่ก็ต้องถ้าป่าช้านั้นมีคนดูแลต้องขออนุญาตก็ด้วยขออนุญาตก่อนจะเข้าจะออกบางทีก็คือเขตป่าช้าเนี่ยเป็นที่ระแวงของคนถ้ามีคนเข้าไปโดยไม่มีการบอกเอาไว้ก่อนบางทีอาจจะระแวงอาจจะมาทำคุณไสอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องไปขออนุญาตกับผู้ดูแลเขาดูแลจะไปขอภาวนาจะไปขอถือธุดงค์อะไรก็ว่าไปมีอะไรครับก็เช่นอยู่เสนาสนะตามที่คนเขาจัดให้นี่นะหมายความว่าถ้าเป็นพระเนี่ยเราจะไปวัดอื่นหรือไปอยู่วัดไหนก็ตามวัดนั้นมีพระที่ทำหน้าที่จัดเสนาสนะคือจัดที่อยู่ให้ท่านจัดกุฏิไหนก็อยู่กุฏินั้นไม่เลือกทำไมไม่ให้ผมกุฏินั้นกุฏินี้ไม่มีห้องน้ำเอาห้องกุฏินั้นได้ไหมอะไรเงี้ยไม่เลือกแล้วแต่ท่านจะจัดให้ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เราจะไปที่ไหนแล้วมีคนดูแลที่อยู่อาศัยแล้วก็จัดให้คุณอยู่ห้องนี้นะแล้วก็อยู่เลยไม่เลือกไม่เรื่องมากไม่ใช่โอ้ไม่มีมุ้งลวดอะไรไม่เอาได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ตามที่เขาจัดให้ไม่ว่าจะแคบจะกว้างอะไรยังไงโอ้โหผมอยู่คนเดียวมาทำไมให้อยู่ทั้งตึกเลยหมายถึงว่าห้องโถงโล่งไปเลยเคยมีเรามาไปกราบหลวงปู่หงโยมที่ต้อนรับบอกว่าท่านอาจารย์ไปพักที่ตึกพระอาคารตุกะนะให้พักชั้น2แล้วก็ขึ้นไปดูชั้น2ไม่ได้เป็นห้องนะมันเป็นโล่งทั้งชั้นเลยเราคนเดียวนอนอยู่ในนั้นโอ้ให้เราอยู่อย่างนี้เลยเอออยู่ก็อยู่เขาจัดให้ยิงก็เอาเนี่ยคืออยู่ตามที่เขาจัดให้เข้ามาเนี่ยหรือว่าอยู่ป่าเป็นวัดหรือว่าอยู่ที่แจ้งที่โล่งอะไรเงี้ยมันเป็นสามารถเลือกได้นะคฤหัสถ์ก็อาจจะต้องเตรียมของหน่อยนะต้องอาจจะต้องมีกรดหรือมีมุ้งหรือนี่มีเต็นท์ใช่ไหมก็อาจจะได้นี่คือเป็นเรื่องของที่อยู่เกี่ยวกับอาหารก็อาจจะสมาทานฉันอาสนะเดียวหมายถึงว่านั่งฉันแล้วพอลุกแล้วจะไม่ฉันจะเรียกว่าถ้าเป็นโยมก็จะไม่กินอีกแล้วนั่งลงฉันแล้วจะไม่ถ้าลุกแล้วจะไม่กินอีกแล้วนี่แบบหนึ่งหรือว่าภาชนะเดียวจะไม่ใช้มาตั้งภาชนะมากมายเอาภาชนะเดียวถ้าเป็นพระขาวถือศีล8ที่วัดใช่ไหมก็อาจจะมีกระมังใช้กระมังภาชนะเดียวพอแกงจืดแกงเผ็ดผัดผักอะไรก็รวมอยู่ในของหวานของข้าวอยู่ในอันเดียวกันเลยไม่แยกนี่ได้ถือภาชนะเดียวยังไงมันก็รวมอยู่ในกระเพาะนี่อยู่แล้วประมาณนี้นะสามารถที่จะขัดเกลากิเลสได้ก็แต่ไม่ใช่เดินจาริกไปเรื่อยๆนะคือคำว่าออกธุดงค์ได้ไหมเนี่ยมันเข้าคนไทยก็นึกว่าจะต้องเดินไปเรื่อยๆ ธุดงค์บางทีเขาบอกว่าจะไปธุดงค์แล้วเดินเป็นแถวไปเรื่อยๆเนี่ยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วบางทีก็อาจจะเป็นขัดเกลากิเลสหรือเปล่าต้องไปดูอีกทีนะที่เดินกันขัดเกลากิเลสไหมต้องเจตนาขัดเกลากิเลส
ไม่ใช่เดินเฉี่ยวเข้าไปเพื่อให้เขาศรัทธาแล้วก็จะได้ถวายเงินอะไรเงี้ยก็อันนี้มันน่าจะไม่ขัดเกลากิเลสนะต้องหาที่วิเวกหาที่ที่มันขัดเกลากิเลสจริงๆเจตนาขัดกิเลสก็จุดมุ่งหมายในการเดินก็จะเส้นทางในการเดินก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดินเนี่ยก็ใช่ฮะแต่ว่าเจตนาทุดงจริงๆคือขัดเกลากิเลสงั้นถ้าเราจะขัดเกลากิเลสเราก็ดูว่าทุดงที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้13ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไปเลือกเอาเพราะมันไม่ได้ถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกข้อเช่นถือผ้าสามผืนเนี่ยโยมคงถือยากคงเล่นยากอันนี้ไม่ต้องแล้วยิ่งยุคนี้เนี่ยเสื้อผ้าของโยมเนี่ยนะมันไม่เหมือนพระใช่ไหมพระก็มีสบงมีจีวรมีสังฆติสามผืนนี่ใช้ได้ แต่โยมนี่ถ้าใส่เสื้อกางเกงก็จะเอากางเกงอีกตัวหรือเปล่า มันสามผืนมันเล่นยากส่งผ้าบางสุกุลก็ยากจะไปเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วที่ไหนเป็นเรื่องยากหรือจะผ้าห่อศพนั่นก็ยากนะเดี๋ยวนี้ก็จะไปแก้ผ้าศพก็ไม่โอ้ดูไม่ดีเพราะว่าศพเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นเอาผ้ามาพันศพอินเดียนั่นก็ต้องเมื่อตายแล้วเนี่ยก็จะเอาผ้ามาพันผ้าดิบมาพันแล้วพระก็จะไปหาไปตามป่าช้าเอาผ้าอันนั้นมาซักมาเย็บมาย้อมคือวิถีชีวิตมันไม่เหมือนเดิมบิณฑบาตได้อยู่บิณฑบาตเนี่ยถ้าเป็นแม่ชีเนี่ยเดินได้แต่ถ้าเป็นโยมไม่ได้โกนหัวจะไปเดินบิณฑบาตก็ยากอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นไปบิณฑบาตหรือไปตามลำดับอะไรนี่ก็อาจจะยากแต่ถ้านั่งอาสนะเดียวได้นะเป็นอยู่ป่าอะไรเป็นการที่อยู่ที่แจ้งอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ป่าช้าก็พอได้อยู่ตามที่เขาจะจัดให้ได้เป็นบางข้อไม่ได้บางข้อทำยากสำหรับคฤหัสถ์ส่วนจะทำแล้วจะสมาทานเป็นภาษาบาลีด้วยไหมก็แล้วแต่ว่าเรารู้ภาษาบาลีไหมถ้าไม่รู้ก็เอาภาษาไทยได้แหละมันอยู่ที่เจตนาในการที่จะทำนะคำถ้าเป็นพระเนี่ยจะมีคำสมาทานอยู่เช่นถ้าจะอยู่โคนไม้เป็นวัดแล้วแล้วก็บอกกับตัวเองว่าข้าพเจ้าขอสมาทานอยู่โคนไม้เป็นวัดเนี่ยได้แล้วเราก็ไม่เข้าที่มุงที่บังไม่เข้าอาคารอย่างนี้นะต่อไปโยมแพทอะไรสักอย่างนะครับแพทซี่หรือถ้าอ่านผิดขออภัยพระอาจารย์คะสวดมนต์ทุกครั้งจะหาวแล้วก็ง่วงหาวแล้วง่วงนอนมากตลอดฝืนก็ปวดหัวควรทำไงสวดมนต์ทุกครั้งจะหาวแล้วง่วงนอนมากตลอดเลยฝืนก็ปวดหัวควรทำยังไงต้องดูว่าเป็นที่การออกเสียงของเราหรือเปล่านะถ้าสวดแบบงุมงำนโมตัสนโมตัสนโมตัสเสียงมันงุมงำอะเสียงมันพึมพำงุมงำแล้วอาจจะทำให้ง่วงมันออกเสียงให้ชัดเจนคือการออกเสียงชัดเนี่ยมันจะทำให้เรา
ตื่นขึ้นมาได้

ภาษาบาลีเนี่ยนะจะมีสระเสียงสั้นเสียงยาวเสียงเบาเสียงหนักนะโมตัสสะภะคะวะโตเนี่ยอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยสัมนะคำว่าสัมเนี่ยนะมันจะเริ่มเลยดีก่อนคือสระเสียงสั้นก็ต้องเสียงสั้นสระเสียงยาวก็ต้องเสียงยาวคำไหนมีเสียงสั้นมีตัวสะกดก็ออกเสียงสั้นอย่าลากเป็นเสียงยาวเช่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นแต่ตัวสะกดเป็นคำเป็นเรียนภาษาไทยก่อนนะก็ต้องออกเสียงสั้นแล้วก็ซ้ำซ้ำมันอยากซ้ำเมื่อออกยานไปหน่อยมันอาจจะทำให้เราก็พอยสวดไปแล้วมันจะเหมือนใจมันยาวยานไปด้วยมันสวดยานคางแล้วก็อาจจะทำให้เสียงเพี้ยนเสียงผิดไปเขาเลยมีแซวบางทีโยมแซวพระนะสวดไปแล้วเนี่ยโยมก็แซวว่าโยมก็บอกว่าพระให้หวยเขาพูดสวดแล้วมันเสียงไม่กระชับนะเช่นถ้าสวดเสียงไม่กระชับเนี่ยจะเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอย่างเงี้ยโยมออกงวดนี้ออกสามมาวันนี้นะนวดออกสัมมาสัมพุทธัสสะอะไรก็เป็นได้พอเราออกเสียงให้มันกระชับกระเฉงแล้วมันก็จะทำให้สวดแล้วคึกคักขึ้นมาประมาณนี้นะต้องดูเสียงออกกระชับชัดเจนเสียงสั้นเสียงยาวต้องให้มันตรงก็จะทำให้เราสวดแล้วเนี่ยมันเหมือนมีสติไม่ง่วงคำจริงๆแล้วนะคำภาษาบาลีนะถ้าสวดดีๆจะได้สมาธินะสวดไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนสวดภาษาไทยนะสวดภาษาไทยเนี่ยมันจะคำจะไม่ค่อยส่งกันคือภาษาบาลีเป็นภาษาที่พิเศษอย่างหนึ่งคือพอลงสะกดตัวนี้แล้วจะมีอักษรในวรรคเดียวกันมันต่อไปมันสวดแล้วก็สวดไปได้คล่องขอให้ออกเสียงให้ชัดออกเสียงให้ชัดถูกจังหวะถูกคำหนักคำเบาเสียงสั้นเสียงยาวตรงไปตามที่บทสวดสมมติคำไหนเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติวันนี้นะก็ให้เสียงมันกระชับชัดเจนมันจะทำให้เวลาเราสวดเนี่ยมันตื่นตัวขึ้นมา ประมาณนี้นะออกเสียงจะดังจะเบาแล้วแต่คนเอาที่เราออกเสียงแล้วถ้าดังเกินไปมันอาจจะกลายเป็นเราตะเบงออกเท่าที่ออกเสียงเบาเกินไปก็อาจจะทำให้ง่วงก็ได้ออกเสียงให้ชัดเจนถ้าแรกถ้ายังจำไม่ได้ก็เปิดหนังสือถ้าจำได้แล้วสวดไปกำลังออกเสียงสวดเนี่ยจิตหลงไปคิดเรื่องอะไรเนี่ยให้รู้ทันหรือมันสวดไปแล้วมันเบลอจิตก็เปลี่ยนให้รู้ทันมาเนี่ยสวดแล้วจิตเบลอจิตเคลิ้มให้รู้ทันแล้วก็ออกเสียงให้กระฉับเฉงกระฉับเฉงขึ้นมาอีกทีจริงๆมันจะตื่นตั้งแต่ตอนมีสติรู้แล้วเคลิ้มแล้วก็รู้ทันเคลิ้มแล้วก็ตื่นสวดมนต์เป็นเวลาที่ดีที่เราจะฝึกเจริญสติด้วยเพราะว่ามันเป็นระบบไดนามิกคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคำสวดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เพียงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าพุทโธมันซ้ำๆแล้วเริ่มเคลิ้มเพราะมันคำเดิมๆใจมันจะจับไม่ค่อยอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเหมือนไล่ไปเรื่อยๆมันจะ

มีสติรู้ทันได้ง่ายแล้วก็ไม่เคลิ้มคำที่สวดได้แล้วแต่บางทีพอมันสวดได้คล่องปากแล้วนะสวดไปใจอาจจะคิดอะไรก็ได้อนุญาตให้คิดสวดไปด้วยใจที่พร้อมจะหลงพอหลงแล้วก็รู้แล้วก็สวดต่ออย่าไปพยายามเพ่งไปในคำสวดนะเป็นเครียดพอเพ่งไปเนี่ยตอนที่มีแรงเพ่งก็จะจับบทสวดได้แน่นอยู่นะแต่พอหมดแรงบังคับจิตตัวเองมันจะเคลิ้มเลยหลุดไปได้ง่ายก็ลองไปดูนะเริ่มตั้งแต่สังเกตเสียงที่เราออกมาเนี่ยมันตรงตามคำหนักคำเบาเสียงสั้นเสียงยาวอะไรไหมลองไปฝึก

0: รงตามคำหนักคำเบาเสียงสั้นเสียงยาวอะไรไหมลองไปฝึกพอฝึกแล้วเนี่ยพอออกเสียงได้กระชับมันจะช่วยให้เกิดสติได้ง่ายมีความตื่นตัวในการสวดแล้วก็พอสวดได้คล่องแล้วมันจะหลงง่ายมันแปลกนะสวดไม่ค่อยได้มันต้องเปิดหนังสือนะมันจะไม่ค่อยหลงแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าจิตมันส่งออกมาที่หนังสือแต่ถ้าอันไหนสวดคล่องแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในใจพออยู่ในใจเนี่ยก็เอาใจอยู่กับบทสวดเลยบทสวดกับจิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่พอมันความคล่องสวดคล่องได้แล้วบางทีมันสามารถที่จะไปคิดเรื่องอื่นก็สามารถสวดได้ก็ให้ดูด้วยว่าจิตมันทำงานของมันเองมันหลงไปเองด้วยความที่มันชอบคิดชอบหาเรื่องเขาเรียกว่าชอบเสวยอารมณ์ชอบเสพอารมณ์เราก็คอยดูตอนจิตที่มันหนีไปวันนี้กลายเป็นว่าหนีแล้วรู้สติก็ตื่นขึ้นมาอีกสวดมนต์ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นช่วงที่เราสนุกกับการดูจิตเนี่ยจิตทำงานแล้วเราก็รู้ทันจิตทำงานแล้วเราก็รู้ทันโดยมีที่อยู่ของจิตเอาไว้หรือเป็นมีบทสวดมนต์เป็นวิหารธรรมหลงแล้วรู้แล้วก็อยู่กับเครื่องอยู่ของเราต่อคือบทสวดมนต์หลงอีกรู้อีกแล้วก็อยู่กับบทสวดมนต์ของเราต่อนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่ดังนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

0: 02-496-1164 02-496-1164 สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์นรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโต วัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณ วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ยพระเมตตาและสงสัยพระจารุไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในทอดพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

0: เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได
1: ้ไม่ต้องมีอะไรคู่หรือว่าเป็นกลุ่มที่ทำให้มันมีการสวนเสฮาแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเหมือนสนุกสนานมีร้องรำทำเพลงกับแกล้มอะไรเนี่ยถ้าแค่นี้ไม่เป็นไรในเมื่อถ้าหยุดแล้วมันอาจจะนอนไม่หลับแล้วก็มีผลเสียอย่าให้มากกว่านี้ไม่ให้เมาเน้นไม่ให้เมาด้วยบางคนทำมานานแล้วด้วยนะบางทีมันติดไปแล้วก็เอาแค่นี้พออย่าให้มากกว่านี้ส่วนการที่จะตั้งใจจะรักษาศีลข้ออื่นๆที่เรารักษาได้ก็สมาทาน4ข้อที่ว่าเนี่ยเอาให้เข้มแข็งส่วนข้อ5เราแค่ว่าไม่เมาเจตนาของเราจะไม่ให้เมาก็เท่าที่เป็นอย่างนี้เอาให้ได้ก่อนข้ออื่นๆปาณาติบาตไม่ฆ่าสัตว์อทินนาทานไม่ลักทรัพย์กาเมสุมิชฌาจารจะไม่ผิดลูกผิดเมียใครมุสาวาทไม่พูดวจีทุจริตทั้งหมดเลยทั้งโกหกด่าหรือว่ายุให้เขาทะเลาะกันหรือว่าพูดเรื่องไร้สาระประมาณนี้พูดเขาเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อฝึกตนเองพอจะมีคิดจะพูดอะไรที่มันเป็นวจีทุจริตก็ให้รู้ทันตอนนี้ดื่มเพื่อให้นอนหลับก็ดื่มไปก่อนไม่ต้องมาหักดิบเนี่ยอาจจะทำให้เสียสุขภาพไปแล้วแต่ว่าลิมิตของเราแค่นี้ไม่ให้มากกว่านี้นะอย่างนี้พอได้นะคือตัวข้อที่5เนี่ยยังหย่อนนะยังหย่อนก็คือประมาณอย่างนี้คืออาจจะดื่มนิดๆหน่อยๆเพื่อสุขภาพเพื่อให้นอนหลับได้โดยหลักใหญ่ก็คือไม่ให้เมาในนี้ด้วยความที่ว่าบางคนประเมินตัวเองไม่ถูกจะดื่มเท่าไหร่ดื่มไปแล้วเนี่ยก็ติดพันนู้นกลายเป็นเมาหยุดไม่เป็นหยุดไม่ได้เดี๋ยวนี้กินไปแล้วหน่อยนึงก็อีกหน่อยนึงได้อีกหน่อยไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็บางทีก็กลายเป็นว่ามึนเมาพูดไม่รู้เรื่องขาดสติเพราะตัวสตินี่เป็นตัวสำคัญเพราะว่ากุศลต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีสติถ้าเราเจตนาที่จะฝึกตนเองก็ลองค่อยๆลดค่อยๆลดก็ได้นะจนกระทั่งเห็นว่าไม่ดื่มหรือดื่มแค่นี้ไม่ดื่มก็พอไม่ดื่มก็พอที่จะนอนหลับได้ก็ลองฝึกตนเองดูแต่ถ้าจะให้หักดิบแล้วก็เกิดผลเสียกระวนกระวายนอนไม่หลับหรืออาจจะหงุดหงิดผ่านไปกับคนที่อยู่ในบ้านนี่ก็กลายเป็นข้อเสียมากกว่าครับถ้ามันทำให้หลับได้ก็ทำไปก่อนว่าเนี่ยแต่ถ้าจะฝึกฝนตนเองก็ลองลดนิดนึงสมมติว่าที่เราดื่มเนี่ยประมาณเท่านี้ลองลดไปสัก 5cc นะ5cc ได้ผ่านไปเดือนนึงลดไปอีก5cc ประมาณนี้ค่อยๆลดทำให้ประหยัดด้วยนี่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมคร
2: ับ หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็ลองทางนี้ดูต่อนะครับโยม MMM นะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะได้ฟังซีดีพระอาจารย์พรหมมีตอนหนึ่งที่เล่าถึงเรื่องประตูใจที่เปิดยอมรับทุกสิ่งโยมได้นำมาปรับใช้กับการยอมรับขันธ์5ของตัวเอง

จะสุขหรือทุกข์ก็พร้อมยอมรับกับมันรู้สึกมีความสุขเล็กเล็กๆนะความสุขเล็กๆเกิดขึ้นในทุกครั้งที่ยอมรับได้จริงๆเลยอยากปรับใช้กับคนอื่นด้วยแต่พอเห็นเขาทำอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจมันก็ยังยอมรับไม่ค่อยได้ค่ะไม่เหมือนกับที่ยอมรับตัวเองได้อ๋อพอเห็นคนอื่นทำไม่ค่อยถูกใจเราอะนะเรายอมรับไม่ได้มีความโกรธเกิดขึ้นก็ยอมรับตัวเองอันนี้นะเห็นคนอื่นก็ทำไม่ดีหันมาใส่ใจในจิตของเราจิตเรามีโทสะยอมรับโทสะที่เกิดขึ้นยอมรับไม่ใช่คล้อยตามยอมรับหมายความว่าแค่รู้แค่ดูว่ามีโทสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความหมายของเขาไม่ยอมรับเขาทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะจะไปยอมรับของเขาเลยนะบางทีก็ทำใจยากเห็นเขาทำอะไรไม่ดีโทสะเกิดขึ้นแล้วให้รู้ทันโทสะเนี่ยเปิดใจยอมรับกิเลสของตัวเองในแง่ที่ว่ามันมีอยู่จริงไม่ตามไม่คอยตามคือไม่เอาโทสะเกิดขึ้นมาแล้วอยากจะพูดร้ายกับเขาหรืออยากไปทำร้ายเขาถ้าไปพูดร้ายหรือทำร้ายตามโทสะที่มันบงการนี่ก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ยอมรับมันกลายเป็นยอมตามคอยตามนะแล้วก็ไม่ต่อต้านมันด้วยต่อต้านหมายความว่าพอมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะรู้ว่ามีความโกรธแต่ก็อย่าไปโกรธอย่าไปโกรธอย่างเงี้ยคือต่อต้านเราเครียดไอ้การเปิดประตูใจยอมรับเนี่ยเริ่มจากกิเลสของตัวเองก่อนยอมรับว่ามีกิเลสจริงจะไปยอมรับคนอื่นนั้นมันยอมรับยากอยู่ฝึกตรงนี้ฝึกยอมรับว่ามีกิเลสจริงยอมรับว่ามีกิเลสจริงอันนี้ฝึกแล้วได้ผลในแง่ของการเจริญวิปัสสนาด้วยการยอมรับเนี่ยจะกลายเป็นรู้ด้วยใจเป็นกลางเขาจะทำอะไรของเขาไปใจไม่ชอบให้ยอมรับว่าใจไม่ชอบอันนี้กลายเป็นว่าไอ้ที่เขาทำไปเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจจะไปแก้อะไรเขานะแต่มันจะกลายเป็นว่ามาใส่ใจในความเป็นไปปรากฏการทางใจของเราปรากฏการในจิตเราเนี่ยมีโทสะเกิดขึ้นมีความถือตัวถ้าโทสะเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ก็จะปรุงต่อกลายเป็นปรุงด้วยโทสะก็จะมีความเครียดแค้นมีวางแผนอะไรมากมายอย่างเงี้ยแต่ถ้ารู้ด้วยใจไม่เป็นกลางคือรู้ด้วยใจที่ไม่ยอมรับโทสะที่เกิดขึ้นมันจะมีออกมาใน2ทางคือถ้ารู้ด้วยใจไม่เป็นกลางก็จะไปรู้อยู่ว่ามีความโกรธแต่ก็ทำตามมันหรือรู้ว่ามีความโกรธก็พยายามกดเอาไว้ไม่ให้โกรธมันไม่กลายเป็นว่ารู้แต่ก็ตามแล้วก็รู้แล้วก็ต้านมี2แบบไม่เอาทั้ง2แบบรู้แบบยอมรับเปิดประตูใจยอมรับว่ากิเลสมีเนี่ยยอมรับตรงนี้สำคัญกว่าส่วนจะพอเห็นกิเลสแล้วยอมรับมีกิเลสแล้วนะมันจะดับนะกิเลสจะดับเพราะใจที่ยอมรับนั้นมันเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันจะกลางพอจิตที่ยอมรับด้วยใจเป็นกลางเกิดขึ้นมาก็เฉยเลยว่าเมื่อกี้มีโทสะอยู่จริงแต่ตอนรู้แล้วไม่มีโทสะนะจิตก็ปกติจิตปกติมันก็จะไปเห็นเขาทำอะไรที่เราสึกว่ามันมีปัญหานะเราจะมีปัญญาในการเข้าไปแก้ปัญหานั้นง่ายขึ้นจากการที่โทสะแล้วจะไปแก้ปัญหาด้วยโทสะเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาใหม่พร้อมจะมีเรื่องพร้อมจะมีเรื่องแล้วก็เรามักจะสู้เขาไม่ได้พอเรามีใจเป็นกลางเริ่มที่จะมองเขาด้วยใจที่สงสารได้ยังไม่ต้องเป็นกลางอะไรเห็นเป็นกลางในการเห็นกิเลสตัวเองแล้วมองเขาในแง่ว่าเออเขาก็ทำอะไรผิดซ้ำๆทำอะไรแย่ซ้ำๆไอ้การที่เขาทำอะไรที่ไม่ดีซ้ำๆนั่นจริงแล้วน่าสงสารช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยทุกคนดูแล้วน่าสงสารพอมองเขาในแง่ของการน่าสงสารได้มันก็ไม่โกรธวิธีที่จะไปพูดหรือจะไปทำอะไรต่อไปมันก็เลยไม่ไปสร้างปัญหาใหม่
พอเราไม่โกรธไม่มีปฏิกิริยาอะไรจะไปต่อต้านเขาเนี่ยบางทีเขารู้ตัวเขาเองนะแต่ถ้าเราไปต่อต้านเราจะไปจัดการจะไปแก้ไขเขาจะปกป้องตัวเองพยายามจะบอกว่าตัวเองที่ทำไปนั่นถูกต้องแล้วเธอไม่ต้องมายุ่งวันนี้แต่ถ้าเราไม่ไปตำหนิอะไรเขานะไม่ไปว่าอะไรเขากลายเป็นว่าอยู่ๆไปเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ที่เราไม่ว่าอะไรเลยเนี่ยเขาเริ่มมาย้อนดูตัวเองก็เป็นไปได้นะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่เขาผิดอยู่เนี่ยมันก็ผิดมานานแล้วก็เป็นปกติปล่อยไปแต่อันไหนดีต้องให้เขาเห็นว่าอันนี้ดีบางทีดีแล้วเราโมแต่ไปเก็บและจดจำในสิ่งที่ไม่ดีนะไอ้ใจเราก็เครียดนะแล้วพอมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราก็ลืมบันทึกหมายความลืมใส่ใจของเราก็เลยไม่ได้บันทึกในแง่มุมดีๆที่เขาทำเขาเองก็ไม่เห็นว่าไม่ทันสังเกตว่าไอ้นี้ดีเหรออะไรก็ไม่ทำไอ้ที่ดีๆที่มันอาจจะนานๆมีทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าเขาน่าสงสารก็ไม่ได้เอาความไม่ดีของเขาเนี่ยเก็บมาใส่ใจแล้วก็มองดูว่าเขามีอะไรที่ดีที่เขาทำแล้วเนี่ยถ้าเราเก็บได้ตรงนั้นนะแล้วก็ทำความดีใจทำความชื่นชมเหมือนให้รางวัลเวลาฝึกสัตว์ก็ยังฝึกได้เลยเวลาตรงนี้เขาสัตว์ทำตามที่เราบอกให้รางวัลวันนี้นะมันมีในเรื่องของอาจารย์พรมเองก็เล่าใช่ไหมที่ว่ามีเด็กที่กินอะไรยากเด็กที่มีปัญหาเรื่องการกินถ้าวันไหนใครกินอะไรได้จะจัดฉลองเลยฉลองพอเด็กเห็นว่าอ้าวแค่เรากินเนี่ยนะทุกคนได้รับการฉลองทั่วหน้ากันทั้งห้องมีความสุขขยันกินจากกินยากกลายเป็นกินง่ายเนี่ยบางทีเด็กมันมีปัญหาแทนที่จะไปดูกินก็ไปกินไปเด็กยิ่งกินไม่ได้เด็กก็ร้องไห้ไม่กินยิ่งไปข่มไปดุไปบังคับให้เด็กกินเด็กยิ่งไม่กินเพราะไม่มีความสุขแต่ถ้าใครกินอะไรได้สักหน่อยแล้วก็ฉลองกันเลยทำเหมือนมีการอะไรมีงานสังสรรค์รื่นเริงขึ้นมาเฮ้ มีการฉลองยิงพลุเด็กๆปุ้งอะไรเงี้ยนะทุกคนสร้างบรรยากาศว่าทำแค่นี้ทุกคนเห็นว่ามันสำคัญจากที่ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่สำคัญแต่พอเขาเห็นว่าเราแค่กินคำเดียวแล้วทุกคนฉลองเด็กก็เลยปรับพฤติกรรมจนกระทั่งกลายเป็นปกติได้คนที่เราอยู่ด้วยกันอาจจะทำอะไรตามใจตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในแง่ที่จะทำอะไรที่มันเห็นอกเห็นใจเราเนี่ยนะก็เลยมีพฤติกรรมอะไรซ้ำๆที่มันไม่ค่อยดีในความรู้สึกของเราเนี่ยเรามองในมุมใหม่ว่าไอ้ที่ไม่ดีมันซ้ำๆก็เป็นปกติก็แล้วตอนนี้อันไหนที่ดีเราจะทำให้เขารู้ว่าอันนี้ดีแล้วเราชอบใจชื่นใจพยายามให้รางวัลหรือว่าพยายามแสดงออกให้ได้ว่าอันนี้ดีเราชอบเราชมเขาเราปลื้มในคำพูดหรือการกระทำอะไรของเขาเนี่ยนะเขาเองก็จะเห็นว่าอันนี้สำคัญเหรออันนี้ดีเหรอเขาก็พยายามทำไอ้ที่ดีๆนั้นเพราะการอยู่ด้วยกันบรรยากาศดีๆใครๆก็ต้องการเท่านั้นแหละแม้กระทั่งว่าไอ้คนที่เราเห็นว่ามันมีปัญหาเนี่ยบางทีเขาก็ทำไปโดยที่ว่าถือทิฏฐิอยากจะเอาชนะแต่ถ้าตรงไหนทำไปจนคุ้นชินไปแล้วไม่เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรหรือว่าบางทีก็ทำด้วยการอยากเอาชนะเนี่ยแต่พอมีทำอะไรที่มันรู้สึกว่าอ้าวเราทำไปแล้วเขาชื่นชมมากเลยก็มาขอบคุณมาบอกว่าดีจริงๆอันนี้ฉันมีความสุขกับการกระทำอันนี้เขาก็อยากให้เรามีความสุขเขาก็ทำนั้นบ่อยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนบางทีก็ต้องเน้นจุดที่เราต้องการให้มันเด่นขึ้นมาในลักษณะที่ว่าตรงนี้ดี
ขอประมาณขออีกขออีกประมาณนี้นะลองไปดูอันนี้ตัวประตูใจที่เราจะเปิดเนี่ยนะถ้าเราเปิดรับคนอื่นไม่ได้ให้รับตัวเองให้ได้รับกิเลสตัวเองให้ได้กิเลสเกิดขึ้นรู้ทันด้วยใจเป็นกลางด้วยใจที่เปิดรับพฤติกรรมของตัวเองรับปรากฏการณ์ต่างๆในใจของเรายอมรับให้ได้ต่อไปโยมจัญญาผาอินอยากเรียนถามพระอาจารย์การสวดมนต์ออกเสียงกับไม่ออกเสียงอย่างไหนดีกว่ากันมันดีด้วยกันแต่มันดีคนละแบบออกเสียงก็เป็นเรื่องดีที่ควรฝึกก่อนสวดออกเสียงเราออกเสียงไปด้วยมันจะจำได้ง่ายสมมติเรายังสวดไม่ได้นะก็ต้องเปิดหนังสือสวดแบบออกเสียงออกเสียงไปอ่านด้วยออกเสียงด้วยมันจะช่วยจำแล้วถ้าสวดได้คล่องแล้วเนี่ยมันจะจำเป็นเสียงพอจำเป็นเสียงตอนนี้เราปิดหนังสือได้แล้วก็สวดให้คล่องก่อนพอสวดคล่องแล้วนี่สวดในใจสวดในใจก็กลายเป็นเสียงเราเนี่ยแหละเสียงเราที่เคยสวดเนี่ยแหละนี่จะอยู่ในใจนี่ความแตกต่างการออกเสียงเนี่ยมันจะหลงยากนิดหนึ่งนะเพราะมีเสียงเป็นตัวนำนะครับว่าเสียงที่เปล่งออกมาสวดไปออกเสียงด้วยเนี่ยนะเหมือนมีใจก็นึกถึงบทสวดเสียงก็ออกเสียงตามบทสวดเครื่องอยู่มันจะครบพร้อมทั้งภาพและเสียงประมาณบทสวดเราก็นึกถึงบทสวดอยู่แล้วก็เสียงก็ตรงตามนั้นมีภาพมีเสียงตรงกันนะอันนี้มันก็ทำให้อยู่กับเครื่องอยู่นี้ได้นานแต่ถ้าเราสวดได้คล่องแล้วเนี่ยนะสวดไปปากก็ออกเสียงอยู่แต่ใจไม่นึกเลยนะเขาเรียกว่าสวดจนจำได้แม่นจนขนาดว่ามันไปด้วยความคุ้นชินแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าสวดด้วยขาสันหลังก็คือมันสามารถออกเสียงไปโดยที่ใจไปนึกอย่างอื่นได้จิตมันก็หิวอารมณ์อื่นมันก็สวดมนต์ไปแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องอื่นไอ้การคิดถึงเรื่องอื่นคือจิตมันหลงก็สามารถหลงแล้วรู้แล้วก็กลับมาที่บทสวดนี่มันอาจจะหลงนานมันอาจจะหลงนานนะเพราะว่าการที่สวดออกเสียงเนี่ยมันจะกลับมาได้ง่ายเพราะว่ามันมีเสียงที่กำลังสวดอยู่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นพื้นสวดไปจะหลงไป 2-3 วิเนี่ยกลับมาได้เพราะว่ายังสวดอยู่เสียงยังเปล่งออกมาอยู่ก็จำจิตยังกลับมาได้เพราะมันจำได้ว่าสวดต่อถึงตรงนี้โดยมีเสียงนั่นแหละเป็นตัวบอกสวดต่อได้ง่ายหลงไปแล้วแม้จะหลงได้นานหน่อยแล้วก็สวดต่อได้ง่ายหมายความว่าถ้าออกเสียงมันจะหลงนานกว่าไม่ออกเสียงถ้าไม่ออกเสียงเนี่ยนะโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะทำงานได้ทีละอย่างเวลาจิตนึกถึงบทสวดมนต์ถ้าเราออกเสียงในใจเนี่ยมันจะนึกถึงบทสวดมนต์แล้วมีเสียงอยู่แต่ถ้าหลงไปเนี่ยนะหลงไปแล้วมันต้องกลับมาอย่างเร็วเพราะว่าถ้ากลับมาไม่ทันมันจะมาต่อไม่ติดว่าเมื่อกี้สวดถึงไหนที่มันหลงไปแล้วกลับมาสวดต่อได้เนี่ยเพราะว่ามันใช้สัญญาจำได้ว่าเมื่อกี้สวดถึงไหนหลงปุ๊บแล้วต้องกลับมาเลยหลงปุ๊บรู้นักแล้วกลับมาเลยก็ทำให้หลงไม่นานถ้าสวดในใจผลดีของการสวดออกเสียงมีอีกแบบนึงคือถ้าเราสวดเพราะนะคนที่ได้ยินก็จะสวดตามได้หรือเจริญกุศลในการนึกถึงบทสวดนั้นได้ถ้าเราสวดไปแล้วเขาแค่ฟังเขาก็ทำสมาธิในการฟังของเขาได้ด้วยหรือเทวดาชอบเทวดาได้ยินคลื่นเสียงที่เราออกสวดออกไปใจที่นึกถึงบทสวดมนต์อะไรเงี้ยในช่วงนั้นมันจะมีกระแสดีๆออกมาเทวดาชอบฟังแต่ถ้าสวดในใจเนี่ยก็อาจจะรู้คนเดียวรู้อยู่คนเดียว
บรรยากาศก็อาจจะไม่ออกไปมากเท่าแต่ถ้าเสียงของเรา

0: ออกเสียงด้วยเปล่งเสียงด้วยแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะว่าสวดคล่องแล้วสวดเป็นทำนองที่ไพเราะด้วยหมายถึงว่าสวดได้คล่องและไพเราะสวดน่าฟังสวดน่าฟังอย่างนี้นะก็มันก็ทำให้บรรยากาศดีแต่ว่าเวลาหลงมันหลงได้นานเพราะมันมีเสียงเสียงนี่เป็นรูปนะเป็นรูปธรรมอายุมันนานเปล่งออกไปแล้วยิ่งด้วยสวดคล่องสวดคล่องโดยที่จิตไปคิดถึงเรื่องอื่นได้เสียงก็มีอายุนานแล้วก็ปากก็ออกเสียงไปเรื่อยๆหลงได้นานกลับมาแต่ถ้าสวดในใจเนี่ยมันไม่มีรูปธรรมคือเสียงเป็นตัวโยงจิตนึกถึงบทสวดแล้วก็จิตนึกถึงเรื่องอื่นเนี่ยไปถึงเรื่องอื่นเนี่ยนะถ้าไม่รีบกลับมาคือรู้ว่าหลงแล้วก็กลับมาเนี่ยมันจะกลับมาสวดต่อไม่ได้ถ้าคิดถึงเรื่องอะไรนานไปหลงนานไปนั้นถ้าเราจะฝึกสติรู้จิตเนี่ยสวดในใจก็จะช่วยให้มีสติได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเน้นถึงเรื่องการสวดเอาบทสวดมันเป็นหลักเช่นจะสวดให้จบเนี่ยนะการสวดออกเสียงก็ทำให้จบง่ายกว่าสวดจบง่ายกว่านี่เราก็ขึ้นอยู่กับว่าจะตั้งเจตนาในการสวดแบบไหนมีจุดมุ่งหมายแบบไหนถ้าจุดมุ่งหมายเพื่อสวดให้ครบออกเสียงก็จะครบง่ายกว่าแต่ถ้าสวดเพื่อฝึกสติรู้จิตเนี่ยฝึกด้วยการสวดในใจมันเหมือนเป็นธรรมชาติของการสวดในใจมันจะเร่งให้เราได้มีสติรู้ทันจิตหลงเพราะว่าถ้าหลงนานมันจะกลับมาสวดไม่ได้สมัยนี้นะลองฝึกดูแล้วลองเปรียบเทียบดูเป็นอย่างนี้ไหมนะต่อไปคุณลูกชายมีคำถามเป็นของน้องนะครับมีปัญหาชีวิตมีเรื่องทุกข์ใจไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรคำถามคือตอนนี้ผมควรทำอย่างไรดีผมท่องคาถาชินบัญชรไปเรื่อยๆดีไหมครับไม่ความตัวผู้ถามหรือตัวน้องคือสรุปว่ามีเรื่องทุกข์ใจแล้วเราจะสวดมนต์มันได้แค่ถ้าทำได้คือสงบระงับชั่วคราวตอนสวดแต่ปัญหายังไม่ได้แก้นะสมมติว่าเรามีปัญหาชีวิตอะไรสักอย่างทะเลาะกับเพื่อนสมมตินะสมมติทะเลาะกับเพื่อนก็กลุ้มใจกับการทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็มาสวดชินบัญชรชินบัญชรที่เราสวดไปเนี่ยถ้าสวดแล้วก็สงบบ้างแล้วก็ใจหลงไปแล้วอาจจะรู้จิตบ้างมีสมถะกรรมฐานคือจิตสงบกับบทสวดบ้างระหว่างสวดก็คิดถึงเรื่องที่เราทะเลาะกับเพื่อนรู้ทันหลงสวดต่อไงอาจจะมีสติอาจจะเริ่มวิปัสสนาในช่วงนี้ได้บ้างแต่ปัญหาก็ยังอยู่นะไอ้ตอนนี้มันเป็นการภาวนาของเราสวดมนต์สมถะบ้างวิปัสสนาบ้างก็เป็นเรื่องของเราแต่ปัญหาที่สมมติว่าเราไปพลั้งปากพูดอะไรไม่ดีไปกระทบใจเพื่อนเอาไว้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขยังไม่ได้รับการแก้ไขถ้าพูดไม่ดีจะแก้ยังไงไปขอโทษถ้าคือฉันเอาพูดไม่ดีที่พูดพาดพิงหรือพูดรุนแรงหยาบคายอะไรเนี่ยแล้วแต่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นต้องแก้ปัญหานั้นต้องแก้เหมือนส้วมตันสวดมนต์สบายใจแต่ส้วมยังไม่ได้แก้ก็ต้องไปแก้ปัญหาไฟดับสมมติหลอดขาดหลอดโบราณหลอดแบบโบราณหลอดขาดแล้วก็สวดมนต์แต่มันไม่เปลี่ยนหลอดไฟไม่สว่างประมาณนี้นะมันต้องไปแก้ปัญหาด้วยแต่ปัญหาอยู่ที่ไหนต้องไปแก้ตรงนั้นด้วยแก้ให้ตรงจุดส่วนการสวดมนต์มันทำให้สบายใจทำให้มีสมาธิบ้างมีสติบ้างมีปัญญาบ้างแล้วแต่ว่าสวดมนต์แล้วเจริญสติไหมหลงแล้วรู้ไหมประมาณนี้แค่นี้แต่ปัญหาชีวิตก็ต้องไปแก้กระทบกับคนต้องแก้ที่คนถ้ากระทบกับข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยก็ต้องไปแก้ตามที่มันเป็นอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยส้วมเต็มก็ต้องไปแก้กดไม่ลงมันมาจากอะไรดูสิส้วมเต็มหรือว่า ช่างไม่ได้ต่อท่ออากาศไว้ประมาณนี้นะก็ต้องไปแก้ไม่ใช่ว่าสวดมนต์อย่างเดียวไม่กวาดบ้านไม่ถูบ้านไม่เก็บอะไรสักอย่างก็รกนะบ้านก็รกแล้วก็บอกว่าโอ้กลับบ้านแล้วไม่เจริญหูเจริญตาก็ไม่เก็บเองเลยประมาณนี้ก็ต้องทำงานทำการแก้ไขของเราไปพูดอะไรไม่ดีกับเพื่อนไว้ก็ต้องไปขอโทษหรือว่าพูดอะไรผิดไปก็ต้องไปแก้ให้มันถูกประมาณนี้นะท่องคาถาอย่างเดียวไม่พอต้องดูให้ว่ามีข้อผิดพลาดอะไรในชีวิตก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปโยมแพทอ่านว่าอะไรแพทซี่ออดออดว่าถ้ากรุณาอีกคำถามคะเวลาสวดไปออกเสียงไปสักพักสวดในใจหรือออกเสียงบทสวดก็กลั้นลมหายใจต้องแก้ไขยังไงอ๋อทำไมมันกลั้นลมฮะในการสวดมนต์เนี่ยนะถ้าสวดที่ดีนะในการสวดเนี่ยมันสวดให้จบประโยคแล้วก็หายใจมันจะมีจังหวะในการหายใจของเขาอยู่เรียกว่าถ้าสวดเป็นหมู่เนี่ยนะถ้าไม่ได้สวดต่อกันยาวๆเรียกว่าสวดสังโยคนะสวดเป็นประโยคเนี่ยมันจะหายใจด้วยกันหายใจพร้อมกันอย่างที่นี่นะที่นี่สวดเนี่ยสวดเป็นประโยคสวดแล้วหยุดสวดแล้วหยุดที่สวดเป็นประโยคเพราะว่าเราอยู่กันน้อยอยู่กันไม่กี่องค์ไม่กี่รูปถ้าจะสวดแบบต่อเนื่องยาวๆแบบต่อเนื่องแบบไม่หยุดเลยเนี่ยนะโอกาสสวดแล้วล่มเยอะมากโอกาสที่ทุกองค์จะหยุดพร้อมกันเนี่ยง่ายมากสมมติว่าสวดกัน3รูปเนี่ยจะหยุดพร้อมกันโอกาสมีมากกลายเป็นสวดล่มทีนี้เพื่อให้เสียงต่อเนื่องก็เราหยุดเป็นประโยคหยุดเป็นประโยคสวดต่อให้จบประโยคสวดต่อให้จบประโยคจบประโยคแล้วหยุดด้วยกันหยุดเพื่อหายใจแล้วก็สวดไปถึงจบประโยคหยุดหายใจไปที่นี่แก้ปัญหาแบบนี้นะถ้าเวลาสวดต่อเนื่องก็สวดได้เพราะเราจำได้สวดแบบไม่ต้องหยุดเราก็ทำได้ถ้ามีหมู่คณะเยอะๆเพราะว่าการสวดต่อเนื่องเรายังเป็นสัตว์ที่มีปอดเราไม่ใช่เทวดาที่สวดยาวๆได้โดยไม่ต้องหายใจเราก็เป็นสัตว์ที่มีปอดลมออกแล้วก็ต้องลมเข้าบ้างเวลาเราสวดมันลมออกลมออกหมดแล้วหมดปอดแล้วสวดต่อไม่ได้ก็ต้องหยุดเพื่อหายใจเข้าอย่างนี้นะก็ลองดูฮะสวดแบบกั้นลมหายใจอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะสวดให้จบประโยคแล้วมันก็ไม่ไหวสามารถหยุดเพื่อหายใจได้หายใจเข้าหายใจเข้าไม่ใช่กั้นลมหายใจมิ่งๆนะหยุดเพื่อหายใจเข้านี่มันแล้วแต่ว่าเราสวดแบบไหนถ้าสวดแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยมันก็ต้องมีหยุดจนได้แหละมันหมดลมก็ต้องหายใจเข้าหยุดเพื่อหายใจเข้าอย่าไปกั้นลมถ้ากั้นลมยิ่งสวดไม่ได้นะเพราะการสวดมันคือปล่อยลมออกมันเป็นการหายใจออกนั่นเองหายใจออกผ่านกล่องเสียงนะหายใจออกผ่านกล่องเสียงพอหมดลมแล้วก็ต้องหายใจเข้าไอ้ตอนหายใจเข้าเนี่ยมันสวดต่อไม่ได้ไม่ใช่สวดทั้งหายใจเข้าเราไม่ใช่เมาโอแกนเมาโอแกนเนี่ยหายใจเข้าก็เป็นเสียงได้เนี่ยหรือว่าเป่าแขนเนี่ยเป่าแขนเนี่ยหายใจเข้าได้ใช่ไหมหรือครุยแต่ที่เราออกเสียงมันต้องปล่อยลมออกไปนั้นก็จำเป็นอยู่แล้วที่จะต้องหยุดเพื่อจะหายใจเข้าดังนั้นการกั้นลมมันก็ไม่มีการออกเสียงนั่นเองนะแต่ถ้าสวดมนต์เป็นหมู่คณะในระหว่างที่กำลังหายใจเข้าแล้วจะหยุดไปบ้างก็ต้องจำเป็นนะเพราะถ้าไม่หายใจเข้าทนไม่ได้อยู่ดีเป็นธรรมชาติที่ต้องหายใจนี่ก็ไปดูจังหวะการสวดลองดู ไอ้ที่สวดแล้วกั้นลมเนี่ยมันคงกั้นไม่ได้นานหรอกแล้วก็ไม่ใช่วิธีสวดที่ถูกต้องมันก็หายใจเข้าแล้วก็ออกสวดออกเสียงไปปล่อยลมไปตามปกติหมดลมจนหมดลมแล้วหายใจเข้าอีกแล้วก็สวดต่อนั่นต่อไปโยมไฮเปอร์อะไรฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์กับขอโอกาสค่ะกับเรียนถามว่าที่หลวงปู่ท่านให้เดินจงกรม3ชั่วโมงและได้ปฏิบัติตามแต่บางวันเดินได้ไม่ครบ3ชั่วโมงคำถามคือ3ชั่วโมงเราแบ่งเป็นนั่งด้วยเพื่อให้ครบได้ไหมคะตอบตามความเห็นอาตมานะครับอาตมาก็จะไปตอบแทนหลวงปู่ท่านไม่ได้นะเอาเป็นว่าความเห็นอาตมาได้ความเห็นอาตมานะเดินไม่ครบ3ชั่วโมงแต่ก็นั่งแต่นั่งเนี่ยนั่งเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถแต่ก็ภาวนาด้วยแล้วก็เดินก็เดินในรูปแบบและนั่งก็นั่งในรูปแบบเดินกับนั่งเนี่ยก็ต่างกันตรงที่ว่าเจริญสติในอิริยาบถแบบเคลื่อนไหวกับอิริยาบถแบบเหมือนไม่เคลื่อนไหวคําว่าเหมือนไม่เคลื่อนไหวคือนั่งนั่นเองนั่งเนี่ยเหมือนไม่เคลื่อนไหวนะแต่จริงมันเคลื่อนตอนหายใจนั่งอยู่เนี่ยแล้วมันเราก็หายใจใช่มั้ยร่างกายหายใจเพราะยังไม่ตายก็มีการหายใจเข้าหายใจออกการเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นตอนที่หายใจเข้าหายใจออกนั่นเองนั่งอยู่เหมือนจะนิ่งแต่ร่างกายไม่นิ่งจริงก็อาศัยความไม่นิ่งของร่างกายกับการหายใจนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเจริญสติต่อไปมีเครื่องอยู่คือกายที่กำลังหายใจอย่างนี้นะก็ทำได้นะแต่ที่ท่านเน้นให้เดินเพราะว่าถ้านั่งมากเนี่ยนะส่วนใหญ่จะนั่งแล้วเคลิ้มเอาเป็นว่าถ้าจะไปสมมติว่า3ชั่วโมงเนี่ยนะเราจะนั่งสัก2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะมักจะไม่ได้ผลเราในเวลานั่งเนี่ยนะความรู้สึกของเราคือเหมือนสงบนะแต่คนมาเดินดูแล้วกำลังเคลิ้มกำลังหลับวันนี้สงบจังเลยฟื้นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วโอ้สงบจังเลยจริงๆแล้วหลับไปแล้วเคลิ้มไปแล้วฉะนั้นการนั่งเนี่ยเอาแค่พักผ่อนอิริยาบถพักผ่อนอิริยาบถที่เดินแล้วเมื่อยก็มานั่งสักหน่อยเวลานั่งอย่าพิงนะเพื่อป้องกันไม่ให้เคลิ้มนะอย่าพิงเวลาโงกมันโยกอะไรไปขาดสติมันจะได้รู้สึกตัวเร็วๆเอาเวลาส่วนใหญ่ไปเดินเนี่ยมันความที่ร่างกายมันอยู่ในแนวตั้งเนี่ยถ้ามันง่วงมันเคลิ้มมันก็จะเอะเซจะเอ็นเอียงเลยมันก็จะมีสติรู้ทันได้ง่ายหรือว่าเดินไปเนี่ยมันแม้จะฟุ้งก็ยังดีกว่าเคลิ้มคือขาดสติแต่ถ้าฟุ้งมันรู้ว่าฟุ้งยังมันมีโอกาสที่มีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านคือเรียนรู้ว่ามีฟุ้งอยู่จริงทำความรู้จักจิตที่มันฟุ้งซ่านมันมีโอกาสที่เจริญสติได้ง่ายกว่าแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอยากสงบพออยากสงบอิริยาบถนั่งก็จะสงบง่ายกว่าพอสงบง่ายกว่าแต่สติอ่อนก็จะกลายเป็นเคลิ้มแล้วก็หลับท่านจึงเน้นให้ไปเดินเนี่ยได้มีสติเริ่มต้นก็เห็นกายเดินไปฟุ้งพอเดินเนี่ยมันตาก็ลืมใช่ไหมคงไม่หลับตาเดินนะเดินก็มองนู่นมองนี่อ้าวหลงรู้ทันก็เดินต่อดูนู่นนี่อีกหลงรู้ทันเดินไปก็ถ้าไม่ได้เดินในห้องไปเดินตามใต้ต้นไม้บางทีก็ได้ยินเสียงนกอะไรเงี้ยเสียงกระรอกกระแตจิตมันทำงานก็อ๋อนี่เดินอยู่จิตทำงานเพราะมีเสียงมากระทบจิตมันก็ไปฟังเสียงบางทีก็จะเห็นว่าจิตทำงานตามอายตนะต่างๆแล้วเดินไปทางตาก็รู้ตัวก็ดูกายเดินต่อไปทางหูรู้ตัวดูกายเดินต่อมันจะมีความคิดนึกว่าอันนี้ไปทางใจไปมโนเห็นจิตทำงานตามช่องทางต่างๆแล้วก็อาจจะมีอายตนะอื่นได้อีกเดินไปเอามีกลิ่นดอกไม้ลอยมาดอกอะไรน้อหอมจังอ้าวหลงอีกแล้วหลงไปคิดด้วยหลงไปดมบ้างอะไรเงี้ยมันเห็นจิตทำงานได้เยอะกว่า แต่ถ้านั่งนิ่งๆบางทีเคลิ้มไปแล้วก็ขาดสติไปเลยยาวขาดสติได้ยาวบางทีครบชั่วโมงไปเลยอย่างเงี้ยก็สู้ฟุ้งซ่านและเห็นจิตทำงานจะมีสติเรียนรู้จิตทำงานได้ผลของการภาวนามากกว่าสรุปแล้วที่ถามมาว่าแบ่งเป็นนั่งได้ด้วยไหมแบ่งอันที่เป็นความเห็นอาตมานะครับก็ได้ได้ต่อไปโยมสสิพันธ์ก่อนที่จะนั่งกรรมฐานและออกจากกรรมฐานควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องก่อนนั่งกรรมฐานมันนั่งไปแล้วตอนนั่งกรรมฐานนับก่อนจะนั่งก็คงต้องมีอิริยาบถอะไรครับเราจะเดินมาใช่ไหมไม่ว่าก่อนนั่งก็ต้องมีอิริยาบถที่ไม่ใช่นั่งเนี่ยอาจจะนอนอยู่แล้วลุกขึ้นมาหรือเดินอยู่แล้วยืนแล้วก็ย่อตัวลงนั่งแต่เอาเป็นว่าก่อนที่จะเริ่มใช่ไหมในท่านั่งถ้าจะเริ่มในท่านั่งก็คือก็นั่งแล้วพอนั่งแล้วเนี่ยคราวนี้ต้องหาที่อยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งภาษาของพระจะใช้คำว่าหาวิหารธรรมวิหารคือที่อยู่ธรรมที่เป็นที่อยู่ก็คือต้องหาอารมณ์สำหรับทำสมถะท่านนั่งอยู่เนี่ยนะถ้าไม่เคยภาวนาเลยก็เห็นกายก่อนก็ได้กายที่มันนั่งอยู่นี่เห็นกายเอาแค่เห็นกายอย่างเดียวพอแล้วเราก็เห็นแล้วว่ากายที่นั่งอยู่เนี่ยนะมันไม่นิ่งจริงมันมีการกระเพื่อมไปตามจังหวะของการหายใจหายใจออกกลายเป็นแบบหนึ่งหายใจเข้ากลายเป็นแบบหนึ่งบางทีก็มีการพองมีการยุบอะไรเนี่ยจะพูดว่าพองยุบก็ได้ไม่พูดก็ได้เห็นว่ามันมีความกระเพื่อมของร่างกายไปตามจังหวะที่หายใจอันนี้ก็เรียกว่าเอาการหายใจของร่างกายกระตุ้นให้เกิดสตินั่นคืออานาปานสตินั่นเองที่ทำกรรมฐานในท่านั่งบางคนไม่ถนัดดูแบบนี้จะใช้คำบริกรรมก็ได้นะบางคนเอาบริกรรมพร้อมกับลมหายใจก็ได้ลองหาที่อยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งเอาจิตมาคลอเคลียร์มารู้อยู่ตรงนั้นการที่เราหาเครื่องอยู่ของจิตแล้วเอาจิตมารู้เครื่องอยู่นั้นสัพพะเขาเรียกว่ามีวิตกวิจารมีวิตกมีวิตกเช่นว่าเห็นร่างกายหายใจจิตก็มาอยู่ที่การหายใจของร่างกายเนี่ยเห็นร่างกายที่มันหายใจนั่นเรียกวิตกตอนหายใจไปแล้วก็คลอเคลียร์อยู่กันที่ร่างกายหายใจเรียกวิจารถ้าอยู่ได้นานจะเกิดปีติมีปีติเด่นขึ้นมาจริงๆมีสุขแล้วก็ใจมันอยู่กับอารมณ์เดียวคือร่างกายที่กำลังหายใจอย่างนี้ก็เรียกว่าได้สมาธิบางทีปีติดับไปมีสุขเด่นขึ้นมาปีติมันรุนแรงซาบซ่านแต่สุขเนี่ยมันไม่ซาบซ่านขนาดนั้นแต่ก็กลายเป็นละเอียดขึ้นดูรู้ทันว่ามีสุขอยู่บางทีสุขดับไปเหลือแต่แบบเป็นใจเป็นกลางใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาบางทีท่านก็เรียกว่าเป็นสุขละเอียดคือมันเหมือนกับปีติเหมือนหัวเราะสุขเหมือนยิ้มอุเบกขามันไม่ได้มีทุกข์นะแต่หน้าเฉยๆหน้านิ่งๆหน้าเงียบๆก็เป็นสมาธิละเอียดขึ้นไปนี่ถ้าจะออกจากกรรมฐานสมมติจะออกจากกรรมฐานนะครับถ้าจะให้ดีให้มันออกเองพอมันเข้าสมาธิไปแล้วนะมันจะออกพอถึงเต็มที่ของมันแล้วมันจะออกมันเองพอออกในการรับรู้ก็กว้างขึ้นแรกๆก็จะเหมือนจะมีสุขหรือว่ามีความเฉยมีอุเบกขาก็ขยายรับรู้มาเห็นร่างกายที่กำลังหายใจก็เห็นร่างกายหายใจใหม่ เห็นแล้วก็ขยับตัวถ้าจะออกไปทำกิจกรรมอื่นก็ทำต่อมีอะไรจะทำก็ทำต่อได้มีความเคลื่อนไหวของร่างกายไม่จะออกลุกพรวดพราดนะเคลื่อนไหวร่างกายสักหน่อยก่อนจะได้ไม่หน้ามืดไม่ปวดหัวถ้านั่งสมาธิแล้วรีบเร่งออกมาจะป ปวดหัวได้นะขออภัยหมดเวลาแล้วนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: ยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: คือวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังซึ่งนานๆก็จะได้มาพูดรายการจะมากก็ใช้รายการธรรมะที่ไปแสดงสถานที่ต่างๆมา วันนี้เป็นวันที่ร่วงเลยของวันสำคัญมาเช่นวันครูแล้วก็ปีใหม่ซึ่งวันครูนี่ก็ทุกคนก็มองเห็นว่าวันครูนี้เป็นวันที่สำคัญในชีวิตคนไทยหรือว่าครูของโลกก็ว่าได้ตอนนี้ครูที่เป็นปูชนียบุคคลที่นำไว้เป็นที่เคารพที่สักการะเรียกว่าเป็นผู้สูงที่ให้สติปัญญาแก่คนทั่วโลกโบราณเราเขาถึงว่าครูเนี่ยเป็นผู้นำแสงสว่างถ้าพูดกันแล้วพระพุทธเจ้าคือก็คือครูบรมครูเป็นบรมครูเหมือนกันเป็นครูผู้สอนโลกครูบ้านเรานี่ก็ครูแค่สอนให้คนได้รู้อ่านออกเขียนได้ได้รู้วิชาอาชีพรู้วิชาทางด้านศาสนาก็เป็นวิชาที่ทั่วไปที่โลกเขานำมาศึกษาเราเรียนเป็นวิชาที่ประกอบด้วยการอยู่กับสังคมที่เป็นอยู่มีความสุขความทุกข์มีลาภยศสรรเสริญเป็นวิชาอันนี้แต่ครูของพุทธบรมครูคือพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นบรมครูที่สอนคนให้มีดวงตาเห็นธรรมคือสอนคนไม่ให้หลงครูที่สอนคนไม่ให้หลงเนี่ย มีคนคนเดียวในโลกคือพุทธเจ้าเราการคนไม่หลงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเกิดไม่หลงแก่ไม่หลงเจ็บไม่หลงตายไม่หลงเกิดเห็นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่หลงพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้เกิดและไม่หลงเป็นชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงมาเกิดกำจัดความหลงได้ ดังนั้นบรมครูพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยย่นย่อก็คือเรื่องกายกับจิตกายหนึ่งจิตหนึ่งท่านก็ย่นย่อลงมาว่ากายกับจิตเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะคนเรานี่หลงคิดว่ากายเป็นของเราจิตเป็นความคิดของเราเสียใจก็คิดว่าเราเสียใจดีใจก็คิดว่าเราดีใจได้ราบก็คิดว่าเราได้ราบได้ยศก็คิดว่าเราได้ยศได้สรรเสริญก็คิดว่าเขาสรรเสริญเราได้ชื่อเสียงก็คิดว่าเราชื่อเสียงเราดีหรือถ้าเสื่อมลาภก็คิดว่าเราเป็นผู้เสื่อมลาภทำไมเราจึงเสื่อมลาภทำไมเราจึงเสื่อมยศทำไมเราจึงทุกข์ใจทำไมเราจึงเสียใจเราจึงเสียชื่อเสียงเสียทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราคิดว่าเราทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมจึงทุกข์กายทำไมจึงทุกข์ใจนี่เพราะเรามีความหลงจึงเห็นว่าทำไมเราจึงไม่มีความพอดีเท่ากับคนอื่นหรือได้ดีเท่าคนอื่นทำไมจึงมีแต่ทุกข์ต้องเสียอกเสียใจก็ไปเห็นคนอื่นดีกว่าเราไอ้คนที่ดีก็ไปคิดว่าตัวเองดีจนหลงในความดีหลงในลาภพอตัวเองได้ลาภมากจนลืมตัวลืมให้ทานลืมรักษาศีลลืมเจริญภาวนาหลงในลาภได้ยศก็ลืมตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นยศใหญ่ไม่ตกไม่ลงคิดว่ายศนี่จะอยู่คู่คว้าหรืออยู่คู่เราไปตลอดแต่ไม่รู้ว่ายศเนี่ยเป็นของคู่แผ่นดินซึ่งใครๆเกิดมาก็อยากมียศก็มีตัวตายตัวแทนเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่ายศของเราคนเดียวก็เกิดความหลงถ้ามียศมากมีลาภมากมีชื่อเสียงมากก็หลงตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นก็ไปหลงชื่อเสียงใครว่าไม่ดีก็ไม่ชอบถ้าใครว่าดีก็จะชอบใจก็ไปหลงชื่อเสียงหลงลาภหลงยศหลงชื่อเสียงหลงสรรเสริญใครพูดยกยอปอปั้นว่าท่านดีอย่างนั้นท่านดีอย่างนี้ก็ชอบอกชอบใจบางคนเนี่ยเขามายกมือไหว้อย่างเดียวให้500บาทมีบางคนทำตัวเป็นเจ้าพ่อทำตัวเป็นบุคคลสำคัญมีพิเภกอยากให้คนไหว้เขาไหว้ทิ้งยกให้500บาทเพราะตัวเองสร้างมาบารมีมาเพื่อต้องการให้คนเนี่ยสรรเสริญตัวเองทั้งที่ตัวเองนี่มีปมด้อยเป็นคนทุจริตเป็นคนไม่มีศีลมีธรรมอ่ะแต่ว่าอยากให้คนอื่นไหว้ตัวเองคือคนที่ไหว้เนี่ยเขาก็อยากได้เงินก็เลยไปยกมือไหว้ก็เลยได้ครั้งละ500บาท คนก็เลยต้องไปไหว้กันเพื่อจะได้เงินตอนเช้าโผล่มาก็มีคนไปไหว้แล้วไปไหว้ขอเงินเขามีความภูมิใจว่ามีคนมาไหว้เราเราก็ให้เงินอันนี้เรียกว่าหลงสรรเสริญหลงยนยอคนเราเมื่อตกอยู่ในความหลงเนี่ยไม่มีใครกำจัดได้ก็ทำให้คนเราเนี่ยทำอะไรไปโดยการเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นและทำให้สังคมนั้นไม่เจริญกลายเป็นว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความปรารถนาของเราใครจะฝืนความปรารถนาเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนหรือเราจะต้องพยายามกำจัดวิถีทางคนอื่นไปเช่นคนเราแย่งกันทุกวันนะแย่งลาภยศกันเนี่ยแย่งเก้าอี้แย่งลาภแย่งยศกันทุกวันเนี่ยก็แย่งกันใครมาขวางทางเราก็ไม่ยอมเพื่อเราจะได้ยศอันนี้ให้ได้ได้ลาภอันนี้ให้ได้ ึงก็เข่นฆ่าฟ้องร้องกันเป็นถ้อยร้อยความกันในโรงในศาลนี่มากมายทั่วโลกต้องมีศาลต้องมีกฎหมายก็คือคนพวกประเภทที่ไม่ยอมกันนี่เองพวกที่ไม่ยอมเสื่อมลาภไม่ยอมเสื่อมยศไม่ยอมเสื่อมไม่ยอมรับความจริงพวกติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขอันนี้เองคนเราพอตัวเองมีความสุขก็คอยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีบุญยันหนักสักใหญ่เขาไม่ได้คิดถึงคนที่เขายากจนที่เขาเดือดร้อนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาหลังต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเขาเรียกว่าหลงในความสุขตัวเองเขาเรียกว่าคนพวกนี้ลืมความทุกข์แต่หารู้ไหมว่าพุทธเจ้าท่านรู้ลึกซึ้งรู้ว่าทุกข์เนี่ยใครหนีไม่พ้นคนเราจะต้องน้ำตานองหน้าวันใดวันหนึ่งทุกคนเวลาคนเราเนี่ยเมื่อปรารถนาความสุขมากๆเนี่ยอะไรก็จะตามมาเช่นมีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สมบัติมากมายจะปรารถนาบางคนเนี่ยไปเที่ยวไหนเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยใช้เงินเป็นทิ้งเนี่ยเป็นล้านๆหลายๆล้านเพื่อต้องการให้ได้ความสุขแต่พอเวลาตัวเองมีความทุกข์เนี่ยก็ไม่มีที่พึ่งต่อความพัดพรากอะไรออกมาเกิดมาเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเนี่ยทรมานใจมากเพราะมันไม่สมหวังความแก่เนี่ยทำให้เราต้องได้ผิดหวังจากความสมบูรณ์เราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยพอความแก่เข้ามาเนี่ยเราจะมีความทุกข์ทรมานทุกอะไรไม่เกินความแก่ความสมหวังที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวรื่นเริงสนุกขนองนั้นมันหมดไปทันทีพอนึกแล้วมันก็มีแต่ความเศร้ามีแต่ความน่าเบื่อหน่ายมีแต่ความว่าเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมีแต่ความแก่เข้ามาครอบงำมันจะให้แต่งตัวให้สวยให้สะให้ยังหนุ่มยังสาวเหมือนเขาเมื่อก่อนมันก็หมดราคาหมดค่าแล้วนี่ความแก่มาทำลายจิตใจคนทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าหมองและที่สุดก็คือความเจ็บคนเราที่เจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลอีกจะหาความสุขไม่ได้เลยยิ่งผ่าตัดแล้วผ่าติดตัดอีกนี่ยิ่งทรมานมากขึ้นนี่คือความเจ็บเป็นเรื่องทุกข์มากดังนั้นเรียกว่าเจ็บไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็ต้องตายตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาเลยในโลกนี้เกิดมาไม่มีใครอยากตายคนที่อยากตายคือคนที่ผิดหวังที่เพศที่ไม่ได้อะไรดังใจก็อยากจะตายให้จากพวกนี้ไปเพราะนั้นเขาเรียกว่าคนที่อัปปัญญาก็อยากจะตายให้พ้นทุกข์แต่ที่จริงแล้วไอ้ที่ทุกข์นั่นเนี่ยมันทุกข์มากไอ้จะตายต่อไปนะทุกข์มากกว่าแต่คนเราเนี่ยพอเห็นความทุกข์ของความตายเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างหน้าเราหรืออยู่ขณะนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยเพราะความตายเนี่ยมันสูญเสียทุกอย่างความแก่ก็สูญเสียความหนุ่มความสาวความเจ็บก็สูญเสียอิสระในการที่คนมีกำลังแข็งแรงจะกินจะเดินจะเหินอย่างกับเขาก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันหมดอิสระภาพของความเป็นคนที่สมบูรณ์ เรียกว่าไม่สมหวังแหละขันธ์ 5เนี่ยเป็นทุกข์ที่พุทธเจ้าท่านว่าทุกข์อย่างนี้เองทุกข์ในเมื่อเราเห็นความแก่ทุกข์ในเมื่อเราเห็นความเจ็บเข้ามาหรือทุกข์ในเมื่อความแก่เกิดขึ้นทุกข์ในเมื่อความเจ็บเกิดขึ้นไอ้ความเกิดในคนไม่เห็นหรอกคนที่เห็นความเกิดได้ก็คือพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าหรือเป็นมารดาเนี่ยย่อมเห็นความทุกข์ในการเกิดปุตแต่ก็ต้องเกิดดูบ่อยๆเพราะความหลงมันมีอยู่ก็ยังไม่เห็นจริงทั้งที่มันทุกข์ใจจะขาดก็จริงแต่ว่ามันก็มีความอยากคือความหลงอยู่มันก็ทำให้เกิดได้อีกแต่ทุกที่พระพุทธเจ้าเห็นหรือพระอริยเจ้าเห็นเนี่ยทุกไม่อยากเกิดทุกของพ่อแม่เนี่ยยังทุกยังต้องการรูปต้องการได้ความเกิดอยู่ยังปรารถนามีรูปอยู่ทั้งที่มีแล้วก็อยากจะมีอีกนี่เขาเรียกว่าทุกยังไม่เห็นยังไม่เห็นทุกจริงยังไม่เห็นทุกด้วยปัญญาแต่พระอริยเจ้าหรือพระพุทธเจ้า

เจ้าเห็นเนี่ยทุกข์ของความเกิดเนี่ยไม่อยากเกิดอีกเมื่อไม่อยากเกิดก็ต้องการจะทำให้ถึงซึ่งการดับทุกข์ก็คือต้องการแสวงหาทางคือทางทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดเพื่อจะไม่มาเกิดอีกก็คือการละลายจิตตัวเองที่ไม่ละลายความอยากตัวเองไม่ต้องการมีรูปร่างหน้าตาอีกต่อไปการที่ไม่อยากมีรูปร่างหน้าตาจิตใจคิดนึกอีกต่อไปคือต้องการหาพระนิพพานคือความว่างของจิตนั่นคือการต้องละลายความทุกข์ไม่กลับมาเกิดอีกฉะนั้นทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของที่น่ากลัวน่าสะพรึงกลัวก็เป็นศัตรูอันหนึ่งหรือเป็นมารอันหนึ่งที่คอยมาทำลายความสุขของมนุษย์ที่คนจะไม่สมหวังก็ไม่สมหวังเรื่องนี้เองที่ต้องพัดพรากจากของรักก็พัดพรากเพราะตรงนี้เองพัดพรากเพราะความแก่เพราะความเจ็บความตายอันนี้เป็นสัจธรรมมันหนีไม่พ้นพระพุทธเจ้าท่านหนีพ้นแล้วพระอรหันต์หนีพ้นแล้วไม่เกิดแล้วไม่แก่แล้วไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกก็ท่านละลายขันธ์ห้าไปได้ละลายจิตใจตัวเองไปได้สามารถทำของเกิดแก่เจ็บตายนี่ให้ดับไปได้ไม่ให้มีอีกต่อไปการที่ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนั่นแหละคือการไม่มีทุกข์แน่นอนคนเราถ้ายังมีความปรารถนาอยู่ยังอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ไปคว้าหาสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่นั่นคือความทุกข์ทั้งหมดจะสุขก็สุขกันเดียวแต่ทุกข์ก็ต้องมาในเมื่อเราไม่ได้ดังใจเหมือนเราได้เงินใช้เนี่ยเราก็มีความสุขแต่เมื่อเราจะต้องแก่ต้องตายไปจากเงินเนี่ยเราก็ต้องมีความทุกข์เพราะเราเอาไปไม่ได้ถ้าเราไปได้เราก็คงมีความสุขบางคนที่เขาเอาไปได้เขาก็มีความสุขเช่นว่าทำทานไปรักษาศีลเจริญภาวนาพอเราจะตายแล้วเขามีความสุขเพราะอะไรเพราะเขานึกถึงบุญของเขาได้แต่ว่ามันก็เป็นสุขในการที่ไปเกิดเป็นคนดีแต่ว่าก็ยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่ามันได้ไปเกิดที่ดี ได้ไปเกิดเป็นคนดีได้ไปเกิดในสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าไปด้วยไปเกิดด้วยปัญญาแต่ถ้าหากว่าถ้าเข้าใจธรรมะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยเด็ดขาดก็ต้องพยายามละลายความรู้สึกต่างๆออกไปให้มันหมดทั้งอดีตอนาคตการละลายนี่ก็เราก็ต้องใช้สติสมาธิปัญญาด้วยการละลายสิ่งพวกนี้ไปให้ได้เห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราพยายามละลายจนกลายเป็นธาตุสี่เหมือนกับเอาดินมาปั้นเป็นวัวเป็นควายเป็นคนเป็นช้างเป็นไม้มันก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นรูปร่างหน้าตาไม่งัวไม่ควายไม่คนมันก็สมมุติมาเป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่นเราไม่ต้องการจะให้มีสิ่งนั้นเราไม่ต้องการเราก็ละลายดินนั้นเสียทุบดินนั้นให้กลายเป็นดินไปเสียให้รูปร่างหน้าตางัวควายคนนั้นก็เป็นดินไปไม่มีรูปแล้วไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นที่เราปั้นขึ้นมาแล้วก็เรียกละลายกลายเป็นดินไปความรู้สึกของเราก็ต้องละลายตัวเองอย่างนั้นละลายกายจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ใช่เราให้เป็นดินไปให้เป็นน้ำไปให้เป็นไฟไปให้เป็นลมไปให้เป็นอากาศธาตุไปนักปฏิบัติก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้มากจนชำนิชำนาญตอนนี้คนจะชำนิชำนาญเนี่ยต้องมีจิตเป็นหนึ่งต้องฝึกให้จิตเป็นหนึ่งให้ได้พอจิตของเราเป็นหนึ่งเป็นเอตกตาแล้วก็ถอนออกมาพิจารณาได้ง่ายมาพิจารณาว่ามันไม่ใช่กายเราจริงหรือเปล่าผมไม่ใช่ของเราจริงหรือเปล่าขนไม่ใช่ของเราหรือเปล่าเล็บฟันหนังเนี่ยมันละลายกายไปเป็นดินจริงหรือเปล่ามันละลายกายเป็นธาตุน้ำจริงหรือเปล่ามันละลายกายไปเป็นลมจริงหรือเปล่ามันละลายกายไปเป็นไฟอากาศหรือเปล่ามันละลายกายไปเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุไป

ไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรอยู่ได้ในโลกนี้ที่อยู่ได้ก็คือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ตัวตายแล้วธรรมะก็ยังอยู่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วธรรมะจะยังอยู่นี่คือยังไม่ละลายไปแต่พระองค์พุทธเจ้านั้นก็เป็นละลายกลายเป็นพระธาตุไปแล้วเป็นธาตุไปแล้วอีก 2,000 กว่าปีพระธาตุนั้นก็จะมาประชุมกันก็จึงจะประชุมก็เป็นนิพพานธาตุนิพพานธาตุจริงๆคราวนี้ก็ไม่มีแล้วสุญญากาศพอดพุทธศาสนาก็เป็นสุญญากาศไปธาตุของพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายเราก็ให้เป็นสุญญากาศอย่างนั้นว่าร่างกายคนเราพอที่สุดแล้วก็เป็นสุญญากาศที่ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมก็กลายเป็นธรรมชาติไปไม่มีใครเป็นธรรมชาติไม่ได้คนเราเกิดมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเกิดมาจากน้ำธรรมชาติเกิดมาจากดินธรรมชาติเกิดมาจากลมธรรมชาติเกิดมาจากไฟธรรมชาติเราอาศัยธรรมชาติอยู่อาศัยมาประกอบเป็นรูปขันธ์ห้าก็เลยกลายมาเป็นตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ที่จริงแล้วทุกคนเราก็ยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวที่สุดแล้วคืนหมดไม่มีใครไม่คืนไม่คืนก็ไม่ได้อย่างทุกวันนี้เราก็พยายามฝืนกันนะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนปอดเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่พยายามจะฝืนธรรมชาติพยายามเปลี่ยนก็ใช้ได้ชั่วคราวจะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนอะไรก็ชั่วคราวขยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวผลสุดก็ต้องตายต้องหมดลมลมก็พอหมดลมปุ๊บลมที่เราหายใจนี่ก็กลายเป็นธรรมชาติลมเป็นอากาศไปไฟที่ร้อนในตัวเรานี่ก็กลายเป็นไฟอากาศไปน้ำที่ไหลหมุนเวียนในร่างกายเราเนี่ยก็กลายเป็นน้ำระเหยเป็นอันน้ำไปในอากาศไปหรือไม่ก็ละลายกลายเป็นน้ำลงดินไปถ้าถูกไฟเผาก็น้ำส่วนในร่างกายก็ระเหยไปเป็นน้ำในอากาศเนี่ยก็มาเป็นน้ำทุกส่วนในโลกนี้ทุกคนก็ละลายกลายเป็นธาตุสีดินน้ำไปลมเนี่ยถ้าเราไม่หลงนะเราก็จะเห็นว่าคนเราแค่นี้เองมีอะไรก็แค่นี้แหละมียศก็แค่นี้มีลาภก็แค่นี้มีชื่อเสียงมีสรรเสริญมีอะไรก็ไม่เกิน80ปี100ปีก็หมดคนเราไม่เกิน100ปีก็หมดก็กลายเป็นธาตุหมดฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามีบรมครูผู้สอนโลกสอนให้เทวดาเห็นด้วยเพราะเทวดานี่หลงมากเพราะมีความสุขในร่างกายขันของท่านมากเทวดาก็จะไม่ค่อยคิดถึงความตายจะไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บเพราะไม่มีเวทนาก็จะหลงอยู่ในความเกิดคิดว่าเกิดเป็นสุขแต่เมื่อเทวดาจะต้องตายเทวดาก็เป็นทุกข์เหมือนมนุษย์เหมือนกันว่าของที่ตัวเองรักสุดชีวิตเนี่ยจะต้องมาพัดพากจากกันอันนี้ก็เป็นความเสียใจของเทวดาเท่ากับมนุษย์ตายพัดพากจากกันเหมือนกัน คนเรามีอะไรมันก็รักทั้งนั้นแหละจะว่าได้ร่างอะไรสมมติว่าคนที่ไปเกิดเป็นหมูตอนเป็นคนก็รักร่างกายเป็นคนรักญาติพี่น้องเป็นคนแต่พอไปเป็นหมูเนี่ยหมูก็รักหมูมากกว่าคนรักตัวเองมากกว่าคนหรือจะเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ก็รักตัวเองมากกว่าคนไม่มีหมูตัวไหนว่าจะไปรักคนมากกว่าตัวเองไม่มีหมาตัวไหนจะไปรักคนมากกว่าตัวเองก็รักกินรักนอนรักชีวิตตัวเองรักพวกครอบครัวตัวเองรักพวกตัวเองมากกว่าคนอื่นก็เรียกว่าหลงตัวตนเนี่ยสกายทิฏฐิในตัวสกายทิฏฐิเนี่ยที่หลงตัวตนหลงอย่างนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยสำคัญตนกว่าคนอื่นคือรักตัวเองมากไม่คิดว่ากายตัวเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีความหลงเข้าครอบงำ
ฉะนั้นคนเราพอไปเกิดไปอะไรมันก็ไปรักตัวตนทั้งนั้นอันนี้แหละจึงว่าคนเราจิตใจที่มีความหลงมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สละละให้พิจารณาว่านี่แหละเป็นกายที่เราอาศัยอยู่เราจะไปอยู่ในร่างใดก็อาศัยทั้งนั้นพอพันภาคจากกันมันก็เสียดายอะไรอาวรร่างกายตัวเองมันก็เสียใจเท่ากันหมูก็เสียใจเท่ากันกับหมาก็เสียใจเท่ากันกับคนก็เสียใจเท่ากับพวกความที่รักชีวิตตัวเองไม่อยากตายเนี่ยเสียใจเท่ากันแต่เราไม่รู้ใจกันเองดังนั้นคำสอนพระเจ้าถึงให้ดูเรื่องของการเมตตาพอมีเมตตาแล้วทุกคนก็เลยรู้ว่าทุกคนรักสุขไม่อยากมีทุกข์เกลียดก็ไม่ได้ทุกข์เกลียดมันก็หนีไม่พ้นแต่ทุกคนก็ต้องการพ้นทุกข์คือไม่ใช่ว่าเกลียดทุกข์แต่ถ้าว่าไม่อยากมีทุกข์ก็ต้องการความสุขก็ต้องมีความสงบต้องทำใจเป็นกลางทุกข์ก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาต้องทำใจเฉยจึงจะหนีทุกข์พ้นจึงจะเรียกว่าบรมสุขเหนือความสุขทั้งปวงไม่ใช่ความสุขธรรมดาคือคนที่มีความสุขจริงๆคือคนไม่มีความดีใจและเสียใจคนที่ไม่ดีใจและเสียใจคนที่ฟังใจเฉยนั่นคนที่เป็นบรมสุขที่ใจอยู่เหนือทุกข์อันนี้คือหลักปฏิบัติธรรมนี่บรมครูของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเทวดาและพรหมมนุษย์เนี่ยก็สอนให้คนหาความเป็นกลางคนเราจะละทิฏฐิตัวตนมานะทั้งหลายเนี่ยก็ต้องหาความเป็นกลางเราจะเป็นนักปกครองบ้านเมืองก็ต้องหาความเป็นกลางก็ความเป็นกลางคือความเป็นธรรมเองถ้าเราหาคนมีความเป็นกลางความเป็นธรรมมาเนี่ยโลกนี้เจริญโลกนี้มีความสุขสงบมากเรียกว่าสันติภาพสันติภพพบความสันติแล้วฉะนั้นเรียกว่าใจที่ทำให้เป็นกลางได้เราก็ต้องพยายามคิดว่าตัวเราตัวเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรกันการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นตัวทุกขสัตว์สัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เกิดในสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์มากปัญหามากคือความเกิดคิดมากกับทุกมากเกิดมากกับทุกมากแล้วแก่มากมีคนแก่มากกับปัญหามากยิ่งความแก่ของเราเข้ามาคืบคลาย50 60 70 80ยิ่งแก่มากอะไรเราก็ยิ่งทุกมากเท่านั้นแต่ถ้าตายมากตัวเราก็ตายญาติเราก็ตายพี่น้องก็ตายพ่อแม่ก็ตายทุกคนที่เรารักต้องตายหมดเนี่ยก็ทุกมากทุกเพราะผัดพรากจากคนที่เรารักกันคือเราไม่ตายแต่คนอื่นเขาตายมากเนี่ยบ้านหนึ่งตายทั้งหลายคนหนึ่งเป็นรถคว่ำอย่างเงี้ยหรือเราคนเดียวเนี่ยตายหมดทั้งครอบครัวมันเป็นทุกข์มากกับการตายจากกัน แล้วใครล่ะเกิดมาทุกคนก็ต้องการมีบริวารมากๆมีญาติมากๆมีเพื่อนมากๆมีพี่น้องมากๆจึงจะมีความสุขแต่ความสุขนี่กลับมากลายเป็นความทุกข์ในเมื่อเราต้องตายจากกันพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นทะลุปุพพงแล้วว่าขันธ์5เนี่ยเป็นตัวปัญหาต้องทำลายขันธ์5เสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่มาประกอบกันแล้วเป็นขันธ์เป็นตัวทุกข์เราต้องไม่มีขันธ์5ต้องละขันธ์5ให้ได้ละทำไงก็ยังมีลมหายใจอยู่จะละได้ไงละคือความไม่ยินดียินร้ายในเมื่อมันเกิดกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งรูปเสียงกลิ่นรสเกิดขึ้นมาก็ต้องวางใจเฉยโดยการไม่ไปรับรู้ไปปรุงแต่งที่จึงเกิดความดีใจเสียใจดังนั้นเมื่อคนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงว่ายกจิตขึ้นอยู่ในฐานะอุเบกขาเมื่อเข้าใจธรรมะเป็นอุเบกขาแล้วก็ละวางจิตเป็นคนเรายังไม่มีอุเบกขาเนี่ยทำใจไม่ได้ใครว่าชมดีใจใครว่าไม่ดีเสียใจ
จะหาคนผู้เป็นผู้นำไม่ได้จะหาคนเป็นกลางไม่ได้หาคนตัดสินไม่ได้ก็ทะเลาะกันอยู่นี่เองไอ้ดีใจเสียใจก็กลายเป็นคู่ทะเลาะกันกลายเป็นคู่กันไปทุกข์ของความคู่กันมันดีใจก็ต้องเสียใจเหมือนคนเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีดีใจเสียใจอยู่ทุกวันชอบใจไม่ชอบใจมันอยู่คู่กันงี้มันไม่มีความสุขหรอกเพราะมันดีใจอย่างเดียวอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเสียใจอีกเสียใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็มีดีใจมันมีสุขทุกข์อยู่คู่กันก็เลยมีปัญหาก็เรียกว่าทุกขสัตว์มีลาภเสื่อมยาบถ้ามันมีลาภอย่างเดียวมันไม่เสื่อมลาภมันก็ดีสิแต่ตัวปัญหาก็เราก็เป็นทุกข์กลัวจะเสื่อมนี่เองทั้งถ้ามีลาภเราก็กลัวคนโน้นคนนี้มาแย่งลาภกลัวลาภเราจะหมดไปกลัวจะไม่พอให้ความทุกข์ในการมีลาภก็มากขึ้นมีลาภกลัวจะเสื่อมลาภผลที่สุดแล้วทุกคนเราก็ต้องทิ้งลาภหมดเพราะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันใช้ไม่ได้ลาภนี่มันกลายไปว่าทุกขลาภไปลาภที่จะได้ไปจริงๆก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจึงจะมีลาภที่ไม่เป็นทุกข์นี่จึงจะได้ลาภอันนี้ไปแต่ว่าคนเราจะมาเก็บพกคอไว้เนี่ยร้อยล้านพันล้านมันก็ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยพอเราจะตายแก่เจ็บตายแล้วพันภาคจากของรักทั้งนั้นเนี่ยทุกข์เพราะมีลาภทุกข์เพราะเสื่อมลาภทุกข์เพราะมียศเพราะเสื่อมยศก็มีทุกข์อีกเพราะเรามียศเราก็อยากจะมีที่สุดไม่มีอะไรที่จะใครมายื้อแย่งไปได้ยศนั้นต้องอยู่กับเราเพราะที่สุดเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องผ่านภาคจากยศตัวนี้ก็ทุกข์ในราบยศอีกนะทุกขสัตว์มีทุกข์ของสัตว์เป็นอย่างนี้ทุกขสัตว์เป็นอย่างนี้เพราะมีราบก็เสื่อมราบมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญแล้วก็ไม่อยากให้ใครนินทาพอนินทาเราก็เป็นใจห่อเหี่ยวพอสรรเสริญใจเราก็ฟูขึ้นเพราะมันมีสรรเสริญมันก็ต้องมีนินทาอยู่คู่กันเพราะคนเราไม่มีใครใจที่เป็นพระอรหันต์ได้มันก็มีคนมีกิเลสทั้งนั้นก็ชอบนินทาสรรเสริญกันมีคนรักมีคนชอบมีคนเกลียดมีคนชังผลสุดเราก็เป็นทุกข์กับการที่เขานินทาเราเราพอใจการสรรเสริญอันนี้ก็กลายไปว่าเราไม่วางใจเป็นกลางเมื่อเราวางใจเป็นกลางไม่ได้เราก็ต้องทุกข์กับการมีนินทาคอยระวังระแวงเขาตลอดว่าใครจะนินทาให้ร้ายเราเสริญแล้วก็ไม่อยากมีราบมียศมีสรรเสริญมีนินทาอันนี้คือเป็นเรื่องของโลกียธรรมถือว่าเป็นของคู่โลกไม่มีอะไรที่จะอยู่คงทนถาวรของพวกนี้เป็นไม่จรังยั่งยืน เรียกสมบัติผัดกันชมมีอะไรไปไม่ได้ของพวกนี้เมื่อคนเราเมื่อเราทำงานเมื่อเราอยู่กับสังคมเราก็ต้องพยายามต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เพื่อจะให้มันเป็นธรรมในใจเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทุกคนเราจะบอกว่าเราไม่เจอไม่ได้ มันต้องเจอมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกคนเราเนี่ย มีไหมที่ใครเกิดมาไม่มีโลกเลยคนไม่มีโรคก็เป็นลาภประเสริฐเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ทุกคนก็เดี๋ยวมีปวดหัวมีปวดท้องมีหิวมีร้อนมีกระหายมีทุกอย่างในร่างกายเพราะร่างกายคนเรามันสร้างมาด้วยดินน้ำใบลมมันก็ต้องการสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาพอหย่อนอะไรสักอย่างขาดอะไรสักอย่างมันก็ทุกข์ทันทีดังนั้นยังเมื่อนี่คือทุกขสัตว์มีสุขก็มีทุกข์อยู่คู่กันตลอดไม่มีอะไรเที่ยงแท้ฉะนั้นพุทธเจ้าจะบอกให้ทำใจเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้จงเป็นอยู่อย่างนี้ทุกข์จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้สุขจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้สรรเสริญจะต้องเป็นอยู่นี้นินทาต้องเป็นอย่างนี้ลาภจะต้องเป็นอย่างนี้ยศต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปตามธรรมทั้งนั้นมันเปลี่ยนไปตามวิถีของมันโดยธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเป็นอนัตตานี่เป็นธรรมลึกซึ้งอ่ะเป็นธรรมลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราแปลไม่ถึงเข้าใจไม่ถึงแค่คำว่า ทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พระอรหันต์ได้

0: ทุกข์เนี่ยก็เป็นเห็นนั่นเองคือเห็นอริยสัจธรรมคือเห็นทุกข์ทุกข์ในร่างกายเนี่ยมันมีอยู่ตลอดทุกคนเหตุที่มันเกิดก็เพราะเนี่ยเพราะความคิดเนี่ยเหตุของเกิดก็ความอยากความปรารถนาเนี่ยเหตุก็เกิดมาจากใจแล้วก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์อย่างนี้นี่คือเรียกว่าทุกข์ในเรื่องของการมีร่างกายทุกข์ของการมีความคิดนึกจึงเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้วที่คนเราจะต้องหัดปรงกันทำใจกันไว้ก่อนถ้าเราไม่เข้าหลักปฏิบัติแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีความหลงเป็นนำมาถึงเชื้อของความเศร้าโศกเสียใจเพราะความหลงว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บไม่ตายหลงว่าเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เราฉลาดเราเป็นคนทันสมัยเราเป็นคนเรียนรู้มามากเราเป็นคนอะไรก็ดีไปหมดเนี่ยไม่มองเห็นแต่สิ่งที่ดีคิดว่าตัวเองไม่เป็นอย่างอื่นไปได้แต่แท้ที่จริงแล้วในสภาพของร่างกายคนเรามันเปราะบางมันมีทุกข์ได้ทุกเวลามันมีการพัดท่าของมันได้ตลอดเวลามันมีเข้ามาในตัวเองนะฉะนั้นถึงว่าเมื่อเราเข้าใจธรรมะงี้เราจะได้ตรงปล่อยวางให้เป็นบรมครูผู้สอนโลกคือพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์ทั้งหมดมีความไม่เที่ยงของชีวิตเลยของสังขารร่างกายเลยมีความเป็นทุกข์ของสังขารร่างกายอยู่ตลอดไม่มีอะไรเป็นไปตามต้องการได้เลยแล้วก็ที่สุดก็มันเป็นอนัตตามันแตกดับหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรถาวรนอกจากนิพพานคือความดับเท่านั้นเองความดับเท่านั้นเองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ายังมีความเกิดยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เพราะมันเป็นวงจรของทุกขสัตว์เพราะความดับนี่มันออกจากวงจรของทุกขสัตว์แล้วมันไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความทุกข์แล้วเพราะไม่ความดับอันนี้เราต้องเข้าใจหลักธรรมพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นเราก็จะได้มีเวลาเสียสละมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้การปฏิบัติมีเวลาให้การสนใจในการศึกษาธรรมะที่จะรู้ก่อนตายที่จะรู้ก่อนแก่ที่จะรู้ก่อนเจ็บที่จะรู้ก่อนเกิดต่อไป มันต้องเรียนรู้ธรรมะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นบรมครูที่ชี้ทางสว่างให้คนว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังมาหลงกันอยู่ยังมาหลงเกิดกันอยู่หลงกันมากินหลงกันไปก็ไม่เห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่อยู่ในตัวเราพอถึงเวลาแล้วเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจก็คว้าอะไรไปไม่ได้สักชิ้นเดียวก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความผิดหวังน้ำตานองหน้ากลับไปสู่สภาพเดิมอีกมาหลงว่าร่างกายเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้อีกมาหลงว่าทรัพย์สมบัติเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้อีกมาหลงว่าลาภยศสรรเสริญเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้อีกไอ้ที่หลงว่าเป็นของเราเลยกลายเป็นไม่ใช่ไปหมดเลยไอ้ที่ใช่เรากลับไปเอาไปคือธรรมะตัวทานตัวศีลตัวภาวนาเนี่ยเป็นองค์ธรรมอันนี้ที่ตัวเอาไปได้เนี่ยกลับไม่เอาไปกลับมาเอายึดคว้าสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองไปมันก็ไปไม่ได้ โบราณก็จึงได้ขอไปโบราณก็จึงได้ทำปุกขลาธิฐานเวลาจะตายก็จึงได้เอาซองสายมือให้ไปไหว้พระจุรามณีแล้วก็เอาสายศีลมัดเพื่อให้มีศีลแล้วก็เอาสตังค์ใส่ปากไปว่าจะได้ไปซื้อกินซื้อที่ซื้อทางไปอยู่ข้างหน้าอันนี้ถือว่าเป็นปุคราธิฐานสมมติเห็นว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้สตังค์มีเยอะแยะก็ใส่ปากไปได้แค่50ตังค์บาทหนึ่งก็แค่นั้นเองอมไปเท่านั้นเองมือก็ไม่เอาแหละ นี่ก็เรียกว่าสมบัตินอกกายเอาไปไม่ได้ คนเราถ้าไม่คิดถึงความตายความแก่ความเจ็บแล้วก็จะหลงทุกคนในโลกนี้ถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยคนถึงได้บรรลุธรรมกันมากมายก็เพราะว่าเขาพระพุทธเจ้าท่านเทศเรื่องนี้เทศให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ค่อยของเรามันเป็นละลายกลายเป็นธาตุไปหมดเราจะมาหลงว่าเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้นานคนก็มีดวงตาเห็นธรรมเขาฟังแล้วเขาเข้าใจทันทีเขามีปัญญาแต่สมัยนี้ทำไมจึงไม่เข้าใจทั้งที่คนสมัยนี้ก็เรียกว่าเรียนรู้สูงยิ่งเรียนรู้มากเท่าไรก็ยิ่งหลงกายตัวเองมากเท่านั้นยิ่งหลงลาภมากเท่านั้นยิ่งหลงยศมากเท่านั้นยิ่งหลงชื่อเสียงตัวเองมากเท่านั้นยิ่งติดยิ่งยึดมากเท่านั้นไม่ใช่ว่าเรียนรู้มากๆเลยจะใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติธรรมกลายมาเป็นตัวหลงแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยใครก็รู้ได้เห็นได้เพราะร่างกายคนเรามีเป็นพยานให้เห็นอยู่ว่าคนตายกันทุกวันแก่กันทุกวันเจ็บกันทุกวันไปที่ไหนก็เห็นข้อเปรียบเทียบมีอยู่เห็นคนแก่นี่ก็ เห็นคนแก่มากกับเราก็เห็นข้อเปรียบเทียบแล้วว่าเราต่อไปก็แก่เหมือนกันแต่เห็นเขาเผากันเขาฝังกันเขาตายกันทุกวันเนี่ยเราก็มีข้อเปรียบเทียบเลยว่าพวกเราไม่ตายหรือเราก็ต้องตายเหมือนกันที่จริงของข้อเปรียบเทียบทุกกษัตริย์เนี่ยมีอยู่นะแต่ทำไมพวกเราจึงหลงไปในงานศพเผาคนอยู่เรื่อยๆเราก็ยังหลงว่าเราไม่ตายอยู่นั่นแหละทั้งๆที่คนนั้นน่ะไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วพี่น้องเราไปแล้วคนที่รักกันไปแล้วถ้าไม่มีตัวหลงในคนก็ไปนิพพานหมดไปตามคำสอนพุทธเจ้าได้ง่ายนั่นหลงว่ากายเราหลงว่าผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเนื้อหัวใจของเราร่างกายนี่ไปคิดว่าของเราหมดต้องตัวต้องตนเพราะเรามันไปติดไปยึดมาเรื่องสัญญามันติดยึดความจำมันติดยึดว่าเป็นของเราคนที่จะไม่เห็นของเราก็คือคนที่มีสติปัญญาพิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่ทุกลมหายใจหรืออยู่ทุกระยะขณะจิตที่เห็นว่าไม่มีเที่ยงเลยอะไรที่เกิดมาในทุกขณะนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมันเกิดแล้วมันก็หายหมดเกิดแล้วก็ค่อยเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยแม้แต่ลมหายใจของเราเนี่ยเข้าออกเนี่ยเสื่อมไปทุกวันเสื่อมไปว่าพอลมหายใจเราไปถึง70-80ปีเสื่อมหมดไม่มีลมหายใจแล้วไม่ใช่ของเราแล้วร่างกายนี้มันเสื่อมทุกลมหายใจนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการหยุดยั้งความหลงได้ถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราก็คงจะหลงกันยันตายคงไม่คิดเรื่องร่างกายนี่เป็นของคนอื่นของคนอื่นเขาให้เรามานะพ่อแม่เนี่ยเขาให้เรามาใช้ชั่วคราวพ่อแม่ก็ต้องคืนตัวเราก็ต้องคืนไปสู่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็คือใครอะแม่น้ำแม่ธรณีแผ่นดินแม่เรามีอะไรแม่พระพายแม่พระพายก็แม่ลมเราเกิดเพราะมีแม่คือลมหายใจเกิดเพราะมีแม่พระเพลิงคือเกิดเพราะมีไฟเกิดมีแม่ธรณีเพราะมีแผ่นดินร่างกายเราก็เป็นแผ่นดินกินดินเข้าไปจึงมาเป็นร่างกายเราข้าวน้ำนี่เป็นดินเป็นน้ำแม่คงคาเราอาศัยแม่ธาตุสี่เนี่ยแม่สี่คนเนี่ยแม่พระพายแม่พระเพิงแม่คงคาแม่ธรณีเนี่ยแม่ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเราให้เรามาพ่อแม่ก็เอาจากสิ่งนี้มาให้เราแต่ว่ามนุษย์ที่มีจิตวิญญาณที่มีเมตตาหรือมีสติปัญญาที่เหนือต่อธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นเครื่องอาศัยแต่สติปัญญามนุษย์ที่เรื่อเรอที่จะพัฒนาให้เป็นไปได้อยู่ทุกอย่างอำนาจจิตนั้นนี้ให้เป็นอะไรก็ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็ได้ให้เข้าถึงอะไรก็ได้ในลักษณะของสติปัญญาแต่ถ้าพูดกันแล้วร่างกายเนี่ยก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาว่านี่เราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาศัยแม่ทั้งสี่ แล้วก็กลับคืนแม่แม่ก็มาเรียกของเก่าคืนนะของเก่าแล้วใช้ไปใช้ไปเขาเรียกคืนเอาน้ำมานะฉันจะเอาแล้วฉันกลับคืนมาก็กลายเป็นน้ำไปแม่ก็มาเรียกเอาลมฉันแม่ประพายก็บอกฉันจะเอาลมฉันคืนนะก็เราก็หมดลมหายใจก็กลายเป็นลมไปฉันจะเอาไฟฉันแม่ประเพลิงก็บอกฉันจะเอาไฟฉันคืนนะฉันให้เธอมานานแล้วก็กลายไปเป็นไฟธาตุแตกไปดับไปแม่ธรณีแม่ธรณีบอกฉันจะเอาคืนนะร่างกายแล้วก็ผุยผงเผาไหม้หรือเปื่อยเน่ากลายเป็นดินไปคนเรามันก็อยู่อย่างนี้กันตลอดมาไม่มีใครอยู่นานนะพูดกันแล้วเนี่ยคนเราคิดว่าตัวเองอยู่นานเหมือนคน80ปีเนี่ยอยู่ได้กี่วันถ้าจะอายุ80ปีนี่อยู่ได้กี่วันนับวันตายได้แล้วอยู่มา80ปีเนี่ยอยู่มานานแล้วแต่ว่าจะอยู่ต่อไปได้หรือ80ปีจะอยู่ถึง85หรือบางทีไม่ถึงบางคน81 82ไปแล้วก็อยู่อีก 2-3 วันเท่านั้นเองอีก 2-3 ปีเท่านั้นเองบางคนอายุ70เนี่ยจะอยู่กี่วันบางคน71ไปแล้วบางคน70เข้าย่าง70ก็ไปแล้วเนี่ยก็อยู่อีกไม่กี่วันไม่กี่ปีแต่แล้ว70เนี่ยอยู่ใกล้หรือเกินเนี่ยนี่ไม่กี่วันเลยเราคิดดูสิว่าเราจะคิดว่าแม้ฉันเนี่ยเป็นคนอายุมากนะอย่าคิดว่าที่จริงฉันอายุน้อยแล้วนะ80ปีเนี่ยอยู่น้อยมากน้อยกว่าเด็กๆอีกเพราะเด็กๆนี่อาจจะอยู่มาได้ถึง70ปี80ปีแต่คนที่อายุ6 70 80เนี่ยอยู่ไม่นานแล้วอายุน้อยเหลือเกินบางคน62บางคน60บางคน50ไปแล้วบางคน70ไปแล้วบางคน80คืออยู่ได้ไม่กี่วันนะแต่นี่มาความหลงเลยคิดว่าอยู่นานคิดว่าฉันจะอยู่ได้ถึง90ปีนะตอนนี้ฉัน80แล้วฉันตอนนี้ฉัน70ฉันจะอยู่ได้ถึง90ปีนะตอนนี้ฉัน60ฉันจะอยู่ได้ถึง30ปีคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงไม่ใช่เป็นอย่างที่คิดเลยเพราะความหลงไม่คิดเราต้องคิดตามธรรมะตามพระเจ้าว่าเราจะอยู่ไปได้กี่วันนั่นหนุ่มสาวก็หลงไม่ได้หนุ่มสาวก็เหมือนกันได้คิดแหมเราจะอยู่ไปฉัน70 80หนุ่มสาวบางคนไม่ถึงเลยไม่ถึง20ปีตายก็เยอะเลยหนุ่มสาววัยหนุ่มวัยสาวในตายก่อนคนแก่ก็มากมายก็ไม่เที่ยงทั้งหมดนี่คือตกลักษณะพระตายรักแล้วไม่เที่ยงแหละแปรปวนแล้วไม่แน่ไม่นอนแล้วว่าใครจะอยู่กันก่อนใครจะอยู่กันมากกว่ากันมันก็ไม่เที่ยงเลยสักคนเดียวตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่มีอะไรเที่ยงเลยว่าใครจะอยู่มากอยู่น้อยบางทีคนแค่ขวบเดียวอาจจะอยู่ได้แค่ขวบเดียวก็ได้คนสิบขวบอาจจะอยู่แค่สิบขวบก็ได้คน20ปีก็อาจจะอยู่ได้แค่20ปีก็ได้อยู่ได้แค่30ปีแล้วไม่ใช่คิดว่าจะอยู่ได้ถึง70 80คน80ปีอาจจะได้อยู่มาถึง80ปีได้มากกว่าคนหนุ่มสาวก็มีแต่ที่จะอยู่ต่อไปนั้นมันหมดแล้วอันนี้เราต้องพิจารณาให้แตกละเอียดให้ท่องแท้แน่นอนในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเราจะได้มีธรรมะมีบรมครูที่สอนโลกพระพุทธเจ้าชี้ทางสว่างให้คนเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนในขันธ์ห้าในร่างกายให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนี่จะได้ดับ
1: คนมีศีลที่ว่าสวยเนี่ยสวยไงโยมพอตายปุ๊บจะสวยเลยตอนอยู่ก็สวยแต่ถ้าสวยจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าคนตายแล้วมีศีลเนี่ยสวยทุกคนแต่พวกเราไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านเห็นสวยเนี่ยสวยทั้งชาตินี้เลยสวยทั้งชาติหน้าคนที่มีศีลเนี่ยตายปุ๊บสวยเลยพอวิญญาณมันออกจากร่างก็เป็นคนสวยเลยสวยก็จะสวยก็คนเดิมท่านจึงให้มีศีลตายพอมีศีลแล้วพอจิตออกจากร่างมันสวยมากสวยจนนางงามจักรวาลสู้ไม่ได้อะเพราะมันสวยขนาดนั้นสวยจนไม่มีที่ติฉะนั้นคนมีศีลเนี่ยไม่มีขี้เลยสวยหมดพระพุทธเจ้าท่านรับรองว่าสวยจริงๆถึงว่าศีลศีลถ้าอยากเป็นคนสวยให้มีศีล สมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญาต้องทำสมาธิสิเราจะไม่คิดเหมือนเดิมหรอกโยมเราลงมานั่งสมาธิแล้วความคิดเดิมจะหมดไปไอ้ความคิดเห็นกับตัวความคิดที่งี่เง่าประเภทที่เอาใจตัวเองเป็นใหญ่มองคนในแง่ร้ายไม่เข้าใจใครเจ้าอารมณ์เนี่ยความคิดอะไรๆที่มันเห็นกับตัวมันจะหมดไปเองมันความโง่มันหายไปเคยหาเรื่องทะเลาะกันทุกวันก็ไม่ทะเลาะแล้วไอ้ความโง่ต่างๆมันหมดเพราะว่าทำสมาธิเกิดปัญญาเกิดจริงๆเลยคือแก้ปัญหาหัวใจได้ถ้าเรายังไม่นั่งเราก็โง่ต่อไปโกรธต่อไปเครียดต่อไปคิดใจแคบๆต่อไปไม่มองเห็นทางสวรรค์นิพพานก็เลยไม่ฉลาดทักทีฉะนั้นพอเรานั่งมันก็เกิดปัญญามันเกิดกันตรงความสงบไปเลยก็ต้องนั่งพิจารณาคนเราเกิดมาก็แค่มากินมาอยู่มาใช้มาเล่นมาเต้นกันพักหนึ่งชีวิตฉากหนึ่งพอตายแล้วก็เอาแต่บุญไปเอาแต่บาปไปเอาแต่ความดีไปไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ให้คนอื่นเขาดำเนินต่อไปเราก็เลิกเราจะกะยังสะสมไปก็คือบุญที่เราทำไปไม่เป็นไม่สูญเสียไม่เป็นของใครถ้าเรามีโอกาสเราทำนี่ถือว่าได้กำไรนะที่เราทำทุกวันนะถือว่าเราได้กำไรถ้าเราไม่ได้ทำนี่ถือว่ากินบุญเก่าหมดอย่างวันนี้โยมมาทำนี่ถือโยมได้กำไรไม่กินบุญเก่าถ้าอยู่ที่บ้านไม่ทำอะไรไม่ให้ทานรักษาศีลอะไรเลยก็ถือว่ากินบุญเก่าหมดไปวันวันหนึ่งเสบียงเก่าก็หมดไปคนตายก็ถือว่าหมดเสบียงแต่คนทำบุญนี่ถือว่าไม่หมดเสบียงไม่กินบุญเก่าทำเสบียงใหม่ต่อไปฉะนั้นเราทำแล้วเราก็ถือว่าควรดีใจภูมิใจความดีใจภูมิใจที่เราทำดีเนี่ยเป็นยากำลังเป็นยากำลังใจนึกไปเถอะโยมไม่ค่อยแก่หรอกไม่ค่อยเจ็บหรอกไม่ค่อยเป็นอะไรมากหรอกเพราะกำลังใจดีเอาไว้เป็นยากำลังใจไปต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากใจเจ็บไข้ได้ป่วยก็นึกถึงแต่ความดีที่เราทำจะเป็นยากำลังใจอย่างดีจะทำให้เรามีชีวิตแข็งแรงมั่นคงต่อสู้มีอนาคตที่สดใสไปได้ฉะนั้นขอให้ตั้งใจทำไปทานที่เราทำวันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังใจเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เรามีโอกาสและได้ทำคนที่เขาไม่ได้ทำเขาก็หมดโอกาสวันนี้แต่เราก็ถือว่าโชคดีได้มีโอกาสทำจะเก็บไว้สะสมไว้ตักตวงไว้เป็นผลบารมีของเรา

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาดผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชาญกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้

เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าเราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆ

ทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโธวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราพยายามคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไป

แล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปงั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้น
เราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธคือจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลเข้าไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์ในเมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถิ่นนิมิตะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสักนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบาย
ลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนในเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้เพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มันสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพลางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้น
ก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอัตถิกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอาหารเรปฏิโกณปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลางจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดและอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี่คุมอารมณ์และจิตเราก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดเนี่ยก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยจะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีต

ก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกมีสภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นในคนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นมีถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัด
จนให้จิตคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หดหิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราว
แสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่

สร้างสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารณ์พิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารณ์มันจะเกิดขึ้นมีบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารณ์กลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติโลละมีสติโลละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่นี่เราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกนี่เราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนารมที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสงบเมื่อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่ง

ความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นนั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาแต่ในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมาในความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนี่ถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบทางใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวัน
จิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมเราก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราอย่าได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี้เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจจะทำคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคือบลึกสอบกับมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมองพิจารณาใช้วิตกวิจารณ์
ทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเพราะถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบตั้งใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชาในขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ดอกไม้ของหอมมาบูชาพระพุทธเจ้าสูงเท่าภูเขามีบุญมีพลานิสงส์มากที่สุดที่จะพรรณนานับแต่ก็ยังไม่มีพลังไม่มีบุญใหญ่ที่จะดับทุกข์ได้เท่ากับการนั่งสมาธิด้วยการปฏิบัติที่เข้าถึงจิตใจที่สงบเพียงครั้งเดียวพระธรรมคำสอน

ความไม่มีโรคทางกายคำพังเพยกล่าวว่าก่อนจะขอโชคขอลาภควรขอให้ตนปราศจากโรคภัยที่มาเบียดเบียนเสียก่อนดังนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแม้แต่ผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่หากไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้สมเจตนาทรัพย์สินมหาศาลมิอาจแสวงหามาซึ่งความไม่มีจากโรคด้วยเหตุนี้ความไม่มีโรคก็คือรากฐานของสรรพสิ่งทั้งมวลฉะนั้นผู้ใดไม่มีโรคผู้นั้นนับว่ามีบุญวาสนานั่นเองจากหนังสือล่า

เอามือวางที่ตักของเจ้าของแต่ละท่านแต่ละคนเวลานี้เป็นเวลาสดับตรับฟังขอให้เป็นเรื่องจริงอย่าให้แค่สักแต่ว่าเป็นแค่พิธีอย่าให้มีแค่ว่าเป็นพิธีเป็นพิธีพอผ่านๆเพราะชีวิตของเราเป็นชีวิตจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องจริงถึงจะเป็นจริงแบบสมมติก็จริงแบบสมมตินั่นแหละจริงแบบโลกสมมติอยู่ในกรอบอยู่ในขั้นตอนนั้นมันจะมีความจริงอีกชั้นหนึ่งก็คือ

สัจธรรมนั่นเป็นเรื่องที่ว่าประกาศความสัตย์ความจริงตามเหตุตามปัจจัยพวกเราที่เข้ามาเกี่ยวข้องท่านถึงว่าพยายามมาสดับตรับฟังพยายามมาเงี่ยหูฟังในธรรมะองค์ธรรมะผู้แสดงธรรมะก็คือธรรมชาติชาติชราพยาธิมรณะไม่ได้อ้างยศถาบรรดาศักดิ์ชาติเชื้อวงตระกูลจะสูงศักดิ์สูงส่งขนาดไหนก็หลีกนี้หลีไม่พ้นเพราะกฎเกณฑ์ของธรรมะสมมุติบัญญัติพวกเราก็อาศัยอ้างเหตุแห่งสภาวะที่

ในอ้างเหตุแห่งสภาวะที่เป็นอยู่เวลานี้หรือนึกถึงพระคุณของท่านย้อนกระทั่งถึง 2,500-600 ปีก็พระคุณของพระองค์ท่านมหาการุณิโกนาโทอัฏฐายหิตายาสุขายาสัพปานินังในโลกนี้สามโลกธาตุนี้ไม่ว่าโลกนี้หรอกไม่ว่าโลกไหนไม่มีใครจะเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์เพียบพร้อมด้วยความสมบูรณ์ทุกอย่างเรียกว่ามหากาลพระคุณของพระองค์ท่านพาดพิงมาถึงพวกเราก็มีครูบาอาจารย์แต่ละยกแต่ละสมัยแต่ละพระองค์แต่ละองค์เทิดทูนบูชาพระคุณด้วยอากัปกิริยาของการประพฤติปฏิบัติอย่างที่พวกเราเห็นกันนั่นแหละต่างกันด้วยบุญวาสนาต่างกันด้วยลักษณะอาการของแต่ละท่านแต่ละคนแต่จะมีความเป็นเลิศในแขนงนั้นๆจะเรียนขนาดไหนเลิศขนาดไหนถ้าไม่พวกเราเข้าไม่ถึงก็เหมือนว่าอยู่ห่างเหินห่างเหินด้วยวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติพระองค์ท่านทอดทุระจากพวกเราตรงไหนไม่มีกิอากับกิริยาใดที่พระองค์ท่านจะหนีจากทางเอื้อนไปจากหลักของคำว่าเมตตาธรรมเมตตากรุณาอนุสงสารสงสารมากถ้าไม่สงสารพระองค์มั่นพระองค์ท่านไม่ยอมลดไม่ยอมอดไม่ยอมกลั้นไม่ยอมฝ่าฝืนไม่ยอมทิ้งสมบัติพระองค์ท่านพร้อมที่จะเสวยสมบัติด้วยนิพพานสมบัติตั้งแต่ครั้งกโนนถ้ายอมรับนับถือโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งกระนั้นตามพุทธประวัติก็คือพระเจ้าชื่อทีปังกรเห็นไหมล่ะแค่พระองค์เจ้าจะยอมเงี่ยหูฟังแล้วเอาธรรมะโอวาทคำสอนของพระเจ้าพระองค์นั้นมาประพฤติปฏิบัติก็พอที่จะอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเพื่อที่จะพร้อมที่จะเปลี่ยนจากโลกุตโลกียภูมิก้าวขึ้นสู่ความเป็นโลกุตรภูมิแต่พระองค์ท่านก็ยอมเสียสละปล่อยวางมหาสมบัติชิ้นนั้นมาเพื่อบุญบำเพ็ญบุญญาบารมีมาอีกเท่าไรล่ะตามพุทธประวัติก็กล่าวอ้างถึงขนาดนั้นว่าเสียสองขายแสนมหากรรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพูดรวมกันเป็นกับเป็นกันไม่ได้ว่าบินวันคืนเดือนปีอะไรนิดเดียวอย่างพวกเราที่ว่าพระองค์ท่านผ่านไป 2,500-600 ปีนี้นิดเดียวเป็นเรื่องนิดเดียวเองไม่ได้ไกลจากพวกเราอะไรนักหนาเพราะกลิ่นอายยังเห็นได้ชัดเจนอยู่ที่ชมพูทวีปที่อินเดียไปรู้ทุกวันนี้แม้แต่ทางเนปาลก็เถิดมันแยกตามความสมมติบัญญัติว่าเป็นประเทศนั้นประเทศนี้แต่เป็นถิ่นกำเนิดเถื่อของมหาปุโรหิตท่านนั่นเห็นไหมล่ะเบื้องต้นที่อยู่ทางนั้นแต่กลิ่นอายกระแสของอัตของธรรมบรรพชนบรรพบุรุษของพวกเรายอมรับนับถือเอามาแบกมาหามมายึดมาถือจนกระทั่งตกเป็นสมบัติมหาสมบัติให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ลืมตาปากวิวัฒนานี้ได้บำเพ็ญตามกิริยาการของอัตของธรรมสมณธรรมก็ตามศีลธรรมธรรมดาธรรมดาของครวัตธรรมก็ตามเป็นเรื่องชัดเจนมากยกสามารถยกจิตยกใจออกจากอกุศลธรรมยกจากลมติดลมอยู่ขนาดไหนก็ออกเห็นได้ชัดอย่างเวลานี้ฝนตกแดดออกจากใกล้อย่าไกลพวกเรามาสู่อรัญวิเวกชื่อก็น่ากลัวเพราะอะไรเพราะวิเวกวังเวกอรัญราป่าเข้ามามีแต่ป่าแต่รกแต่พวกเรามาด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงมาด้วยความมั่นใจเต็มอกเต็มใจพออกพอใจที่จะมาพออะไรเพราะเห็นเป็นสถานที่อันเป็นที่พึ่งกลิ่นอายที่พวกเราฝากจิตฝากใจฝากไว้ตั้งแต่ไหนแต่ตั้งแต่สมัยที่พวกเราพร้อมด้วยพระศรัทธาพร้อมที่จะเข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นสถานที่อบรมให้ความรู้ความสว่างปัญญาปรีโพอันเป็นชื่อเสียงเรียงนามขององค์ท่านที่ละสังขารทอดร่างอยู่เวลานี้ท่านประกาศให้โลกเราชาวพุทธได้ทราบว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงพระพุทธเจ้าไม่เห็นจกจ้องชมเชยว่าพระอาทิตย์สว่างขนาดนั้นขนาดจับว่ามีความเป็นเลิศปัญญาต่างหากมีความเป็นเลิศปัญญาปรีโพสามารถชำแหลกแทรกไปได้หมดทุกอนุของสรรพสังขารเวลานี้พวกเราลุ่มหลงงมงายอยู่ในโลกมันติดอะไรติดกองสังขารปัญญารู้เท่าทันเรื่องอะไรหรือรู้เท่าทันเรื่องกองสังขารกองสังขารอยู่ที่ไหนล่ะมีเฉพาะพระองค์ท่านมีเฉพาะองค์ท่านเหล่านั้นเหรอกองสังขารอยู่ที่เรามีอยู่ทุกรูปทุกนามพวกเราอยู่อาศัยเวลานี้ก็คืออะไรรูปธรรมนามธรรมก็คือกองสังขารนั่นแหละสังขารข้างนอกสังขารข้างใน

ขารร่างกายก็เป็นสังขารข้างนอกสังขารความคิดความปรุงก็เป็นสังขารอยู่ภายในมันคลุกคลุกคลักคลักดิ้นรนปัดแกว่งหาอันเป็นที่รักที่ชอบของมันตามคติที่มันไม่มีปัญญาท่านถึงว่าตรัสเรื่องปัญญามีความเป็นเลิศท่านถึงว่าเอาโอกาสที่พวกเรามีโอกาสที่จะกระตอกกระแตกข้าวขึ้นสู่ความมีผู้มีกลองกลองธรรมเอาสมณธรรมเอาเบญจศีลเอาเบญจธรรมเอากิริยาการที่ว่าเป็นศีลเป็นธรรมช่องทางร่องรอยของอัตของธรรมเรื่องอัตเรื่องธรรมมันเป็นข้าศึกศัตรูกับกิริยาการของโลกพวกเราชาวโลกชาวเขาตีอยู่ในสมมติเวลานี้สมมติก็เรียกว่าสมมติบัญญัติก็คือบัญญัติก็เอาความจริงเข้าไปทบทวนคิดอันตรายตองดูบ้างว่าของที่เราติดสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เวลานี้มีอะไรจริงจังที่มีเรื่องอะไรมารับรองมันบ้างท่านว่าอย่างไรธรรมะว่าอย่างไรเวลานี้พวกเรามาแสวงหาข้ออัดข้อธรรมเรื่องอัดเรื่องธรรมพอที่จะมาเทียบเคียงเทียบเคียงเพื่อประกาศให้มันรู้ให้ใครรู้ให้เรานั่นแหละผู้ที่หลงผู้หลงอยู่เวลานี้ก็คือเราในขณะนี้ก็คือจิตคือใจมโนธาตุความรู้ที่อยู่กับเราเราอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนกิริยาการอยู่กับเราเว้นไว้จะแต่หลับแล้วมันยังละเมอเผลอพกถ้ามันมีกิเลสตัณหาสวะฟุ้งซ่านวุ่นวายมันรุนแรงมันจะผลักดันให้จิตดวงนั้นไม่ได้หลับไม่ได้พักผ่อนตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์พอที่จะพักผ่อนหลับนอนบ้างมันก็ยังไม่ได้พักยกได้อากับกิริยาของหลับมันยังฝันละเมอเผลอพกไปอีกเหงื่อไหลใครย้อนดิ้นรนเพราะอะไรเพราะมันไม่ทราบมันสำคัญว่าเป็นเรื่องจริงในขณะที่หลับที่ฝันนั่นแหละถ้าไม่มีถึงจะมีใครบอกมันก็ไม่เชื่อหรอกถ้าไม่ตื่นพอตื่นขึ้นมาแค่นั้นแหละรู้ตัวว่าจะของฝันอ้อฝันเหรอเห็นไหมล่ะฝันนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะของมันติดลมในเทียบเคียงระหว่างเรื่องความฝันแบบหลับไหลแต่เวลานี้ชีวิตจริงพวกเรามันสลบสลายมันหลับไม่ยอมตื่นทั้งที่ลืมตานั่นล่ะลืมตาอ้าปากอยู่เวลานี้แต่มันหลับจิตมันหลับซะอย่างนั้นล่ะหลับด้วยอะไรมันหลับแทบจะสลบสลายเพราะอะไรเพราะนิวรธรรมธรรมะอันเป็นตัวถ่วงนั่นล่ะมันเป็นเจ้าใหญ่นายตัวเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของกิเลสตัณหาสวะมันใช้นิวรธรรมมาเป็นเครื่องชักจูงให้เราจิตใจของเราเป็นไม่เป็นอิสระไม่เป็นไทยขาดความเป็นไทยขาดความเป็นอิสระจิตใจของเราไม่ได้อาถรรพ์ร่าเริงไม่เคยได้อาถรรพ์ไม่ได้ร่าเริงเพราะอะไรเพราะมันเป็นธาตุต่ออารมณ์อารมณ์มันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเขย่าก่อกวนมัดหัวใจของเราเพื่อรักเพื่อชังให้รักให้ชังต้องรักต้องชังต้องหวั่นไหวไปตามสัญญาอารมณ์ที่มันเขย่าก่อกวนเรื่องนั้นๆชอบหรือไม่ชอบเห็นไหมล่ะอย่างที่พวกเราเข้ามาเวลานี้ล่ะเข้ามาประสบพบเห็นสถานที่อันมีอยู่เพียงตามความเป็นจริงก็มีแค่นี้ล่ะก็ประกาศตัวเปิดเผยตัวอยู่อย่างนี้เห็นไหมล่ะสถานที่เป็นอยู่อย่างนี้มาถึงปั๊บก็ไม่ชอบเพราะความนานาจิตตังหลายคนไม่ทราบว่าจะเอาใจใครทำไมทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้แล้วจะให้เจ้าภาพเขาไปเอาใจใครทำเพื่อใครเฮ้ยผู้มาก็ต้องสำเนียกศึกษาบ้างผู้มาก็ต้องเสียสละผู้มาต้องให้ใช่ไหมท่านยกคำว่าให้จาคะเสียสละการให้เฮ้ยให้อะไรให้สมบัติพระสถานให้แก้วแหวนเงินทองรัตนชาติให้สมบัติอันเป็นของวัตถุหยาบๆอันเป็นของสมบัติของเราให้ทานทำบุญให้ทานเสนอมีการฝึกเอาอะไรเป็นเครื่องฝึกล่ะเอาสมณชีพามเอาครูบาอาจารย์เอาผู้ที่เราเคารพเอาผู้ที่เราหวังพึ่งบุญกุศลหวังพึ่งความเฉลียวฉลาดหวังพึ่งเป็นเนติเป็นแบบฉบับหวังเป็นที่พึ่งนั่นเลยเอาผู้นั้นพวกเหล่านั้นมาเพื่อจะยกสมบัติให้ทำบุญทำทานกับท่านเหล่านั้นนั่นทั้งหมดคำว่าครูบาอาจารย์ทั้งหมดเกิดเป็นขึ้นมาเป็นลัทธิเป็นนั้นเป็นนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเป็นช่องทางฝึกฝนอบรมเพราะพวกเรามันทำยากปกติมันจะไม่ชอบอย่างนี้นะปกติของวิสัยของปุถุชนมันจะเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็เราเป็นเวลาเป็นอย่างนั้นดูที่เราของเหล่านี้มันเป็นจริงเวลาที่เราศาสนาไม่เกิดธรรมะมันไม่เกิดความเสียสละแบ่งปันความจาคะสงฆ์สงหามันไม่เกิดมันจะธรรมชาติหนึ่งมาเกิดแทนคืออะไรเนาะความห่วงความโลภโมโทสันความคิดหนีทีเดียวความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวภาชนะมีที่เดียวก็คือหัวใจพวกเป็นภาชนะรองรับกิริยาการอย่างนั้นเรียกว่าเป็นอธรรมพวกเราหล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านั้นก็คืออธรรมไว้ใครจะรุ่มร้อนใครจะทุกข์ใครจะเป็นผู้อาภัพเมื่อมิตรปิดทวารปิดจิตปิดใจเพราะมันมีธรรมชาติแต่มีแต่อธรรมเข้ามาครองเรือนครองจิตครองใจเจ้าของยังมาเจ้าของได้กอบกวยกว้านเข้ามาแทบจะว่าทรัพย์สมบัติมาทั่วบ้านทั่วเมืองกว้านเข้ามากอบกวยไว้ห่วงเต็มไม้เต็มมือเต็มพกเต็มออกปานนั้นมันก็ยังหาความสุขไม่เจอเพราะอะไรเพราะแย้งกับธรรม
ธรรมะจริงๆพระองค์ท่านตรัสเรื่องหนึ่งก็คือเสียสละปล่อยวางแบ่งปันจอมยกทรัพย์ของบัตรของเจ้าของทำบุญทำทานกิริยาของการทำทานอย่างที่พวกเราตักบาตรเข้าปราหารหยกทุกเช้าทุกเช้าเพื่อร้อยชาวพุทธธรรมอย่างนั้นทำอะไรล่ะทำเพื่อรักษาจันโลงศาสนาอย่างกิริยาการอย่างหยาบแต่ความจริงแล้วทำเพื่อเราทำเพื่อเราได้ก่อนเพราะอะไรเพราะความคิดตนีที่เหนียวความละโมบโลภมากความมักง่ายความไม่เห็นใจคนอื่นความประรัตเปรียบเป็นธรรมชาติของปุถุชนคนหยาบอย่างเราแต่เราอาศัยธรรมะซึ่งเป็นโอวาทคำสอนของจอมปราชญ์นักปราชญ์คือพระองค์ท่านเอามาประทานเป็นพระโอวาทไว้ว่าปินปาตาปินปาตาปินมาตก้อนข้าวตกลงอย่างบาทบาทเปล่าของท่านตอนเช้าท่านมีบาทเปล่าๆไปตามตรอกซอกซอยตามคามนิคมได้อาหารหวานข่าวมาเต็มบาทเต็มบาททุกวันนี้มันยิ่งกว่าเต็มบาทมันล้นปากเหลือคอมันมากมายก่ายกองเพราะอะไรเพราะหัวใจชาวพุทธหัวใจผู้มีความอาถรรพ์ในการร่าเริงในการศรัทธาศรัทธาพระเป็นพระวะปัจจัยหนุนเนื่องเกินกระทั่งว่าล้นจะท่วมจะท่วมจะท่วมจิตใจของพระเจ้าประสงค์ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะน้ำใสหัวใจของศรัทธาฆราวาสญาติโยมผู้มีความเป็นเลิศในทางทำบุญทำทานเป็นลูกหลานของอนาถปิฎกเป็นลูกหลานของนางวิสาขาครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านยกย่องท่านเหล่านั้นเวลานี้พวกเราก็ติดสอยตามโคกเหล่านั้นคนเหล่านั้นติดสอยพระองค์ท่านไปเพราะพระองค์ท่านทำมาก่อนของอย่างนี้พระองค์ท่านทำมาหมดแล้วทำมาหมดแล้วด้วยคำว่าสั่งสมบุญญาบารมีประวัติลักษณะที่พระองค์ท่านกว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้เองโดยชอบนี้สั่งสมบุญญาธิการตั้งแต่โน่นสั่งสมมาเรื่อยทำมาเรื่อยในนิสัยวาสนาของท่านทำมาหมดทานะปรมีสัมปโนยทิติโสภควาทานะอุปาทานะปรมัตถะจนกระทั่งอุเบขาปรมีสมบูรณ์ด้วยทัสสัมปรมีทัสสัมปรมีกระจายกระจายออกแยกว่าเพิ่มขึ้นไปเป็นอาการ10อย่างอาการ30อย่างด้วยความละเอียดความกลางความเข้มข้นของการทำคุณงามความดีแต่ละการแต่ละการมีความเป็นยิ่งมีความเป็นเลิศในอาการนั้นๆอย่างพวกเราท่านคิดปฏิวนิดเดียวเองในสำหรับถ้าเทียบกับพระองค์ท่านปานนั้นมันก็ยังเป็นของยากมีอุปสรรคขีดขวางสมดเพราะอะไรล่ะเพราะช้างสายบายความฝนตกแดดออกมีเป็นอุปสรรคทั้งนั้นล่ะมันห่วงมันห่วงมันอายวรมันยึดมาติดมันแน่นหนาในกิจในทำไม่เช่นนั้นภพชาติมันจะไม่เป็นแสนเป็นล้านเป็นกับเป็นกันจิตใจมันน่าเบื่อจิตใจมันต้องเห็นโทษเพราะทักขณะที่แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันมีโทษทั้งนั้นแต่พวกเราไม่เห็นโทษเพราะอะไรเพราะมันมีธุลีมันมาปิดกั้นปิดกั้นมาฉาบมาทามันทำให้จิตใจของเราสลดหดหู่จิตใจของเราแทบจะล้มละลายอยู่เวลานี้เพราะอะไรเพราะธุลีที่ว่านั่นล่ะก็คืออะไรล่ะโมหะจิตนั่นหมายว่าท่านถึงว่าเป็นนิวรธรรมเป็นตัวผ่วงธรรมเหมือนกันนะแต่มันเป็นธรรมฝ่ายผูกมัดกามฉันทะพยาบาทปองร้ายหมายเวทอุทธัจจกุกุจจความฟุ้งซ่านรำคาญใจถีนมิทะความสลบเลือยสลายความง่วงเหงาห้านอนวิกิจิชาความละเลสงสัยศิลปะตปรามาสเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมแต่เป็นธรรมฝ่ายต่ำเป็นธรรมฝ่ายหยาบเป็นธรรมฝ่ายผูกมัดท่านว่าตัวถ่วงคือนิวรธรรมเอาธรรมะอันเป็นโอวาทคำสอนของพระองค์มาเปิดหัวใจมาเปิดจิตเปิดใจเปิดด้วยวิธีการคือสร้างศาสนาให้เกิดที่จิตที่ใจยังพวกเราท่านเวลานี้มีเวลานี้จะมากจะน้อยมันไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันแม้แต่ตัวเราคนเราคนเดียวกันนั่นแหละมันยังอ้างการสมัยสถานที่เป็นเวลาถ้าไปช่วงนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ยังมีความเหลื่อมล้ำสูงในความศรัทธาแต่ถ้าเทิดทูนอย่างที่พวกเราถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยความว่าครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพเรื่องใสจากไกลจากใกล้อรัญญวิเวกไกลขนาดนี้แล้วพวกเรายังอุตส่าห์มานี่มาไม่ใช่ว่าแค่มากิริยาการแค่ว่ามาอย่างนี้เสียสละกระทั่งบ้านช่องห้องหอที่พวกเราเคยอยู่ด้วยความเป็นปกติผาสุกพวกเราทิ้งมาแล้วเกิดไฟไหม้น้ำท่วมก็มีอันเป็นไปตามไฟตามน้ำนั่นละพวกเราเป็นผู้ไม่รักษาทรัพย์ทิ้งทรัพย์ยอมมาเพื่อหาอะไรหาอริยทรัพย์อันเป็นทรัพย์มันประเสริฐก็คือปัญญาหาความเป็นเลิศในทางเสาะแสวงหาวิชาความรู้หาด้วยความเสียสละพวกเราเสียสละปล่อยวางทรัพย์สินการพวกเราเสียสละมาเสียสละมากระทั่งสิ่งที่ว่าพวกเราห่วงนักห่วงหนาก็เสียสละได้เพราะอะไรเพราะได้กลิ่นอายของว่าท่านอาจท่านทำเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อที่จะท่านจะเอาสมบัติ
มาโปรยมาหว่านไหนว่าโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านถ่ายทอดมายังพระเจ้าประสงค์ทุกองค์ทุกยุคทุกสมัยผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยเหมือนวิ่ง4คูณ100นั่นแหละคนนั้นวิ่งคนนี้ว่างวิ่งจากกระทั่งถึงเส้นชัยพวกเราก็ขอติดสอให้ตามไปด้วยกระแสของกวักมือเรียกพระองค์ท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นกวักมือเรียกจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ไม่สำคัญสำคัญกว่าเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นนี่นะนี่นะมาดูที่มาดูสิมาดูที่สัจธรรมไม่อยู่จริงสัจธรรมคืออะไรอะทุกขังอริยสัจจังไม่มีทุกข์เหรอพวกเราไม่ทุกข์เหรอท่านไม่ทุกข์เหรอความทุกข์วิปริตแปรปรวนความโศกาดวงความเป็นไปด้วยความพลัดพรากไม่มีใครอยากจะพลัดพรากแต่ความเป็นจริงมันต้องพลากไม่เขาก็เราจากกันบันไดก็วันหนึ่งการวิปริยพลัดพรากไม่ใช่ของดีแต่จะต้องประสบพบเห็นพวกเราทั้งหมดมีการเตรียมการมีการเตรียมใจเตรียมใจด้วยอะไรด้วยศรัทธาพละความเชื่อมั่นว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราไม่มีปัญญาพวกเราไม่มีความรู้ยกจิตยกใจบูชาความรู้เอาความรู้มาประดิษฐ์ประดายมาประดับตกประดับประดาตกแต่งเอามาไว้ที่จิตใจถือที่จิตใจเชื่อมั่นว่าของเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นนี่นะนี่นะมาดูแม้แต่เราก็ตายให้ดูนั่นว่าอย่างนั้นดูสิเราประเสริฐวิเศษศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งคนล้ำหน้าถือตาทั่วบ้านทั่วเมืองค่อนบ้านค่อนเมืองหรือว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเขายังนับหน้าถือตาเราเราก็ยังตายไม่พ้นเงื้อมือของพญามัจจุราชใครอยากหรือไม่อยากไม่มีความสำคัญสำคัญคือเหตุคือปัจจัยเยธรรมาเยตุปปวาสภาวะธรรมทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยเพราะฉะนั้นอย่ามาเอาความรู้สึกนึกคิดของเจ้าของอย่าเอาความอยากหรือไม่อยากของเจ้าของไปสกัดกั้นไปไปสกัดกั้นไปทำร้ายทำลายความเป็นจริงก็คือสัจธรรมดีโดยที่ว่าพระองค์ท่านตรัสแล้วว่าของจริงเป็นนิยานิกาเป็นธรรมนิยามเป็นธรรมะเป็นนิยามของธรรมก็คืออะไรเราตถาคตจะอุบัติก็ตามไม่อุบัติก็ตามสภาวะธรรมทั้งหลายคือโลกทั้งโลกนี่ล่ะไม่ว่าโลกนี้โลกไหนล่ะกามโลกเทวโลกพรหมโลกโลกไหนก็ตามล่ะอยู่ในภายใต้กฎเกณฑ์ของความเป็นจริงคืออย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ก็คืออะไรสภาวะธรรมทั้งหลายพระองค์ว่าขนาดนั้นทั้งหลายคือทั้งหมดนั่นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาโดยรอบโดยย่อๆจะว่าอย่างนั้นอุปนาวาปิเวตถาคตานังอนุปารวาตถาคตานังทิฏฐวัฏฐานฐานที่ตั้งของมันความจริงของมันก็คืออะไรอันนี้จังลักษณะสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขารทุกขสัพเพธัมมานัตตาไม่มีใครที่จะไปยึดครองแล้วจะบันบริหารให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีใครจริงๆพระองค์ท่านถึงยอมก้มกราบสิโรราบก็คือธรรมะอันเป็นโอวาทคำสอนของพระองค์นั่นแหละแต่ความจริงแล้วทุกพระองค์สอนกันอย่างนั้นว่ากันอย่างนั้นก็คือสรรพสิ่งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปเอาความยากความอยากอย่าไปเอาความชอบไม่ชอบมาชำระชะล้างความเป็นจริงไม่มีใครที่สามารถมาง้างทำได้เพราะธรรมคือธรรมมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยจะชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องของบุคคลก็เรื่องของเราพวกเราทุกข์อยู่เวลานี้เพราะอะไรเพราะพวกเราไปขัดขืนดื้อดึงต่อต้านไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเกิดแล้วไม่อยากเก็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายตายแล้วก็ยังใจจะไปเกิดสมปรารถนาอยากจะไปเกิดที่ดีที่สุขที่อยากเกิดเป็นปรารถนาความพ้นทุกข์แต่กิริยาการความประพฤติปฏิบัตินอกกรอบของความดีสั่งสมแต่เหตุแห่งความไม่ดีแล้วจะเอาความดีไปบรรจุที่ไหนเพราะจิตใจเป็นปกติก็คือทำก็ตามคิดก็ตามพูดก็ตามมีแต่เรื่องไม่ดีมีแต่เรื่องไม่เป็นสิริมงคลมีแต่เรื่องไม่ดีความไม่ดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจออกมาจากสมุทฐานก็คือจิตคือใจแล้วจะเอาความดีไปไว้ตรงไหนความดีไม่ได้โดดมาจากเหตุจากนอกเหตุนอกผลอยู่ตามเหตุตามผลตามอากัปปริยะท่านว่าธรรมานุธรรมปฏิปติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมฝ่ายธรรมก็ตามฝ่ายอธรรมก็ตามต้องมีเหตุอย่างนั้นแผ่นก็ต้องตรงไปตรงมาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นขนาดนั้นพวกเรายังจะมาอ้างการสมัยเวลาว่าเจ้าของใครเจ้าของใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้พอเหมาะที่จะรู้พอเหมาะที่จะเห็นมันต้องรู้ต้องเห็นถ้าเราเอาจริงเราเปิดจิตเปิดใจไหมฝนตกอยู่เรื่อยพวกเราปิดภาชนะไม่เคยได้น้ำฝนเพราะอะไรเพราะเราปิดกั้นไม่เคยเปิดภาชนะคือไม่เปิดจริงไม่เคยเปิดหัวใจว่าธรรมะวินัยจะมีอยู่จริงครูบาอาจารย์มาทำให้ดูนี่หละนี่หละมาดูสิมรรคผลนิพพานจะไปไหนล่วงการผ่านไป 2,000 กว่าปีนิดเดียวเองพวกเรายังจะมาบ้ามาใกล้มาไกลพวกเราห่างเหินจากพระองค์ท่านพระองค์ท่านปราณนิพพานไปแล้วก็คงนำธรรมะไปหมดพระองค์ท่านมากขนาดนั้นเหรอพระองค์ท่านไม่ได้เห็นว่าอย่างนั้นนี่ธรรมะต่างหากธรรมะวินัยต่างหากผู้ที่จะนำออกจริงๆเราแก่เป็นพูดอ้างถึงอานนท์ธรรมะวินัยนั้นต่างหากจะเป็นศาสดาของพวกเธอพระองค์ท่านตรัสกับพระอานนท์ว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าพระสรีระของพระองค์ท่านถึงจะยกจิตยกใจของเราสรรพสัตว์ขึ้นสู่ความเป็นผู้พ้นจากทุกข์ครูบาอาจารย์ก็ทำไม่เห็นอยู่นี่ควักมือเรียกพวกเราอยู่มา
สัตว์อัตทางเวทิตโพวินยุหิผู้รู้รู้เฉพาะตนเฉพาะตนไม่ทราบว่าจะเอาเอามายกให้กันดูไม่เหมือนวัตถุนะธรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมละเอียดละออมากแต่สามารถที่จะรับทราบได้ที่จิตที่ใจทำดูสิบำเพ็ญดูสิเวลาพวกเราเป็นทาสของกิเลสตัณหาสวะถ้าไม่ชัดเจนไหมล่ะถ้ามันไม่โง่ถ้ามันไม่เข้าข้างเจ้าของกาวตูดดูหมิ่นดูแคลนเรื่องธรรมพวกเราทำชั่วก็เดือดร้อนตอนนั้นไปลักไปขโมยเข้ามาเอาทรัพย์สมบัติที่ไปลักไปขโมยมาไว้ไหนไปซ่อนไว้ไหนมันรุ่มร้อนขนาดนั้นยังไม่ทราบนะนั่นเป็นผลของอธรรมผลของอธรรมฆ่าสารทรัพย์ล่วงประวินกรรมพูดปลดมดเท็จดื่มสุรายาเมาผิดคำลองกองต้องเร่าร้อนไม่มีใครทำผิดแล้วจะมาหัวเราะร่าเริงเพราะอะไรความผิดคือความผิดความถูกคือความถูกรู้อยู่แก่ใจแต่มันจะโมเมเพราะอะไรเพราะมันด้านเรื้อความละเอียดอ่อนของจิตของใจถ้าใช้ปฏิบัติธรรมละเอียดอ่อนแล้วไม่อยากช้าละมกแล้วมันจะต้องกระทบกระเทือนถึงความเป็นธรรมทรงธรรมเครื่องมือของธรรมก็คืออะไรฮิริธรรมโอตตปาธรรมที่ว่านั่นแหละเป็นธรรมะโลกบาลเป็นธรรมะคุ้มครองจิตใจเป็นธรรมะคุ้มครองโลกคุ้มครองเราไม่พลัดตกไปสู่ที่ชั่วโดยมีอากัปกิริยาของการมีวัฒนาการพัฒนาการทำยิ่งๆทำให้เรื่อยทำอยู่ให้เรื่อยๆทำให้มากเจริญให้มากจิตใจของเราจะบอบบางเบาบางจิตใจเบาบางมันไม่ได้ถูกกิเลสตัณหาสภาวะมากดถ่วงตัวถ่วงก็คือนิพพานธรรมก็คือตัวถ่วงตัณหาสภาวะลามกจบเปรตมันอยู่ที่จิตที่ใจพวกเรานั่นแหละยอมรับนับถือสมาทานเข้าไว้มันเหมือนกับว่ามีฝาปิดมีที่รับที่แจ้งไม่มีที่รับที่แจ้งมันมีฝาปิดหัวใจไม่มีฝาปิดจะปิดใครก็ปิดไปแต่เจ้าของปิดเจ้าของอยู่ไหมปิดเจ้าของไม่อยู่เพราะฉะนั้นพวกเรายอมรับไหมล่ะว่าพวกเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีตอนนั้นได้ดีตอนนั้นเพราะพวกเราร่าเริงแจ่มใสมานี่มาด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงเปิดเผยนะนี่ไม่ได้มาปิดกั้นมาก็มาด้วยความเปิดเผยไม่เหมือนไปทำความไม่ดีไม่เหมือนไปลักไปขโมยไปปล้นไปขี้ต้องแอบไปลักขโมยไปไม่ให้ใครเห็นกลัวคนเห็นกลัวเจ้าทรัพย์เห็นมีตลอดตลอดปลิ้นต้นหลอกลงก็คือความไม่ดีแต่ความดีมันมาด้วยความเปิดเผยทำง่ายที่สุดก็คือนักปราชญ์บัณฑิตทำความดีกลับกันก็คือคนทานมาทำความดีทำได้ยากเพราะอะไรเพราะมันขัดแย้งต่อนิสัยวาสนาดั้งเดิมเวลานี้พวกเราก็ได้มาแล้วมาเพื่ออะไรมาเพื่อบำเพ็ญเบื้องต้นศาสนาเกิดที่หัวใจแต่ศาสนาไม่ได้มีแค่นั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีการเบื้องต้นท่ามกลางและบั้นปลายมีหยาบมีละเอียดเพราะฉะนั้นความที่เป็นข้าศึกศัตรูของพวกเราก็คืออะไรพวกเรามหาสมบัติมหาสมบัติเวลานี้ให้มันยิ่งกว่าความเป็นธรรมดาธรรมดาก็คืออะไรคือทรัพย์อันยิ่งพวกเราแปลทรัพย์ธรรมดาธรรมดามาเป็นทรัพย์อันยิ่งก็คืออะไรเวลานี้พวกเรามีแล้วคือทรัพย์รากเหง้าเขามวลของพวกเรามีอะไรบ้างต้นทุนของพวกเรามีอะไรบ้างมีสมบัติดั้งต้นสมบัติดั้งเดิมของพวกเราก็คืออะไรคือธาตุธาตุของพ่อของแม่สัมภพธาตุของพ่อของแม่เรียกว่าดินธาตุดินธาตุน้ำองค์ประกอบของคนก็คือส่วนกายส่วนใจส่วนกายได้มาแล้วจากพ่อจากแม่ส่วนใจก็คือมโนธาตุมโนธาตุนั้นมาจากธาตุดั้งเดิมก็คือเป็นวิถีของความเป็นกลางแกนกลางของเราสังสารวัฏสังขารโลกนี้สังสารวัฏสังสารวัฏนี้เป็นผู้ที่เที่ยววกวนไปมาเป็นนักท่องเที่ยวอยู่เวลานี้ก็คือจิตคือใจหรือมโนธาตุความรู้อยู่กับเรานั่นแหละแต่เวลานี้มันไม่เป็นอิสระพวกเราถึงว่าหาวิชาความรู้หาความเฉลียวฉลาดอย่างองค์ท่านท่านทำให้ดูนี่มาดูความจริงยั่งยืนมีตรงไหนความแน่นหนามันคงตรงไหนความสัตย์ความจริงก็คือความไม่คิรังยั่งยืนความแปรเปลี่ยนวิปริตแปรปรวนปรวนมันจะแปรจะปรวนไปอยู่ทุกขณะแต่พวกเราไม่เคยกลับมาดูเจ้าของไม่เคยดูสิเวลานี้เอาดูงานของพวกนักปฏิบัติก็คือฟังมากี่ครั้งกี่หนท่านก็พูดเรื่องเก่าก็คือซ้ำซากจำเจไหมจำเจขนาดไหนซ้ำซากขนาดไหนเหมือนปูตายขอบโลกมันก็ยังโง่อยู่ดีพวกเรานั่นแหละพวกเราก็ยังสำคัญผิดคิดว่าเป็นของใหม่ที่แท้ซ้ำซากนั่งเดิมของเก่ามันวนไปวนมาก็คือชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะสามภวันติมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตัณหาอาสวะอาสวะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตที่ใจมันเป็นเจ้านายมันเป็นเจ้าโลกเป็นเจ้าผู้ยึดครองโลกยึดครองใจของเราก็คือกิเลสตัณหาอาสวะกิเลสท่านว่าไว้อย่างไรในธรรมะท่านว่าอย่างไรสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยะเป็นของจริงมันเป็นของจริงนะไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาเนี่ยทำไมมันเก่งกว่าเราเพราะมันมัดหัวใจเรายกจิตยกใจของเรากุมอำนาจอยู่ที่จิตที่ใจท่านเรียกว่าของจริงของจริงนั้นประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรเพราะมารู้สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะยกจิตยกใจของเราพ้นไปจาก
วัฏจักรขึ้นไปสู่ความเป็นธรรมจักรความเป็นเลิศก็คือสู่ความวิมุตติหลุดพ้นหลุดไปจากสมมติบัญญัติเวลานี้พวกเราติดหล่มอยู่ในสมมติอยู่บัญญัติว่าหญิงว่าชายว่าเป็นผู้เกิดว่าเป็นเพศนั้นเพศนี้วัยนั้นวัยนี้มีแต่เรื่องสมมติมีแต่เรื่องบัญญัติแล้วก็ติดบัญญัติเป็นสมมติแล้วก็เห็นของสัตว์ของจริงความจริงจริงๆพระองค์ท่านว่าอย่างไรเพราะเราอาศัยอยู่เวลานี้ก็คือความเป็นธาตุธาตุตั้งเดิมก็คือธาตุพ่อธาตุแม่พวกเราถึงเมื่อระลึกถึงพระบาทผู้มีอุปการะคุณพวกเราใช้ความเป็นพ่อเป็นแม่เทิดทูนพระคุณของพ่อของแม่ได้คุณของพ่อของแม่พระคุณพ่อพระคุณแม่พาจิตพาใจมาสดับตรับฟังมาสักการะบูชามาสถานที่บำเพ็ญอัดบำเพ็ญธรรมฟังศีลฟังธรรมฟังอัดฟังธรรมก็อัดก็ทำอยู่เวลานี้อาศัยธาตุพ่อธาตุ

0: อันเป็นท่านดั้งเดิมนั่นพระคุณพระคุณหนักหนาสาหัสมากถ้าพวกเราไม่เนรคุณไม่ลืมคุณพวกเรานั้นเป็นนักลืมคุณเนรคุณเพราะอะไรเพราะมองข้ามคิดว่าเป็นเราไปซะเรานั้นเป็นแค่เราแค่เป็นผู้อาศัยจิตใจซึ่งเป็นมโนธาตุมาอาศัยในวันนั้นล่ะมันที่สัมภพธาตุของพ่อแม่รวมกันสัมภพธาตุธาตุดินธาตุน้ำรวมกันพ่อมาผสมธาตุแม่ก็ขับเคี่ยวเป็นกุละเป็นน้ำมันมโนธาตุมาถือครองเอาด้วยวิบากกรรมด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่มันมีบาปและบุญนั่นล่ะมันมีเป็นธรรมชาติหนึ่งเป็นตัวผลักดันก็คือตัณหาสวัสดิ์มันอยู่ภายในจิตในใจต้องเกิดตายแล้วต้องเกิดแล้วต้องตายเพราะอะไรเพราะสมมติบัญญัติมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องวัฏจักรมันเป็นเรื่องความหลงมันจะไม่ใช่ความรู้แต่พร้อมที่จะหมดความเกิดต้องมีความรู้ต้องมีความสะอาดต้องมีความสว่างต้องมีความรู้เวลามืดมันก็มืดเอาอย่างสถานที่อย่างนี้ความจริงตามการเวลานี้เป็นรัตติกาลรัตติกาลมันต้องมืดแต่พวกเรามันไม่มืดเวลานี้เพราะอะไรเพราะแรงเทียมของพลังงานของควันของคำว่าไฟฟ้าไฟจากเทคโนโลยีเทียนธรรมความสว่างสว่างกี่วัตต์กี่แรงเทียนมันก็ได้สว่างประมาณนั้นแต่กำปั้นนั้นท่านนิยมว่าเป็นเทียบเทียบเพียงเห็นว่ากำลังของความสว่างไม่สู้พระอาทิตย์อาทิตย์แค่นั้นล่ะนิวาตปฏิอาริโจรัตติมาภาติจันติมาท่านเทียบในคำพีท่านว่าอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะสว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ข้างเดียวกลางวันแต่กลางคืนก็มีพระอาทิตย์ลับฟ้าไปแล้วก็มีพระจันทร์แต่สิ่งเหล่านี้กว่าสว่างสวยอย่างก็ที่หาเทียบไม่ได้กับคำว่าปัญญาปรุงเรืองอาวุธท่านว่าขนาดนั้นเพราะดวงอาทิตย์ก็ตามแสงไฟแสงดวงแสงดาวก็ตามไม่สามารถที่จะสแลกแทรกเข้าไปในกองสังขารได้ไม่เหมือนปัญญาปรุงเรืองอาวุธสามารถที่ยกจิตยกใจขึ้นพ้นจากลมติดมันติดเวลานี้ติดเพราะอะไรเพราะมันเครื่องหมายเครื่องมือของมันสอนให้รักสอนให้ช่างเป็นเครื่องหมายเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ของภพชาติวัฏสงสารมันมีธรรมชาติเกิดสมุทัยอริยสัจจังมันเป็นของจริงพวกเราเป็นธาตุของเหล่านี้พวกเราถึงว่ามีรักมีชังมีไขว่คว้าไม่ได้ดังใจก็โกรธาโกรธเกลี้ยว เห็นไหมล่ะพี่น้องก็เถอะพ่อแม่ก็เถอะใครก็เถอะตราบใดที่มันสมาทานวิชาลามกจกเปรตไม่คนต้องแสดงอักขปริยาอย่างนั้นหรือไม่แสดงก็คุดกลุ่มอยู่ภายในก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะมันแล้วแต่ภูมิต้านทานของแต่ละท่านแต่ละคนจิตใจของคนไม่เท่ากันก็คือฮิริทัพโอตปาธรรมที่ว่านั่นแหละเรียกว่ามโนสำนึกมโนธรรมเรียกว่าความฉลาดความโง่อยู่ที่จิตที่ใจแสดงอักขปริยาต่างกันบางคนเอาสมบัติมาให้เลือกให้พี่ให้น้องสองชิ้นให้เลือกเอาถ้าผู้มีธรรมถ้าผู้มีธรรมเป็นที่ครองใจให้น้องเถอะให้พี่เถอะผมอย่างไรก็ได้จะว่าอย่างนั้นแต่ถ้าผู้มีความละโมบโลภมากเพ่งเล็งจะเอายากจะได้ทั้งสองส่วนเนี่ยยากจะไม่พอมีความละโมบเป็นเจ้าเรือนพอเจ้าของเลือกก่อนคนเอาไปทีหลังก็ยังเพ่งเล็งว่าคนได้ทีหลังนั้นเป็นคนได้ดีกว่าเจ้าของเจ้าของหยิบก่อนก็เถอะคนเอาไปทีหลังได้ดีกว่าอยู่ดีเพราะอะไรเพราะมันเพ่งเล็งมันตนีมันขี้โลภมันพยาบาทมันปองร้ายหมายเบนมันไม่ให้ถ้ามันจะให้เพราะธรรมะอันเป็นโอวาทคำสอนที่พระองค์ท่านประทานว่าเป็นความชุ่มเย็นเป็นความดีเลิศดีจนกระทั่งกลายเป็นพัฒนามาดีเลิศเพราะอะไรเพราะวิวัฒนาการที่จิตที่ใจอาศัยอากัปกิริยาที่มันมาเขย่าก่อกวนมาผลักดันมาทำร้ายทำลายจิตใจของเราก็คืออะไรโลภมูลโทสะมูลรากเหง้าเขามูลของมันมีอยู่แค่นั้นแล้วเราได้อะไรมันเสียอะไรดูให้มันชัดเจนดิก่อนที่มันจะตายก่อนที่ขึ้นตะแลงแกงก่อนที่จะเผาหรือฝังจิตใจของเรายังมีโอกาสที่จะเรียนรู้เรียนให้รู้ปฏิบัติให้เห็นเอาความจริงที่มีธาตุมีขันธ์จะครองร่างของตัวอยู่เวลานี้แหละเปียรวาทมัดมาวามาด้วยความศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้บามแบบมาเพราะมารยาทมาเพราะมารยาทเราจะได้หน่อยมาเพราะศรัทธาเลื่อมใสมาเพราะต้องการมาเพื่อฝังกุศลธรรมต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดบุญมาผลักดันให้เกิดกุศลบุญทำจนกระทั่งกลายเป็นกุศลเพราะอะไรเพราะจิตใจวิวัฒนาการจากโง่มาหาฉลาดมันไม่ได้โง่ดักตาหรอกนะมันจะโง่ไปถึงไหนถ้าเราปลอกอยู่เรื่อยปลอกเรื่อยมันต้องเบาบางชัดขัดเกลาไปเรื่อยขัดเกลาไปเรื่อยมันต้องสว่างสวยมันต้องแววต้องวาวมันต้องเหมาะสมที่จะยกขึ้นบูชาพระรัตนตรัยดอกไม้พวกนี้มันมาจากไหนมาจากดินความเป็นดินเอามาบูชาด้วยเหรอใครจะเอาหรอกนักปราชญ์บัณฑิตท่านไม่เห็นดีด้วยเพราะนั้นเอาดอกไม้ที่ดอกไม้เอาไปแยกธาตุเลยยอมรับไหมล่ะความเป็นธาตุไม่พ้นต้องเป็นดินธาตุสี่เหมือนกับเรานั่นแหละดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นดอกไม้แต่มันมาอยู่ในสภาวะอย่างนี้ธาตุของโลกมันเป็นสถานะของมันเห็นไหมสถานะของมันแปรอยู่ในรูปของว่าดอกไม้ก็เลยอย่ามาติดอย่ามาหลงเอาความจริงว่ากันแต่สมมติคือสมมติบัญญัติคือบัญญัติพวกเราไม่ได้โง่พอที่จะเอาดินมาบูชาพระรัตนตรัยบูชาผู้ที่ควรบูชาสักการะบูชาด้วยความเทิดทูนบูชาถึงเอาของดีเลิศในขณะนั้นวงจรของมันก็คือความเป็นเลิศก็คือตอนมันเป็นดอก เห็นไหมล่ะวงจรของเราก็คือตอนที่มันมีศรัทธาแข็งกล้าสามารถพอที่จะก้มกราบพระรัตนตรัยด้วยความถึงจิตถึงใจไหมถ้ามันถึงใจมันถึงวงจรที่มันจะเป็นวิบัติหรือสมบัติมันต้องเป็นสมบัติสิเพราะออกไปจากจิตใจที่มีความสำเนียกสำนึกแบบคารวะธรรมก้มกราบได้อย่างเต็มอกเต็มใจศาสนาเกิดไหมนั่นเป็นธรรมสมบัติออกจากศรัทธาไหมมันเป็นที่ชัดเจนขนาดนั้นทำไมเรายังไม่เห็นจะต้องให้มีใครมายอมรับต้องมีใครมารับรองไม่ต้องมารับรองเพราะธรรมานุธรรมปฏิปติธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะกังวลพูดไปก็ดูเวลาใกล้มันไม่เป็นธรรมชาติอยากจะให้เห็นนั่นแหละอุตส่าห์มาจากโคราชนะเนี่ยมาจำกัดอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยตีรถมาจากโคราชไม่ว่ากันเนาะขอเวลาอีกหน่อยอย่าแค่ว่ามาพอสักแต่ว่าเป็นกิริยาการพวกเรามีโอกาสและเสียสละมาแล้วเกิดไฟไหม้บ้านบ้านทั้งหลังเรายกให้ไฟถ้ามันจะมาเอาไหม้ไปครั้งพุทธกาลพระองค์ท่านก็รับรองมีอยู่ในชาดกนะเศรษฐีไปฟังเทศฟังธรรมไม่มีกล้องวงจรปิดหรอกสมัยนั้นน่ะแต่มีทาสผู้ซื่อสัตย์คอยตรวจตราดูทรัพย์สมบัติเศรษฐีเจ้าของทรัพย์ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์พากันไปเชตวันฟังเทศฟังธรรมพอคนร้ายได้โอกาสไปเห็นพวกนั้นไม่อยู่บ้านก็เลยขุดกำแพงเป็นอุโมงค์เข้ามาทะลุเข้ามาเสียงกุกขักกุกขักคนใช้ก็ไปเห็นก็ไปเห็นสิเขาเนี่ยเพราะเขาเป็นไอ้โง่ก็ไม่ได้หลับเขายอมเขาทำหน้าที่ของเขาเห็นพวกย่องเบาเข้ามายังบ้านปั๊บก็เรียกส่งคนไปบอกเจ้านายเจ้านายอย่ามารบกวนเรากำลังหาสมบัติก็พูดธรรมดาหาก็หาไปเขาจะเอาสมบัติเจ้าของไปยังไม่รู้เรื่องรู้ราวภาษาไปบอกเอากราบมาบอกหมู่ที่อยู่เฝ้าอยู่นี้เขาว่าอย่างนั้นล่ะทำไงล่ะเขาเนี่ยก็จับจ้องอยู่นั้นล่ะจนกระทั่งเขาเข้าไปถึงห้องสมบัติเข้าไปห้องสมบัตินะเขาบอกไปอีกลุกลี้ลุกลนไปบอกตั้งหลายเที่ยวแล้วนะหลายเที่ยวพวกนั้นก็รำคาญอย่ามารบกวนใครจะเอาอะไรก็เอาไปเรากำลังหาสมบัติก็บอกแล้วนี่เรากำลังหาสมบัติพวกนี้ก็รำคาญนะคนใช้เกี่ยวอะไรนักหนาไม่ใช่สมบัติของเจ้าของบอกแล้วนี่ผลผิดแล้วป้าบอกแล้วทำธุระของเจ้าของคือเป็นธุระของคนใช้ก็ได้แค่นั้นล่ะกลับมาก็บอกพวกโจรเลยเอาอะไรก็เอาเถอะเจ้านายเขาบอกอย่างนี้ล่ะไปบอกเขาไม่รู้ขีดเที่ยวแล้วเจ้านายเขาน่ะเศรษฐีน่ะกำลังหาสมบัติตายแล้วพวกนี้ก็นึกว่าจะของขโมยนึกว่าย่องเบาที่แท้เขารู้ตั้งแต่ขุดอุโมงค์เข้ามาแล้วเขารู้หมดตั้งแต่ขุดอุโมงค์ลอดอุโมงค์เข้ามาแล้วจนกระทั่งเข้าห้องสมบัติไปเจ้านายเขารู้หมดเจ้าของทรัพย์รู้หมดเจ้าของทรัพย์กำลังหาสมบัติมันอะไรนี่ห้องสมบัติเราก็ยังขนสมบัติเขาอยู่เวลานี้แล้วไอ้ที่เขาว่าหาสมบัติหาสมบัติหาอะไรโจรมันก็ยังมีวาสนานะถึงจะเป็นโจรยกสมัยมันก็พาให้เปลี่ยนไปความยกตามสมัยเพราะอะไรเพราะคำว่าโอกาสของคำว่าผู้ที่มีโอกาสเพราะเกิดร่วมสมัยกับพระองค์ท่านเป็นพุทธเวไนยพระองค์ท่านก็ทราบวาระจิตของพวกเหล่านี้ก็เหมือนบันดาลช่วยนั่นแหละทำให้พวกนี้อ่อนไหวหวั่นไหวก็เลยไปดูที่เชตวันพระองค์ท่านกำลังเทศนาว่าการสอนธรรมะธรรมโอก็สอนย้ำมาเรื่องนี้เลยคราวนี้คำว่าสมบัติเป็นโลกียสมบัติโลกียสมบัติอยู่ได้แค่ส่งเราไม่ถึงเลยไปประชาไม่เผาก็ฝังจากนั้นก็สมบัติจะกลายเป็นทรัพย์สมบัติของใครทรัพย์สมบัติของเราโดยชอบธรรมพอเราสิ้นลมแค่นั้นจะกลายเป็นทรัพย์มรดกมีกฎหมายเข้ามาจัดแจงให้ตกแก่ทายาทโดยธรรมเจ้าของไม่ได้ใช้ใช่ไหมอะไรเศรษฐีเขากำลังหาสมบัติคืออริยทรัพย์คือสมบัติภายในแปรรูปจากทรัพย์ภายนอกเสียสละไม่เฝ้าสมบัติเป็นผู้เป็นอันว่าให้ทานเพราะไม่เป็นไม่รักษาสมบัติแม้แต่คนใช้ไปบอกว่าผู้ร้ายกำลังตัดช่องย่องเบาเข้ามาก็ยังไม่ห่วงเพราะอะไรเพราะกำลังทัวพันอยู่กับธรรมสมบัติพวกโจรทั้งหลายเข้าไปไปได้ยินสลับแต่ฟังพวกนี้ก็ไม่ได้หยาบช้าละมกมาจากไหนเพราะเป็นผู้มีนิสัยวาสนาอยู่พอๆใกล้เคียงกับพุทธิยรีอยู่แต่มีความเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะสั่งสมวิชาโจรมาพอไปสลับแต่ฟังพอได้ยินได้ฟังกับธรรมจากพระโอษฐ์ความสัตย์ความจริงปรากฏกับจิตกระจายพวกนั้นได้เหมือนกันเรียกว่าอริยสัจจะทำไหลเข้ามาสู่จิตใจเพราะพวกนี้ทางใจฟังว่าเศรษฐีหาสมบัติอะไรนักหนา สมบัติเต็มคลังเต็มห้องอยู่ทำไมเขาเห็นมองเห็นไม่ใช่สมบัติเหรอแต่เวลานี้ไปหาสมบัติอะไรอยู่เชตวันก็ไม่มีเห็นมีเนตมีแต่พระบรมศาสดาอันเป็นประมุขประธานสงฆ์พระองค์ท่านกับพระนาคุณธรรมเรื่องคำว่าอริยทรัพย์กับธรรมะเรียกว่าโพกียทรัพย์โพกียทรัพย์กับโลกุตระทรัพย์เป็นอริยทรัพย์มันต่างกันพระองค์ท่านพรณนาเรื่องอัดเรื่องธรรมจนกระทั่งพวกนี้ได้ดูตาเห็นธรรมพวกเหล่านั้นได้ดูตาเห็นธรรมวันนั้นไม่ใช่หน่อยเห็นไหมล่ะมีโอกาสต่างกันเพราะอะไรเพราะเทอดทูลยกบูชาอย่างพวกเรามาเวลานี้ล่ะไม่ได้ไกลกันถ้ามีหัวใจแบบนั้นนะแต่นี้ไม่ใช่มาตรฐานเป็นลักษณะกิริยาการถ้าพวกเราทำได้ถ้าพวกเราทำได้ออกไปกี่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยลืมกุญแจลืมถอดน้ำเลื่อนเลื่อนนี่มันจะห่วงจะห่วงอยู่นั่นแหละถ้าพวกเราสลัดไม่หลุดถ้าพวกเราสลัดหลุดด้วยคำกิริยาการว่าทานะจาระเอาเป็นจะอะไรก็เป็นเวลานี้เราจะเอาบูชาธรรมเพราะจิตใจอยู่ที่เรามหาสมบัติคือจิตคือใจมโนธาตุนี้ต่างหากเป็นผู้รองรับธรรมสมบัติไอ้เรื่องเหล่านั้นเราตายมันก็เป็นอื่นแม้แต่ร่างกายเรานี่เถอะไม่เผาก็ฝังรักนักรักหนาห่วงนักหนามันจะแก่ชราค่ำคร่ามันยังเป็นยังตายต่อหน้าต่อตาผู้ไม่อยากตายก็คือเรามันห่วงเราไหมมันไม่ได้ห่วงเรามีแต่เราห่วงมันใครเป็นทาสใครเป็นทายพวกเราเป็นทาสเป็นทาสต่ออะไรเป็นทาสต่อสิ่งที่มาก่อกวนเราก็คือความไม่จริงเราทำไมไม่บูชาธรรมซึ่งเป็นความจริงสัจธรรมก็คืออะไรความเป็นจริงก็คือชาติชราพยาธิมรณะอันเป็นวัฏจักรมันวนเวียนอยู่นั้นวกวนอยู่นั้นยกจิตยกใจให้พ้นจากสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นก็คือบูชาคำว่าโลกุตระธรรมก็คืออะไรคือความรู้ยิ่งเห็นจริงในกองสังขารเวลานี้กองสังขารยังไม่จริงเพราะอะไรเพราะพวกเรายังไม่ตั้งมั่นพวกเรายังตั้งมั่นแบบไหนทำแบบไหนก็คือแบบไหนล่ะพระองค์ท่านสอนไว้หมดคือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเริ่มกันแต่ทำบุญทำทานเสียสละแบ่งปันโอ้พวกทรัพย์โลกียทรัพย์แบบธรรมดาธรรมดานั่นแหละมาบูชาจากนั้นพระองค์ท่านก็ยังว่าไปอีกหลายชั้นหลายตอนนะคำว่าธรรมะมัตตาสุขปริจาคาปัสเสจีวิปุลังสุขังการทำบุญทำทานอันเล็กเล็กน้อยเป็นบุญเล็กน้อยท่านก็ว่าไปอีกละเห็นไหมล่ะสเจมัตตังสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังความสุขอันอุดมความสุขอันเป็นเลิศความสุขอันอุดมสมบูรณ์ยิ่งคืออะไรคือทีระชนท่านปราดเรื่องปัญญามีความปัญญาเป็นเลิศเลิศด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงความรู้ยิ่งเห็นจริงรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องกองสังขารก็คือรู้เรื่องธาตุขันธ์ที่อาศัยอยู่เวลานี้เกิดมาถึงที่สุดก็คือตายก่อนที่มันจะตายทำคุณงามความดีเพื่อที่จะแปลจากคำว่าของเป็นนามเป็นของหยาบหยาบเป็นทรัพย์อย่างหยาบหยาบมาเป็นอริยทรัพย์มาเป็นทรัพย์ภายในหลายต่อหลายเรื่องที่พวกเราน่าคิดต้องคิดไม่คิดไม่ได้จะปล่อยให้มันโง่จึงดักดานจะมันตายหรือต้องไม่ปล่อยเพราะอะไรเพราะเราเป็นเรามาประสบพบเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของง่ายยากแสนยากยากเย็นแสนเย็นก็ถึงจะมาประสบก่อนที่จะมันได้สมบัติเหล่านี้เพราะพระองค์ท่านตรัสนะไม่ใช่ในกรณีขอมาบ้านมนุษย์ปฏิลาโภความได้เป็นมนุษย์เป็นของยากความได้มีชีวิตอยู่เป็นของยากความมาประสบพบเห็นสมณธรรมเป็นของยากการมาศรัทธาเลื่อมใสในโอวาทคำสอนของพระรัตนตรัยของโอวาทคำสอนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นของยากแต่ที่ว่ายากยากเป็นของเราเวลานี้พวกเรายังจะสลัดปล่อยไม้ปล่อยมือปล่อยโอกาสที่ว่าเป็นของยากได้แล้วด้วยยากแล้วเราหลุดไม้หลุดมือเพื่ออนาคตการเบื้องหน้าหนุนเถิดแล้วตอนไหนล่ะตอนไหนจะเอายกไปเป็นภาระของพระพุทธเจ้าองค์ไหนพระเสียระยะเมตตาท่านจะมาโปรดอยู่หรอกรอพระองค์ท่านก็ไม่พ้นโดนขจัดปัดเป่าออกไปจากสันลาออกไปจากหน้ากว้านเพราะเกะกะละดานพวกที่เขามีความละเอียดละออพวกที่เขาพร้อมกว่านั้นเขาต้องมาให้พระองค์ท่านขจัดปัดเป่าทุลีให้อันอย่างพวกเราประเภทสูงทั้งท่อนจะมาเสนอหน้าทำเฟอร์นิเจอร์เขายังไม่ทำให้ไปเลื่อยไปแปรรูปมาก่อนก็เลยเสียเวลาเยอะแยะมากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันพระองค์ท่านมาประเสริฐตรัสรู้พระพุทธเจ้ามากี่ครั้งพระพุทธเจ้าตามคติมาเป็นล้านล้านพระองค์พวกเราก็ยังรอดแต่มาเพราะมันคิดอย่างนี้ล่ะอนาคตการนั่นล่ะเอาจริงเอาจังได้ไหมเอาจริงเอาจังได้สิเพราะพวกเรามีฐานะความเป็นที่รองรับก็คือจิตคือใจที่ว่ามาตะกี้นี้มันนอกเหนือไปจากจิตใจมันอยู่ในกรอบของจิตของใจเรื่องจิตเรื่องใจจะเรื่องโง่ก็ตามเรื่องฉลาดก็ตามกุศลก็ตามอกุศลก็ตามอยู่ที่จิตที่ใจจิตใจเป็นบาดฐานรองรับได้ทั้งทำฝ่ายหยาบและทำฝ่ายละเอียดทำฝ่ายที่พระองค์ตำหนิและทำที่เป็นส่วนที่พระองค์ยกย่องก็คือพระองค์ตำหนิเอานักหนาก็คืออกุศลธรรมแล้วมันอยู่ที่ไหนอกุศลธรรมความโง่นั่นแหละความโง่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตที่ใจมันไม่มีคัมภีร์เล่มอื่นพอที่จะบรรจุได้ คัมภีร์นั่นก็เป็นแค่เครื่องมือเครื่องมือเป็นแค่ชื่อของตัวมันตัวยักษ์ตัวมันจริงอยู่ที่จิตที่ใจคือมโนธาตุจิตใจของเรานี่แหละถ้ามันแน่นเป็นถ้ามันนี้เป็นมันไม่แน่นมันมีมันกว้างขวางสามารถที่จะบรรจุได้ทั้งกุศลทั้งอกุศลแต่กุศลเป็นไปเพื่อประโยชน์อกุศลเป็นไปเพื่อโทษเรายังจะไม่นึกเกลียดมันเหรอเวลานี้มีเวลามีโอกาสก่อนที่มันจะตายมากำหนดดูสิดูสิความเป็นไปไหลเข้าไหลออกเวลานี้คืออะไรเหงื่อไหลใครย้อยเวลานี้อะไรเห็นไหมเราเป็นธาตุน้ำมันธาตุน้ำเข้าธาตุน้ำออกลมเข้าลมออกดินเข้าลมออกดินน้ำลมไฟเป็นองค์ประกอบของร่างกายเราจึงจะมาหมายมั่นปั้นมือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลพอที่จะรักจะเอาไปเพื่อรักเพื่อชังแล้วก็เป็นอะไรเขาเรียกราคะกำหนัดกำเริบจนกระทั่งเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นพอเป็นธาตุเป็นยังไงล่ะคะเนี่ยยอมได้ทุกอย่างเสียได้ทุกอย่างกระทั่งเสียจิตเสียใจเสียใจเพราะอะไรเพราะเราปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะอุบาสกอุบาสิกาที่ดีที่ดีป่านนั้นยังมีน้อยมีใหญ่เพราะอะไรเพราะมากๆในกามคุณกามโทษนั่นเองไม่หลับมันออกมาจากไหนออกมาจากความไม่สำรวมไม่ระวังไม่รักษาไม่วิวัฒนาการไม่พัฒนาการไม่ยกจิตยกใจบูชาธรรมะพูดไปเหมือนคนอื่นเลยก็อย่างนี้แหละพูดไปเหนื่อยก็เลยมองจำเรืองดูก็เห็นแก่สมควรแก่การแก่เวลาเพราะมันมีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างนั้นพวกเราก็มาอย่างนั้นก็อนุโลมให้การต่อกันและกันบ้างทั้งผู้มาในพิธีทั้งผู้มาฟังเทศฟังธรรมในการสดับตรับฟังได้กองการและกุศลที่พวกเราบำเพ็ญหลายต่อหลายอย่างหลายต่อหลายอาการจนกระทั่งวาระนี้เรากำหนดจิตเรากำหนดใจตามความฉลาดตามความโง่ของแต่ละท่านแต่ละคนจะไม่เท่ากันธรรมะเป็นของกลางแต่ผู้ที่จะยึดเอาธรรมะยื้อธรรมะหยิบธรรมะเอาธรรมะมามันจุดที่จิตใจมันต้องปล่อยวางมันต้องเป็นกลางจิตใจต้องเป็นกลางจริงๆถึงจะรองรับเอาอรรถธรรมเรื่องอรรถเรื่องธรรมมันมีเป็นธรรมชาตินี้อยู่ทั่วไปแต่พวกเราจะรับได้ขนาดไหนอย่าไปปล่อยให้เข้าหูซ้ายออกหูขวาได้ยินได้ฟังสลับกับฟังเลยว่าจินตนาการเอาไปตรึกตรองคิดอ่านตรึกตรองดูให้มันเกิดปัญญาความรู้ยิ่งตรองไปตามที่ท่านว่าไหมเราอยู่ใต้อำนาจของความอยากหรือความไม่อยากเรามีความอิสระไหมเราตีความเป็นไทยหรือเป็นทาสเอาไปคิดอ่านตรึกตรองคิดตนาการดูให้มันเป็นคำว่าทำอยู่เรื่อยๆคำว่าภาวนาจินตะสุตตะสุตตะได้ยินได้ฟังแล้วไปจินตนาการไตรตรองดูตามท่านแล้วจากการทำแล้วเราจนกระทั่งเป็นความชนมิตรนานมันจะเกิดความสำนึกละอายในส่วนที่เป็นเจ้าของผิดไปจากโอวาทคำสอนของท่านพวกเราจะมีความตื่นตัวตื่นกลัวต่อไม่ล่วงละเมิดต่อคำว่าอกุศลธรรมยอมทำตามยอมทำตามเลยว่าพวกเราจะประสบพบเห็นเวลานี้พวกเราก็มีความเป็นสิริมงคลยกเจ้าของยกกายยกวาจายกจิตยกใจยกทรัพย์สมบัติยกอะไรต่อไม่อะไรขึ้นมาเทิดทูนบูชาองค์แทนของพระรัตนตรัยก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงลับดับขันไปวันนั้นก็เป็นวันนี้ก็เป็นปีนั้นก็เป็นปีนี้ก็เป็นผ่านมาผ่านมากี่องค์วันนี้ก็ได้ข่าวอีกแล้วองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพวกเราท่านทั้งหลายก็ที่สกลนครนี่ก็ชาวสกลนครก็เห็นไหมล่ะมันหวั่นไหวไปหมดสกลนครเป็นจุดย่อยแต่คำว่าพุทธมามกะอุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเราผู้เข้าใกล้ใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยหวังพึ่งพาอาศัยหวังพึ่งพิงหวังโอวาทคำสอนของผู้อาจารย์องค์นั้นก็ผ่านองค์นี้ก็ล่วงทำไรพวกเราจะไม่ตื่นตัวแล้วตื่นตัวไหมตื่นตัวลุกขึ้นมาเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อตั้งสติประกอบความภาคความเพียรเพียรละเพียรจริงก็คืออะไรวิริยะวิริเยวิริยะนั้นทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรอาศัยเหตุการณ์อย่างนี้แหละมาเพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าของอย่าประมาทถ้าคนประมาทได้อยู่แล้วมันจะทำอะไรต้องนู่นนอกทางห้องอับของธรรมประมาทอยู่มันจะเป็นแบบไหนเพราะประมาทอยู่คิดว่าเจ้าของจะไม่เป็นอะไรจะไม่ตายง่ายมันก็เลยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ล่วงไปวินิกรรมพูดปลดมดเท็จดื่มสุรายาเมามันประมาทซะอย่างนั้นล่ะทำกรรมลามกจกเปรตมันก็คิดว่าเป็นอะไรเดี๋ยวแก้ใหม่ข้อสอบถ้ามันผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปบ้างก็จะแก้ใหม่แต่เวลานี้พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอ้างการอ้างสมัยอ้างบุคคลอ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้พอที่จะตื่นกลัวต่อมรณภัยที่จะมาถึงเจ้าของก่อนที่จะตายนี้เวลาเป็นอย่างนี้พวกเรามีโอกาสอยู่ยกขึ้นมาบูชาต่อคุณงามความดีเอาเจ้าของขึ้นมาดีซะเองจะเป็นแนวหน้าเป็นพูดรับซึ่งอัดซึ่งทำการแสดงอัดฟังธรรมก็เห็นว่าสมควรเกี่ยวลาพวกเราท่านทั้งหลายเวลามาแล้วเวลานี้อ้างเอาถึงพระคุณพระรัตนตรัยเป็นผู้พระคุณอันเลิศอ้างเอาถึงสิ่งที่มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระรัตนตรัย
1: พวกเราจะปรารถนาเอาสมบัติประเภทไหนได้ทั้งนั้นขอให้มีความจริงใจมุ่งมั่นเป็นบาดฐานรองรับทำชำระชะล้างจิตใจให้เป็นดังภาชนะอัดภาชนะรับรองซึ่งอัตถิธรรมต้องเป็นผู้มีความบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์จะธรรมาภิสมัยจะมาบรรจุที่จิตใจกว่าจะปรารถนาอันใดสิทธัมมัตถุสิทธัมมัตถุสิทธัมมัตถุอิดังพลังเอตัสมิ่งรัตนสมิ่งสัมปสาสนาเจตโซความปรารถนาสมบัติประเภทไหนอันเป็นไปตามเหตุตามผลตามอัตตามธรรมขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จและจงเป็นผลสำเร็จโดยเร็วพลันด้วยเถิด

ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีสังวรนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักเขียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ที่ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายกตาสติมีจิตด้อยด้วยคุณธรรมไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งบาปอกุศลที่เกิดแล้วแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกโครงกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลางปล่อยแล้วภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิดมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งจุดดึงกันเพื่อไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้วสัตว์ใดมีกำลังกว่าสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตามไปตามอำนาจของสัตว์นั้นข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุใดไม่อบรมทำให้มากในกายกตาสติแล้วตาก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงหูก็ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงจมูกก็ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงลิ้นก็ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงกายจะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงและใจก็ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่มีสังวรเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธภาษิตสังยุตตนิกายสลายตนะวรรค

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนมิตราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใครจะกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแต่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากทุกข์ขอความเจริญจะทำแก่ญาติโยมชาวชนทุกคนทุกหลายที่อยู่ณศาลาสงฆ์ไทยแห่งนี้แล้วก็ที่รับชมสถานีโทรทัศน์และก็ฟังทางวิทยุอายุนั่งตามสบายวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันน้อมจิตน้อมใจตั้งใจที่จะอุทิศส่วนบุญให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราแล้วก็หลวงปู่สังวาลถึงเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองแล้วก็ทำบุญอย่างนี้มาตั้งแต่หลวงพ่อท่านละสังขารจบจนณปัจจุบันนี้ก็ย่างเข้าปีที่6กว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่7ในวันที่24สิงหาคมฉะนั้นการที่เราจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกับผู้มีพระคุณของเรานั้นเราต้องอาศัยบุญอาศัยความดีฉะนั้นการที่เราจะบูชาครูคุณนั้นก็มี2อย่างอามิสบูชาธูปเทียนดอกไม้พวงมาลัยของหอมสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของมีประโยชน์มีค่าเป็นการแสดงออกเป็นรูปธรรมให้คนเห็นว่าถ้าเราจะศรัทธาเราจะตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณของเรานั้นแต่เราไม่แสดงออกในเรื่องของรูปธรรมมันก็คงไม่มีใครรู้เพราะเรื่องจิตใจเราไม่อย่างรู้ได้เพราะเรานั้นยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แต่ที่เราเห็นในรูปธรรมก็คือเราได้นำดอกไม้ธูปเทียนมากราบสักการะไหว้ทุกวันก็จะมีญาติโยมมาทุกวันไม่ขาดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสนองตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ท่านบุกเบิกวัดสังฆทานมาโดยตลอดตั้งแต่2517เรื่อยมาบางคนที่มาใหม่ก็ยังไม่รู้จักประวัติดังนั้นวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดล้างเป็นสวนเป็นทางเปี่ยวแต่ทำไมหลวงพ่อสนองถึงเรื่องเอาที่นี่มาก็คงไม่ใช่เหตุบังเอิญท่านมาดูแล้วท่านมาพิจารณาแล้วว่าต่อไปข้างหน้านี้พระสังฆทานจะเป็นที่ศูนย์รวมของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายไปให้มันไกลในปริมณฑลกรุงเทพพระมหานครจังหวัดโน้นนี่ก็เป็นทำเลที่เหมาะจะมาทางเรือจะมาทางรถสมัยก่อนนี่มาเรือมารถลำบากนะฉะนั้นสิ่งที่เจริญขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เจริญมาในพริบตามันต้องอาศัยความอดทนความยากความลำบากเมื่อเราสร้างฐานะความอยู่ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสร้างแค่ปีสองปีแล้วเราจะมีฐานะมีหลักฐานมั่นคงมีบ้านมีอสังหาริมทรัพย์มีทรัพย์สินเงินทองก็ต้องอาศัยความภาคเพียรความอดทนนะ รู้จักการใช้รู้จักการเก็บนั้นหลักการใช้การเก็บเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้หลายสิ่งหลายอย่างนะให้แบ่งปันนะส่วนหนึ่งเลี้ยงบิดามารดาส่วนหนึ่งเลี้ยงครอบครัวส่วนหนึ่งเก็บไว้ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยนะส่วนหนึ่งก็เอาไว้ทำบุญฉะนั้นหลวงพ่อถนองท่านก็เลยคิดว่าตอนแรกก็ยังคงไม่เหมาะเพราะว่าท่านยังคิดว่าเวลามันยังไม่สมควรในการสร้างความภาคเปลี่ยนท่านก็เลยไปอยู่ชุมพรอยู่ที่ถ้ำกระป๋องสมัยก่อนนี้ภาคใต้เราก็จะรู้กันดีว่าเป็นป่าชุกแล้วก็สำคัญที่สุดคือไข้มาลาเรียถนนทางก็ยังไม่เจริญเหมือนขณะนี้ท่านก็ไปสร้างความภาคเพียรของท่านด้วยตัวของท่านเองแต่ว่าท่านก็มีบารมีในเรื่องของหมู่คณะที่จริงแล้วท่านก็อยากจะไปรูปเดียวองค์เดียว เพราะว่าการที่เราไปอยู่ที่ที่เราไม่คุ้นที่เรายังไม่ได้รู้ว่าการเป็นอยู่จะเป็นอย่างไรถ้าเราไปกันมากๆลำพังท่านเองท่านก็มีความอดทนฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้นะท่านมีความอดทนมากที่สุดที่เรามาเห็นมาตั้งแต่สัมผัสกับท่านท่านมีความเมตตามากเสียสละเพื่อหมู่คณะแต่เมื่อมีพระแล้วก็มีสมณเณรอยากจะไปร่วมปฏิบัติธรรมกับท่านท่านก็พาไปอย่างที่ว่าแหละมันยังไม่มีความเจริญมันก็ลำบากบิณฑบาตก็ลำบากงานขบฉันก็ลำบากสำลายก็เป็นมาลาเรียสมัยก่อนนี้ก็ยังไม่มีโรงพยาบาลอะไรที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยก็ไปแค่สุขศาลาเพราะนั้นการเป็นไข้มาลาเรียนิยมคนไม่เคยเป็นก็ไม่รู้ว่ามันมีความทรมานขนาดไหนอาตมานี่ได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์เข้าป่าแล้วพระทุดงกรรมฐานเข้าป่าแล้วส่วนมากจะเป็นมาลาเรียสมัยนี้ก็คงน้อยลงไปแล้วเพราะยาแล้วก็มีการกำจัดยุงมาลาเรียเป็นอะไรที่รักษาได้ยากตอนนั้น

แล้วก็บวชใหม่ก็มีความคึกเขิมนะโยมว่าพระป่ามันต้องเป็นมาลาเรียมันจะถึงเขาเรียกว่าเข้าถึงในการประพฤติปฏิบัติเราต้องอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่ที่ลำบากนะอยู่โคนไม้อยู่ที่แจ้งฉะนั้นญาติโยมมาวัดสังฆทานเนี่ยญาติโยมจะได้ทุลงขวัตหลายข้อเนี่ยนะอีกข้อหนึ่งคืออยู่กลางแจ้งเป็นวัดแต่วันนี้เราในสันทิกเราก็ไม่มีที่มุงที่บังนะเราก็ได้ในสันทิกข้อนี้ไปแล้วเราทานข้าวมื้อเดียวนั่งอาสนะเดียวนะเราไม่นอนแล้วเราก็ได้อยู่กลางแจ้งไม่มีที่มุงที่บังแล้วเมื่อพระเข้ามาในป่า

เราก็ได้อยู่กลางแจ้งไม่มีที่มุงที่บังฉะนั้นเมื่อพระเข้ามาในป่าแล้วนิยมการอยู่ป่ามันไม่ใช่ของสนุกเหมือนสมัยนี้นิยมนะการอยู่ป่านี่เป็นอะไรที่ต้องมีความอดทนมากนะยุงมากทั้งวันเลยโยมฉันข้าวก็ต้องกลางกดนะมันกลางกดก็ไม่ได้ยุงเยอะยุงตัวเล็กๆนะสมัยก่อนสังฆทานก็มาใหม่ๆนี่ก็เป็นสวนทึบยุงก็ตัวใหญ่มากกัดเจ็บนะไม่เหมือนยุงในป่ายุงในป่าตัวเล็กแต่ยุงว่าสังฆทานนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันโยมนะฉะนั้นพระที่อยู่ในป่าในเขาเนี่ยโยมถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าไม่มีความอดทนอดกั้นอยู่ไม่ได้หรอกโยมมันลำบากทุกอย่างสิงสาราสัตว์มาลงแมลงถ้าหน้าฝนโยมมันต้องพูดเลยนะผ้านี่ไม่แห้งหรอกผ้าเปียกแล้วเปียกอีกนะบางทีห่มจีวรไปบิณฑบาตโยมมันก็รู้สึกว่ามันเหม็นนะเพราะซักแล้วไม่แห้งโยมก็คิดดูผ้ามันไม่แห้งแล้วผ้าเราก็มีจีวรสังฆติสบงแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนแค่นั้นโยมไม่มีจีวรสำรองก็เปียกก็เปียกนะบางครั้งก็ก่อไฟแล้วสมัยก่อนไม่ได้เป็นผ้าสีสมัยก่อนนี่เป็นผ้าย้อมแก่นย้อมแก่นย้อมใหม่ๆจะออกเป็นสีเหลืองขมิ้นนะถ้าถูกฝนโยมมันก็จะด่างย้อมจนสีเหลืองกลายเป็นสีกรักสีดำนะพอย้อมเสร็จแทนที่ได้ที่แล้วปรากฏว่าจีวรขาดอีกพอสีเราย้อมจนแบบว่าเออนี่เป็นสีผ้าป่าแล้วนะสีกรักจีวรขาดขาดก็ต้องเย็บก็ต้องปะลำบากมากสมัยก่อนเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ไม่มีความสะดวกสบายแต่เพราะความอดทนเพราะขันติบ่มอินทรีย์นี่คนเราถ้าอยู่ในที่ลำบากแล้วเราจะมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มีอะไรนอกจากสมาธิถ้าเราอยู่ลำบากแล้วไม่มีสมาธิอยู่ไม่ได้โยมเหมือนพระใหม่เหมือนกันโยมอยู่ในที่สบายถ้าไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติก็ไม่มีที่อยู่ของใจจิตก็จะคิดฟุ้งซ่านไปทางบ้านทางนู้นทางนี้ธุรกิจการงานอยู่ไม่ได้แล้ววัดเราก็ไม่ได้เป็นวัดเรียนที่อื่นเขาเป็นที่เรียนเขาก็มีสมาธิถูกการเรียนการศึกษาปริยัติบาลีนักธรรมอะไรก็แล้วแต่ปริญญาอะไรก็แล้วแต่นั่นเขามีงานการแต่พระกรรมฐานไม่มีงานทำไม่ได้ไปขุดดินไม่ได้ไปตายหญ้าไม่ได้ไปรับจ้างอะไรงานของพระงานของผู้ปฏิบัติคืออะไรคือทำใจยืนเดินนั่งนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติอยู่ทุกขณะฉะนั้นการอยู่ในป่าเนี่ยมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าอยู่ถ้ำก็มีเทวดาที่รักษาถ้ำนะบางทีก็มีงูรักษาอยู่ในถ้ำถ้าจิตเราไม่บริสุทธิ์จิตเราไม่บริสุทธิ์นะโยมอยู่ลำบากนะฉะนั้นยิ่งถ้าลำบากถ้าเราไม่มีสมาธิด้วยอยู่ไม่ได้สติแตกนะอยู่ไม่ได้แต่นี่เพราะความอดทนนะมีขันติแล้วก็มีการข่มใจนะใหม่ๆเราก็ต้องอดทนนะโยมอดทนไปมีความภาคความเพียรไปจิตมันก็อยู่กับกายจิตมันก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกมันก็เห็นกายยืนกายเดินกายนั่งภารกิจอื่นไม่มีมีแต่เรื่องการทำจิตทำใจยืนเดินนั่งนอนเดินจงกรมก็ลำบากโยมเดินยุงก็กัดยุงก็ขบก็ต้องหาแส้หาพัดมาโบกนะไฟก็ไม่มีเดินกระมึกตื้อบางครั้งบางคราวมันก็ไม่ใช่ที่เดินจงกรมเรียบๆโยมก็อาศัยภูมิประเทศตามเหตุตามปัจจัยพี่ก็เป็นหินเป็นทรายขุกๆขักๆก็อาศัยแสงเทียนบุบๆวาบๆนั่นไม่สว่างสวยเหมือนสมัยนี้นะเดินไม่ดีถูกงูกัดก็เป็นเรื่องลำบากอีก

ฉะนั้นขันติเนี่ยฝึกให้คนเนี่ยอดทนถ้าเราไม่มีความอดทนอดกั้นเนี่ยทนร้อนไม่ได้ทนลำบากไม่ได้ทนหิวไม่ได้ก็ลำบากฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยต้องมีขันติเป็นอันดับแรกโยมอย่างน้อยโยมประพฤติปฏิบัติในโยมถ้าไม่มีขันติโยมนั่งสมาธิไม่ได้หรอกโยมไม่เคยนั่งขัดสมาธิกันพับเปียกอะไรก็แล้วแต่พอนั่งนานแล้วมันก็เกิดทุกขเวทนาถ้าเราไม่ข่มใจถ้าเราไม่มีศรัทธามันก็คงไม่สำเร็จฉะนั้นเพราะความอดทนอดกั้นของเราเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านไปบ่มอินทรีย์จนแก่กล้าก็กลับมาวสังฆทานก็มาเริ่มบุกเบิกจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยเป็นวัดล้างมีศาลาหลวงพ่อโตเก่าๆอยู่หลังเดียวโยมอย่างที่โยมได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าการขบฉันนั้นก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์เหมือนสมัยนี้น้ำแข็งก็ไม่ต้องไปพูดถึงน้ำอัดลมก็ไม่ต้องพูดถึงอย่างดีก็มีน้ำตาลน้ำตาลบางครั้งก็เอามาชงมาละลายน้ำนานๆโยมที่อยู่กรุงเทพเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเอาน้ำหวานมาแต่ทำไมคนเริ่มรู้จักหลวงพ่อสนองทั้งๆที่ท่านก็ไม่ได้ไปประกาศไปประชาธรรมันอะไรนะแล้วเราอยู่ชานเมืองเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพการไปมาก็ไม่สะดวกนะคนที่จะมาวัดสังฆทานได้ตั้งแต่เริ่มต้นคือคนที่มีศรัทธาเพราะหนึ่งเดินต้องเดินท่องล่องนะหน้าฝนลำบากมากโยมคนกรุงเทพไม่ใช่คนสวนเดินท่องล่องลำบากมากแต่มาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเดินมีทบาทโยมก้นจำเบ้าเลยนี่โยมทายกก็สอนว่าท่านเวลาเดินเนี่ยสวนเนี่ยมันเป็นโคกเมื่อฝนตกแล้วมันก็ลื่นแล้วเราก็สะพายบาทด้วยบางทีก็ถือของด้วยก็เดินตามทั้งร่องที่ก็ข้ามทั้งร่องไม้หมากมั่งนะไม้อะไรเขาได้แต่เขามีเทคนิคเขาบอกว่าเอาหัวโป้งจิกลงไปในดินจิกลงไปอย่างเรานี่ก็เดินธรรมดาอย่างนี้ลำปัดนี้มานี่แหละตัวลื่นเลยนะแต่ว่าเอาหัวโป้งจิกลงไปเดินตรงไหนก็จิกลงไปจิกลงไปมันก็ยังพอยึดได้ก็ทำกันมานี่โดยตลอดนะหลวงพ่อนี่ก็พาพวกเราทำปฏิบัติเหมือนอย่างที่ทุกวันนี่เลยโยมนะแต่ว่าที่มันไม่กว้างมันแค่มีแค่โบสถ์ที่วัดก็มีแค่โบสถ์ลงไปก็เป็นที่วัดเดิมแต่ว่ามันญาติโยมเขาไปทำสวนแล้วไม่มีที่อะไรกว้างขวางก็ต้องมารวมกันที่โบสถ์ตอนนั้นยังไม่เป็นโบสถ์นะเป็นศาลาสังฆสีแล้วที่สำคัญที่สุดคือมดเยอะถ้าคนไหนศีลไม่ดีแล้วนอนไม่ได้เลยโยมมดก็เรียกมดขี้หมามดเทวดาเหมือนพระธุดงค์ไปธุดงค์ในป่าโยมปักกฎกลางกฎอย่างดีถ้าไปแล้วไม่นั่งสมาธิโยมไม่ได้นอนหรอกพอล้มตัวลงนอนเดี๋ยวก็มดตายมดกัดอยู่นั่นต้องลุกมานั่งสมาธิมดถึงไม่กัดเป็นอย่างนั้นนะโยมนะดังนั้นการอยู่ป่าเนี่ยจะทำให้เรานั้นอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีความอดทนกับความยากความลำบากแล้วโยมต่อไปแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้โยมอยู่ที่ลำบากแล้วก็อยู่ได้อยู่ที่สบายแล้วก็อยู่ได้แต่ถ้าเราฝึกหัดแต่ความสะดวกความสบายอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่มีอันนี้ก็มีฉันก็ไม่มาแล้วอย่างว่าสังฆทานเนี่ยโยมโยมมาโยมจะหาที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีแล้วแต่ดวงแสวงหาเอาเองตรงไหนเหมาะตรงไหนควรกดกลางกดมากแล้วไม่ก่อนกลางกดก็แฝงกดกลางกดหรือไม่มีกดก็ปูเสือปูสาแค่อาสนะแค่พอนั่งที่นอนไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเดิมแต่เมื่อเรามีคนรู้จักมากขึ้นญาติโยมก็มาบวชกันมากนะ
สมัยก่อนนี่ญาติโยมก็ไม่มากขนาดนี้นะเขาจะมีแค่วันพระวันเดียวนะวันพระวันเดียวก็มีคนไม่กี่คนนะโยมนะชาวบ้านก็ยังไม่รู้จักการปฏิบัติเขาก็ติดการสวดมนต์ก็ไม่เป็นไรนะแล้วสำคัญที่สุดหลวงพ่อโตเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มีคนศรัทธามากบนอะไรได้หมดทุกอย่างทีนี้เรามาอยู่อย่างนี้เราจะไปห้ามเขาไม่ได้เรื่องจุดประทัดจุดที่ไม่ใช่เป็น10ดอก20ดอกเป็นร้อยร้อยดอกถ้าคนไหนถูกหวยก็เรานั่งสมาธิเขาก็ไม่ได้บอกก่อนนะว่าเออจะจุดประทัดนะสมัยก่อนหน้าหลวงพ่อโตเขาจะทำเป็นลูกน้ำเต้าไหมที่เขาจะจุดไม้มาให้มันกระจายแล้วเสียงไม่ดังนะเราเป็นพระใหม่ๆนะก็สมาธิมันยังก็ไม่แข็งนะอินทรีย์ก็ยังไม่แก่กล้านั่งนั่งพอเคลิ้มๆหน่อยจุดประทัดโอ้โหทำไมสมาธิไปไหนก็ไม่รู้ตกใจนะตกใจก็ไม่เป็นไรธรรมโอสอนว่าเสียงก็สักแต่ว่าเสียงรู้มันนั่นว่าเสียงทำไมต้องไปคิดว่าพอใจหรือไม่พอใจนะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะก็อาศัยเนี่ยนะโยมคือเราไม่ส่งจิตไปออกไปข้างนอกไงเราก็อยู่ในกายของเราภาวนาไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธนะเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาที่อุปจาให้เรามาเนี่ยคือเครื่องอยู่ของใจเป็นทำให้จิตนั้นเป็นสมาธิเราก็กำหนดจิตเพราะไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะมาเนี่ยวันนี้คือดีมาพร้อมกันหลายเจ้าโยมอุดับตับไม้เลยโยมฟันขโมงโฉงเฉงฟันคุ้งไปนะสมัยก่อนก็ไม่มีกุฏิมากก็อยู่หลวงพ่อโตนั่นแหละโยมสวดมนต์นอนก็นอนหลวงพ่อโตนั่นแหละนะตอนนั้นไม่มีมากพออยู่ไปอยู่ไปคือความดีผู้ประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยคนมีศีลมีธรรมกลิ่นมันหอมทวนลงไปโยมปากต่อปากนะขนาดคุณหญิงคุณนายนะรู้ข่าวว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานมาจากสุพรรณก็อยากจะมาสัมผัสเพราะสมัยก่อนนี่อยู่กระต๊อบมุงด้วยใบจากแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ขัดดูหลังเล็กๆโยมแค่พอนอนแล้วก็มีนอกชานหน่อยตรงไหนเป็นท้องร่องก็สร้างค่อมท้องร่องเวลาเดินก็ข้ามสะพานแล้วก็มาที่กุฏิแรกกุฏิไม่มีกี่หลังพอพระมากขึ้นหลวงพ่อก็ให้ญาติโยมนี่เป็นเจ้าภาพจำได้ว่าหลังละ4,500นะแล้วก็ขอที่ดินคืนจากญาติโยมที่เอาที่ดินวัดล้างไปทำประโยชน์ทำสวนทำปลูกพืชผลอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เอาเปรียบนะคนไหนที่อยากจะคืนที่ให้วัดท่านก็หาทุนหาปัจจัยเอาคืนให้เขาเขาก็เลิกทำสวนเราก็เริ่มมีที่มีที่แล้วก็ปลูกอย่างที่ว่านะโยมฉะนั้นหลวงพ่อจะเน้นเรื่องสติปัฏฐาน4คือการเข้าห้องเพราะหลวงพ่อท่านเข้าห้อง5ปีในป่าช้าที่บ้านเกิดท่านหนองไผ่ไม่พูดกับใครนะไม่สวดมนต์ไม่อ่านหนังสือไม่ฟังวิทยุอาศัยสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งแล้วหลวงพ่อนี่ท่านจะไม่นอนนะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเข้าห้องต้องทำกำหนดทำอะไรช้าที่สุดคือสติต้องสั่งกายไม่ใช่กายทำโดยที่ไม่มีสติจะยืนก็ต้องจิตต้องสั่งกายว่าจะยืนหนอกำหนดรู้ก่อนไม่ใช่จะเปลี่ยนถ้าจากนั่งดีก็ผุดผัดไปงั้นมันไม่ได้สติมันจะไม่ต่อเนื่องก็ต้องค่อยๆ
เดินก็ค่อยๆย่างนะก็มีพระครูบาอาจารย์มาเข้าห้องที่วัดสังฆทานนี่คนหลายรูปองค์นึงก็2ปี3ปีนะปิดเอาจีวรปิดมืดหมดไม่เห็นใครเลยถึงเวลาก็ส่งข้าวถึงเวลาลูกศิษย์ก็ไปเอาบาตรมาแล้วก็พิจารณาอาหารอาตมานี่ตอนนั้นทำเกี่ยวกับแบ่งพัตตาหารพัตตุเทศคือแบ่งจัดอาหารให้พระเข้าห้องก็จะวางบาตรเมื่อเราบิณฑบาตมาได้แล้วนี่ก็เราก็เอาข้าวเอาขนมเอาผลไม้ก็ใส่นั่นใส่เสร็จแล้วก็เอาไปถวายท่านนะถวายท่านการเข้าห้องนี่สิ่งที่ทรมานที่สุดคือการฉันอาหารยกกว่าจะเข้าปากไม่ใช่ยกแล้วเข้าปากแล้วเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอย่างพวกเราไม่ใช่ต้องกำหนด40คำข้าวเคี้ยวตั้งแต่ตักกำหนดยกตามดูตามรู้ยกหน้าปากช้อนเข้าอาหารอยู่ในปากลิ้นสัมผัสรสเปรี้ยวหวานมันเค็มกำหนดรู้แล้วก็ค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวจนไม่มีรสหมดรสยังไม่ให้กลืนนะโยมให้รสมันอยู่ในปากเราเนี่ยแล้วก็ดูจิตว่ามันอยากจะกลืนมันอยากจะกินหรือยังถ้ามันอยากก็ยังไม่ต้องกลืนเคี้ยวอยู่เนื้อนะโยมเคี้ยวจนละเอียดแล้วก็กำหนดกลืนฉันข้าวโยมที่2ชั่วโมงยังแล้วเท่าไหร่10นาทีก็เปิดแล้วอันนี้ไม่ได้ต้องค่อยๆกำหนดทุกสิ่งอย่างคือพูดง่ายสโลโมชันเข้าโหมดสโลโมชันจะเดินก็ค่อยๆขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่แล้วที่ลำบากที่สุดคือการลงอุโบสถพระอยู่ไกลอุโบสถอยู่นี่เราก็ลงอุโบสถแต่เช้ากว่าท่านจะเดินมาถึงอุโบสถ1ชั่วโมงโยมไม่ต้องลงอุโบสถทำยังไงดีโยมบางทีก็ไปแบกท่านมาให้ท่านขี่หลังมาบางทีก็เอารถเข็นไปรับมาเนี่ยสมัยก่อนนี้เป็นอะไรที่ญาติโยมคงไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะที่พระเข้าห้องนะมีแม่ชีก็เข้าห้องนะบางคนก็5ปีนะญาติโยมที่สนใจในงานที่จะประพฤติแบบอุกิจก็มาเข้าห้อง7วัน15วันบางทีก็เดือนหนึ่งก็แล้วแต่แต่ณปัจจุบันนี้วัดสังฆทานมันใหญ่เกินไปใหญ่เกินจนไม่มีที่จะปฏิบัติแบบเข้าห้องสมัยก่อนมันเล็กแต่ทำได้ตอนนี้คือญาติโยมมาเยอะความสงบสงัดก็คงไม่เหมาะสมก็ไปจัดตามสาขาต่างๆหลวงพ่อท่านก็เลยเปลี่ยนเป็นจัดคอร์สสมาธิตามสาขาต่างๆณปัจจุบันนี้ก็มีที่บ้านสว่างใจหวังน้ำเขียวนี่ก็นานๆทีแต่ว่าวันที่20นี้ก็จะพาพระใหม่นะไปประพฤติปฏิบัติแบบอยู่ในป่าจริงๆไม่มีไฟฟ้าบิณฑบาตกายนะแต่ว่าอาตมาก็สงสารพระนะไม่ได้อดทนเหมือนสมัยเราก็เอาลงครัวไปเสริมกำลังหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวคงจะนี้นะโบกรถกลับวัดดีกว่านะฉะนั้นวัดสังฆทานเนี่ยพระบางองค์นะโยมมาใหม่ๆอยู่ไม่ได้หนีกลับวัดไปอยู่ที่สบายนะไม่ต้องบอกชื่อว่าใครเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเกจิดังด้วยนะอยู่ไม่ได้นะเพราะมันอาหารการกินลำบากฉะนั้นการพุทธการปฏิบัติเนี่ยโยมเราก็ต้องให้มีอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราไม่ใช่ว่าโยมมาบวชแล้วพอลาสิกขาลาศีลไปแล้วกลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานก็ไม่มีข้อวัดปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันได้ทุกอิริยาบถไม่ใช่ว่าจะนั่งมานั่งหลับตาขัดสมาธิยืนเดินนั่งนอนทำงานทำการไปไหนมาไหนเนี่ยอาศัยสติเป็นตัวตั้ง
เมื่อเรามีสติเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยมันจะรู้เมื่อรู้แล้ว

รู้ในสิ่งเดียวจิตก็ยึดอยู่ในสิ่งเดียวสิ่งนั้นนะจิตก็เป็นสมาธิอยู่ความยืนการเดินการนั่งการนอนแม้กระทั่งการพูดการคุยการสนทนาถ้าเราเอาจิตของเราอยู่ในกายนะเราสนทนาก็สนทนาไปเราฟังก็ฟังไปแต่เรามีสติรู้ว่าเราได้ยินอะไรได้ฟังอะไรแล้วสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราพอใจหรือไม่พอใจก็ต้องวางเฉยฉะนั้นคนเราที่มันมีปัญหากันมากก็เพราะเรื่องคุยกันเนี่ยนี่ผมคุยกันแล้วแต่ไม่มีสติคุยก็ทับถมกันอดอวดเก่งอวดดีอวดรู้กันนะแล้วสำคัญที่สุดคือขาดสติเพราะมีสิ่งมอมเมาก็คือสุรายาเมาของดองนั่นแหละอยู่ปกติแล้วเราคนธรรมดาแล้วเราก็ขาดสติกันอยู่แล้วนะเราไม่ค่อยมีสติหรอกเรานึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะคิดอะไรก็คิดเมื่อขาดสติแล้วมันก็เป็นผลเสียแต่เมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยมันจะมีตัวยับยั้งชั่งใจความคิดก็ดีกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมมันรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองรู้ความโลภความโกรธความหลงของตัวเองก็อาศัยสติก่อนโยมพอมีสติแล้วสมาธิก็เกิดเพราะจิตมีความมุ่งมั่นอยู่กับกายอยู่กับการบริกรรมภาวนาจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกจิตรู้ในปัจจุบันในกายแล้วนึกกายกับจิตต้องอยู่คู่กันเมื่อเราไม่ปล่อยกายโดยที่ไม่มีการควบคุมนะแล้วก็สามารถบังคับได้ฉะนั้นจิตถ้าฝึกดีแล้วเนี่ยย่อมนำสุขมาให้แก่พวกเราจิตก็คืออะไรย่อมก็คือความคิดของเรานั่นแหละนะบวกกับความปรุงแต่งก็เรียกว่าจิตเจตสิกที่มันมีการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งด้วยการเห็นรูปนะจะยินเสียงได้ลิ้มรสได้สัมผัสอะไรก็แล้วแต่มันปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ไปยึดว่าสิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบเมื่อสิ่งที่เราชอบยึดก็เป็นสุขถึงที่เราไม่ชอบไม่ยึดก็เป็นทุกข์ฉะนั้นมันก็เลยมีเวทนาขึ้นมาเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยโยมนั่งสบายจิตเป็นสมาธิก็เป็นสุขเวทนานั่งสมาธิแล้วก็ปวดก็เมื่อยนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วก็กระวนกระวายกระยุกกระยิกรวบรวมจิตไม่ได้เป็นสมาธิไม่มีความตั้งมั่นของจิตหลับตาก็ไม่เห็นผมไม่เห็นขนไม่เล็บฟันหนังก็ไม่เห็นลืมตาเห็นแต่ก็ไม่ได้พิจารณานะฉะนั้นการนั่งสมาธิคือให้หลับตาแล้วน้อมเข้าไปข้างในไม่งั้นตาเห็นข้างนอกมันก็ปรุงแต่งแล้วโยมจะสงบได้ยังไงมันไม่ได้ขนาดหลับตาโยมมันยังเป็นนิมิตเป็นภาพนะเราปฏิบัติใหม่ๆนะโยมสัญญาเก่าๆมันก็จะเริ่มค่อยๆเกิดขึ้นนะดังนั้นคนที่นั่งสมาธิใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าสงบเลยนะโยมนั่งแล้วเมื่อเรามีสติแล้วเราหลับตาขัดสมาธิแล้วเราภาวนาแล้วโยมทีนี้ความคิดก็เรียกว่าของเก่ามันก็จะค่อยอดีตค่อยๆออกมาสิ่งที่เราทำไว้จะดีหรือชั่วก็แล้วแต่มันค่อยออกมาบางครั้งคนที่นั่งสมาธิแล้วกรรมวิบากกรรมมันปรากฏเคยไปทำปาณาติบาตขึ้นมาไปฆ่าสัตว์ไปอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นภาพนิมิตมาหลอกหลอนเราท่านครูอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องสนใจที่เราเห็นที่เรารู้เพราะอะไรเพราะเราดูมันไงแต่ที่เราไม่รู้ไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ดูถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่ได้ดูไม่ดูข้างในได้ไปดูข้างนอกดูข้างนอกไม่พอข้างในก็มากแล้วข้างนอกก็เข้ามาอีกแล้วถามว่ามันสงบตรงไหนอยู่ฉะนั้นสังคมผู้ปฏิบัติกับสังคมที่ไม่ปฏิบัติมันคนละเรื่องกันนะอยู่อยู่กันมากเรื่องไหมอยู่กันมากๆหรือกระทึกไหมถ้าไม่มีการประพฤติการปฏิบัติไม่สำรวมกายวาจาใจไม่บ่มอินทรีย์นะมันมีพละมันมีกำลังที่จะข่มจิตของตัวเองอย่างวัดสังฆทานถ้าเป็นวัดธรรมดาโยมมาก็ทำบุญใส่บาตรสวดมนต์เสร็จแล้วไม่มีกิจกรรมไม่มีกิจวัตรทำอะไรก็คุยกัน

ลุ่มคุยกันอันนี้ก็คุยอันนี้ก็คุยจับกลุ่มเล็กเสียงน้อยจับกลุ่มไปทั้งนี้มีแต่ความวุ่นวายมีแต่เสียงนกกระจอกนกกระจิกแต่เมื่อโยมเข้ามาวัดสังฆทานมีเสียงอะไรบ้างไม่มีมีแต่เสียงธรรมชาติเสียงนกนะฝนตกก็เสียงฝนบางทีก็เสียงรถเข้ารถออกบางทีก็เสียงคนทำนู่นทำนี่แต่สิ่งที่ทำให้อึกระทึกวุ่นวายมีไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อท่านปูพื้นฐานของความสงบให้เกิดขึ้นแล้วณที่แห่งนี้วัดสังฆทานเมื่อโยมมาใหม่โยมจะมาอึกระทึกได้ไหมโยมจะมาบวชแค่ได้รับศีลแต่งเท้าฉันก็ได้บุญแล้วถือว่าฉันบวชแล้วมันบวชแต่กายใจมันบวชไหมใจมันละอะไรได้บ้างใจเป็นนักบวชหรือเปล่านักบวชก็ต้องสละสิ่งที่ไม่ดีบาปอกุศลบวชก็คืออะไรก็ทำใจให้บริสุทธิ์ทำไมเราต้องใช้ชุดขาวชุดขาวคือความบริสุทธิ์ชุดขาวนี้ไม่ใช่สีขาวนี้ไม่ใช่สีเป็นความบริสุทธิ์ภายนอกให้รู้ว่าถ้าใครใส่ชุดขาวนี่คือผู้ที่มีกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์บริสุทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ต้องมีพื้นฐานของศีล5ฉะนั้นบางคนแต่งขาวแต่ไม่มีศีลทุกศีลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นชุดขาวเป็นเครื่องแสดงออกถึงผู้ที่มีศีลผู้ที่มีกายวาจาใจบริสุทธิ์ไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดเอาเปรียบใครมีแต่ความเมตตาเหมือนหลวงพ่อสนองท่านเป็นแบบอย่างแนวทางท่านอยู่แบบสมถะไม่มีอะไรฟุ่มเฟือยสิ่งที่มีก็คือให้เกิดความสะดวกสบายนั้นถ้าไม่ยึดติดอะไรนะหน้าที่การงานท่านก็ไม่ยึดติดอะไรเวลาออกจากวัดไปแล้วโยมพระลาทั้งหลายแหล่ท่านก็ไม่ได้แบกไปท่านก็เหมือนพระธรรมดานะไม่ได้มียศมีอย่างอะไรแล้วยศอย่างท่านก็ไม่มีนะเขาจะให้เจ้าคุณท่านก็ไม่เอาท่านบอกว่าอย่างนี้เขาทำงานได้แล้วดีกว่าด้านทุกวันนี้ที่ญาติโยมรู้จักพระสังฆทานเรื่องอะไรเรื่องการประพฤติการปฏิบัติใช่ไหมอย่างเราเนี่ยบางคนไปดูหมอบอกว่าดวงไม่ดีไปบวชนะบางคนก็บอกว่าไปโกนหัวได้นะบวช5วัน7วันไปโกนหัวด้วยใหม่ๆก็ไม่โยมเนี่ยหมอดูเขาทักมาว่าดวงไม่ค่อยดีต้องมาบวชต้องโกนหัวด้วยบอกวันนี้ไม่มีวันนี้โกนหัวให้ยากไม่ใช่ใครจะนึกจะมาโกนหัวก็โกนใหม่ๆโยมก็ไม่เข้าใจที่ว่าถ้าบวชคือต้องโกนหัวคือโกนหัวไหมครับว่าเราสละออกจากเจ้าจากเรือนจากบ้านจากภารกิจการงานจริงๆไอ้นี่เราบวชแค่5วัน7วันจะไปโกนทำไมโกนเสร็จจะไปหาวิกมาใส่อีกบอกไม่ต้องเราบวชใจศีล8นี่ก็ทำให้ดีทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็สามารถหมดกิเลสได้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่เสื้อผ้าอภรณ์อันนี้มันเป็นเครื่องหมายบอกฐานะเท่านั้นเองแต่เรื่องฐานะจิตใจมันอยู่ในการประพฤติในการปฏิบัติของพวกเราเราสนใจในการยืนการเดินการนั่งการนอนหรือเปล่าทำกิจวัตรหรือเปล่าฉะนั้นพระสังฆทานก็มีอยู่มีทั้งคนที่ตั้งใจคนที่ตั้งใจน้อยคนที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็มาก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ส่วนใหญ่เขาทำกันเราจะมาถึงเวลาเดินจงกรมแล้วโยมจะไปเฉยๆก็มีนะโยมบางทีจะมาเจอก็บอกอ้าวนี่เวลาอะไรเนี่ยนะคือหมู่ใหญ่เขาทำกันแล้วเราจะไม่ทำถ้าความกระดักอายไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีก็เชิญเถอะนะเพราะสิ่งที่เราทำคือของเราอาหารวางไว้ต่อหน้าแล้วโยมเมื่อตักไม่ชิมไม่ลิ้มไม่รสไม่เอากลืนเข้าปาก
ล้วจะรู้เรื่องไงว่าอาหารแล้วมันจะให้เรานี่มีพลักพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ได้ยังไงวัดก็ไม่ได้บังคับเลยว่าเอ้าต้องกินอาหารนะมันไม่ได้ก็วางไว้ให้แล้วคุณก็หยิบใส่ปากก็ที่เอาถึงเวลาสวดมนต์โยมก็ไปสวดมนต์สวดมนต์ก็เป็นยาทาแค่คันๆนะภาวนาเป็นยากินนะคันตรงไหนก็เอายามาทาเดี๋ยวก็หายแต่ถามว่ามันหายถาวรไหมเดี๋ยวก็คันอีกนะสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินเราก็เอาทั้งสองอย่างทั้งทาทั้งกินไม่ดีโยมไม่ใช่ว่าฉันรับศีลแปดแล้วฉันก็ได้บุญแล้วบุญมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจละโลภละโกรธละหลงละสิ่งไม่ดีเนี่ยบุญจะเกิดขึ้นนะบุญคือการชำระสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากจิตใจของเราใช่ไหมศีลก็เป็นเครื่องงดเว้นถามว่าเราจะมีศีลเนี่ยมันยากไหมไม่ยากอยู่มาแค่ศีลห้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกผิดเมียภรรยาเขาไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาถ้าเราไม่เอามันเข้ามาในกายเราในใจเราเนี่ยมันจะยากไหมโยมไม่ยากแต่เรายังไม่ศรัทธาเรายังไม่เห็นประโยชน์เรายังไม่เห็นคุณของเขานะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บแล้วก็จะเห็นผลเลยไม่ใช่นะจะเป็นบาปจะเป็นบุญจะเป็นกุศลอกุศลมันก็ค่อยๆทำบุญก็เหมือนกันค่อยๆทำสะสมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเขาเรียกว่าเป็นการสะสมบุญเป็นบุญบารมีนะบุญภายนอกก็คือการให้การนะรักษาศีลบุญภายในก็คือภาวนาภาวนาก็คืออะไรพัฒนาจิตใจเขาให้ตัวเองให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้มันพัฒนาจากความเป็นมนุษย์ให้มันสูงกว่าความเป็นมนุษย์แล้วให้สูงไปกันนั่นคือไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วอย่างทุกวันนี้เรารู้ทุกไหมรู้แต่รู้ไม่จริงกล้ากล้ากลัวกลัวเบื่อเบื่ออยากอยากนั่นวันไหนอารมณ์เบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็ทำไมอยากนั่นแล้วอยากจะเข้าป่าอยากจะไปบวชวันไหนเกิดอยากขึ้นมาโยมอยากจะสวยอยากจะรวยอยากจะมีโอ้เนี่ยเราก็รู้มันโยมนะพอเรานั่งนานร่างกายรับไหวจิตใจรับไหวก็เป็นสุขสุขเวทนาแต่นั่งนานนานไปนานไปภาวนาชักไม่มีแล้วมันมีแต่ความปวดความเมื่อยความขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากนั่งแล้วอยากลุกอยากเลิกอยากจะไปแล้วไม่เอาอยู่เฉยๆไม่สนุกอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะมีมนุษยสัมพันธ์ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆก็เข้าคอร์สธรรมดาอยู่แต่มันไม่ก็ได้ผลหลวงพ่อก็เลยตั้งคอร์สปิดวาจาคือไม่ต้องพูดอยู่กัน50คนก็ไม่ต้องพูดสักคำเดียวแล้วก็ไม่ต้องรู้จักใครด้วยรู้จักตัวเองรู้จักใจของตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรยืนเดินนั่งนอนมีอะไรอยู่ในใจมีภาวนาไหมใจเป็นสมาธิไหมมีสติหรือเปล่าในการยืนการเดินการนั่งการนอนฉะนั้นการพูดการคุยนี้ไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เกิดบ่อยทำบ่อยนะฉะนั้นก็เลยให้ปิดวาจาไม่ต้องพูดนะโยมก็จะเห็นนะบางทีบวชเป็นการเขาเขียนป้ายปิดวาจาใช่ไหมปิดวาจาปิดวาจาแล้วปิดใจด้วยโยมนะคนคิดว่าปิดวาจาไม่ให้พูดแต่เขียนได้แต่มาบอกว่าพูดจะดีกว่าไม่ต้องมานั่งเขียนให้มันคือถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราต้องละไม่ต้องมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่คือตัดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องภายนอกที่เราเข้ามาข้างในเพราะเราต้องการความสงบ
ต่เมื่อเราเข้ามาสัมผัสความสงบแล้วแต่เราก็เอาความไม่สงบเข้ามาด้วยบางทีก็เอาออกไปข้างนอกเขาเรียกว่าสื่อออกไปส่งออกไปเขาเรียกชักสะพานเราอยู่ในกลางเกาะมีน้ำรอบๆแล้วไม่มีอะไรเข้ามาไม่มีข้าศึกเข้ามารบกวนจิตใจของเราแล้วแต่วันดีคืนดีแล้วก็ทอดสะพานไปเอาสะพานไปทีนี้ยังไงล่ะข้าศึกก็เข้าโจมตีแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดหมดทวารทั้งหลายแหละเปิดหมดทีนี้มันมาทุกด้านโยมและโยมมีความสามารถขนาดไหนที่จะรับมือกับพวกมันทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจธรรมารมณ์เนี่ยบางทีมันมาพร้อมกันเนี่ยโยมยังจะมีวิชาแก่กล้าขนาดไหนขนาดพระท่านวิชาแก่กล้าบางคนก็ไปไม่รอดฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยโอกาสอย่างนี้หายากเมื่อเราต้องการความสงบแล้วเราก็ต้องหาความสงบฉะนั้นไม่ต้องไปพูดโอ้ยว่าสังฆทานเดี๋ยวนี้ไม่สงบแล้วถ้าก่อนสงบมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยมมันจะอยู่อย่างเหมือนเดิมนะอยู่ในท้องร่องใช้น้ำต้องล่องไปไหนก็ลงเรือขนรถเมย์บินทบาทก็บางทีก็ได้แต่ข้าวบางทีก็เนื้อก็ไม่ได้แต่น้ำแกงเนี้ยเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่เคยได้สมัยก่อนแต่เพราะอะไรทำไมวัดสังฆทานถึงเจริญรุ่งเรืองมาถึงขนาดนี้เพราะอะไรหลวงพ่อท่านบอกว่าสถานที่ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าบ้านสำนักวัดถ้าไม่ขาดการสวดมนต์ไหว้พระไม่ขาดผู้ประพฤติปฏิบัติที่นั้นจะมีลาภสักการะอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มีลาภสักการะอยากร่ำอยากรวยโยมก็สวดมนต์นั่งสมาธิไปดิเอาทุกคนในบ้านแต่ถามว่าทุกคนในบ้านทำเหมือนเราไหมบางคนก็ไม่ทำบางคนก็กินเหล้าบางคนก็ไปเที่ยวบางคนก็เล่นการพนันมันไปเรื่องภายนอกไปเรื่องของตัวเองเรื่องของศาสนาไม่สนใจสิ่งที่เราทำนี่คือเราได้โยมไหว้พระครั้งหนึ่งโยมก็ได้บุญแล้วโยมสวดมนต์ครั้งหนึ่งโยมก็ได้บุญแล้วยิ่งถ้าใจเราสงบด้วยโยมมันเกิดกายวาจาใจมันเป็นบุญทั้งสามอย่างบุญสำเร็จด้วยการรักษาจิตรักษากายรักษาวาจาบาปก็เหมือนกันนะไม่รักษากายไม่รักษาจิตไม่รักษาวาจามันก็เกิดบาปเกิดขึ้นนะกายกรรมก็ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปลักขโมยเขาไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดศีลผิดธรรมใจก็คิดแต่อาฆาตพยาบาทคิดแต่อกุศลคิดอิจฉาริษยาคิดจะโกงเขาคิดจะเอาเปรียบเขานะอันนี้มันจะมีบุญตรงไหนบุญอยู่นี่นึกถึงพระพุทธเจ้าเรารับศีลกันทำไมต้องเอาพุทธังสรณังคัจฉามิล่ะกัมมังสรณังคัจฉามิทำไมต้องมีนะโมก่อนคนเราถ้าไม่มีความนอบน้อมเนี่ยเป็นคนที่ไม่สง่างามเป็นคนกระด้างฉะนั้นเมื่อเราจะนอบน้อมเนี่ยเราจะนอบน้อมใครโยมผู้ที่มีพระคุณผู้ที่เราควรเคารพผู้ที่น่าศรัทธาคือพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรานอบน้อมถึงพุทธเจ้านี่ใจเราเป็นบุญแล้วโยมแล้วเรานอบน้อมพระธรรมคำสอนแล้วเรานอบน้อมพระสงฆ์เจ้าซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวโยมทำไมต้องมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เพื่อให้เรานั้นมั่นใจว่าเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ประกาศให้คนเขารู้ว่าเรามั่นในรัตนตรัยใช่ไหมเหมือนพระเหมือนกันนะโยมพระจะทำสังฆกรรมนี่ต้องมีสามวาระทุติยมปีตติยมปีแม่วาระที่หนึ่งที่สองที่สามเหมือนอย่างพระจะศึกเนี่ยแม้วาระที่หนึ่งขอท่านจงฟังข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้านั้นเป็นฆราวาสแล้ว
แม้ว่าที่สองแม้คือย้ำความมั่น

0: ใจว่าเรานั้นมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ไม่ใช่ครั้งเดียวย้ำเพื่อความมั่นใจใช่ไหมสังเกตไหมโยมทำไมต้องว่าสามครั้งนโมทำไมต้องว่าสามครั้งก็เพื่อให้มันซึมซาบเข้าไปในจิตใจจะได้ไม่ลืมครั้งเดียวมันลืมใช่ไหมเราก็ต้องทำหลายหลายครั้งใช่ไหมทำทานก็ต้องทำหลายครั้งไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วก็เลิกไปกินข้าวกินทุกวันกินทำไมอันนี้ก็เหมือนกันบุญก็ต้องทำทุกวันไม่ได้ใส่บาตรก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็ทำได้ไม่ได้บริจาคทรัพย์ก็ทำใจให้เป็นบุญได้ตัดความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวให้มีเมตตามากๆถ้าบุญทางนั้นโยมฉะนั้นญาติโยมมาวัดสังฆทานแล้วเนี่ยมันมีแต่เรื่องบุญนะเรื่องบาปนี่ก็เรื่องของโยมวัดนี้มีแต่บุญทั้งนั้นไม่มีบาปบาปมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การกระทำของเรานะเราจะช่วยโอกาสอันน้อยนิดที่เรามีเวลาแค่วันสองวันสามวันนะเดี๋ยวเราก็ไปประชนกับโลกภายนอกอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าจิตยังไม่เข้มแข็งเดี๋ยวไปเจออะไรกระทบหน่อยก็ไม่ไหวแล้วบางคนปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาเศรษฐกิจคิดอะไรไม่ออกฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายไม่พอไม่ฆ่าคนเดียวเอาคนอื่นไปด้วยเอาครอบครัวเอาลูกเอาหลานไปด้วยใช่ไหมฉะนั้นเข้าวัดแล้วคนเข้าวัดแล้วไม่ฆ่าตัวตายมีแต่ฆ่ากิเลสฆ่าความโลภนะฆ่าความอยากฆ่าความสบายเรามาฝึกให้มันทุกข์มันเกิดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงโยมยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับไม่ได้โยมก็หาทางออกถ้าหาทางออกถูกมันก็พอได้หาทางออกไม่ถูกทำไงมันก็รวนทุรายเนี่ยใช่ไหมเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยหาทางออกไม่ได้มันออกก็ออกไม่ได้จะเลิกก็เลิกไม่ได้มันต้องทนทุกข์กับมันเนี่ยทำไงพี่ยังบอกว่าให้เรียนรู้เรื่องทุกข์แล้วก็อยู่กับทุกข์ไม่มีใครว่าไม่มีทุกข์โยมที่ไม่มีเพราะไม่ได้ไปดูมันเพราะกิริยามันกิริยามันอีระบนถูกบิดบังนะเอาอย่างรู้ว่าโยมทำงานเนี่ยเมื่อยนักก็เปลี่ยนเดินไปนู่นไปเข้าห้องน้ำไปอะไรแต่เวลามานั่งสมาธิเนี่ยทำไมถึงชั่วโมงก็ไม่ให้เลิกก็ต้องทนโยมเขาไม่เลิกกันแล้วจะเลิกได้ไงบางคนก็เลิกได้ถูกไม่ไหวเราก็ต้องทนก็กำหนดรู้ไงทุกต้องกำหนดรู้แล้วก็ต้องทำให้แจ้งว่านี่เป็นทุกข์จริงๆทุกข์ของเราเอาไปให้ใครก็ไม่ได้ไปขายใครก็ไม่เอานะนั้นมันมีทุกเราแล้วเราก็ไปเอาทุกเข้ามาอีกทุกของคนอื่นเข้ามาอีกความคิดของเราก็มีแล้วก็ไปเอาความคิดของคนอื่นเข้ามาอีกไปเอาภาระของคนอื่นเข้ามาอีกขันห้าเป็นของหนักเนอะบุคคลนั่นแหละแบกของหนักพาไปก็คือตัวเรานี่แหละขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันหนักไหมล่ะแต่เพราะเรามันก็หนักพอแล้วเอาไปเอาภรรยาสามีไปเอาลูกมาอีกลูกกี่คนนะโยมไปเอาเครือญาติเอาพ่อเอาแม่เอาปู่เอาย่าตายายเอามารับภาระแบกเข้าไปแบกกันทุกวันแล้วเราไหวไหมเดี๋ยวไม่ไหวก็ตายวันนี้มันไม่ตายโยมมันทรมานเมื่อคนที่มีโลคาพยาธิโยมคนเราไม่กลัวตายโยมกลัวเจ็บแล้วตายเลยไม่เป็นไรต้องมาหยอดต้องมาผ่าตัดต้องมาอะไรเดี๋ยวนี้โรคฮิตก็มะเร็งต้องไปคีโมต้องไปอะไรฉายแสงถามว่ารอดไหมไม่รอดหรอกแล้วนี่เราไม่รู้จักทุกขเวทนาโลกาปัญญาที่ความแก่ความชราเนี่ยโยมเรายังคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวนี่คือผู้ที่ประมาททำไมเราผ่านพ้นวัยเด็กมาได้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงไงโยมไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นเด็กนี้ตลอดเวลาไม่ใช่พอเราโตมาแล้วเราเรียนศึกษาเราเรียนเรามีครอบมีครัวแล้วก็ถามว่าไงอะไรมันเข้ามาเยือนอยู่ตอนเราเป็นเด็กนะโรคคาพยาธิมันก็มาเจ็บแค่ได้ป่วยใช่ไหมเด็กก็เป็นไข้เป็นตัวร้อนเป็นอะไรก็แล้วแต่ท้องอืดท้องเฟ้อพ่อแม่ก็ดูแลรักษาพอโตขึ้นมาก็โรคทั้งนั้นนะโยมณปัจจุบันนี้เรา คนไหนไม่มีโรคบ้างโยมไม่มีโรคมันอาศัยเราเพราะว่าอะไรเพราะแหล่งอาหารอยู่ที่นี่อาการ32เนี่ยโยมแหล่งอาหารของเชื้อโรคเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราบำรุงมลเลอร่างกายของเราให้ของดีๆทั้งนั้นนะโยมอย่างญาติโยมใส่บาตรก็โอ้ของดีๆนะผลไม้ก็ต้องของดีบางคนนี่ปลูกผลไม้ยังไม่ให้ใครกินเราเอามาถวายพระก่อนนะอันนี้เราก็เหมือนกันบำรุงบำเรอร่างกายของเราให้มันดีถามว่ามันเกินดีเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทามัตตัญญุตาจะพัตตสมิงคือให้รู้จักการปริมาณในการบริโภคไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็เกิดโทษเกิดทุกข์น้อยเกินไปก็เกิดทุกข์เกิดโทษอันนี้ถามว่ามัชฌิมาความพอดีของเราอยู่ตรงไหนจะมาไปบอกว่าโยมกินแค่นี้พอนะนอนแค่นี้พอนะมันไม่ใช่มันของใครของเราเราพิจารณาเองฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะความสุขก็ไม่ต้องยึดความทุกข์ก็ไม่ต้องยึดมีอย่างเดียวคืออุเบกขาเวทนาเราก็รู้แก้ทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเราเคยมีไหมอุเบกขาที่จะไม่ไปโต้ตอบเขาไม่ไปทำร้ายเขาเวทนา3ฉะนั้นนักปฏิบัติต้องรู้จักเวทนา3นะอย่างที่หลวงปู่สังวรท่านสอนรู้เฉยรู้เฉยใครด่าก็เฉยนะใครนินทาก็เฉยใครยกย่องก็ไม่ต้องไปตัวลอยตัวรีบอะไรหรอกเฉยก็เป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าลมปากเข้าหูซ้ายออกหูขวาอันที่ถ้ามันเป็นทุกข์เพราะเข้าหูซ้ายมันไม่ออกหูขวามันอยู่ในใจใจมันเก็บใจมันยึดเขาเรียกอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่สิ่งที่ฉันชอบใจสิ่งที่ฉันไม่ชอบใจไอ้นี่สิ่งฉันต้องการปรารถนาให้คนยกย่องสรรเสริญนินทาฉันไม่เอาแล้วถามว่าของพวกนี้มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงหรอกโลกธรรมทั้ง8เพราะหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่ามันจะมีเฉพาะนักปฏิบัตินะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันมีกับทุกคนแต่เราไม่ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าเราก็ปล่อยมันไปนะไม่เรียนรู้ทั้งที่สิ่งนี้มันเป็นวิชาเพราะเรามีอวิชชาความมืดบอดทำไมต้องไปศึกษาเรียนเพราะอะไรเพราะโยมไม่มีวิชาไงถ้าโยมมีวิชาโยมทุกวันนี้สบายเพราะอะไรเพราะมีวิชาใช่ไหมเอาตัวรอดมีฐานะการงานมีเงินเดือนแต่ถ้าโยมไม่เรียนวิชาไม่มีวิชาเมื่อไม่มีวิชาแล้วปัญญาก็ไม่เกิดโยมศึกษาเราเรียนแล้วเกิดปัญญาใช่ไหมไปทำอาชีพคอมพิวเตอร์หมอสารพัดสารพันก็เพราะเราศึกษาเราเรียนวิชาให้มันชำนิชำนาญทำไมหมอต้องมีอะไรสเปเชียลลิสต์อะไรหมอเฉพาะทางไอ้ตัวนี้แหละราคาแพงมากเพราะมีความชำนาญอย่างหมอฟันนี่ก็ต้องหมอฟันเรียนเฉพาะหมอฟันหมอตาอะไรก็แล้วแต่คือวิชาที่พิเศษที่ศึกษาแล้วมันจะได้เงินมากแต่วิชาของพระพุทธเจ้านี่ศึกษาแล้วมันไม่ได้เงินนะมันมีแต่หมดเงินถามว่าหมดแล้วเกิดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์เพราะอะไรล่ะทานบารมีไงได้มาแล้วไม่สะสมได้มาให้คนอื่นแบ่งปันไม่ใช่ได้มาแล้วก็อยากเอามากๆสะสมไว้มากๆถามว่าตายเอาไปได้ไหมโยมใส่ลงไปก็เอาไปไม่ได้ข้าทาสบริวารรถเลือกสวนไร่นานเอาไปไม่ได้แม้กระทั่งกายของเราที่ว่าของเราเนี่ยชื่อเนี่ยฉันเนี่ยฉันเนี่ยชื่อฉันเนี่ยตายแล้วเอาไปได้ไหมโยมมันไปไม่ได้มันไปแต่วิญญาณที่รู้ดีชั่วทำดีก็ไปสวรรค์ทำไม่ดีก็ไปนรกมันไปที่วิญญาณคนเราถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติมันไม่ตายคำว่าตายไม่มีมีแต่ว่าไปจุติไอ้ที่ว่าตายไม่ใช่ตายหรอกตายจริงคือพระอรหันต์ตายจริงตายจากความโลภความโกรธความหลงตายจากต ัณหาอุปาทานทุกสิ่งทุกอย่างตายจากความมีตัวมีตนความมั่งความมีความสุขความทุกข์ท่านตายตายคือไม่ต้องเกิดแล้วแต่พวกเรานี้มันเปลี่ยนแค่ร่างมนุษย์ทำดีก็ไปสวรรค์เป็นเทวดาทำไม่ดีก็ลงต่ำนรกอเวจีสัตว์นรกเปรตอสุรกายไม่ตายนะโยมฉะนั้นพระอรหันต์เท่านั้นที่ตายพวกเรานี้จงต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วถ้าเราไม่พบพุทธศาสนาแล้วเราพบแล้วเราไม่มาประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราหรือมาแล้วไม่ปฏิบัติเอาจริงเอาจังก็เสียเวลาเปล่าก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดทุกแล้วทุกอีกนะทนแล้วทนอีกสาหัสสากันกันอยู่อย่างนี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยที่เราเปล่งวาจาทุกครั้งนะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องเอาพุทธเจ้าขึ้นนานอบน้อมแล้วก็เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นสารณะที่พึ่งเมื่อเรามีพุทธเจ้ามีพระธรรมมีสงฆ์แล้วเนี่ยไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วแล้วถ้าเรามีศีลคุ้มกันป้องกันยิ่งเลิศประเสริฐไม่เสียชาติเกิดที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเรามาพบแสงสว่างแล้วแต่เราไม่เอาแสงสว่างไปด้วยสว่างสวัยควรยินดีในจิตใจของเราก็คือการประพฤติการปฏิบัติเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่เรานั้นได้มาร่วมจิตร่วมใจกันสร้างกุศลบารมีแทนคุณโดยการสวดอภิธรรมน้อมถวายเป็นอาจาริยะบูชาแก่หลวงพ่อสนองผู้เป็นบุพการีทางด้านธรรมะของเราเป็นครูบาอาจารย์ที่ชี้แนะแนวทางให้มีความสว่างสวยเกิดขึ้นถ้าไม่มีท่านวัดสังฆทานก็คงไม่ได้เกิดโยมก็คงไม่มีโอกาสได้มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมในสันทิกันทุกวันพระและวันเสาร์ก็ขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านขอบารมีของพระพุทธเจ้าว่าทำและประสงค์จงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ญาติโยมนั้นปราศจากทุกโศกโรคภัยสรรพเคราะห์พระเนตรจังไรสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในจงหมดไปสิ้นไปจากกิจใจของเราให้เรานั้นได้เป็นมนุษย์อันประเสริฐปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้ความมุ่งมาตรปรารถนาตามที่เราปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่สองนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ิดว่าไม่มีหัวใจกระนั้นหรือเจ็บเป็นปวดเป็นหิวเป็นเหมือนกันเพียงแต่พูดภาษามนุษย์ไม่ได้เท่านั้นเองเบเบ้สุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลที่น่ารักน่าชังวัย1ปีของกิ่งหายไปหลังจากที่เอาไปฝากไว้กับบุ๋มเพื่อนข้างบ้านกิ่งตามหาอยู่เป็นเดือนๆก็ไม่พบจนท้อใจจึงเลิกตามหาในที่สุดต่อมาไม่นานเจ้าเบเบ้ที่เคยน่ารักบัดนี้กลับมาในสภาพขาหลังเป๋ทั้งสองข้างต้องเดินลากขาที่พิการขยับไม่ได้มานั่งร้องครางอิงอิงอยู่ที่หน้าบ้านเป็นที่น่าเวทนาอย่างยิ่งกิ่งเห็นแล้วตกใจสงสารจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ในขณะที่ถัดมาเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าเบเบ้กลับมาหากิ่งบุ๋มเพื่อนข้างบ้านก็ถูกรถยนต์ที่แม่ของตัวเองขับชนจนขาหักทั้งสองข้างและต้องใส่เหล็กต่อกระดูกฝังเอาไว้ข้างในเนื้อตลอดชีวิตและต้องเดินกระเพกไม่เป็นปกติอีกเลยเรื่องราวทั้งสองเหตุการณ์มันไม่น่าจะประจวบเหมาะพอดีกันถึงขนาดนี้อันที่จริงตัวกิ่งเองก็ไม่ได้คิดเอะใจแต่อย่างใดกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนในที่สุดบุ๋มเป็นคนเอ่ยปากเล่าให้กิ่งฟังหลังจากที่บุ๋มมีความรู้สึกผิดต่อบาปกรรมที่ตัวเองได้ก่อขึ้นมาบุ๋มเล่าให้กิ่งฟังว่าเมื่อตอนที่กิ่งไปต่างจังหวัดหลายอาทิตย์นั้นกิ่งเอาเจ้าเบเบ้มาฝากไว้กับบุ๋มที่บ้านวันแรกบุ๋มก็เลี้ยงดูเป็นปกติดีแต่พอเช้าวันที่สองบุ๋มพาเจ้าเบเบ้ออกไปเดินหาที่ถ่ายอุจจาระที่สนามหญ้าของหมู่บ้านในขณะนั้นเองมีสามีฝรั่งกับภรรยาคนไทยคู่หนึ่งกำลังวิ่งออกกำลังกายกันอยู่พลันก็มองเห็นเบเบ้เข้าภรรยาเขาก็ชอบใจวิ่งเข้ามาเล่นด้วยแล้วอุ้มขึ้นไปกอดหอมเป็นที่สนุกสนานภายหลังจากนั้นหญิงคนดังกล่าวก็ถามกับบุ๋มว่าขายสุนัขตัวนี้ให้ฉันได้หรือไม่บุ๋มลังเลอยู่พักหนึ่งแล้วก็ถามหญิงคนดังกล่าวกลับไปว่าแล้วจะให้ราคาเท่าไหร่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าน่ารักอย่างนี้ให้7,000แล้วกันบุ๋มตอบตกลงอย่างไม่คิดอะไรทั้งสิ้นกะว่าถ้าเกิดกิ่งกลับมาแล้วถามหาก็จะบอกว่าเจ้าเบเบ้มันหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่บุ๋มไม่นึกว่าเบเบ้มันจะฉลาดถึงเพียงนี้ตอนที่หญิงคนนั้นอุ้มเบเบ้ไปสายตาของมันจ้องมองมาที่บุ๋มอย่างอาฆาตมากๆก่อนที่กิ่งจะกลับมาประมาณ2 วันบุ๋มขับรถไปที่หน้าหมู่บ้านบังเอิญเหลือเกินว่าเห็นผู้หญิงคนที่ซื้อเจ้าเบเบ้ไปกำลังเอาเจ้าเบเบ้มาปล่อยไว้ที่หน้าป้อมยามของหมู่บ้านในเวลานั้นยามก็ไม่อยู่แต่สภาพของเจ้าเบเบ้ที่บุ๋มเห็นคือขาหลังของมันพิการทั้งสองข้างพอมันเห็นบุ๋มมันก็ทำท่าทางดีอกดีใจตามประสาของหมาที่เห็นเจ้าของหรือคนคุ้นเคยกับมันแต่ในเวลานั้นบุ๋มคิดเพียงแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้กิ่งไม่ต้องได้เห็นเจ้าเบเบ้อีกเพราะว่ากลัวความผิดแต่บุ๋มก็ถามกับผู้หญิงคนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเบเบ้เธอเล่าว่าตั้งแต่เธอเอาเจ้าเบเบ้ไปอยู่ด้วยเธอดูแลเอาใจใส่และเล่นกับมันมากจนทำให้สามีของเธอเกิดความอิจฉาสุนัขขึ้นมาทุกวันคืนหนึ่ง
เขาดื่มสุราจนเมาแล้วเขาก็โวยวายพานเตะเบเบ้จนเจ้าเบเบ้หวาดกลัวเที่ยวหาที่หลบซ่อนตัวเธอเรียกหาเท่าไหร่เจ้าเบเบ้ก็ไม่ออกมาเธอไม่รู้ว่าเจ้าเบเบ้ไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนเธอก็หาแล้วก็เรียกอยู่อย่างนั้นจนถึงประมาณตีหนึ่งมันไม่ออกมาเธอจึงคิดว่าไม่เป็นไรอยู่ในบ้านนี้คงไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะออกมาเองพอตอนเช้าเธอลงมาจากบนบ้านเดินหาร้องเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ส่งเสียงตอบเธอเลยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงในขณะนั้นเองสามีของเธอก็ลงมาจากบนบ้านพอดีแล้วออกไปสตาร์ทรถยนต์เพื่อจะออกไปซื้ออาหารเช้าจังหวะที่เขากำลังถอยรถนั้นพลันก็ถอยไปเหยียบเจ้าเบเบ้เข้าที่ขาหลังทั้งสองข้างพอดีทันทีนั้นกระดูกหักโผล่ออกมาข้างนอกเนื้อมันร้องเสียงดังลั่นอย่างต่อเนื่องเธอเลยโทรศัพท์ไปที่คลินิกสัตว์หน้าหมู่บ้านให้มาช่วยหมอก็เข้ามาปฐมพยาบาลให้แล้วพาตัวออกไปรักษาที่คลินิก

หลังจากนั้นเธอก็เอามารักษาต่อที่บ้านแต่ด้วยเพราะเจ้าเบเบ้มันเป็นสุนัขพิการไปแล้วเธอไม่มีเวลาดูแลและอับอายที่จะอุ้มเจ้าเบเบ้ออกไปไหนมาไหนด้วยข้างนอกเธอจึงคิดว่าจะเอาเจ้าเบเบ้มาปล่อยไว้แถวๆนี้เพราะอย่างน้อยมันน่าจะจำสถานที่และกลับไปหาเจ้าของเดิมได้เป็นจังหวะที่บุ๋มไปเจอเข้าพอดีบุ๋มไม่กล้าที่จะมองตาของเจ้าเบเบ้มันเลยเพราะแววตาของมันแสดงออกมาเหมือนกับว่ามันโกรธแค้นที่เอามันไปขายแล้วมันต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้

มันโกรธแค้นที่เอามันไปขายแล้วมันต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้บุ๋มจึงตัดสินใจขอร้องให้ผู้หญิงคนนั้นช่วยพาเธอกับเจ้าเบเบ้ไปที่วัดแถวๆละแวกนั้นเพื่อที่จะเอาเจ้าเบเบ้ไปปล่อยที่วัดผ่านไปเป็นเดือนๆบุ๋มไม่คิดว่าเจ้าเบเบ้มันจะกลับมาหากิ่งถึงที่บ้านได้วันแรกที่บุ๋มเห็นเจ้าเบเบ้บุ๋มถึงกับตกใจมากไม่กล้าแม้แต่จะสบตาสุนัขเลยเสียด้วยซ้ำจำได้ว่าวันแรกที่เจอเจ้าเบเบ้แล้วกิ่งอุ้มมันเข้ามาหาถึงในบ้านเจ้าเบเบ้มันนิ่งมากและสายตาของมันก็จ้องมองบุ๋มอยู่ตลอดแววตาแสดงถึงความเครียดแค้นบุ๋มรู้เพียงว่ามันพูดไม่ได้เท่านั้นบุ๋มก็คิดว่าเอาหน้ากลับมาก็ดีแล้วเรื่องจะได้จบเสียทีแล้วอีกอย่างสุนัขมันพูดไม่ได้มันฟ้องไม่ได้จึงไม่น่าจะมีใครรู้เรื่องนี้แต่ก็ไม่คิดเลยว่ากรรมมันจะย้อนกลับมาหาได้เร็วถึงเพียงนี้นึกไม่ถึงเลยว่าบุ๋มจะมาโดนรถชนจนขาหักทั้งสองข้างเหมือนกับที่เจ้าเบเบ้มันโดนแล้วต้องมาลิ้มรสความทุกข์ทรมานอย่างที่เจ้าเบเบ้มันเป็นอยู่หลังจากที่บุ๋มฟื้นขึ้นมาบุ๋มก็หวาดกลัวและพร่ำคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเจ้าเบเบ้มันพูดได้นี่คงจะเป็นคำสาปแช่งของมันเป็นแน่บุ๋มก็คิดอยู่นานมากว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้กิ่งฟังดีหรือไม่กลัวว่าถ้าเล่าแล้วจะมองหน้ากันไม่ติดอีกต่อไปบุ๋มสำนึกในความผิดของตัวเองแล้วและไม่ใช่เพียงแค่สำนึกผิดเท่านั้นบุ๋มยังได้รับผลกรรมที่ตามมาสนองอยู่ในขณะนี้ด้วยบุ๋มขอโทษกับกิ่งกิ่งให้อภัยบุ๋มและไม่โกรธเลยหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเพราะอย่างน้อยบุ๋มก็ยอมรับผลกรรมและสำนึกผิดยอมขอโทษและเล่าเรื่องทั้งหมดให้กิ่งฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีกับคนที่ทำอะไรลงไปโดยไม่ยั้งคิดจึงอยากจะฝากบอกกับทุกท่านว่ากรรมมันมีจริงและคนที่ทำจะได้รับผลกรรมเร็วเสียด้วย

บ่มใจคนตาเจ็บไปโรงพยาบาลหมอก็ปิดตาออกมาสักระยะหนึ่งแล้วจึงเปิดตาก็ดีนี่เป็นวิธีรักษาของหมอตามหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกับเอาธรรมชาติไปบ่มไว้ตาเราก็เหมือนกันพอหลับแล้วก็เหมือนถูกบ่มมันมีพลังสมาธิทำให้ตาสว่างใจสว่างได้หลับแล้วก็ระลึกถึงตาของเราว่าสว่างอยู่ในดวงตาสว่างแต่ไม่ลืมพยายามหลับและนึกถึงที่ดวงตาของเราเป็นการบ่มตาให้สว่างไม่ต่างอะไรกับธรรมชาติบางอย่างที่ต้องอาศัยการบ่มเช่นต้นไม้บางอย่างต้องเอาไปใส่ในถุงพลาสติกตัดปักไว้ในไม่ช้าก็งอกออกมาเป็นการบ่มให้เกิดดอกใบขึ้นมาได้ใจเราก็ต้องบ่มด้วยการอบรมศีลธรรมศีลทานสมาธิความสงบนี้

เป็นการบ่มใจพอเราบ่มใจของเราให้สงบแล้วตาก็สว่างใจก็สว่างเรียกว่ามาอบรมบ่มจิตใจของเราให้สงบสุขจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ุกท่านทุกคนที่มาพร้อมใจกันมาตัวเองผู้จะบูชาปฏิบัติบูชาเพื่อการกระทำความดีในการรู้ถึงคุณพระองค์นั้นได้เนื่องในวันสำคัญสำคัญคือวันสัปดาห์แห่งพุทธศาสนาคือเป็นวันที่จะเริ่มต้นไปสู่วันวิสาขะที่พระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ฉะนั้นวันนี้ญาติโยมก็ได้มีต้องรับใจที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตาธรรมของพระพุทธศาสนาการที่เรามาเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาที่เป็นบ่อเกิดของจิตใจของคนไทยทุกคนบางคนก็ทราบดีเข้าใจดีรู้ลึกซึ้งละเอียดออกในหลักธรรมคำสอนบางคนก็รู้ต่อประมาณบางคนก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจหลักธรรมเบื้องต้นบางคนก็ไม่รู้เอาเสียเลยว่าหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเรียกว่านะไม่รู้มองไม่เห็นไม่สนใจแต่ผู้ที่สนใจก็คือผู้ที่ฟังและปฏิบัติตามบุคคลพวกนี้จะเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าปกตินั้นอยู่ดูวิปริตอยู่แต่พวกที่จะรู้เป็นลำดับลำดับหรือจะรู้ธรรมะโดยเข้าใจแบบแท้แต่นี้พุทธศาสนาเนี่ยตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เพื่ออะไรสอนไว้ทำไมให้เกิดประโยชน์อะไรแก่พวกเราชาวพุทธบริษัทตอนนี้เราจะท้าความไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเกิดอุบัติในโลกนี้เพื่อทำงานอะไรพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยก็เพื่อต้องการกำจัดอวิชชาความหลงเพราะก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยทุกคนมีความหลงคือมีอวิชชาครอบงำจะเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนจนคนมีทุกหมู่เหล่าล้วนแต่มีความหลงที่หลงในที่นี้คือไม่รู้สัจธรรมคือไม่รู้ธรรมะธรรมะในข้อนี้คืออริยสัจธรรมอริยสัจสี่อริยสัจสี่นี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้แล้วคนอื่นจะไม่รู้ได้ต้องมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวในโลกที่จะตรัสรู้อริยสัจธรรมตอนนี้อริยสัจธรรมนี้ตรัสรู้ที่ไหนตรัสรู้เรื่องของอะไรก็เรื่องกายกับใจเรื่องกายกับใจเท่านี้ก็คือก็พระพุทธเจ้าในตรัสรู้เรื่องกายกับใจถ้าพูดตามภาษาศัพท์บาลีก็เรียกว่ารูปนามตรัสรู้แจ้งในรูปแจ้งในนามเข้าใจในรูปเข้าใจในนามหรือเข้าใจในกายเข้าใจในจิตตัวเองก่อนหน้านั้นทุกคนหลงคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมั่นคงโลกมั่นคงความรู้สึกมั่นคงเรียกว่าขันธ์ห้านี่มั่นคงคือเรียกว่ายึดว่าเป็นของเที่ยงใครเกิดมาได้ร่างกายนี้แล้วทุกคนจะหลงหมดทุกคนหลงจะเป็นคนจนคนมีคนเศรษฐีมาเศรษฐีปราชาก็ไปหลงหมดพอได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแม้แต่ชื่อตัวเองก็หลง
ก่อนที่เราจะมาเกิดในชื่อตัวเองก็ไม่มีแต่พอเขาสมมุติให้แล้วเนี่ยเกิดความหลงว่าชื่อตัวเองชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าเขาชมว่าชื่อนี้ดีก็จะหลงชอบใจถ้าเขาติดว่าชื่อนี้ไม่ดีก็จะโกรธแต่ไม่ชอบใจคือหลงแม้แต่ชื่อตัวเองทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้เนี่ยทุกคนหลงหมดเลยหลงกายหลงใจทั้งที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสัจธรรมที่ว่าคนเราเนี่ยอยู่ไม่นานเลยไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายแต่คนก็หลงแต่ร่างกายเนี่ยไม่มีใครอยากจะพิจารณาว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องประพาสแต่ของละโดยมากคนเราจะยึดมั่นหรือมั่นว่าตัวเราดีเราเก่งเราสำคัญตนอย่างนั้นอย่างนี้มีมานะมีทิฏฐิเข้ามาครอบงำจิตตัวเองเรียกว่าหลงตรงในตัวตนตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นสร้างบารมีมาเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะตรัสรู้กำจัดความหลงออกหลงกายหลงใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยไม่หลงกายไม่หลงใจไม่หลงรูปไม่หลงนามคือเข้าใจแจ่มแจ้งว่าร่างกายของพระองค์ได้เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอะไรแล้วก็มาจากไหนจะไปไหนเข้าใจในสภาวะร่างกายของคนเราเนี่ยเรามาจากไหนเราก็เกิดมาจากท้องแม่ครับแล้วแม่เรามาจากไหนแม่เราก็เกิดมาจากข้าวจากดินจากน้ำจากไฟจากลมรู้สมุฐานของร่างกายก็แม่เราแม่ได้มาจากข้าวสุกขนมสดเมื่อพระองค์ทรงรู้อย่างนี้ก็รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้พิเศษไม่ได้พ้นทุกข์ไปได้ไม่ได้พ้นแก่ไปได้ไม่ได้พ้นเจ็บไปได้ไม่ได้พ้นตายไปได้และอะไรจะพ้นทรงพ้นหายก็วิธีใดที่จะพ้นวิธีพ้นก็คือการอยู่เอาจิตอยู่เหนืออยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือความยึดอยู่เหนือความสุขทุกข์อยู่เหนือความดีใจและเสียใจทีนี้หลักปฏิบัติจะมีมากที่ตรงส่งคนฟ้าเนี่ยตรงส่งคนฟ้าวิธีไม่ให้หลงเนี่ยอยู่ถึง6ปีแค่เรื่องไม่หลงกายหลงใจเนี่ยอยู่ต้อง6ปีก็ยังหลงรองก็หลงว่ากายนี่เป็นของเราใจความคิดเนี่ยเป็นของเราก็ยังยึดความคิดตัวเองว่าคิดถูกคิดดีแล้วร่างกายก็ยังคิดว่ากายเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยหลงกายแต่รองมาตรัสรู้วันปีสาขาคือวันเพ็ญกลางเดือนหกเนี่ยตรงตรัสรู้คือเห็นจริงว่ากายเนี่ยไม่ใช่เป็นของอาศัยเหมือนบ้านเหมือนรถเหมือนเรือมีเจ้าของบ้านก็คือจิตคือวิญญาณเข้ามาอาศัยอยู่ตัวครูของบ้านนี้ถูกทางเจ้าของบ้านเนี่ยกระสินไปเจ้าของบ้านนี้ไปไหนก็แสวงหาบ้านใหม่ถ้าเจ้าของบ้านมีสติปัญญามีทุนทรัพย์ดีก็ไปหาบ้านใหม่ๆราคาแพงๆแต่ถ้าเจ้าของบ้านนี้ไม่มีสติปัญญาไม่มีทุนทรัพย์ดีก็ไปหาบ้านราคาถูกๆหรือถ้าเจ้าของบ้านนี้ไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีสติปัญญาก็ไปอาศัยบ้านคนอื่นๆไปเช่าคนอยู่บ้างไปเป็นลูกจ้างเขาบ้างหรือว่าไปอยู่ตามถนนเพราะอะไรเพราะเจ้าของบ้านไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติที่จะเอาไปก่อร่างสร้างตัวได้เหมือนกับกายเราเนี่ยเมื่อวิญญาณออกไปหรือจิตออกไปแล้วเนี่ยกายนี้ก็เหมือนบ้านจิตก็เหมือนเจ้าของบ้านย่อมทิ้งบ้านนี้ให้ถูกขังหรือเหมือนเรือหรือเหมือนรถแต่คนเราก็ยังหลงอยู่นั่นเองก็ยังคิดว่าบ้านนี้เป็นของเราคนเรานี่ไม่อยากจากบ้านนี้ไป
เราคิดดูสิว่าคนบางคนมีความหลงถึงขนาดว่าจะขาดใจตายรู้แล้วว่าคนคนนี้หมอก็รู้แล้วว่าคนคนนี้ไม่รอดอายุก็มากแล้วโรคก็โรคสารพัดโรคขั้นโคม่าแล้วญาติพี่น้องก็รู้แล้วว่าไม่รอดจะต้องตายแล้วตัวเองก็รู้ว่าตัวเองก็ไม่มีทางรอดมาจะทำอะไรไม่ได้นอนป้อนข้าวป้อนน้ำให้อาหารทางจมูกให้ทางสายยางทั้งที่รู้ว่าร่างกายตัวเองได้หมดสภาพแล้วก็ยังไม่อยากตายก็ยังไม่อยากจะทิ้งร่างนี้ไปเพราะอะไรเพราะมันหลงแล้วถ้ามีสภาพร่างกายเราได้หมดสภาพแล้วไม่มีอะไรเหลือดีแล้วแต่เราก็ไม่อยากไปเพราะมันหลงซะแล้วแล้วอยู่มาตั้ง70-80 ปีหลงมากเลยเกาะแน่นเลยหายใจจะไม่ออกก็จะพยายามหายใจออกพยายามกดพยายามปั๊มพยายามทำยังไงจะให้อยู่ไม่ได้ทั้งที่ตัวเองไม่อยู่ไม่รอดแล้วหรืออยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่มันหลงเนี่ยหลงกันหมดแม่จะหมอก็หลงญาติพี่น้องเราก็หลงทุกคนก็หลงว่าร่างกายนี้ควรจะอยู่ไปไม่อยากมันไปแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านไม่หลงกายก็บอกสมควรแล้วอานนท์สมควรแล้วร่างกายเราเนี่ยเหมือนราชรถเก่าๆถึงจะซ่อมไปข้อผุพังเรื่อยไปเนื้อใหม่บอกท่านบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยเมื่ออายุ80-70 ปีไปแล้วเนี่ยเหมือนกระกรองเก่าเอาเนื้อใหม่มาแปะเนื้อใหม่มันจะไปจับเนื้อเก่าได้ยังไงเมื่อเนื้อเก่ามันไม่มียาเมื่อแตกไปแล้วเข้ามันก็ต้องหลุดเพราะของเก่ามันไม่มียาร่างกายเราก็เหมือนกันเราจะเอาหยุดยารักษาโรคเอาให้กินเท่าไรบำบัดเท่าไรก็ร่างกายมันเก่ามันก็ไม่เชื่อมโยงให้ใหม่ขึ้นมาได้มันเรียนแต่บันทางบันเทาตัวเราเบาบางทั่วขณะหนึ่งแต่ที่จริงแล้วร่างกายมันเข้ามันก็ซุดต้องทิ้งมันเลยก็กรองเนี่ยปะไปนะเข้าแล้วมันก็เก่าจนปะไม่ได้หรือมันลดเราเนี่ยใช้ไปนะเราซ่อมไปทุกวันที่สุดเนื้อเหล็กเนี่ยมันพ็อกไม่ติดแล้วก็ต้องทิ้งเพราะมันเป็นสนิมเป็นจุดสำคัญดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ไม่หลงกายไม่หลงจิตของพระองค์แต่ที่ว่าไม่หลงว่าอะไรเขาเห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยเกิดจากข้าวจากน้ำจากข้าวสุกขนมสดมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นโครงกระดูกเนี่ยจะหลงไปได้ยังไงก็ของอันนี้ใช้ได้ไปถึง100 ปีก็ต้องทิ้งให้ผุพังไปคนไทยก็เรียกว่าตายแล้วไปเผาคนจีนเรียกตายแล้วไปฝังก็พวกเราเนี่ยปู่ย่าตายายเราก็ตายแล้วไปเผาไปฝังก็มาตลอดทุกเรามาถึง

ถูกฝังถูกเผาแต่เราก็ยังหลงเพราะเรายังไม่รู้ธรรมะเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องเริ่มรู้ตั้งแต่วันออกบวชรู้แล้วว่าเทวทูตทั้งสี่เนี่ยมาปรากฏกับท่านมาแสดงอาการแห่งทุกข์อาสาทิเหตุแก่ธรรมะธรรมะที่มีแล้วมีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ที่มีมาก่อนแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นตอนที่เข้าท่านมานั่งบำเพ็ญเพียรที่โพธิ์โพท่านถึงได้ตรัสรู้อริยสัจแต่อริยสัจความจริงเนี่ยเกิดแก่เกิดตายได้มีมาก่อนท่านทุกข์ได้มีมาก่อนท่านทุกข์ที่ไหนทุกข์เพราะความโกรธได้มีมาก่อนทุกข์เพราะความโลภมีมาก่อนทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงได้มีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีมาผู้โลภแต่ทุกข์อันนี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครมีปัญญาเข้าไปรู้ไปเห็นทุกข์อันนี้จึงไม่มีวิธีดับแต่พระพุทธเจ้าท่านไปเห็นองค์ท่านเห็นโดยการฝึกสมาธิการฝึกให้เกิดสมาธิปัญญาขึ้นมาตอนนี้เริ่มต้นแรกเราเริ่มเห็นอริยสัจก่อนคือเห็นอริยสัจภายนอกก่อนเนี่ยเราไปรอบที่เห็นว่าโอ้คนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยทรมานนะคนที่อุ้มท้อง9เดือนเนี่ยลำบากมากเลยกว่าจะอยู่ในท้องเนี่ยเหมือนคุกอยู่ในถ้ำ9เดือนตัวแม่ก็ทรมานตัวลูกก็ทรมานต้องดูกินน้ำเลือดน้ำเหลืองที่แม่เคี้ยวอาหารให้ไปเมื่ออยู่ในท้อง9เดือนแล้วออกมาก็เจ็บปวดทรมานกระแมนมารดาของเรามากมารดาต้องเจ็บปวดแค่แต่ชีวิตในรอบบางคนต้องตายด้วยการคลอดลูกแล้วเมื่อเติบโตมาแล้วก็ความไร้เดียงสาก็ยังใช้เวลาต้องสิบกว่าปีกว่าจะพ้นจากภาวะที่ช่วยตัวเองมาได้ถ้าจะเห็นว่าความเกิดเนี่ยทุกทั้งกายทุกทั้งใจเกิดอันนี้ก็เรียกว่าทุกเพียงกายแต่เกิดที่คนเราเกิดมาแล้วหลงผิดคนเกิดที่หลงผิดหลงโกรธหลงเกลียดหลงโลภหลงพยาบาทอาฆาตจองเวรจองศัตรูคนที่หลงผิดอย่างนี้ยิ่งทุกข์หนักเกิดมีทุกข์หนักเรียกว่าเกิดที่จิตตัวเองแล้วเราก็ทรงเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์การเจ็บคนเจ็บที่เป็นไงในเทวทูตแสดงว่าคนเจ็บเวลาเจ็บแล้วไม่มีจุดขายลองเรียกแม่ช่วยลองเรียกแม่จ๋าพ่อจ๋าคนเราเวลาเจ็บขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไม่มีใครที่พึ่งเรียกคุณพ่อคุณแม่ช่วยมีทุกข์มากนึกถึงใครไม่ได้ก็ต้องนึกถึงพ่อคุณแม่ช่วยไม่เห็นสภาพความเจ็บตัวทุรายกระสับกระส่ายนี่ดูตัวทุกข์กระสับกายเป็นทุกข์ทรมานให้ใจเป็นทุกข์แล้วพระองค์ก็ทรงเห็นว่าคนเราเนี่ยเจ็บจนขาดใจเจ็บจนขาดใจถึงก็หมดขาดใจไปเลยถึงความตายเจ็บในความแก่เจ็บในความทรมานร่างกายท่านเห็นหมดว่าคนเราไม่ทรมานมากตอนเมื่อเราไม่มีกำลังจนคนแก่เนี่ยอายุ 70-80 ไปแล้วเนี่ยหาความสุขในสังขารไม่ได้เลยมีแต่ความทรมานในร่างกายทำไมพระองค์จึงเห็นก็พระองค์มีสติปัญญาละเอียดอ่อนทำไมพวกเราจึงไม่เห็นเพราะพวกเราไม่ได้พิจารณาให้เกิดสติปัญญาละเอียดอ่อนเราจึงได้หลงเพราะเรามีความหลงเราจึงไม่เห็นว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เพราะเมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราก็หลงสิเราก็ยังยึดมั่นหรือมั่นว่ากายเราดีอย่างนั้นใจเราคิดดีอย่างนี้เราก็เกิดความหลงก็ทำให้เราเนี่ยมึนเมาไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ละความหลงนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าเห็นว่าที่สุดของคนเราไม่มีอะไรเลยคือความตายหรือนี่

เกิดมาแล้วต้องมาตายกันทุกคนหนึ่งพ่อเราแม่เราพี่น้องของเราญาติของเราลูกหลานเราก็เกิดมาแล้วก็ไม่มีที่ไหนจะไปไหนไปไหนก็ต้องไปหาไปแก่ไปเจ็บไปตายที่สุดของคนเราก็คืออนาคตเกิดแค่นี้ก็เกิดและอะไรนะที่จะดีกว่าความตายที่จะดีกว่าความเจ็บที่จะดีกว่าความแก่ที่จะดีกว่าความเกิดตรงย้อนกลับเลยต้องมีมืดต้องมีสว่างมีทุกข์ต้องมีสุขแก่มีเย็นต้องมีร้อนไม่มีอยู่ต้องมีการแก้อยู่เมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแก้กันเมื่อมีดำต้องมีขาวมีมืดต้องมีสว่างพระองค์ทรงย้อนว่าสิ่งที่เราจะค้นคว้าในตนเองแต่พระองค์ไปคนปานอกตัวเองจะต้องปกติไปเดินไปเย็นขาเดียวนอนบนหนามบ้างไปรอเต็มอัดเวลาภาวนาแล้วก็อัดท่านไม่ให้ลมหายใจเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยขาดจากความคิดนึกอะไรเนี่ยหรือทรมานร่างกายจนผายผอมเพื่อกิเลสมันดับแต่กิเลสเนี่ยมันไม่มีตัวตนจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันคิดได้นึกได้ทั้งที่กายเนี่ยมันหิวกายเนี่ยมันไปไม่ได้แต่ใจมันไปทั่วโลกเลยหรือว่าคนบางคนเนี่ยมันจนแต่กายแต่ใจไม่จนใจมันคิดรวยได้คิดได้โน่นคิดได้นี่ดินซื้อลอตเตอรี่คิดว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแน่งวดนี้รวยได้แต่ตัวที่จนแต่ใจมันคิดรวยทุกงวดแต่บางคนเนี่ยแต่จะสีจนทุกวันกลัวก็จะมายึดทรัพย์กลัวขโมยกลัวจะล้มละลายกลัวลูกหลานจะทำให้สมบัติดีหน้ากลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือเรียกว่าเป็นจะสีบางคนในตัวความดีหน้าย่อยยับในทรัพย์ของตัวเองกลัวไปหมดกลัวจะสิ้นบางคนจะกินอะไรก็เสียดายทั้งที่รวยกินไม่หมดใช้ไม่หมดแต่ไอ้ความจนมันเกิดขึ้นในใจมันก็กลัวก็เลยจะจนทุกวันเหมือนเศรษฐีจนทุกวันเพราะกลัวอดกลัวลำบากแต่ว่าคนจนเนี่ยมันรวยทุกวันเพราะว่าไปคิดว่าตัวเองรวยแต่ว่าเหตุผลนั่นสมควรหรือไม่เศรษฐีก็ไม่สมควรนะไม่มีเหตุผลสมควรความไม่จริงตัวเองเหลือกินเหลือใช้จะกลัวทำไมกับความจนแบ่งทรัพย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์จริงที่พระเจ้าเราแบ่งเอามาบริจาคส่วนหนึ่งแบ่งเอามากินมาใช้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไปลงทุนทำมาหากินต่อไปส่วนหนึ่งก็เอาไปเลี้ยงบิดามารดาหรือเอาไปฝากฝังไว้เมื่อจะถือคิดถูกต้องตามหลักธรรมะพระเจ้าคือการรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลเจริญภาวนาสติเพื่อพ้นความจนไอ้คนจนเนี่ยเขาเลิกเล่นหวยลอตเตอรี่เนี่ยเลิกเล่นหวยใต้ดินซะเลิกเล่นการพนันเนี่ยเลิกเสพสุรายาเมาโลภิเนี่ยก็ตั้งใจว่าเงินมีปัญหาด้วยสติปัญญาของเราเก็บของลองพยายามกำเนิดกำเนิดได้บอกว่าจะมีทรัพย์ก้อนใหญ่ไว้กินไม่อยากแก่ก็พ้นความจนแล้วก็รวยไม่ได้รวยแบบเพ้อฝันอันนี้เราก็จะไม่คิดรวยแบบเพ้อฝันไม่งั้นรวยทุกวันเพราะอะไรเพราะตัวเองหลงผิดดังนั้นเมื่อเราไม่มีทรัพย์ภายในเราก็ควรจะมีทรัพย์ที่มีสติปัญญาไว้ที่ว่าทางศีลภาวนาเนี่ยจะทำให้เกิดทรัพย์ภายในขึ้นมาทีนี้คนจนถ้าไม่มีเหตุผลเขาก็คิดว่าเขารวยรวยอย่างนั้นมันก็รวยผิดผิดนี่ความหมายความหมายฟังว่าคนเราเนี่ยมันมีความทุกข์ทั้งสองทางถ้าเราทำใจไม่ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าทรงให้พวกเราเนี่ยทำใจให้เป็นโดยความไม่หลงผิดไอ้การที่ไม่หลงผิดทางไหนก็ทรงรู้ว่าทุกคนเราเนี่ยถ้าไม่หลงกายไม่มีอะไรเลยถ้า
ถ้าไม่หลงกายไม่หลงจิตตัวเองไม่มีอะไรจะหลงเลยไอ้ที่เราไม่รู้เนี่ยที่เราโง่ที่เราไม่รู้เราไม่ทันเจตไม่ทันจิตตัวเองเพราะเราหลงความคิดตัวเองความคิดดีคิดถูกตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้พิจารณาแล้วว่าคนเราเนี่ยมีที่สองอย่างเท่านั้นที่ทำให้คนเราเนี่ยมืดมนอยู่ทุกวันท่านก็มาดำเนินด้วยการพิจารณากายของพระองค์ถ้าไม่ได้พิจารณาอื่นนะธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะพุทธเจ้าได้พิจารณาอื่นพิจารณากายกับใจแต่ถ้าสอนพระอรหันต์ได้ยอมสอนไปเรื่อยๆทีเนี่ยสอนตรงไหนสอนเรื่องกายกับใจท่านสอนทุกคนสอนให้รู้เรื่องกายกับใจปัญหาคนเราในปัญหาอยู่ที่กายกับใจทั้งหมดเพราะเราไม่รู้จริงเพราะเราแปรสภาพของกายใจไม่เป็นทีนี้เราก็ทรงพิจารณาลมหายใจของพระองค์ถ้าลมจับลมหายใจของพระองค์เนี่ยรู้ว่าลมหายใจของพระองค์เนี่ยพิจารณาร่างกายพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนเห็นว่าลมของพระองค์ได้ละเอียดอ่อนและจนพิจารณาถึงจิตในจิตของพระองค์พอรู้จิตในจิตของพระองค์นี่นั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติคือรู้จิตในจิตของพระองค์ส่วนการธรรมดาคือว่าเวลาเราโกรธเนี่ยจริงได้โกรธอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่เห็นความโกรธของตัวเองแต่อริยมรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาโกรธแล้วจะมีจิตดวงหนึ่งที่ไปรู้ทันความโกรธคือมีตัวรู้คือวิชาไปรู้ทันความโกรธไปว่าไปทักท้วงความโกรธแล้วความโกรธนั้นก็ดับไปนั่นเรียกว่าอริยมรรคแต่ทุกคนคนทั่วไปที่ว่าหลงคิดตัวเองเนี่ยโกรธแล้วว่าตัวเองโกรธชอบในความโกรธตัวเองชอบในความคิดที่จะโกรธอยู่ด้วยเรียกว่าคนไม่รู้จริงแต่อริยมรรคนี่หมายถึงว่าเวลาโกรธแล้วเนี่ยรู้ว่านี่คือความโกรธเราไม่เอาความโกรธนี้ไม่ใช่เรานี่มันเป็นตัวความโกรธคือกิเลสคือโทสะจิตที่ไปรู้ว่าโกรธนี่แหละเขาเรียกว่ามรรคจิตเห็นจิตภายในเรียกอริยสัจผู้เข้าไปรู้จิตตัวเองเนี่ยจะหายโกรธทันทีโลกก็เหมือนกันพอเกิดมีความอยากได้มากมันจะได้มากมีความห่วงความกังวลมีความตะลีเสียดายแล้วก็จะเห็นว่าคนเรานี่มีความยึดติดอันนี้มีความโลภเป็นอารมณ์จิตก็เห็นความโลภของตัวเองพอเห็นความโลภเองตัวที่เห็นนี่คือตัวปัญญาคือตัวรู้ก็ดับความโลภได้เช่นตัวริษยาเนี่ยเราเกิดความริษยาพยาบาทอาฆาตเขาก็ไปเห็นความคิดที่มันไม่ดีว่าเราไปริษยาเขาไม่ดีไอ้การที่เราไปเห็นตัวริษยาเนี่ยเรียกว่าจิตหรือจิตตัวเองไอ้จิตที่เห็นตัวริษยาเนี่ยต้องจับตัวริษยาได้ในใจตัวเองตัวนั้นแหละตัวผู้รู้ผู้ตื่นตัวผู้ทักพระพุทธเจ้าเลยท่านเห็นอย่างนี้นะท่านเห็นมาในจิตของพระองค์เห็นทุกข์ในจิตของพระองค์เรียกว่าเห็นทุกข์กับสัตว์ใครล่ะที่ฆ่าตัวเองตายกินยาตายผูกคอตายไปฆ่าเขาตายไปที่ไปต้นไปรับเนี่ยก็จิตทั้งนั้นเลยถ้าบอกว่าจิตตัวนี้มันเป็นตัวโลภะมากที่ไม่รู้ธรรมที่คนให้ทานได้เป็นเนี่ยคนให้ทานได้เป็นในจิตได้เป็นขโมยเข้ามาแต่คนให้ทานเป็นจะไม่ถูกโกงไม่เป็นขโมยครับโทสะตัวนี้ตัวไม่มีเมตตาตัวนี้จิตได้เป็นเข็นฆ่าคนอื่นไปด่าไปให้ร้ายคนอื่นไปผูกพยาบาทคนอื่นเพราะตัวโทสะตัวนี้เพราะไม่เคยเจอเมตตาเพราะอะไรเพราะไม่เคยเจอโสมนัสสมนัสไม่เคยเจอปัญญาก็เลยรู้จิตตัวเองแต่พอเรารู้เรื่องนี้แล้วก็บุคคลนั้นจะรู้ทันความโกรธตัวเองรู้ทันความโลภความอิจฉาริษยาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาจะเป็นผู้มีปัญญา
ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนท่านสอนเนี่ยสอนเรื่องกายก็คือการไม่หลงกายเพราะเราเนี่ยร่างกายเราได้เปลี่ยนทุกวันเดี๋ยวกินเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายร่างกายจะอยู่เฉยๆไม่ได้เลยไม่นอนก็ไม่ได้ไม่กินก็ไม่ได้ไม่เดินก็ไม่ได้ไม่เคลื่อนไหวก็ไม่ได้จะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้จะให้สุขอยู่นี้ก็ไม่ได้เพราะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เดินอยู่เฉยๆได้จึงมีทุกข์ในการเปลี่ยนแปลงตลอดพระองค์ทรงเห็นความทุกข์อันนี้ว่าร่างกายของเราเนี่ยทุกข์ไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าทุกข์ไม่รู้ตัวเพราะเขาเรียกว่าขันธ์ห้าเขาเรียกว่าสังขารเนี่ยมันติดมาติดตามความทุกข์อันนี้จนบุคคลหลงเลยว่ากายของเรามั่นคงจะลืมคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของตัวเองแล้วก็ผูกความยึดเหนี่ยวไว้อยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมจะให้ร่างกายที่เป็นอย่างอื่นแต่เมื่อคนอื่นเป็นเราก็ทุกข์ต่อไปอีกเพราะเราไม่อยากคนอื่นเป็นการเปลี่ยนแปลงทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าคนเราเนี่ยไม่มีทุกข์เรื่องอะไรเลยทุกข์เรื่องกายกับใจเป็นตลอดพระองค์ทรงเห็นความทุกข์อันนี้ว่าร่างกายของเราเนี่ยทุกข์ไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าทุกข์ไม่รู้ตัวเพราะเขาเรียกว่าขันธ์ห้าเรียกว่าสังขารเนี่ยมันติดมาติดตามความทุกข์อดีตจนบุคคลหลงเลยว่ากายของเรามั่นคงจะลืมคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของตัวเองแล้วก็ผูกพันยึดเหนี่ยวไว้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมจะให้ร่างกายที่เป็นอย่างอื่นแต่เมื่อคนอื่นเป็นเราก็ทุกข์ต่อไปอีกเพราะเราไม่อยากคนอื่นเป็นการเปลี่ยนแปลงทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าคนเราเนี่ยไม่มีทุกข์เรื่องอะไรเลยทุกข์เรื่องกายกับใจมนุษย์ทั้งโลกไม่ยอมไม่ทุกข์เรื่องอะไรทุกข์เรื่องกายได้กายมาดีก็ดีใจถ้าได้กายไม่ดีก็ไม่ดีใจถ้าได้ความคิดมาดีสุขสงบก็สบายใจถ้าได้ความคิดที่ไม่ดีมาก็ทุกข์ทรมานใจเป็นเช่นคนติดหวังไม่อยู่คนติดหวังได้ไงมันติดที่กายและติดที่ใจคนติดหวังได้ทุกคนบ่นเหมือนกันหมดว่าอยากตายไม่อยากอยู่ไม่อยากเจอผู้ไม่อยากเจอคนไม่อยากจะไปอยู่ที่ไหนเงียบแล้วไม่อยากจะเห็นหน้าใครแล้วไม่อยากจะได้ยินเสียงคนที่ตัวเองไม่สบายใจบางคนเนี่ยเกิดความเบื่อในชีวิตตัวเองถึงกับทำลายตัวเองเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จิตของเขาว่าต้นเหตุของเขานั้นเพราะเขาไปสะสมความรู้สึกของเขาไว้มากเกินไปไปรักไว้มากเกินไปไปโลภไว้มากเกินไปไปโกรธไว้มากเกินไปไปผูกความรู้สึกตัวเองไว้มากเกินไปจนเขาไม่สามารถจะทำลายความรู้สึกนั้นได้เจอกายเป็นโมฆะเป็นโลภะเป็นโทสะจนที่สุดแล้วเขาไม่สามารถจะทำลายความยึดติดของอารมณ์ได้เขาก็ทำลายตัวเองเพราะเขาเบื่อโลกแต่ที่จริงเขาไม่ใช่เบื่อโลกหรอกเขาเบื่อความคิดเขาเพราะมันคิดไม่หยุดเช่นเราโกรธใครมันโกรธเป็นหายไม่ได้โกรธอยู่นั่นเองได้ยินเสียงก็โกรธเห็นหน้าก็โกรธเราจึงไม่มีความสุขเลยหรือความรักจึงเป็นทุกข์ผูกพันอะไรอวบเขาจึงไม่เห็นหน้าเขาอยู่ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเขาอยู่ได้จึงการผูกพันจะเกิดความทุกข์มากแต่ที่จริงไม่ใช่ตัวนั้นทำให้เราทุกข์หรอกจิตมันไม่ปล่อยวางเมื่อเราหลงนี้ก็จะเกิดขึ้นทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงเห็นนี่เองว่าคนเราไม่ได้ทุกข์ที่ไหนเลยทุกข์เพราะกายกับใจในการที่เราทุกข์กับกายกับใจมันจึงเป็นปัญหาของโลกทุกวันนี้แต่เมื่อเรารู้เรื่องว่าคนเราไม่ได้มีอะไรเลยให้พิจารณาทุกข์ที่กายกับใจพระองค์ทรงเ

เขาเห็นอะไรเขาเห็นว่าจิตเนี่ยไม่มีตัวตนโกรธก็ไม่มีตัวตนรักก็ไม่มีตัวตนคิดถึงก็ร้องคิดถึงเลยก็ไม่มีตัวตนแต่พอไปยึดแล้วเหมือนตัวตนเลยมันจะต้องเอาไปตัวไปตนไม่ได้เหมือนเราไปเดินในตลาดเนี่ยไปเดินในตลาดไปหาซื้อของเนี่ยเกิดไปเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งชอบใจชอบใจอยากได้นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่มีตัวตนแต่พอตาเห็นรูปนั้นเนี่ยสวยตาเห็นรูปเกิดเวทนาทันทีเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาความอยากได้พอเกิดความอยากได้เออนี้เป็นต้องเป็นของเราเราก็ซื้อเลยพอเป็นตัณหาเป็นอุปาทานก็เป็นกรรมก็ต้องกระทำต้องซื้อต้องปวดฝ่ายมาเข้าไปวิบากเราก็ต้องเอาเข้ามาไว้ที่ตัวเรานี่เรียกว่าลักษณะว่าที่จริงแค่ความคิดอย่างเดียวก็เห็นก็สักก็ว่าเห็นก็ไม่เอาสวยก็สักก็ว่าสวยช่างมันเราไม่สนใจมันแค่ความคิดเราไม่เชื่อมันความคิดเอาได้เกิดแต่เราพอเอามาแล้วก็นี่ก็ของเรานั่นก็ของเราเป็นกายไปยึดติดทุกอย่างเลยนี่คือเรียกว่าเราเชื่อจิตของจิตมันเป็นตัวตนทันทีแต่แท้ที่จริงแล้วนะคนเราไม่ได้หลงอะไรหลงความคิดตัวเองคนเราที่ทะเลาะกันเนี่ยทุกวันทะเลาะเรื่องอะไรอยู่ทะเลาะเรื่องคิดดีคิดถูกคนอื่นคิดไม่ดีคิดไม่ถูกมันก็เลยกลายเป็นตัวตนมีภาพมีพวกมีมือมีครูขึ้นมาแท้ที่จริงมันน่าคิดดูก่อนเลยน่าคิดสักครู่เดี๋ยวมันเอาเลยมันชวนคนอื่นคนโน้นคนนี้เห็นด้วยแหละการกระทำจากความคิดอย่างเดียวก่อนแล้วที่สุดก็เกิดกระทำจากวาจาพอคิดมากวาจาชักชวนมากก็เกิดการกระทำทางกายแท้ที่จริงก็เกิดมาได้ไหนเกิดจากความคิดแท้เลยที่มันไปหลงว่าตัวเองคิดดีคิดถูกตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ไงตรัสรู้เห็นความจริงไม่หลงกายไม่หลงใจแล้วทำไงเมื่อไม่หลงแค่ต้องอาศัยกายเดินอาศัยกายนั่งอาศัยกายนอนอาศัยกายกินอาศัยกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะอาศัยกายทำงานแล้วอาศัยจิตเนี่ยพักผ่อนเมื่อจำเป็นพระองค์ก็ทรงใช้จิตเนี่ยให้พิจารณาเป็นธรรมะขึ้นมาเมื่อพระองค์ไม่ต้องการอะไรก็วางเฉยอยู่กับความเฉยเรื่องอยู่กับนิโรธอยู่กับความแต่พระองค์ต้องการจะใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็ใช้ความคิดอันนั้นด้วยกันปรุงแต่งขึ้นมาโดยธรรมะธรรมะก็ปรุงเกิดกับใจพระองค์มาเมื่อพระองค์ต้องการจะพูดอะไรธรรมะนั้นก็ปรากฏแต่เมื่อพระองค์ไม่ต้องการธรรมะนั้นก็ดับไปเป็นของตัวว่างเป็นของตาเรื่องดีโลนะเรียกว่าไม่ปรุงแต่งเมื่อเป็นอย่างนี้ที่พุทธเจ้าก็เรียกว่าตาสรู้ไม่หลงไม่หลงความคิดตัวเองและก็ไม่หลงกายพอพระองค์ไม่หลงกายไม่หลงความคิดก็เป็นธรรมะ84,000ธรรมะแต่ทุกวันทำไมธรรมะถึงไม่เกิดกับพวกเราเพราะพวกเราหลับไม่ได้เพราะพวกเราดับความคิดไม่ได้ธรรมะถึงไม่เกิดแต่ถ้าคนไหนดับความคิดตัวเองได้ธรรมะจึงจะเกิดต้องอยู่เฉยๆเดินสวนทางกับคนที่มีความคิดแต่ถ้าคิดแล้วไม่มีธรรมะเพราะอะไรเพราะธรรมะพระเจ้านั้นพิจารณาแล้วอยู่ความดับพิจารณาแล้วอยู่ไม่เชื่อความคิดตัวเองเช่นโกรธก็มาจิตมันโกรธเราไม่เชื่อมันว่าเราโกรธเราก็เฉยใจไม่ปรุงแต่งว่ามันโกรธนั้นโกรธนี้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราจะไม่ต่อว่าใครพอเราไม่เชื่อความโกรธความโกรธก็ดับพอความโกรธดับไม่มีอะไรก็อยู่กับความดับโกรธอยู่กับความว่าเราพุทธเจ้าเกิดตรงนี้อยู่เราพุทธเจ้าเกิดตรงไม่ดีความโกรธตรงเมื่อความโกรธดับไปแล้วก็อยู่กับความดับ
นี่เป็นอริยสัจตอนนี้คนเราที่ว่าหลงใจก็เราคิดถูกหมดเลยคิดว่าตัวเองคิดถึงนั้นดีคิดถึงนี้ดีกว่าจะทำนั่งคิดนอนคิดเดินคิดทำอะไรเราก็คิดมากตลอดเวลาบางคนถึงกลายเป็นโรคประสาทเครียดต้องกินยาดับความคิดตัวเองแต่ที่จริงกินยาได้ดับความคิดไม่ได้นะไม่มีอะไรจะดับความคิดตัวเองได้ยาก็ดับไม่ได้แต่อาศัยว่าเมื่อยามันไปบังคับประสาททำให้เกิดการพักผ่อนทางสมองก็เลยนอนหลับแต่ใจนั้นเมื่อมันหลับไปแล้วมันก็เลยไม่มีใครควบคุมมันก็หยุดความคิดแต่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บมันก็สั่งต่อไปคิดต่อโกรธก็คิดเรื่องโกรธโลภก็คิดเรื่องโลภหลงก็คิดอยู่คิดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาคิดมากต่อไปเป็นอันยาเนี่ยไม่สามารถจะไปดับความคิดได้เพียงจะไปทำให้ร่างกายได้ดับความแต่ตัวที่จะดับความคิดตัวเองได้นั้นต้องใช้ปัญญาต้องฝึกต้องใช้ฝึกสติปัญญาที่โยมเราหักอยู่คนเดียวเวลานั้นเดินให้รู้ว่าเดินอย่างไรเดินเท้าขวาเดินเท้าซ้ายเดินถอยหน้าถอยหลังลุกเดินนั่งนอนกินเวลาคิดอะไรก็พยายามตามรู้ความคิดเองว่ากำลังคิดอะไรเวลาโกรธให้ตามความโกรธให้ทันโกรธทำไมแล้วก็พยายามอยู่กับการไม่โกรธอยู่กับการเจริญสติให้มากขึ้นพอเรารู้ความดับมากๆรู้ทันความเกิดมากๆแล้วก็อยู่กับความดับมากๆนั่นแหละคือขันธ์นั่นแหละตัวตัดสินนั่นแหละตัวนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงไปค้นพบธรรมะก็คือค้นพบจากการไม่เชื่อจิตของพระองค์เองเราปฏิบัติไม่เชื่อไม่น่าจิตเลยความคิดมันปรุงแต่งนะต้องดูรู้ว่าจิตคิดอะไรแล้วเราก็วางเฉยดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงไม่หลงกายหลงใจท่านก็สอนให้คนเริ่มเป็นโสดาบันสอนใครสอนปัญจวัคคีย์นะว่าปัญจวัคคีย์นั้นให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยพิจารณาร่างกายตัวเองสร้างมาด้วยข้าวมาด้วยน้ำมาด้วยวัตถุประมุขให้ปัญจวัคคีย์นั้นเอากายตัวเองมาชำระออกถ้าเราให้ทำอะไรออกเหมือนด้วยคนฆ่างัวน่ะเอาหนังไปทางเอาเนื้อไปทางเอาขาไปทางเอาหัวไปทางเอาตับไปทางเอาปอดไปทางเอาไส้ไปทางก็ให้พิจารณาตัวเองเหมือนคนฆ่าวัวให้ทำอะไรตัวเองตอนนี้เราคิดเพื่อทำอะไรใหญ่เลยพยายามเพื่อจะไม่หลงกายเริ่มต้นจะรู้เรื่องกายก่อนก็ทำอะไรตัวเองเหมือนกับคนขาดหัวตลบหนังตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อตลบหนังหัวตัวเองก็ออกไปกองไว้ไปซ้ำแล้วก็ขูดเอาเนื้อออกไปเอาเส้นเอ็นออกไปเอาเบ้าตาเอาหัวใจเอาปอดเอาตับเอาน้ำเลือดเอาเหลือก็ไปแยกเป็นส่วนที่ที่แล้วก็กระดูกก็ไปตามเนื้อก็ไปตามร่างกายภายในก็ไปตามหนังก็ไปตามแล้วก็มานั่งพิจารณาวันนี้1วันแล้ว2วันแล้ว3วันแล้ว7วันแล้วหัวเน่าหมดแล้วมีสุนัขเข้ามาจิกกินมาดึงกินมีแรงกาเข้ามาจิกกินมีเมื่อพิจารณาไปๆแล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้เกิดเป็นของเน่าเปื่อยผุพังมีหนอนมีแมลงวันมาตอมพอเห็นไปชัดขึ้นก็ร่างกายก็สูญโฉมกลายเป็นดินหมดส่วนเหลวไปเป็นน้ำส่วนแข็งเป็นดินส่วนอบอุ่นไปเป็นใบส่วนที่พัดผ่านในร่างกายก็กลายเป็นลมปัญจวัคคีย์ก็เห็นร่างกายตัวเองเนี่ยสร้างมาจากเข้าสู่ตัวของสดสร้างมาจากตัวจักรามาจากธาตุทั้งสี่เองพอเห็นในนั้นจิตก็สงบเลยโอ้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วตอนนี้แค่นี้เราคือคนเราเจอแค่นี้เองเจ็บแค่นี้เองตายแค่นี้ร่างกายคนเราอยู่แค่นี้เราดูเราหลงกันเลยอยู่มั่นคงวิเศษวิโสยึดมั่นหรือมั่นเลยสมัยก่อนก็คือสิ่งที่ไปแล้วพอได้ร่างกายแล้วตัวนี้ก็เป็นอัตมันตายก็เป็นอัตมันใจก็เป็นอัตมันคิดว่า
คนบางคนเนี่ยไม่ตายแล้วนะคิดจะทำสมาธิไม่ให้ตายหรือสู้บางคนคิดจะทำให้เป็นอมตะไปเลยหรือคิดว่าตัวเองจะตายไปแล้ววิญญาณตัวเองจะเป็นอาตมาไม่ไปเกิดที่ไหนจะอยู่อย่างสงบสุขคือเรื่องหลงกายกับหลงใจหรือสีต่างๆหรือวิญญาณมาเป็นตัวเองเพื่อให้ได้กายให้ได้ใจให้เป็นอาตมาเป็นตัวเป็นตนแต่พระพุทธเจ้าก็สอนในเรื่องนี้ว่าดูก่อนเป็นปีรูปเนี่ยเป็นทุกข์นะทุกข์ใช่ไหมถามก่อนว่าทุกข์ใช่ไหมร่างกายเราเป็นทุกข์ไหมมีหิวมีร้อนมีปวดมีเมื่อยมีแก่มีเจ็บมีตายไหมออกมีนั่นแหละมันเป็นวิธีหลงให้ได้กับกายที่มันเป็นสภาวะมันเต็มที่อยู่แล้วแล้วเมื่อรูปเป็นนี้มันเป็นไงรูปก็เป็นรูปสิเมื่อเป็นรูปเป็นความเจ็บความแก่ความตายก็ไม่เที่ยงสิให้เป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้ไม่ได้สิเมื่อรูปไม่เที่ยงแล้วเป็นไงก็เป็นอนัตตาเอางั้นทุกคนเราก็เป็นมาหอบแต่สิ่งอนัตตาโอ้ปู่ย่าตายายเราเป็นหน้าตามันหมดแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวเองเขาคิดไม่ได้ตอนที่ต้องเป็นคือตัวเองได้ร่างกายแต่ตัวเองก็ยังหลงว่าจะเป็นตัวตนไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นปัญญาบีก็มองเห็นว่าดูร่างกายเป็นจักรเป็นรูปเป็นธาตุแล้วก็เมื่อรูปไม่เที่ยงก็ต้องเป็นรูปเป็นหน้าตาแล้วรูปและเวทนาและความรู้สึกเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราว่าสุขสุขจริงหรือเปล่าไม่จริงสุขแบบไหนเราว่าทุกข์ทุกข์จริงหรือเปล่าก็ไม่จริงเราว่าเฉยเฉยจริงหรือเปล่าก็ไม่เฉยดังนั้นความรู้สึกอารมณ์ของเราเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกไม่จริงเลยใช่ไหมของไม่จริงมันเปลี่ยนตลอดมาเลยชอบหรือไม่ชอบรู้สึกหรือที่พอรู้อย่างนี้อาจารย์ปีก็คงจริงนะแต่ตัวเราไม่เชื่อชอบไม่ชอบไม่เชื่อเลยพอเราไปมากไปหลงในความชอบมากกว่าและจะเกลียดในความไม่ชอบอิจฉาริษยาในความไม่ชอบจะรักในความชอบแต่ก็ไม่กินเรื่องอย่างเดียวความชอบเมื่อเป็นนี้แล้วก็เห็นความไม่เที่ยงในรูปแบบเดิมสังขารโตมาถามว่าสังขารไม่เที่ยงนะตัวตนไม่เที่ยงนะมันคือไม่เที่ยงก็เป็นรูปจริงก็เป็นรูปอะไรก็ดับไปแต่หน้าตาการรูปแต่งของสังขารนั้นไม่เที่ยงเลยคือแต่ก็ดับอยู่เรื่อยมันเกิดมันดับอยู่เรื่อยแต่วิญญาณเที่ยงไหมวิญญาณในรูปไหมก็เป็นวิญญาณไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเห็นแล้วมันไม่จริงสักอย่างเดียวมันไม่แน่นอนสักอย่างเดียวเช่นเราตาไปเห็นรูปเนี้ยตาเห็นรูปเนี่ยพอเราชอบก็อยากจะได้รูปนั้นมาพอรูปนั้นเปลี่ยนแปลงเราก็เกิดเสียใจอีกหรือถ้าตาเห็นรูปเราไม่ชอบเกิดความโกรธอีกเกิดความไม่ชอบใจในรูปนั้นอีกรูปนั้นเลยเป็นทุกข์แล้วก็ไม่เที่ยงแล้วก็ที่สุดรูปนั้นก็ต้องเป็นอนัตตาเมื่อปัญญวิคีรู้อริยสัจธรรมคือรู้แยกกายกับใจออกกายคนเราเป็นนี้เองพอใจคนเราก็ตกอยู่ในความคิดนึกไม่จริงไม่จังเสียอยู่เมื่อปัญญวิคีเห็นจิตรู้จิตของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็ปล่อยวางเป็นเบิกเรียกว่าเห็นตั้งแต่เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นทุกข์ว่าติดมั่นหรือมั่นเลยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เห็นความเกิดดับเป็นหน้าตานี่ลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงว่าพุทธศาสนาที่ลงเผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยสมัยก่อนที่ว่าโด่งดังมากที่สุดที่คนปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงเห็นตรงนี้เองตรงสอนเรื่องตรงนี้เองสอนเรื่องกายกับใจไม่จริงนี่กายกับใจไม่มีสุขนี่กายกับใจเป็นหน้าตานี่พอปัญญวิคีเข้าใจเรื่องนี้ก็เลยเลิกหลงเลยเรียกอัญญาสิวัตโตโกตันโต
ัญญาโทสัญญาให้รู้เรื่องหนอรู้เรื่องหนอรู้ที่ไหนคือรู้จิตตัวเองว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็รู้จิตเรียนนี้ก็เวลาโกรธก็รู้ทันเวลาโลภก็รู้ทันเวลารักก็รู้ทันเวลาใจไม่สงบนี่ก็รู้ทันทีว่าเกิดความไม่สงบรู้ความเกิดความนั้นแต่ปุถุชนคนธรรมดาไม่รู้นะจีเดินนั่งนอนไม่เคยสงบตัวเองหลงความคิดตัวเองว่าคิดดีอยู่ด้วยหลงว่ากายตัวเองไม่ดีอยู่ด้วยแข็งแรงอยู่ด้วยแต่จะไม่เห็นได้ก็ตอนสายซะแล้วถ้าเห็นแล้วถ้าทำใจไม่ได้เวลาคิดมากแล้วถ้าทำใจไม่ได้ก็ยอมแพ้ใจตัวเองมีตอนที่ใจกำลังดีๆไม่ยอมครับไม่ยอมสวดมนต์ไม่ยอมนั่งสมาธิไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาพอใจตัวเองทำใจสงบไม่ได้แล้วอารมณ์ร้อนแล้วอารมณ์ร้ายแล้วทุกข์มากแล้วจึงได้ยอมแพ้ใจตัวเองบางคนที่ทรงสารเลยนะชีวิตตัวเองก็ทุกข์ใจมากเศร้าหมองมากเครียดมากประสาทร้อนมากทำเกิดความทุกข์ความกังวลความหวาดกลัวสารพัดที่มันจะเป็นใจเราไปแก้ตอนนั้นไม่ทันเลยเราต้องแก้ตอนนี้ก่อนให้พุทธเจ้าบอกว่าเริ่มปฏิบัติตั้งแต่อายุน้อยพุทธเจ้าอายุเพียง29ปีเริ่มปฏิบัติเริ่มเจริญสิ่งสมาธิเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาโดยใจถ้าอายุมากแล้วมันจะคิดเก่งมันจะโกรธเก่งมันจะยึดมั่นถือมั่นยึดหลงมากคือคิดว่าอะไรเป็นของตัวเองยึดลูกยึดหลานยึดบ้านยึดเรือนยึดไปหมดเลยว่าเป็นของเราทั้งนั้นเองไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไปไหนไม่รอดตัวมีแต่ความปรุงแต่งมีแต่ความคิดนึกคิดไม่เลยหยุดคิดเลยนี่ทรมานมากแต่ต้องมาเลยไปถามคนรวยหรือต้องเป็นคนรวยมันรวยมากเลยโยมนอนหลับไหมนอนไม่หลับใครนอนไม่หลับฉันนอนไม่หลับฉันกังวลโยมเป็นห่วงมากเลยไหมโยมยึดติดตามประวัติโยมมากมันจะทำอะไรได้ล่ะเราก็ต้องห่วงเราก็ต้องคิดไม่มีใครรับภาระแทนเราดังนั้นโยมก็ไม่มีความสุขก็ไม่มีความสุขเลยแล้วถ้าจะช่วยอะไรกันได้เท่าไหร่จะทำให้กันสุขสงบมากถ้าช่วยกันบ้างสิทำให้ใจกันสงบบ้างสิทำให้กันนอนหลับบ้างสิโยมเราโยมก็สมบัติโยมก็ต้องมีโยมโยมให้เราได้นะโยมให้สมบัติทั้งหมดโยมเลยนอนหลับไม่ได้หรอกดังนั้นที่อายุแกก็ต้อง80 90แกก็ยังปล่อยวางความคิดตัวเองไม่ได้มีทุกข์ที่ไหนอยู่มีเงินมีทองก็ยังดับทุกข์ไม่ได้คนเราล้วนแล้วที่ว่ามันหลงใจตัวเองคิดว่าจะไม่ตายคิดว่าต้องบาดเจ็บของเราถ้าคนที่สุดตายไปก็ไม่ได้อยู่เกิดมาก็ไอ้ทรัพย์อะไรต่อมาหัวใจตัวเองจนเศร้าหมองจนไม่มีความสุขเลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนปัญจวีให้รู้ว่าวิธีดับทุกข์เนี่ยดับที่ตายดับใจพอเราไม่เชื่อความคิดแล้วนั่นคือความดับเราลองหัดฝึกดูนะฝึกดูกายไปเรื่อยๆร่างกายที่เป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนนะมีความเสื่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายอยู่ตัวมันเลยจิตของเราเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งคิดขึ้นถ้าเราไม่เชื่อมาแล้วมันจะดับได้ไหมเชื่อไม่ได้เชื่อแล้วยิ่งคิดมากขึ้นเมื่อเราปฏิบัติเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วนะจะรู้ธรรมในธรรมคือรู้จิตในจิตตัวเองเองธรรมะที่มีเรื่องกายกับใจนั่นเองแล้วลงยืนเรื่องมาแยกเป็นขันธ์ห้าแยกเป็นอริยสัจสี่คือจิตทั้งนั้นมรรคองค์แปดพอเรียกว่าธรรมเรื่องของสติเรื่องของสมาธิเรื่องของความเพียรเรื่องของความปฏิบัติทั้งหมดดังนั้นในธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราเนี่ยไม่หลงกาไม่หลงใจไม่เชื่อความคิดตัวเองจนถึงก็หลงและไม่หลงกายตัวเองถึงจะไม่ยอมทำความดีถ้าเราหลงกายตัวเอง

ถ้าคือเราจะเป็นคนมีแต่ความโลภมากมีความโกรธมากมีความพยาบาทมากมีความฉาบิสยาทันมากมีพวกมึงพวกกูทันมากรังเกียจเบียดฉันกันแกล้งโกงกินกันมากทำให้เกิดความวุ่นวายในหัวใจเรามากแล้วก็สร้างปัญหาให้สังคมเดือดร้อนมากเพราะเชื่อกายตัวเองหลงกายตัวเองแล้วก็เชื่อใจตัวเองหลงใจตัวเองถ้าเราได้มาประพฤติปฏิบัติเจริญศีลสำรวมวาจาให้ผู้ใจอยากสำรวมกายไม่หยุดเวียนสำรวมใจให้เกิดสมาธิคือพยายามฝึกจิตให้กดรู้ความโกรธในจิตตัวเองและให้รู้ความพยาบาทในจิตตัวเอง

ให้รู้ความโกรธในจิตตัวเองและให้รู้ความพยาบาทในจิตตัวเองและให้รู้ความวิเศษมีขาในจิตตัวเองเมื่อเรียนรู้อย่างมีมากขึ้นจิตเราก็จะมีเมตตาสงสารสงสารรักใคร่รู้ถนอมยกใจโดยเพื่อต้องการให้มีแต่ความดับเพราะรู้แล้วว่าความเกิดเนี่ยทรมานใจเกิดคิดมากเกิดมากทุกข์มากทรมานใจมากไม่มีความสุขเลยเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็จึงได้การเจริญสติสมาธิปัญญาเพียรทำเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอันนี้คือการปฏิบัติคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อสอนไม่หลงกายไม่หลงใจคือเรียกว่าตามบาลีว่าไม่หลงรูปไม่หลงนามให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกต่างไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเรามาอาศัยโลกอยู่จุดผู้ช่วยยามาชมเชยกันมาสร้างความดีให้กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมตตาต่อกันรักใคร่ต่อกันสามัคคีต่อกันให้แต่สุขแก่กันนั้นจึงเชื่อว่าเราได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้แต่โลกนี้วันนี้ธรรมะก็ได้บรรยายธรรมะมาพอสมควรเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนผู้สนใจในการปฏิบัติตามพระพุทธาจงได้กำจัดความหลงกายความหลงใจความหลงรูปหลงนามให้หมดไปสิ้นไปให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้มีวิชาคือรู้แจ้งในจริงในสัจธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมนันทุกเกษตรทุกท่านทุกคนเถิด

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลที่มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุใดเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นเลวทรามภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนเม็ดสะเดาก็ดีเม็ดบวบขมก็ดีเม็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในพื้นดินอันชุ่มชื่นรสของดินรสของน้ำที่มันดูดดื่มเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะพืชนั้นเป็นพืชพันธุ์เลวภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวทรามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวทราม

เมื่อมองเห็นโทษก็เห็นประโยชน์พวกเราก็เหมือนกันจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าไม่มีปัญญาเอาตัวไม่รอดอยู่ที่นี้ก็เหมือนกันถ้าสิ่งใดเรามองไม่เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนก็จะเลิกได้ยากอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้ถ้าเรามองเห็นโทษก็จะมองเห็นประโยชน์ขึ้นมาพร้อมกัน

ถึงจะจมอยู่ในน้ำหรืออยู่บนพื้นดินมันก็จะผุดขึ้นมาจนได้จิตใจของผู้ปฏิบัติอย่างนั้นหาได้ยากจะมีแต่คำพูดออกมาหลายๆอย่างแต่ความคิดเห็นจริงๆนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่ผ่านมาจะเอาให้หมดตั้งไว้ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันไปที่ไหนท่านก็ไปให้ความรู้ความเห็นสารพัดอย่างจะรู้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นี่ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีให้นึกว่าเรามาอยู่วัดวาศาสนานี้ก็มาฝึกตนไม่ใช่มาอยู่เฉยทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชเหมือนกันเข้ามาในวัดในวาแล้วก็ต้องฝึกตนนะเพราะในวัดนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ให้ความต้องการปรารถนาเช่นเงินทองเข้าของอะไรบ่อเงินบ่อทองอย่างนี้ไม่มีอ่ะมีแต่เป็นสถานที่สงบสงัดน่ารื่นรมบันเทิงแก่ผู้ที่มุ่งต่อความสงบระงับเป็นส่วนมากดังนั้นเราทุกคนที่มาอยู่ในวัดวาศาสนานี้ก็ให้พึ่งเข้าใจความหมายดังกล่าวมานี้แล้วก็พยายามทำตนให้สงบระงับให้ได้สงบภายนอกได้แก่สงบกายสงบวาจาจากโทษต่างๆได้แก่เว้นจากพุทธบัญญัติที่ตนได้สมาทานแล้วตามเพศตามภูมิของตนสงบภายในก็ได้แก่การทำจิตใจให้สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าคือความรักความชังความง่วงเหงาหาวนอนความพุ่งซ่านรำคาญจิตใจความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์อย่าให้กิเลสเหล่านี้มันครอบงำจิตใจถ้ากิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตใจแล้วใจก็สงบไม่ได้ก็ต้องสำรวจกวดการดูในใจของใครของเราในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่นี่จิตตรงนี้เป็นยังไงมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่ามันคิดสงสัยไปทางไหนมันก็รู้ทุกคนก็ย่อมรู้ตัวดีๆถ้ารู้ว่ามันคิดสงสัยไปก็แสดงว่าสติมันอ่อนสติที่ควบคุมจิตห้ามจิตนั้นมันอ่อนก็เราก็บำรุงสติให้มันเข้มแข็งเข้าไปคือเพ่งจิตระลึกเข้าไปหาที่จิตคือความรู้สึกอันนั้นโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่เป็นทางเพ่งเพ่งเข้าไปในขณะที่เพ่งเข้าไปอย่างนั้นนะกิเลสมันต่อต้านมันจะทำให้จิตนี่หวั่นไหวเมื่อเราเพ่งไม่ถอย สติมันแก่กล้าเข้าไปจิตมันก็ไม่หวั่นไหวกิเลสมันก็สู้อำนาจสมาธิไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปถ้าใครไม่อดไม่ทนไม่พยายามเพ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วจิตสงบไม่ได้เลยกิเลสมันมาชวนให้จิตคิดไปโน้นคิดไปนี่อยากได้อันนั้นอันนี้มันยึดเรื่องใดไว้มันก็ปรุงก็แต่งเรื่องนั้นไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าอุปมาเหมือนอย่างคนขับรถเมื่อมันสติมันเลื่อนลอยแล้วมันก็ไม่รู้จักบังคับรถให้วิ่งไปตามทางที่ถูกต้องได้บางทีวิ่งอยู่ทางซ้ายมันก็เฉไปข้างขวานั่นมันผิดทางแล้วเป็นงั้นมันก็มักจะมีอุบัติเหตุชนกันถึงความเสียหายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้ถ้าขาดสติควบคุมสติอ่อนแอแล้วจิตนี้มันก็สงบอยู่เป็นปกติไม่ได้แล้วก็ไม่มีปัญญากำกับจิตเลยไม่มีปัญญาจะมาสอนจิตสุดท้ายจะกิเลสมันจะจูงไปยังไงมันก็ไปตามมันกิเลสมันจูงให้โลภมันก็โลภไปมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดกิเลสมันจูงให้โกรธก็โกรธไปเรื่องไม่ดีไม่งามมันกระทบกระทั่งมามันก็ทนไม่ไหวก็โกรธไปอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าสติอ่อนแอห้ามจิตไม่อยู่ไม่ฝึกจิตมาแต่ก่อนไม่ฝึกจิตให้สงบจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมาแต่ก่อนวนไว้เรื่อยๆมาพอมันกระทบอย่างแรงเข้าก็ระเบิดออกมาทางกายทางวาจาอันนี้นะมันสำคัญมากผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปเฉยเมยต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นโดยความเป็นจริงก็เพราะว่าจิตใจที่มันสงบระงับไม่ได้กับอาศัยกิเลสนี่มันรบกวนเอาไอ้ตนไม่มีกำลังพอที่จะต้านทานกิเลสได้เรื่องมันกำลังใจอ่อนแอก็เพราะสมาธินั่นแหละคือมันไม่ตั้งมั่นลงไปที่มันไม่ตั้งมั่นก็เพราะสติมันอ่อนสติไม่เคยห้ามจิตพอมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมามันก็งึดงุดงิดขุ่นเคืองใจขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่คิดจะระงับมันความขุ่นเคืองอันนั้นนะจะปล่อยให้มันเผาจิตให้เร่าร้อนไปอยู่นั้นบางทีมันก็ไม่ได้แสดงออกทางวาจาเรื่องทางกายแต่มันก็ขุ่นอยู่ในจิตนั้นฉะนั้นเมื่อมันเผลอๆตัวมันมีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามามันก็ระเบิดออกมาเนื่องจากมันไม่ได้กำหนดละถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่หากก็เผลอไปกิริยาอาการของจิตมันแสดงออกอย่างนั้นก็รู้ตัวได้แล้วก็รีบระงับเลยรีบกำหนดใจละอารมณ์อันนั้นเสีย โดยระงับโดยทางปัญญาวิปัสสนามองเห็นอารมณ์เหล่านั้นมันไม่เที่ยงอะไรเกิดแล้วดับไปไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรมันต้องระงับด้วยทางวิปัสสนาเมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วอย่าไปข่มกิเลสไว้เฉยๆมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลเรื่องที่บังเกิดขึ้นให้รู้ว่าตนหลงก็รู้ว่ามันหลงมันเผลอเมื่อตนไม่หลงตนรู้อยู่ก็รู้ว่าตนรู้ตนละมันแล้วก็รู้ว่าตนละนี่ความรู้อันนี้นะต้องบำรุงให้มันแก่กล้าขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็บรรเทากิเลสไม่ได้เลยเนื่องจากไม่รู้นี่เองแหละเวลากิเลสมันกลุ่มรุมเข้ามาเราลืมตัวมันถึงละมันไม่ได้นะนี่สำคัญมากเหมือนอย่างคนขับรถถ้าพอรถมันเฉไปหน่อยหนึ่งมันรู้ตัวได้อย่างมันก็ได้วกเข้าสู่ทางที่ถูกต้องได้ไม่ทันได้เกิดอุบัติเหตุถ้าหากว่าไม่รู้ตัวในขณะที่มันรถมันออกนอกทางแล้วมันก็ไม่มักจะเกิดอุบัติเหตุแล้วไปชนกับรถอื่นเพราะทางมันจำกัดข้ออุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะอ่อนแอมีสมาธิอ่อนจิตใจก็ไม่เข้มแข็งไม่หนักแน่น

ความการควบคุมจิตก็น้อยไม่ทีห่างเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่ามีเรื่องไม่ดีไม่งามภายนอกกระทบเข้ามามันจิตไม่มีสติห้ามประคับประคองอยู่แล้วมันก็หวั่นไหวไปตามเรื่องนั้นเลยสำคัญผิดคิดว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขาทำไม่ดีกับเราอย่างนั้นนะมันก็เลยเห็นผิดไปอย่างนั้นหมายความว่าเห็นผิดไปไม่ตรงกับปรมัตถธรรมแต่ถ้าสมมติของโลกแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันถือมั่นว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆหรือเสียงต่างๆที่เปล่งออกมาหมดนั้นก็เป็นของเราของเขาอยู่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะสาเหตุที่มันจะห้ามจิตไปอยู่กันเมื่อมาเจริญวิปัสสนานี่บ่อยๆเพ่งพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆพวกนี้นะมันเป็นยังไงแต่ทุกคนมันก็รู้อยู่นั่นแหละผู้สนใจในธรรมะนะรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เพียงรู้ตามตำราเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสก็ไม่ระงับไม่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในพระธรรมคุณโอปนายิโกให้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจอันนี้แล้วมาเพ่งดูธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาตามเป็นจริงก็ความจริงของขันธ์น่ะมันก็ไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไอ้ความจริงของธาตุสี่ขันธ์ห้ามันก็มีอยู่อย่างนี้แต่จิตมันไม่ยอมรับจิตที่หลงที่เมานะมันสำคัญว่าแต่เป็นตัวเป็นตนอยู่นั้นนะไอ้ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้นะเราต้องบำเพ็ญให้สม่ำเสมอให้ติดต่อกันไปเรื่อยไปไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรต่ออะไรก็ต้องมีสติสัมปชัญญะประคับประคองความรู้ความเห็นอันนี่ไว้ในใจเสมอให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันปรากฏอยู่ในใจอยู่นั้นเมื่อรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้เวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ทันหรือมีเหตุดีหรือไม่ดีก็ช่างแหละหมายความว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มันก็รู้ทันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกกลับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนนะเป็นเขาเป็นเราไม่มีเราต้องฝึกจิตใจนี้ให้คิดให้นึกให้กำหนดรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เสมอไปนี่นะการเจริญนิพพานานะอย่าสักแต่ว่ารูปมากระทบตาแล้วก็ให้มันผ่านไปเฉยยินดีไปตามมันยินร้ายไปตามมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเลยเสียงมากับ

บหูก็เหมือนกันก็ปล่อยให้มันยินดียินร้ายไปกลิ่นมากระทบจมูกก็เหมือนกันรสกระทบลิ้นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายก็ปล่อยให้จิตหลงยินดียินร้ายไปตามสัมผัสนั้นนั้นเลยอยู่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่ได้ฝึกตนนะไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาอะไรผู้เจริญสมถะวิปัสสนาต้องพยายามต้องพยายามควบคุมจิตนี้ให้ได้เรียกว่าประคองจิตนี้อยู่เสมอตลอดทุกอิริยาบถอย่างที่ว่านั้นทำความรู้ตัวอยู่ระมัดระวังเหตุภายนอกมันจะมากระทบกระทั่งเอาต้องระวังอยู่เสมออย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อธาตุสี่กับห้านี้ยังไม่แตกไม่ดับมันก็ต้องได้สัมผัสกับโลกอันนี้อยู่อย่างนั้นเลยตามก็ได้สัมผัสกับรูปทั้งรูปดีรูปชั่วหูมันก็ได้สัมผัสกับเสียงดีเสียงชั่วจมูกมันก็ได้สัมผัสกับกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นมันก็ได้สัมผัสกับรสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยหรือรสขมรสเค็มรสเปรี้ยวสุดแล้วแต่เอาอาหารมีรสชนิดใดชนิดใดเข้าไปมันก็รู้ทั้งนั้นเลยกายมันก็จำเป็นต้องได้สัมผัสกับเย็นกับร้อนอ่อนแข็งอยู่เสมอไปอันนี้ผู้เจริญสมถะวิปัสสนาก็ฝึกจิตนี่แหละให้มันเห็นความเกิดความดับของสิ่งต่างๆอายตนะภายในภายนอกที่มากระทบกันอยู่นี้ตลอดเวลาก็ต้องกำหนดให้รู้ว่ามันเกิดมันดับมันแปรปรวนมันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเรานี่เราต้องกำหนดรู้อยู่เรื่อยๆไปฝึกสติฝึกปัญญาให้คล่องแคล่วให้เจริญไปเรื่อยจนมันมีความรู้ความเห็นขึ้นในใจเสมอว่านิสัตโตมิใช่สัตว์นิชีโวมิใช่ชีวิตสูญโยเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลธาตุมัตตะโคเป็นแต่สักว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงเวลาเหตุปัจจัยยังอยู่มันก็ยังเป็นไปอยู่เห็นร่างกายอันนี้กรรมัชฌรูปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ารูปกายอันนี้มันเกิดด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาตกแต่งรูปร่างอันนี้ให้ได้อาศัยกรรมที่ตกแต่งรูปร่างอันนี้มันก็ไม่เที่ยงมีขอบเขตแล้วตกแต่งให้มาแล้วมันก็รักษาไว้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนนั้นนะมันรักษารูปร่างอันนี้ไม่ให้แปรปรวนไม่ให้แตกดับไปก่อนขั้นพอเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี่มันล่อยหลอลงไปมันใกล้จะหมดเข้าไปรูปกายอันนี้มันก็ชำรุดทรุดโทรมไปถ้าเหตุปัจจัยนี้มันหมดลงจริงๆมันก็ดับมันก็แตกดับไปร่างกายอันนี้ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้นะที่พระเจ้าว่ารูปังอนิจจังรูปมันไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยเหตุอันไม่เที่ยงปัจจัยไม่เที่ยงมันมีขอบเขตเหตุปัจจัยคือบุญและบาปนั้นมันหมดลงเมื่อใดรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้
อยู่เสมอไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวสองครั้งแล้วไปนะต้องพิจารณาเรื่อยๆต้องให้มันบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันแจ่มกระจ่างขึ้นมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบะหุริกะโตทำให้มากเจริญให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้หรือบรรลุความจริงให้ได้นิพพานายะจะเป็นผู้ดับหมายความว่าดับราคะดับโทสะดับโมหะจากจิตใจนี่หมดเลยกิเลสเหล่านี้ย่อมดับจากจิตใจหมดเมื่อพี่นะให้มากๆเข้าไปนะกิเลสเหล่านี้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันค่อยดับไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่จะไปพิจารณาให้รู้เห็นครั้งเดียวสองครั้งแล้วกิเลสนี้มันจะดับไปเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้ว มันขึ้นอยู่กับบุญบารมีขึ้นอยู่กับปัญญาญาณบุญบารมีบันดาลให้เกิดปัญญาญาณความรู้ยิ่งนี่นะถ้าบุญบารมีน้อยปัญญามันก็น้อยความรู้ความเห็นในธรรมของจริงมันก็น้อยมันก็ปรากฏมาอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันดับไปความไม่รู้ก็เกิดขึ้นมานี่คนมีบารมีอินทรีย์ยังอ่อนการที่อินทรีย์มันจะแก่กล้าได้ก็เพราะว่าเราเจริญอยู่บ่อยๆอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละพิจารณาอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันเห็นว่าคนเป็นคนจริงๆหญิงเป็นหญิงจริงๆชายเป็นชายจริงๆอย่างนี้อย่าให้มันเห็นอย่างนั้นให้มันเห็นอยู่ในใจว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเวลามันยังไม่แตกไม่ทำลายมันก็วิบัติแปรปรวนไปเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี่เดี๋ยวก็ฟันชำรุดอ้าวปวดฟันต้องได้ถอนฟันทิ้งไปเดี๋ยวก็ปวดศีรษะเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเข่าคนอายุมากเข้ามาแล้วหัวเข่าน้ำไขข้อที่มาเลี้ยงหัวเข่ามันแห้งไปหัวเข่านี่ก็เลยไม่มีกำลังลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่มีกำลังคอยแต่จะหกล้มคนแก่มากที่มันหกล้มอยู่นั่นมันเป็นอย่างนี้แหละขาดสติสัมปชัญญะระมัดระวังตัวหนึ่งแล้วก็ร่างกายอ่อนแอหนึ่งนั่นเนี่ยโดยเฉพาะกระดูกหัวเข่าเนี่ยมันไม่มีกำลังน้ำไขข้อที่หล่อเลี้ยงมันแห้งไปนี่เมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็แปรปรวนให้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วนะเราจะไปสงสัยอะไรไอ้ผู้ยังหนุ่มยังแน่นก็อาจจะยังไม่ปรากฏแต่มันก็คงจะปรากฏได้เป็นบางคนแหละความวิบัติแปรปรวนของร่างกายเนี่ยแต่บางคนก็อาจจะยังอยู่ปกติอยู่ถึงปกติได้มันก็ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นะก็ดังที่
มันลงมองดูคนที่เกิดก่อนเราเป็นไงอ่ะมันก็ไม่นมนานอะไรเกิดมาคนละ50 ปี60 ปี70 ปีอันนี้ถือว่าไม่นานอะไรเท่าไหร่นะพ่อยังนึกทบทวนเบื้องหลังยังได้อยู่แล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมแล้วนะสำหรับในสมัยปัจจุบันนี้นะคนผู้มีบุญมากบางสมัยเพื่อนก็อายุยืนตั้ง1,000 ปี10,000 ปีหลาย10,000 ปีก็มีถึง100,000 ปีนั่นก็มีอย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่พ้นจากแก่เจ็บตายแม้จะอายุยืนเท่าไหร่อยู่ไปอยู่ไปก็แก่ไปเจ็บตายได้เหมือนกันต่างแค่ว่านานแก่นั้นเจ็บนั้นตายหน่อยนึงเท่านั้นเองแหละเพราะพูดคนเหล่านั้นมีบุญมากบุญรักษาไว้คนมีบุญน้อยนี่อายุก็สั้นอย่างนั้นแล้วก็ตายง่ายสำหรับปัจจุบันนี้นะอายุคนเรามันสั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นพิจารณาให้มันเห็นเห็นว่าความเป็นอยู่ของเราเนี่ยน้อยเดียวหนึ่งไม่ทันนานอะไรดูอย่างคนทุกวันนี้นะอายุ11-12 ปีสามารถแต่งงานได้แล้วนะผู้หญิงก็ถูกเขาฉุดไปข่มขืนได้แล้วอย่างนี้แหละไม่ถูกเขาฉุดไปตัวเองก็สมัครใจไปเป็นโสเภณีหาเงินใช้เป็นคล่องดีไม่ต้องกำพ้นทนแดดสมัยคนที่มีอายุยืนแต่ก่อนนู้นขนาดอายุ11-12 ปีไม่ทันรู้เรียนสาอะไรเลย13-14 ปีก็ยังรู้ว่าตนเป็นเด็กอยู่นั่นแหละคนสมัยก่อนๆนู้นอายุ18-19-20 ปีกันพี่จึงรู้ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต่อมาอายุมันสั้นเข้าจนเข้าเอาแล้วกิเลสมันก็หนาขึ้นไปดังนั้นในความข่มการข่มคือพิจารณาให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายราคะตัณหาอันนี้มันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรมันทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าเลยมนุษย์มันเดือดร้อนมันนั่นอยู่ในกระเพาะราคะความกำหนัดยินดีนี่นะปุณเป็นมูลเหตุนะต่างคนต่างก็กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆต่างคนก็แสวงหาไปก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าในวันนี้โทสะมันก็เกิดในวันนี้นะนั่นเองในว่าราคะนี่มันเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงจัดอันดับ1ไว้เลยราคะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาดูให้ดีดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าราคะนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงมันเป็นปัจจัยให้คนทำบาปทำกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยบังเกิดโทสะพยาบาทก็ราคะนี่เองนะเป็นมูลเหตุนะต้องคิดไตร่ตรองดูให้ดีถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็จะไม่เห็นโทษของราคะตัณหาผู้ครองเรือนมันก็

ถ้าผู้ชายก็ไปทำเล่นชู้จากเมียผัวผู้หญิงก็ไปเล่นชู้จากผัวเพราะว่าความกำหนัดยินดีเนี่ยมันไม่มีลดลาวาศอกเลยดังนั้นจึงแสวงหาความรักความใคร่อันนี้เลื่อยเปื่อยไปมันจะผิดศีลผิดธรรมก็ช่างมันตายแล้วมันจะไปตกนรกกี่หม้อกี่หลุมก็แล้วแต่ราคะตัณหานี่มันทำให้คนมืดปอดจิตใจมืดปนอนธการจริงๆนะดังนั้นอย่าพากันชื่นชมยินดีกับราคะตัณหาอันนี้ว่ามีรสชาติอร่อยดีไม่ใช่แล้วอะไรจริงอยู่แต่มันแทรกอยู่ด้วยยาพิษอ่ะเหมือนอย่างอาหารที่เขาเอายาพิษใส่ครับกินเข้าไปทีแรกเคี้ยวเข้าไปมันก็มีรสอร่อยดีนะพอยาพิษมันออกพิษทีนี้ก็เอาแล้วได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาบางรายเขาแก้ไม่ตกก็ตายกันอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเวลากามทั้งหลายมีเบื้องต้นนะก็มีรสอร่อยดีแต่ตอนปลายมีรสขมขื่นมันก็เป็นเช่นนั้นแหละถูกต้องนะเวลายังหนุ่มแน่นแต่งงานกันไปอะไรอะไรก็ดีหมดเมื่อความรักก็ยังหวานฉ่ำอยู่แล้วนะยังไม่มีเรื่องยุ่งยากเท่าไรนะท่านว่าอยู่ไปอยู่ได้ลูกได้เต้ามาหลายผู้หลายคนก็มาแล้วเอาแล้วการนำมาหาเลี้ยงชีพก็ฝืดเคืองหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ไม่เพียงพอต่างคนก็โทษกันแล้วโทษว่าไม่ขยันขันแข็งไม่ฉลาดเลี้ยงครอบครัวไปไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันอย่าร้างกันไปบางรายถึงกับฆ่ากันตายนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นมีรสอร่อยดีจังแต่ในตอนปลายมันขมขื่นนะเป็นงั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้มากๆเลยทีเดียวแต่ผู้ครองเรือนถ้าพิจารณาเห็นโทษของราคะตัณหาอย่างว่านี่มันก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงไปมันก็ยินดีอยู่ในผัวในเมียของตนโดยเฉพาะไม่ไปยินดีกับหญิงอื่นชายอื่นที่ไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียของตัวเองมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเท่าไรพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งแล้วแต่มันเป็นวัฏฏะวนแม้ว่าไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ทำให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่อีกในหนึ่งก็ถึงแม้ว่าไม่ร่วงประเวณีดังกล่าวแล้วนั้นยินดีในคู่ผัวคู่เมียอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์กระตำลำบากหาเงินหาทองทำการทำงานกำพ้นทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำกลัวจะได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้มันแสนทุกข์แสนยากไม่ใช่น้อยนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญวิปัสสนามันต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะได้บรรเทาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นให้น้อยเบาบางลงไปจากจิตใจ
ถ้าไม่พิจารณาอย่างว่านี่ไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ในกิเลสกามวัตถุกามทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นความทุกข์ทางจิตใจนี่จะไม่บรรเทาลงเลยมันจะเป็นทุกข์เกิดร้อนอยู่นั่นเนี่ยก็เคยพูดอยู่บ่อยๆแล้วว่าความทุกข์หรือว่าผู้เป็นทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นก็ดวงจิตดวงเดียวนี้ร่างกายมันไม่ว่าอะไรเลยมันไม่ว่ามันสวยมันงามมันไม่ว่ามันขี้ร้ายมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เกิดร้อนอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีเลยก็ลองทำจิตให้สงบลองดูสิเมื่อจิตสงบลงไปมีปัญญารู้เท่ารู้แจ้งขันธ์ 5นี่ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไว้อย่างนี้จิตสงบตั้งมั่นอยู่เลยนี่แม่ร่างกายนี่มันจะแปรปรวนไปจิตไม่คิดไม่วิตกว่าเราเป็นอย่างโน้นเราเป็นอย่างนี้จิตนั้นมีแต่กำหนดรู้ความแปรผันของรูปของนามอันนี้ไปเท่านั้นกำหนดรู้ว่ารูปนามนี่มันแปรปรวนไปหาทางแตกดับกำหนดรู้อยู่นี่มันก็รูปนามอันนี้มันก็ไม่ว่าอะไรเมื่อจิตสงบลงแล้วมันก็ไม่ว่ามันเจ็บมันปวดอะไรเลยมีแต่มันแปรปรวนไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเองแต่จิตนี่สิมันไปหวั่นไหวกับมันอันนี้แหละสำคัญนะจิตไม่รู้เท่าจิตไม่หนักแน่นพอความอดทนไม่พอเมื่อร่างกายแปรปรวนกระทบกระทั่งเข้าไปก็หวั่นไหวไปตามมันหวั่นไหวแล้วก็วิตกวิจารว่าเราเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้เรากำลังจะตายบ่แหละหรือมีตายแหละอะไรก็มีแต่เราแต่เขาทั้งนั้นเลยเมื่อมันระลึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเศร้าใจยิ่งเป็นทุกข์ใจเลยเราจะตายจากของรักของชอบใจในโลกนี้ไปแล้วถ้ามันวิตกวิจารอย่างนี้ในเวลาชวนเจียนเข้าไปนั่นน่ะมันก็ได้ชื่อว่ามันหอบเอาทุกข์ติดตามไปด้วยละละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็จิตวิญญาณนี่ก็เล่ร่อนไปด้วยความทุกข์ความโศกมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าพากันประมาทใช่สมาธิปัญญานี่เพ่งให้มันเห็นความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรในธาตุสี่ขันธ์ 5อันนี้นะให้มันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เสมอไปอย่าให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันเสื่อมไปจากจิตอันนี้สำคัญมากอันนี้นะสำคัญไม่สำคัญยังไงแล้วเมื่อจิตเผลอความรู้ความเห็นตามเป็นจริงไม่ปรากฏแล้วเช่นนี้มันก็หวั่นไหวไปแล้วเป็นทุกข์แล้วแล้วก็สำคัญว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมาอีกแล้วเมื่อความสำคัญเกิดขึ้นอย่างนั้นความทุกข์มันก็ตามมาถ้ารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้มันแปรปรวนไปยังไงร่างกายนี่ก็มันก็สอนตัวเองได้ว่าไม่ใช่เราแปรปรวนนะธาตุสี่ขันธ์ 5มันแปรปรวนไปต่างหากธาตุสี่ขันธ์ 5มันจะแตกกระดับไม่พ้นแล้วเหตุปัจจัยมันหมดลงเมื่อใดมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแตกดับลงไปนี่การที่เรารักษาความรู้ความเห็น
อย่างว่านี่นะไว้ให้ได้แล้วก็จิตนี่มันก็ไปเป็นทุกข์ละไม่วุ่นวายมันก็วุ่นวายตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นเองก็คอยพากันเข้าใจอย่างนี้อันมูลเหตุที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทเจริญสมถะวิปัสสนาก็มุ่งหมายเพื่อจะฝึกจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดให้รู้เท่าธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานมันจะได้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารถ้าผู้ใดยังไม่ทำความเพียรอย่างนี้ยังมัวเมาประมาทอยู่เช่นนี้แล้วก็นานพ้นทุกข์แหละจิตใจนี่ก็มายึดขันธ์ห้านี่เป็นที่อาศัยเข้าไปแล้วก็ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในระหว่างที่ยังไม่ตายนี่ก็เอ้าเกิดกระทบกระทั่งกันทะเลาะเบาะแว้งเบียดเบียนกันและกันก่อความวินาศชิบหายแก่กันและกันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละลองสังเกตดูมันเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้ยึดเอากิเลสเป็นพาหะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้นะมันย่อมได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนไปทุกชาติทุกภพให้สังเกตดูในชาติปัจจุบันนี่นะเป็นตัวอย่างอันผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสนะมันเป็นทุกข์ขนาดไหนไอ้ทุกคนที่ผ่านชีวิตมานี่เป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนเข้ามาเงี้ยย่อมรู้ทางนั้นเลยว่ากิเลสมันทำพิษแก่ตนมายังไงยังไงทบทวนดูแล้วรู้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าไม่รู้นะอันนี้แต่ว่ารู้แล้วมันไม่น้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นโทษให้เห็นภัยของกิเลสเหล่านั้นจิตใจมันก็ไม่เบื่อหน่ายมันเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ยึดเอากิเลสนั่นแหละเป็นพาหนะท่องเที่ยวไปในสงสารนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามานี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะบางทีกิเลสตัณหานี่มันก็พาให้ทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงวินัยพุทธบัญญัติต่างๆเลื่อยไปโดยไม่กลัวบาปไม่กลัวโทษอะไรพอเห็นล่วงแล้วก็เห็นเฉยๆยังไม่เห็นว่ามีโทษให้เกิดความวิบัติทุกข์ยากอะไรต่ออะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนไม่เห็นมีผู้ร่วงวินัยก็ดีผู้ร่วงศีลของคฤหัสถ์ก็ดีก็เห็นดีๆอยู่อันนี้แหละคนเรามันชะล่าใจเพราะอันนี้แหละอันนี้ก็ให้ควรคิดควรพิจารณาให้มันเห็นก็เคยแสดงให้ฟังกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะหมู่นี้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าคนเราไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงก็ชีวิตอันนี้มันบุญกุศลตกแต่งบุญกุศลที่ทำมาแต่อดีตชาติหนหลังนู้นตามมาตกแต่งแล้วมันก็ตามมารักษาไว้ยังไม่ให้มีอันเป็นไปก่อนแม้ว่าบุคคลนั้นจะใช้กายวาจานี้ไปทำชั่ว
หนักก็ดีเบาก็ดีมันก็ยังให้ผลไม่ได้แม้จะทำชั่วอย่างอุกฤษอย่างไรก็ตามไอ้บุญที่เขาทำมาแต่ก่อนมันก็ยังรักษาชีวิตร่างกายสังขารเขาอยู่แม้เขาจะไปติดคุกติดตารางมันก็ยังไม่ตายมันก็ยังมีกำลังอยู่นั่นแหละเพราะบุญมันรักษาอยู่แต่บางคนถ้าหมดบุญแล้วไม่ได้ไปติดคุกติดตารางก็ตายไปติดคุกติดตารางอยู่ก็ตายอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละอันนี้นะควรรู้ควรเข้าใจไว้ไม่ควรจะไปเพ่งเล็งไปว่าคนนั้นนะทำบาปทำกรรมชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยมันก็ยังอยู่สบายสบายอยู่ไม่เห็นว่าเขาทุกข์ร้อนอะไรบางคนก็ทำดีเอาซะเต็มที่เลยอย่างนี้ความดีนั้นไม่เห็นมันสนองอะไรเคยยากจนมาไหนก็ยากจนอยู่นั้นเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไหนก็เจ็บอยู่นั้นไม่เห็นศีลธรรมเหล่านี้มันช่วยให้หายเจ็บหายป่วยให้ร่ำให้รวยต่างๆได้เลยเนี่ยความคิดความเห็นอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกอันนี้นะดังนั้นให้เข้าใจไว้ดังที่แสดงมาแล้วนั้นเองบุญและบาปนี่มันย่อมให้ผลตามการตามเวลาเหมือนอย่างผลหมากผลไม้ต่างๆมันก็สุกเป็นการเป็นเวลาไม่ถึงเวลามันสุกมันก็ไม่สุกไม่ถึงเวลามันร่วงหล่นมันก็ไม่ร่วงหล่นลงจากต้นธรรมชาติต่างๆมันมีอาศัยการเวลาเหมือนกันนะนั่นแหละไอ้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็ยังให้ผลไม่ได้เพราะบุญเก่าที่เขาทำมาแต่ก่อนมันรักษาเขาอยู่ถ้าบุญเก่านั้นหมดลงเมื่อใดกรรมชั่วหรือว่ากรรมดีอะไรที่เขาทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ให้ผลได้เลยแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรามีหิริโอตตัปปะละอายต่อการที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนหมู่มากก็ไม่ทำเพราะว่าเกิดโอตตัปปะคือความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วที่ตนทำนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ในภายหลังก็ให้พึ่งเข้าใจให้มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจเสมอเสมอคุณธรรมเหล่านี้เราเจริญมากๆเข้าไปความรู้ความเห็นอย่างว่านี้มันก็สูงขึ้นเกิดความกลัวกลัวต่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เพราะมันเป็นทุกข์หลายเกิดมาแล้วนะนั่นเนี่ยเกิดมาแล้วต้องมาแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอุปถัมภ์บำรุงร่างกายอันนี้ไปเรื่อยๆไปการแสวงหาปัจจัยสี่ไม่ใช่เป็นของได้มาง่ายๆโลกมนุษย์ของเรานี่นะแสวงหาด้วยความยากความลำบากจริงๆไม่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบุญกุศลมากๆแล้วในโลกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์บุญกุศลอันนี้ก็ไปตกแต่งวิมานให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยไปตกแต่งอาหารให้ได้อยู่ได้กินสบายไม่ต้องหุงไม่ต้องต้มอะไรเลยเมื่อหิวนึกถึงอาหารก็มาอาหารก็มาปรากฏให้ได้รับประทาน
เท่านั้นเอง

อันนั้นเรียกว่าเป็นผลบุญที่คนทำแล้วแต่ในโลกนี้มันติดตามไปอำนวยผลให้แต่โลกมนุษย์นี่มีบุญอยู่แต่ว่าบุญที่ทำนะมันไม่มากพอที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ไม่ต้องกากกรรมลำบากอะไรเหมือนบางคนที่เขาทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมากเขาละเว้นความชั่วบาปกรรมทั้งหลายมาแต่ก่อนแต่ว่าบุญเขาก็ยังไม่เต็มก็ต้องมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วบุญกุศลก็ตามมาตกแต่งอำนวยความสะดวกให้

เกิดมาแล้วบุญกุศลก็ตามมาตกแต่งอำนวยความสะดวกให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยผ้านุ่งผ้าห่มสมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคได้มาอย่างง่ายง่ายสมบูรณ์ด้วยที่อยู่ที่อาศัยโอทองสมบูรณ์ด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกให้ตามยุคตามสมัยเช่นสมัยนี้เขาต้องการอยากไปที่ไหนรวดเร็วก็นั่งเครื่องบินไปถ้าผู้ที่ไม่มีความสามารถจะนั่งเครื่องบินอย่างนั้นได้ก็เอาหารถหารามานั่งพาวิ่งไปสู่ที่หมายปลายทางไกลเท่าไรมันก็ไปถึงได้ไปถึงเร็วกว่าเดินตั้งหลายร้อยเท่ากว่าเดียวแล้วอันนี้มันเป็นผลบุญกุศลที่บุคคลทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยให้แต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนเราเมื่อได้เสวยผลบุญที่ตนทำมาแต่ก่อนอยู่แล้วก็ลืมตัวบัดนี้นึกว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนนึกว่าตนจะได้เสวยสุขอย่างนี้เรื่อยไปก็เลยมัวเมาเข้าไปอย่างนั้นนะเหมือนอย่างนางวิสาขาพูดกับพ่อผัวนั่นนะพ่อผัวรับประทานอาหารอยู่พระมายืนอยู่หน้าบ้านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาเลยนางวิสาขาทนไม่ไหวก็เลยพูดกับพระว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเวลานี้พ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่หมายความว่าพ่อผัวนั่นกำลังเสวยผลบุญที่เพื่อนทำมาแต่ก่อนเพื่อนหลงเพื่อนเมาอยู่ในผลบุญของเก่าเพื่อนไม่นึกไม่เห็นว่าบุญที่อำนวยผลนี่มันหมดเป็นนึกไม่ได้นึกว่ามันหมดไม่เป็นก็เลยไม่ได้คิดที่จะทำบุญสืบต่อความหมายนะมันเป็นอย่างนั้นจึงได้บริโภคแต่ผลบุญของเก่าอยู่ล่ำไปอย่างนั้นนะขันเมื่อตายลงแล้วก็ไม่มีบุญกุศลอะไรที่จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดที่สุขสบายต่อไปสำหรับผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นะมันจำเป็นต้องได้สะสมเสบียงกังคือบุญกุศลติดตัวไปก็จึงไม่ลำบากจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ดีมีบุญสักอย่างแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนมากก็มีความสุขความสบายตามฐานะอย่างนี้แต่ว่าบุญเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละแต่ไม่เที่ยงก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าไอ้บุญส่วนที่มันเที่ยงมันมีอยู่ให้เข้าใจไอ้ตัวบุญแท้ๆก็คือตัวจิตเมื่อเราทำความดีเข้าไปเท่าไหร่ไอ้ความดีคือบุญนี่แหละชำระกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้เมื่อกิเลสหมดไปเท่าไรจิตนี่มันก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นตั้งมั่นเข้าไปไม่หวั่นไหวต่อความชั่วต่างๆในโลกนี้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อันบุญกุศลนี่มันไม่เที่ยงจริงเนี่ยอุปมาเหมือนอย่างยารักษาโรคนี่แหละเมื่อหมอพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นโรคอย่างนี้ควรจะกินยาอย่างนี้หมอก็ปรุงยานั้นให้คนป่วยกินลงไปยานั้นมันก็ไปขจัดโรคในกายของผู้นั้น

0: ให้ระงับหายไปเมื่อหากว่าโรคนั้นมันหายไปแล้วยามันก็หมดไปตามกันแต่ร่างกายของผู้นั้นก็สดใสขึ้นมีกำลังวังชาดีขึ้นแต่โรคกับยานั้นหายไปหมดไปพร้อมกันเลยนี่ต้องให้เข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยกิเลสบาปธรรมที่มีอยู่ในจิตใจมาแต่อเนกชาติเมื่อผู้ใดสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นไปแล้วบุญกุศลนั้นมันจะกำจัดกิเลสบาปธรรมนั้นให้ออกไปจากจิตใจของผู้นั้นมีบุญมีกุศลมากเท่าไรกิเลสมันก็เบาบางไปเท่านั้นเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นสร้างบุญกุศลยังเต็มไม่ได้ในชาตินี้มันหมดอายุลงไปเสียก่อนอ้าวจิตที่บริสุทธิ์พุทธผ่องจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นกุศลอันสูงส่งกุศลอันนี้ก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพในชาติต่อไปถึงซึ่งความสุขความเจริญด้วยราบยศสรรเสริญมีอายุยั่งยืนนานมีวรรณะผิวพรรณผุดผ่องมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์สมบัติกำลังยศอะไรปรากฏอยู่มากมายกายกองอันนี้แหละก็ขอให้พากันเข้าใจถูกต้องตัวจิตนี่แหละเป็นตัวกุศลนะเมื่อบุญกุศลที่ทำมามันกำจัดกิเลสนี่ออกไปแล้วจิตนี่ก็เป็นแก่นสารขึ้นมาไม่วันไหวเป็นงั้นเรื่องมันนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

นักปฏิบัติเวลายืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดพยายามสำรวมอินทรีย์สังวรให้มากเราเป็นผู้มีศีลแล้วศีลท่านแปลว่าการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงามสมาธิท่านแปลว่าการรักษาใจมั่นความรอบรู้ในกองสังขารท่านเรียกว่าปัญญาคนเราถ้าขาดอินทรีย์สังวรเสียแล้วพระอริยเจ้าพระอริยมรรคพระอริยผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโอวาทธรรมหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจากหนังสืออาจาริยบูชา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

0: In the world, we have to learn to think and use imagination. If we fail to do this, we cannot remember or know anything.
1: โลกนั้นต้องเรียนคิดเรียนนึกถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วก็จำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้อะไร
0: On the Dhamma side, we have to learn how to stop thinking and imagining, to have a clear memory and realization. If we cannot stop, we cannot understand anything, because Dhamma is to be understood only by stilling the mind.
1: แต่ทางพุทธศาสนานั้นต้องเรียนหยุดคิดหยุดนึกจึงจะจำและเข้าใจอะไรได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็เข้าใจอะไรไม่ได้ธรรมะจะต้องเข้าใจด้วยความหยุดคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางWWW วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธารูปานังกตัญญูกตเวทิตาตินะโอกาสบัดนี้นะก็เป็นวาระพิเศษที่ได้รับอาราธนาได้รับอาราธนามาเป็นองค์เทศนาสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ละสังขารไปรวมปีนี้ก็เป็นปีที่อายุ72ปีเนื่องจากว่าพระเดชพระคุณได้มรณภาพได้เกิดเมื่อวันที่5เมษายนวันพุธปีวอกปีนี้ก็เป็นปีวอกถ้าท่านอยู่ก็คงจะเป็น72ปีแล้วท่านก็ได้มรณภาพเมื่อได้สร้างคุณงามความดีไว้ในพระพุทธศาสนาในสาธารณประโยชน์สาธารณสงเคราะห์ที่เป็นเรื่องดีงามนะสนองคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความที่หลวงพ่อสนองเป็นพุทธบุตรนะผู้ที่ได้ทำงานมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนได้มรณภาพไปเมื่ออายุ68ปีก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ตามสมควรในความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสว่าพวกเราทั้งหลายนะรวมทั้งพระภิกษุสามเณรคณะศรัทธาพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะก็ได้มาแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็ทำเป็นประจำนะเรื่องได้ว่าก็คงไม่มีอะไรนะที่จะทิ้งไว้ให้เป็นมรดกให้พวกเราได้เจริญรอยตามนอกจากพระธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเมื่อได้ปฏิบัติธรรมเมื่อได้เข้าใจในธรรมได้เรียนรู้ธรรมปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมเข้าใจธรรมผู้ใดก็ตามที่ทราบซึ้งในธรรมผู้นั้นจะเคารพธรรมประดุจดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เมื่อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะนะผู้ที่ได้ตรัสรู้เรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อนก็คือความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เราเรียกว่าพระนิพพานอันเป็นยอดปรารถนาของสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเขาเรียกว่าโดยพุทธจริยาหรือว่าด้วยประเพณีพุทธประเพณีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อได้ตรัสรู้เมื่อใดเมื่อนั้นก็จะรำลึกนึกถึงคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆว่าถ้าหากว่าไม่ได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ความปรารถนาในการที่จะมาปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดไม่ได้เ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในเรื่องของความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คงจะไม่รู้ว่าจะตรัสรู้อะไรทำอย่างไร

ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็จะเคารพธรรมนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจะเคารพธรรมบูชาธรรมสักการะธรรมเรียกว่ากตัญญูเป็นต้นแบบแห่งความกตัญญูเป็นคำสอนอันเป็นพื้นฐานอันเป็นเบื้องต้นอันเป็นปฐมธรรมแล้วก็เป็นเครื่องแสดงออกว่าผู้บรรลุธรรมจะต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นผู้ใดกตัญญูผู้ใดกตเวทีรู้คุณท่านตอบแทนคุณท่านผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือได้เป็นผู้ที่เคารพธรรมเมื่อได้เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเคารพพ่อแม่ว่าถ้าหากว่าชาตินี้ที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เกิดมาในครรภ์ของพระนางสิริมหามายามีพระราชบิดาก็คือพระเจ้าสุทโธทนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็คงไม่ได้ปรากฏขึ้นในโลกฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจะเคารพพ่อแม่พ่อแม่ให้ชีวิตสุดท้ายที่มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็เนื่องด้วยว่าพระนางสิริมหามายาได้ทรงสวรรคตในช่วงที่พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะทรงพระชนมายุแค่7 วันก็ได้แม่นมใช่ไหมคือนางประชาบดีโคตมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรำลึกนึกถึงคุณของพระนางประชาบดีโคตมีเห็นไหมเคารพทั้งแม่จริงแล้วก็แม่เลี้ยงนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็ทุกชาติที่ได้ทรงสร้างบารมีเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์ก็ดีสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ดีสัตว์ใหญ่ก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีจะเป็นคนธรรมดาเป็นนักบวชเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทุกชาติจะกตัญญูจะมีแต่เรื่องที่กตัญญูต่อบิดามารดาฉะนั้นผู้ใดกตัญญูผู้นั้นเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ใช้ชีวิตสุดท้ายเมื่อได้ปฏิบัติธรรมได้พิจารณาธรรมเข้าใจธรรมก็ได้แสดงความกตัญญูกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวาลที่ว่าท่านได้ศึกษาธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเรื่องหมดสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนเข้าใจธรรมจะเคารพอย่างสุดจิตสุดใจเมื่อเคารพธรรมก็ต้องเคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เข้าใจธรรมได้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าหลวงพ่อสนองก็ได้มีการสร้างรูปหลวงปู่มั่นภูริทัตโตว่าหลวงปู่มั่นหลวงพ่อสังวาลก็ได้ความเคารพได้เอาธรรมมาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าหลวงพ่อสนองกตบุญโยได้ทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาการรับใช้พุทธศาสนาจะเอาอะไรมาให้กับเราจะเอาอะไรมารับใช้พระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเมื่อทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ได้เข้าถึงอนุตตรธรรมเข้าถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเข้าถึงวิสุทธิธรรมความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคนไม่เกิดไม่เจ็บไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คงไม่ปรารถนาอะไรอย่างพวกเราแต่ในเมื่อพวกเราได้รับได้รู้ทำตามแล้วจะทำอย่างไรนะหลวงพ่อสนองก็คงจะสนองคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ยังได้ทรงสละนะสละความลำบากสั่งสอนพวกเราเผยแผ่ธรรมให้กับเราฉะนั้นการเผยแผ่ธรรมก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราทั้งหลายจะต้องรับสืบทอดมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะสืบทอดด้วยอะไรศาสนาเนี่ยเมื่อมีพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมเมื่อมีพระธรรมก็เดินมีพระสงฆ์มีพระสงฆ์ก็ต้องมีสถานที่เขาเรียกว่าที่ปฏิบัติธรรมที่ฟังธรรมที่แสดงธรรมของพระสงฆ์ทั้งหลายที่จะเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้กับเราก็ต้องมีวัดวาอารามมีสถานที่นะแล้วก็ต้องมีกิจกรรมงานต่างๆเพื่อสนองงานพระศาสนา

ท่านทั้งหลายได้มานั่งอยู่ณที่นี่นะก็ถือว่าพวกเราเนี่ยเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านกตัญญูต่อพระศาสนากตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราก็ต้องเหมือนกันเราก็มาสืบสานงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วอะไรดีที่สุดการที่เราจะเอาทรัพย์เอาสมบัติเอาเงินเอาทองมาช่วยใครสักคนใดสักคนหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเอาทองเท่ากับโลกของเรานี่แหละไม่ต้องเล็กๆกับใหญ่ๆเลยเอาให้กับคนคนหนึ่งก็ไม่พอยังไม่พอในความปรารถนามันก็ยังไม่จบยังไม่หมดความอยากที่ว่ากิเลสตัณหาแล้วจะเอาอะไรให้ดีก็ให้ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เรียกให้อริยทรัพย์อริยทรัพย์ในพุทธศาสนาเกิดมามากไหมถ้าบอกว่าเป็นอริยทรัพย์ก็น่าจะมากกว่าโลกียทรัพย์โลกียทรัพย์พวกเราจะให้ทานรักษาให้ทานมากเท่าใดก็ตามเหมือนกับคนในโลกเกิดมาทุกคนก็เกิดมาก็มาให้ทานเป็นกันทุกคนเพราะการให้ทานก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นใครก็เป็นกันทั้งนั้นชาวพุทธก็เป็นศาสนาอื่นเขาก็ทำเป็นให้ทานใครก็ทำเป็นเหมือนกันหมดแต่พุทธเจ้าบอกว่าก็ต้องให้ทานฉะนั้นศาสนาเราต้องสอนเริ่มต้นต้องให้ทานถ้าเราไม่ให้ทานซะเลยชีวิตก็ลำบากเพราะชีวิตเนี่ยมันต้องอาศัยของกินของใช้ของอยู่ฉะนั้นการให้ทานนี่ก็เป็นเบื้องต้นให้เราได้มีทรัพย์มีสมบัติแต่หากว่าคนเรามีทรัพย์มีสมบัติแต่ยังไม่รักษาศีลคนไม่รักษาศีลก็ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นพอเบียดเบียนผู้อื่นก็ต้องมีภัยภัยก็คือคนที่เกลียดเราชังเราเขาเรียกเจ้ากรรมนายเวรฉะนั้นศีลก็เป็นอันดับต่อมาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องสอนให้พวกเราปฏิบัติศีลเป็นเยี่ยมในหมู่มนุษย์ท่านทั้งหลายแล้วพวกเราเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมมีใครบ้างไม่รักษาศีลก็คงไม่มีอีกนะเราก็ต้องรักษาศีลกันทั้งนั้นเพราะเราก็ปรารถนาชีวิตให้มันปลอดภัยเพราะคนมีศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนไม่ฆ่าคนอื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นชีวิตก็ต้องยืนยาวแข็งแรงคนไม่รักทรัพย์สมบัติก็ไม่เสียหายจะทิ้งจะลืมอย่างไรก็ต้องได้คืนอันนี้ก็คือเป็นความอัศจรรย์ของธรรมะคนไม่เคยไปแย่งคนรักผู้อื่นชีวิตก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องคู่เรื่องการเรื่องชีวิตคู่เรื่องครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้คนไม่เคยโกหกคนอื่นไม่เคยไปส่อเสียดพูดคำหยาบพูดด่าพูดว่าคนอื่นเราก็ไม่เจอคนโกหกหลอกลวงเราแล้วเราก็ไม่ทำไปเรื่อยไม่ไปยุ่งในอบายมุขชีวิตเราก็ต้องปลอดภัยฉะนั้นศีลก็เป็นอันดับต่อมาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องสอนพวกเราแล้วถามว่าจะต้องมาบรรยายศีลให้พวกเราฟังไหมคงไม่ใครก็คงไม่ต้องเพราะคงเป็นกันหมดนะเข้าใจกันหมดแต่มาลำดับให้ฟังเป็นขั้นตอนว่ามันจะน่าจะเริ่มมาจากอะไรนะที่เราได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมันเทศมากมายนะนะพูดเทศก็เลยมาพูดเพื่อให้พวกเราเป็นแนวทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาหาอะไรเนี่ยที่สุดมันคืออะไรทำให้ทานแล้วปลอดภัยหรือยังเรารู้หรือยังว่าให้ทานขนาดไหนถึงจะพอเนี่ยก็แสดงว่าหากว่ามีคำถามในใจเราอยู่ธรรมะที่เราปฏิบัติก็น่าจะมีที่เราจะต้องเดินทางไปอีกน่าจะมีสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มขึ้นไปอีกว่าแค่นี้ยังไม่พอถามว่าทำไมไม่พอก็เรายังไม่รู้ว่ารักให้ทานขนาดนี้จะพอคนให้ทานมากคนให้ทานน้อยต้องใช้เงินขนาดไหนใช้ทรัพย์ขนาดไหนทำบุญกับอะไรดีมันถึงจะพอถึงจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงในเมื่อทานก็พุทธเจ้าว่าทานก็ยังไม่เที่ยงก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ฉะนั้นคนรวยถ้าหากว่ายังไม่มีศีลก็ยังมีปัญหาอยู่ชีวิตล้มละลายได้เหมือนกับคนที่เราเคยเนาะชีวิตที่เกิดมาชาตินี้ร่ำรวยมีทรัพย์มีสมบัติมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ลืมตัวก็
ไปเบียดเบียนผู้อื่นไปเบียดบังผู้อื่นเห็นไหมเมื่อบุญหมดทานหมดกรรมมาก็ตกต่ำได้ติดคุกติดตารางได้ล้มละลายได้แล้วก็เห็นกันอยู่ฉะนั้นศาสนาเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยศีลเพราะศีลเป็นเยี่ยมแล้วศีลแปลว่าอะไรศีลแปลว่าปกติเราจะรักษาศีลบริสุทธิ์ได้หรือยังที่เราเคยถามสงสัยกันเราเคยได้ยินว่ามีแต่พระอริยเจ้ารักษาศีลบริสุทธิ์ได้แล้วพระอริยเจ้ารักษาศีลบริสุทธิ์ได้ศีลพระอริยเจ้ามีกี่ข้อหลวงพ่อสนองก็ว่าไว้บ่อยเนาะเรื่องนี้ว่าพระโสดาบันก็มีศีล5บริสุทธิ์แล้วศีล5บริสุทธิ์ของพระโสดาบันกับศีล5เรามันจะต่างกันตรงไหนปานาติบาตก็น่าจะเหมือนกันเนาะอธินาทานก็น่าจะเหมือนกันกาเมสุมิจฉาก็น่าจะเหมือนกันแล้วทำไมเราก็ปฏิบัติทำไมเราไม่เป็นเพราะอะไรอันนี้แหละที่ว่าเราต้องกล้าที่จะต้องพิจารณาต่อไปบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างไรเนี่ยถ้าเราไม่พยายามหาอย่างนี้คิดอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปยังไงมันก็วนอยู่ที่เดิมเราก็จะสงสัยอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะบริสุทธิ์ทีแล้วความบริสุทธิ์ความเป็นปกติศีลไม่ว่าปกติจริงๆปกติจริงๆมันน่าจะขนาดไหนเนี่ยท่านทั้งหลายเคยคิดหรือยังเนี่ยก็ถือโอกาสว่าวันนี้เราก็มาพูดเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าก็คงไม่มีอะไรที่จะสืบศาสนาสืบชีวิตเราสืบอายุเราสืบความมั่นคงให้กับเรานอกจากธรรมะแล้วธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือมรรคผลพระนิพพานความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ที่เราพูดกันบรรยายกันก็หมายว่าเป็นทางเดินทางเดินที่พวกเราทำอยู่นะที่ว่าเนี่ยไม่ได้ว่าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติทั้งประสงค์ทั้งเนี่ยทั้งสมณเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่เราได้มาที่นี่เพราะเราอยากจะหลุดพ้นอยากจะพ้นทุกข์ใครก็อยากจะพ้นทุกข์แล้วเราปฏิบัติไหมเราก็ปฏิบัติแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนมันถึงจะพอเนี่ยก็มีคำถามอันนี้กันทุกคนก็เลยมาพูดเพื่อจะให้เราเนี่ยมีแง่มีมุมในการพิจารณาจะได้มีกำลังใจว่าการเข้าถึงธรรมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตัดสรุปแล้วเนี่ยก็ทำของยากให้เป็นของง่ายให้กับเราเราก็อย่าไปทำของง่ายให้เป็นของยากอีกเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดไม่ถูกถ้าคิดไม่ถูกที่ว่าถ้าเห็นไม่ถูกถ้าหาไม่ถูกแล้วมันจะไปเจอได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยมันก็เราหาของถ้าเราไปตั้งเป้าผิดตั้งเข็มทิศผิดเป้าหมายผิดมันก็คงไม่เจอเนี่ยอันนี้ก็หมายว่าการปฏิบัติฉะนั้นศีลเนี่ยก็เลยเป็นเบื้องต้นของพระศาสนาแล้วศีลนี่คืออะไรคือความปกติแล้วปกตินี่เอาอะไรวัดอันนี้ก็พูดถึงแง่มุมในการพิจารณาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราหาต้นสายปลายเหตุของชีวิตว่าทั้งไอ้ที่มันทุกข์ที่มันสุขที่มันสงบมันมาจากอะไรมันมาจากใครนะโดยที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยว่าโอปนัญญิโกให้โน้มเข้ามาใส่ตัวให้พิจารณาอะไรก็ตามให้โน้มเข้ามาใส่ใจเราแล้วโน้มเข้ามาใส่ใจเรายังไงเนาะแล้วถามว่ามีใครไม่คิดอะไรที่ใจบ้างมีไหมก็ไม่มีแต่พระเจ้าก็บอกให้โน้มเข้ามาใส่ตัวก็หมายความว่าเราจะพิจารณาอะไรก็ตามให้รู้ว่ามันเกิดที่ไหนเนี่ยเขาเรียกโน้มเข้ามาใส่ตัวถ้าหากว่าทุกอย่างมันโน้มเข้ามาใส่ตัวมันก็จะได้รู้ต้นสายปลายเหตุว่าไอ้ที่เรามาเกิดมาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมาแสวงหาความพ้นทุกข์มาแสวงหาความสุขหาความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนพุทธเจ้าก็บอกวิธีง่ายๆให้กับเราเขาเรียกว่าสมมุติฐานที่คนจะต้องเอาไปพิจารณาก็มีเรื่องซึ่งคนอาจจะไม่ได้นึกว่าเราเกิดมาใช่ไหมที่เขาบอกว่าปัญหาชีวิตมันมาจากไหนมาจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วการเกิดมานี่เราเกิดมาเนี่ยใครให้มาเกิดอันนี้ก็ต้องถามก็ต้องพิจารณาใครใช้เรามาเกิดหรือเรามาเกิดเองใช่ไหม
ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าลมเพลมพัดไปตามกรรมตามเวรแล้วกรรมเวรใครเราก็ไม่ถามตัวเองต่อถ้าบอกมันมาตามกรรมตามเวรแล้วกรรมเวรใครใครเป็นคนสร้างกรรมให้เราใครเป็นคนอยากให้เรามาเกิดมีใครใช้ให้เรามาเกิดใช่ไหมอันนี้แหละที่ว่าเรื่องที่ว่าเรื่องที่มันใกล้ตัวเราที่สุดถ้าเห็นว่าเรามาเกิดแล้วเรามาเกิดเนี่ยมันเริ่มมันมีอะไรขึ้นมาก่อนต้องมาเกิดกับพ่อกับแม่พอเกิดมาแล้วมีอะไรมีตาหูจมูกมีร่างกายมีร่างกายอย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้ถามว่าทำไมต้องมีร่างกายมาเกิดมันจะได้มีตาไปเห็นไอ้ที่เราชอบเนาะมีหูไม่ได้ยินในที่เราชอบมีจมูกได้กลิ่นในที่เราชอบมีปากได้รสในที่เราชอบมีร่างกายได้สัมผัสในที่เราชอบก็แสดงว่ามาเกิดเพื่อจะหาที่เราชอบแต่ว่ามีตาเห็นในที่ชอบอย่างเดียวได้ไหมทุกคนก็บอกมันไม่ได้หรอกมันจะเป็นไปได้ไงมันต้องเห็นทั้งสองอันก็แสดงว่าเกิดมาเพื่อเห็นทั้งที่ชอบและไม่ชอบนะที่เราบอกว่าเรามาเกิดมาเพื่ออะไรมาเพื่อปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์บอกมาสร้างบารมีแล้วบารมีคืออะไรบอกบารมีก็คือสิ่งที่เราชอบกับไม่ชอบเนาะมาปฏิบัติเลยมารู้มาเห็นสิ่งที่เราชอบกับไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ชอบไม่ชอบเนี่ยที่เราว่าบารมีก็คือความคิดเราเนี่ยที่เราเอามาปรุงมาแต่งว่ามันชอบมันสุขมันทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่เห็นทั้งสองอันเราก็ไม่รู้มีไหมว่าคนเราเกิดมาเจอแต่ชอบอย่างเดียวไอ้ที่ไม่ชอบไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าปัญหามันไม่มีเนาะพอเกิดเจออะไรก็มาที่ชอบหมดแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายเราเนี่ยมารับรู้สิ่งที่เราชอบไม่ชอบแล้วสิ่งที่เรารู้ว่าเราสิ่งที่เรารับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาคืออะไรก็แสดงว่าคืออะไรคือเสียงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปใครก็มีคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของนี่เป็นอะไรบอกเป็นธรรมชาติก็แสดงว่าทุกอย่างก็เป็นธรรมให้กับเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเกิดมาปฏิบัติธรรมแล้วธรรมเนี่ยมันให้เราปฏิบัติแล้วเราเกิดมาปฏิบัติเรียบร้อยแล้วท่านทั้งหลายเคยได้พิจารณาหรือยังเรากำลังมาปฏิบัติธรรมหรือมาปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วในเมื่อทุกอย่างคือธรรมะรูปก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะกลิ่นก็เป็นธรรมะรสก็เป็นธรรมะสัมผัสก็เป็นธรรมะก็แสดงว่าเกิดมามีตามาเห็นสิ่งที่เราชอบกับไม่ชอบก็แสดงว่ามาเห็นธรรมทั้งทุกด้านเนาะทุกอย่างทั้งที่เราชอบและไม่ชอบก็คือธรรมะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลสิ่งไหนชอบท่านก็บอกว่าเป็นความสุขถ้าเป็นความสุขก็เป็นบุญเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นในที่มันเป็นบุญที่มันดีเราก็บอกว่ามันเป็นกุศลฉลาดเมื่อใดที่เราเจอสิ่งที่มันไม่ดีมันเป็นทุกข์มันไม่สบายใจมันไม่ชอบใจที่ว่ามันเป็นบาปมันแสบมันร้อนมันไม่สบายท่านก็บอกว่าเป็นอกุศลก็แสดงว่าธรรมก็มีกุศลกับอกุศลใช่ไหมสามอันนี้ก็พี่นาไปด้วยนะฟังกันแบบสบายสบายแต่วันนี้ถือว่ามาสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาอะไรมาเทศเอาที่หลวงพ่อสนองที่อยากให้เราบรรลุธรรมนั่นแหละเอาเรื่องบรรลุธรรมนี่แหละมาเทศไม่ต้องเรื่องอื่นเนาะแต่เป็นไม่เป็นถามว่าเป็นไงบอกแล้วเป็นไม่เป็นนี่บรรลุธรรมที่บอกว่าไปเห็นโน่นไปเห็นนี่ที่ชอบกับไม่ชอบแล้วใครบังคับใครได้ไหมบอกไปเห็นโน่นเห็นนี่ไม่อยากเห็นนั่นไม่เห็นนี่ใครบังคับใจใครได้ไหมก็ไม่มีแสดงว่าการบรรลุธรรมในเรื่องของใครของมันแน่นอนเนาะไม่ต้องมากะเกณฑ์ว่าองค์นั้นรู้คนนั้นรู้คนนี้บรรลุไม่บรรลุแสดงว่ามันเรื่องของใครของมันที่พระเจ้าปัจจัตตังเพราะว่าไอ้เรื่องชอบกับไม่ชอบมันมีกับทุกคนต่างกันตรงที่ว่าตอนนี้เราจะชอบอะไรเราจะชอบภาพที่เราเห็นหรือเราจะได้ไปฟังเสียงหรือเราจะได้ไปได้กลิ่นไปลิ้มรสไปสัมผัสเหมือนเราท่านทั้งหลายมานั่งฟังอยู่นี่ถามว่ามานั่งฟังอยู่นี่ไปคิดเรื่องอื่นได้ด้วยไหมได้เนาะบางทีฟังไม่ได้รู้เรื่องกำลังไปคิดเรื่องบ้านอยู่นี่แสดงว่ามาตามาเห็นแล้วยังไม่พอหูก็ได้ยินแต่ไปคิดเรื่องที่เราไม่ได้ยินได้อีกเห็นไหมแสดงว่าเอ๊ะความคิดเรานี่มันมีหลายชั้นนะเนี่ยท่านทั้งหลายพิจารณาหรือยังเห็นมาแล้วตาเห็นอยู่ไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ตาเห็นอยู่ท
ถามว่าถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราชอบ

เราเห็นสิ่งที่เราชอบถามว่าเราทุกข์หรือยังเคยคิดหรือยังเห็นที่ชอบสุขหรือยังเห็นที่เราชอบพอใจหรือยังหรือเฉยๆท่านเคยพิจารณาหรือยังถ้าไม่งั้นเราแยกไม่ออกมันมีขั้นตอนว่าเรารับรู้ความคิดเข้ามาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้ามาแล้วถามว่าไอ้ที่มันไปรู้ว่าชอบไม่ชอบไปคิดที่ไหนบอกไปคิดที่ใจเพราะมันมีวิญญาณแสดงว่าไอ้มันมีวิญญาณก็คือที่เรียกความคิดแล้วความคิดมันมีทั้งหลายชั้นหนึ่งคือรับรู้เข้ามาใช่ไหมเหมือนกับเรานั่งฟังนั่งดูใช่ไหมอันนี้พูดถึงคนในศาลานะคนข้างล่างมองไม่เห็นเนาะก็นั่งเห็นอยู่แต่ไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเราเนี่ยจะต้องบอกเราตามความเป็นจริงว่าเราเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรเสียงอะไรรสอะไรแล้วต้องรู้อีกว่ามันดีหรือไม่ดีมันไม่ต้มเราที่เขาว่ารับรู้อารมณ์เข้ามาอย่างถูกต้องเหมือนกันหมดทุกคนแล้วพอรับรู้เข้ามามันยังมีขั้นตอนการพิจารณาใช่ไหมพิจารณาว่าเรื่องนี้ดีไหมหรือไม่ดีเสร็จแล้วเราก็ตัดสินอารมณ์ว่าเราจะชอบหรือเราจะไม่ชอบเราจะทุกข์กับมันดีหรือจะสุขกับมันดีแสดงว่าเรื่องที่เราเห็นทั้งดีและไม่ดีเรายังทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้เนี่ยต้องพิจารณาอย่างนี้ให้ชัดเจนและอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไม่มีวิญญาณมาครองเราเกิดมาเนี่ยมีแต่ร่างกายไม่มีวิญญาณถามว่าจะเป็นไงบอกเนาะเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็แสดงธรรมสังเวชให้เราดูว่าถ้าไม่มีวิญญาณก็เหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้แต่พอมีวิญญาณครองก็เลยมีการรับรู้เขาเลยมีความรู้สึกนึกคิดทีนี้ที่เรามานั่งภาวนามาปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็บังคับให้เรานั่งนั่งไงบอกนั่งไม่ให้มันปวดนั่งให้มันทะลุปวดใช่ไหมแล้วมันทะลุปวดเป็นยังไงบอกก็คือนั่งจนมันไม่ปวดนะแล้วถามว่าแล้วไอ้ปวดกับไม่ปวดเนี่ยมันไปเกิดที่ไหนเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายต้องพิจารณาให้ดีมันเกิดที่ขาเราหรือว่าเกิดที่ใจเราที่ว่าเวทนาความรู้สึกมันเกิดที่ตาเราหรือว่าเกิดที่ถ้าเราเจ็บตามันเกิดที่ตาหรือเกิดที่ใจเราถ้าเราบอกว่ามันไม่มีวิญญาณมันก็ไม่รู้สึกพี่นายดีเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณมันไม่รู้สึกว่ามันสุขหรือมันทุกข์มันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันปวดตรงไหนเราก็ไม่รู้ก็แสดงว่าถ้าไม่มีวิญญาณไม่มีความคิดมันก็ไม่รู้สึกแสดงว่าไอ้รู้สึกจริงๆไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราเนี่ยเขาเรียกว่าหาต้นสายปลายเหตุพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นบ่าวมันมีหน้าที่มารับรู้มันเหมือนกับหุ่นยนต์แต่ใจจิตวิญญาณเราเนี่ยมันเป็นคนเหนือกว่าเหมือนที่ว่าเรานั่งอยู่นี่เราได้ยินเสียงเรายังไปนึกถึงเสียงคนอื่นพูดก็ได้ใช่ไหมแล้วบางคนก็นั่งปวดแข้งปวดขาอยู่แต่ก็ทนเอาถามว่าทนเอานี่ใครสั่งก็ตัวเองเอาแล้วสั่งได้ไงมันปวดถามว่าปวดเวลาสั่งบอกเธอทนนะอดทนนะทนหน่อยนะถามว่าขาปวดอยู่ไหมก็ปวดเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ทนได้ก็แสดงว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานแล้วที่นี่ใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าใจเป็นประธานถามว่าต้องมาฝึกไหมนี่ก้าวความจริงนะเนี่ยวันนี้อยากจะมาพูดธรรมะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยสลัดความวุ่นวายความกังวลความสงสัยแล้วก็ความที่ว่ามันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่มีบารมีมันยังไม่พร้อมเอาออกให้หมดเพราะพระพุทธเจ้าให้เรารู้ความจริงความจริงไม่เกี่ยวกับเวลาความจริงก็คือปวดท้องก็คือปวดท้องแต่ปวดท้องไม่ทุกข์ก็ได้นี่คือความจริงความจริงคือร่างกายสบายอยู่ทุกข์ก็ได้
ทุกข์ใจก็ได้นี่คือความจริงแล้วความจริงอันนี้ต้องมาเรียนไหมเป็นกันทุกคนแล้วเป็นมาบ่อยแล้วด้วยทุกคนผ่านทุกข์ผ่านสุขผ่านชอบผ่านชังมามากมายแล้วถามว่าทุกวันนี้ตอนที่เรามานั่งที่นี่ยังทุกข์อยู่ไหมไม่ทุกข์แต่ทุกคนก็บอกอะไรก็ทุกข์หมดเนาะอยู่เมื่อไหร่ก็ทุกข์หมดเอาถ้ามันทุกข์หมดแล้วตอนนี้ทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์เอาแล้วไม่ทุกข์หมดแล้วบอกว่าทุกข์ทุกอย่างเป็นทุกข์ได้ไงแสดงว่ามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งสองอย่างเกิดกับชีวิตเรามันตั้งแต่แรกแล้วโดยความที่เราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีบารมีที่บอกว่าการเกิดเป็นของยากการที่เราได้เกิดมาแล้วเนาะคนเกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมากกว่าบาปแน่นอนมนุษย์ถึงสามารถตั้งกฎหมายป้องกันตัวเองไม่ให้ใครมาละเมิดเห็นไหมสิทธิมนุษยชนของเราได้ไม่ให้เข้ามาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเรามนุษย์ตั้งกฎหมายรักษาตัวเองได้แต่สัตว์ทำไม่ได้ไหมแต่พระเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายชอบสุขไม่ชอบทุกข์เหมือนกันหมูหมากาไก่ก็ชอบสุขไม่ชอบทุกข์เหมือนกันแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานตั้งกฎหมายตั้งกฎเกณฑ์ปกป้องตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์ถึงบรรลุธรรมไม่ได้ก็แสดงว่าเราได้เป็นมนุษย์นี่พร้อมทุกอย่างพระเจ้าว่าเป็นอุดมเพศได้เกิดเป็นคนที่สำคัญได้พบพระพุทธศาสนาแต่เราพบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราต้องกล้าที่จะมีวิธีการมีวิจารณญาณที่จะพิจารณาพระธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากไหมก็พระพุทธเจ้าไปเรียนมาหมดแล้วที่บอกว่าอัตตากิละมัฏฐานโยกกามสุขัลลิกานโยกก็คือไปเรียนเรื่องกามสุขัลลิกานโยกก็คือเรื่องความสุขนั่นแหละว่าง่ายๆไปเรียนเรื่องอัตตากิละมัฏฐานโยกก็คือเรื่องความทุกข์ไปเรียนว่าไอ้สุขกับทุกข์มันเกิดที่ไหนสุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่อยู่ที่ร่างกายตรงกับความจริงไหมที่เรามาปฏิบัติมันไม่อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจก็ถือว่าใจเป็นใหญ่จะเป็นหัวหน้าจะเป็นประธานสำเร็จด้วยใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พูดอย่างนี้แหละนะอาตมาก็ผมเคยฟังทำพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ว่าใจก็ว่าอยู่มาตลอดแต่ถามว่าเราทำไมเราไม่รู้สักทีเนาะบอกว่าเกิดมาแล้วนี่มีกายนะแล้วก็มีใจนะแต่เราก็ไม่เคยไล่ว่าถ้ามันมีกายเรานี่ถ้าไม่มีกายเราขึ้นมาก่อนเนี่ยไม่มีใจเรามันจะมีคนอื่นไหมเคยคิดหรือยังเนี่ยอันนี้อยากให้อาจารย์ตั้งโจทย์คำถามให้พิจารณานะที่เราบอกว่าเกิดมาก็มีรูปมีนามมีขันห้ารูปนามขันห้าขันห้ามีอะไรบอกก็มีกายกับใจมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสังขารวิญญาณนี่เกิดมาก็เกิดมาตั้งแต่แรกเกิดมากับเราถึงเราไม่เรียนก็มีอยู่แล้วถูกไหมไม่ต้องมาท่องก็มีอยู่แล้วนะมีรูปแน่นอนไม่เรียนแล้วก็มีความรู้สึกแน่นอนไม่ต้องเรียนก็มีสัญญาความจำแน่นอนไม่ต้องท่องก็ต้องมีความคิดแน่นอนไม่ต้องมาศึกษาก็ต้องมีความรู้แน่นอนพุทธเจ้าว่าใครเกิดมาก็ต้องมีขันธ์ห้าเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วเราได้พิจารณาไหมว่าเมื่อมีขันธ์ห้าเราขันธ์ห้าคนอื่นมีไหมทุกคนก็บอกว่าเอ้าก็ต้องมีสิขันห้าคนอื่นแล้วถ้าไม่มีขันห้าเราขันห้าคนอื่นเราจะรู้ไหมว่ามีขันห้าคนอื่นพี่นายดีนะที่พูดให้ฟังเนี่ยมันที่อาตมาแสดงวันนี้ถ้าหากว่ายังมีคนอื่นอยู่ก็มีการกระทบเห็นไหมตากระทบรูปกระทบขันห้าคนอื่นแล้วพอกระทบขันห้าคนอื่นผ่านตาแล้วก็มาเกิดที่ใจเราถูกไหมมาเป็นเกิดที่ใจเราเป็นภาพในใจเราเป็นเสียงในใจเราแล้วรู้สึกที่ไหนรู้สึกที่ใจเราแสดงว่าคนอื่นก็มาเกิดที่ใจเราทีนี้เราไม่คิดถึงคนอื่นเราหลับตาเราภาวนาที่เรามานั่งภาวนาเนี่ยถามว่าเพื่ออะไรบอกเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเห็นคนอื่นถูกไหมครูบาอาจารย์บอกดูตัวเองแล้วดูตัวเองนี่เห็นผมตัวเองไหมที่เราบอกว่าไปพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาเนาะจตุธาตุวัฏฐานพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณาธาตุพิจารณาสารพัดพิจารณาถามว่าเพื่อเห็นอะไรบอกให้เห็นว่ามันคิดอยู่ที่ใจถ้านึกถึงเส้นผมเราเส้นเดียวก็เกิดที่ใจเราแล้วถามว่านึกถึงเส้นผมเส้นเดียวมีความรู้สึกที่ไหนก็รู้สึกความรู้สึกก็เกิดที่ใจเราชอบก็อยู่ที่เราชังก็อยู่ที่เรา
แล้วนึกถึงคนอื่นอย่างเดียวได้ไหมได้ใช่ไหมที่ว่าบางเวลาเรามีเรื่องมีปัญหามากไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยคิดถึงแต่คนอื่นไอ้นั่นอย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้ตลอดแล้วถามมาคิดที่ไหนคิดที่ใจเราแล้วทุกข์อยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ไหนก็เกิดที่ใจเราสุดท้ายเอามารวมกันคราวนี้คิดทีเดียวพร้อมกันสองคนเนาะคิดเขาด้วยคิดเราด้วยคิดถึงท่าทางเขาด้วยท่าทางเราด้วยคิดถึงคำด่าคำชมมันด้วยคิดถึงเราถูกเขาด่าเขาชมด้วยแล้วใครคิดก็เราแล้วใครบอกว่าชอบไม่ชอบก็เราถ้าเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราเอาใจเราว่าทุกอย่างมาเกิดในใจเราหมดคนอื่นก็อยู่ในใจเราด้วยถูกไหมถ้าคนอื่นอยู่ในใจเราด้วยถามว่ามีใครด่าใครท่านทั้งหลายพิจารณาหรือยังถ้าไม่งั้นเราปฏิบัติตายเลยวันที่เราปฏิบัติกันเนี่ยวันนี้ก็เจอรูปรูปก็เป็นกิเลสพอเจอรูปก็ต้องมีชอบกับไม่ชอบใช่ไหมมีรูปคนนั้นคนนี้แล้วถามเคยถามต่อไปว่ามีรูปไหนที่สั่งให้เราคิดถึงได้บ้างท่านทั้งหลายเคยพิจารณาหรือยังมีเสียงไหนบอกให้สั่งให้เราคิดถึงมันได้บ้างมีใครสั่งให้เราคิดถึงเขาได้บ้างความจริงมีไหมไม่มีเนาะก็แสดงว่ามีแต่เราคิดอยู่คนเดียวเรียกปรุงแต่งอยู่คนเดียวแล้วสิ่งที่เราปรุงแต่งมาจากไหนก็มาจากธรรมชาติทั้งหมดทั้งคนสัตว์สิ่งของบุคคลตัวตนเราเขาทั้งหมดปรากฏอยู่ในใจเราหมดเป็นภาพในใจเราหมดแสดงว่าใจเราก็เหมือนจอหนังใช่ไหมเหมือนจอหนังเนาะแล้วหนังเรื่องนึงมีคนคนเดียวไหมมีละครตัวเดียวไหมมีทั้งเราด้วยเขาด้วยมีทั้งภาพด้วยต้นไม้แม่น้ำภูเขาด้วยมีทั้งตัวประกอบด้วยมีหมูหมาขาไก่ประกอบด้วยแล้วเราก็เป็นคนดูอยู่คนเดียวเขาเรียกปรุงแต่งดูหนังคนเดียวหัวเราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวแบ่งคนเดียวไอ้นี่ชังไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีแล้วเราก็แล้วมันจะไปสงบได้ไหนคิดได้ดีนะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราไม่โน้มเข้ามาใส่ตัวเนี่ยพระเจ้าว่าให้โน้มจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในอย่างเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดอย่าเพิ่งไปข้ามมันเรื่องง่ายๆที่สุดถ้าหากว่านึกถึงคนอื่นก็อยู่ในใจเราด้วยนึกถึงเราก็อยู่ในใจเราด้วยนึกถึงต้นไม้ก็อยู่ในใจเรานึกถึงภูเขาก็เกิดที่ใจเรานึกถึงท้องฟ้าก็อยู่ในใจเรานึกถึงดวงดาวก็อยู่ในใจเรานึกถึงจักรวาลอยู่ในใจเราถ้านึกถึงอนันตจักรวาลเกิดที่ไหนก็เกิดที่ใจเราถ้าเขาเข้าใจนี้แสดงว่าทุกธรรมทั้งหลายก็ต้องอยู่ในใจเราถ้าทุกอย่างอยู่ในใจเราหมดไอ้คนที่เอามาคิดเนาะคนสั่งให้เอาโน่นเอานี่มาคิดใครสั่งก็เราถ้าเราเข้าใจนี้จะมีใครมาบอกให้เราทุกข์ได้ไหมมีเส้นผมบอกให้เราทุกข์หรือเราไปทุกข์กับเส้นผมมีเจ้ากรรมนายเวรมาบอกให้เราทุกข์หรือเราไปทุกข์กับเจ้ากรรมนายเวรนี่แหละเราจะได้รู้ต้นสายปลายเหตุของชีวิตว่าแท้ที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราพิจารณาดีไม่มีขันห้าเราขันห้าคนอื่นก็ต้องไม่มีถูกไหมแต่พอมีขันห้าเราขันห้าคนอื่นเกิดที่ไหนก็ต้องผ่านขันห้าเราก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่เรานึกถึงขันห้าคนอื่นก็เป็นขันห้าเราด้วยถูกไหมถ้ามีแต่ขันห้าเรากับขันห้าเราจะมีใครด่าใครมีใครชมใครไหมเนี่ยท่านทั้งหลายก็จะเริ่มนี่เขาเรียกความจริงความจริงที่พระเจ้าว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะต้องระวังตลอดที่เราบอกว่าจะต้องมีสติตลอดมีสตังตลอดมันจะไปทันได้ไงที่ว่าอารมณ์กระทบแล้วคนเราคิดอะไรได้บ้างวันๆเนี่ยที่บอกแค่คิดก็มีสองชั้นเลยเห็นไหมเนาะคิดถึงเสียงสมมติคิดถึงเสียงคิดถึงเสียงก็รู้แล้วนี่เสียงดีไม่ดีแล้วยังไม่พอเลยบอกเสียงดีไม่ดีเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มีสองชั้นเราจะไปคิดเราจะทันไหมนี่ถ้าไประวังอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีใครด่าใครไม่มีใครชมใครเพราะอะไรมีแต่ความคิดเราคนเดียวเพราะเราดูอยู่คนเดียวเราชอบเราชังคนเดียวนั่นแหละเขาเรียกว่าการเจริญมหาสติปัฏฐานสี่ก็จะเกิดโดยธรรมชาติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ
ข้าใจไหมเห็นกายในกายกายหมายถึงอะไรกายก็คือรูปภาพเนาะใช่ไหมกายเราก็น่าจะมีตาหูจมูกลิ้นกายเส้นผมเราถ้าเห็นกายในกายเราจะเห็นกายใครอ่ะอยู่ในกายเรานึกถึงกายคนอื่นด้วยได้ไหมก็น่าจะได้เพราะมันก็ต้องอยู่ในกายเราแน่นอนเพราะเราไม่คิดถึงคนอื่นก็เลยเห็นกายในกายนึกถึงร้อยกายได้ไหมนึกถึงร้อยคนถามว่านึกถึงคนร้อยคนคิดที่ไหนก็คิดที่กายเราเพราะต้องผ่านตาเราถูกไหมนี่แหละเขาเรียกความจริงเนี่ยพิจารณาหรือยังวันนี้ก็มานำเสนอให้พวกเราเนี่ยได้มีวิธีในการพิจารณาอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็ไม่ให้มันยากเนี่ยใครก็ทำได้ถ้าไม่งั้นนางทาสีรสาสมัยก่อนไม่รู้ทำได้ไงเนาะถามว่าเขาได้เรียนธรรมะข้อไหนบ้างที่เราพูดยังเป็นธรรมะนะเนี่ยเนาะยังเป็น1 2 3สมัยก่อนไม่จะเทศเรื่องอะไรเขาก็ไม่เรียนธรรมะถ้าไม่มีภาษาบาลีเขาบอกไอ้นี่ทุกข์เน้อไอ้นี่สุขเน้อเนาะนี่ทุกข์นะนี่สุขนะนี่ชอบนะนี่ชังนะมันก็น่าจะพูดอยู่แค่เนี่ยธรรมะพุทธเจ้าสอนเนี่ยแล้วสุดท้ายพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรบอกตรัสรู้ธรรมอันวิเศษถามว่ามีมากไหมที่พุทธเจ้าตรัสรู้บอกเราตรัสรู้อริยสัจ4ว่ามีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็คือทั้งหมดที่เราไปค้นคว้ามาเนี่ยขึ้นสวรรค์ดำดินล้ำลึกชาติได้กี่ชาติไม่รู้กี่ชาติไม่ว่าชาติไหนก็มีทุกข์กับสุขอยู่สองเรื่องจริงไหมนี่ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยถามว่ามันเป็นอะไรก็มันเป็นนามธรรมไงมันสุขใจกับทุกข์ใจแล้วสุขใจทุกข์ใจมันเป็นก้อนไหมเป็นสีไหมมีขนาดกลมหรือขนาดสี่เหลี่ยมมันเป็นนามธรรมแต่มันมีอยู่จริงทุกใจมีจริงไหมก็มีจริงสุขใจมีจริงไหมก็มีจริงแต่ถามว่ามันจับต้องได้ไหมจับต้องไม่ได้แต่มันมีจริงพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราตัดสรู้แค่สองเรื่องแล้วทุกข์กับทุกข์ใจสุขใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กายเพราะว่ากายเป็นบ่าวที่เราว่าเมื่อกี้ถามว่าใครไม่รู้มากายเป็นบ่าวผ่านชีวิตมาขนาดนี้เนี่ยมันร้อนมันหนาวเราทนได้ไหมเนาะร้อนหนาวแล้วก็ทนได้แล้วทนได้ยังไงก็แสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับใจเลยเนี่ยที่ว่าเราทนมาได้ทุกคนทำมากันทุกคนเนี่ยแทนที่เราจะต้องมาเรียนเริ่มใหม่ทำไมเราไม่เอาประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยมาสรุปว่าเราเคยทุกข์มาแล้วเคยปวดหัวมาแล้วปวดหัวนี่ทุกข์ไหมทุกข์เนาะแล้วปวดหัวนี่ทุกข์กายใช่ไหมแล้วที่ปวดหัวนี่ต้องร้องไห้ตลอดไหมมีไหมปวดหัวต้องร้องไห้ปวดหัวหัวเราะก็มีนะเอ้าแล้วหัวเราะได้ไงก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับใจนะเนี่ยแล้วถามว่าแล้วจริงไหมนี่เอ้าก็จริงก็แล้วถามว่าเคยทำหรือยังก็เคยทำมาแล้วเอ้าแสดงว่าเคยดับทุกข์เป็นมาแล้วเห็นไหมเคยแยกกายแยกใจมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมานั่งแยกตอนนี้เป็นกันมาทุกคนเนี่ยถ้าเราคิดนี่จะเริ่มง่ายขึ้นอ๋อมีแค่นี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกอย่างไม่ว่าเราจะมีทรัพย์มีสมบัติมีเงินมีทองมีลาภมียศมีสรรเสริญที่ว่าโลกธรรม8มันไม่มีใครต้องการอะไรที่มันเกิน8อย่างที่ว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศคนเราก็แบบมีใช้แค่นี้ถ้าเป็นของที่จำเป็นกับชีวิตก็มีอยู่4อย่างมันบอกเกิดมาแต่งตัวก็คือเครื่องแต่งกายใช่ไหมก็มีปัญหาอยู่2 อย่างเนี่ยแต่งกายดีกับไม่ดีแล้วแต่งกายดีไม่ดีนี่ถามว่าเป็นไงบอกก็ชอบกับไม่ชอบชอบกับไม่ชอบก็คืออะไรก็ทำให้เราสุขกับทุกข์แต่งกายก็มีสุขกับทุกข์อันดับ2คืออาหารเนี่ยไม่ว่าเป็นเทวดาเป็นใครก็ต้องกินอาหารอาหารกินทำไมต้องกินมันจะเป็นต้องกินกินแล้วเป็นไงบอกก็มีอาหาร2 อาหารก็คืออาหารที่เราชอบกับไม่ชอบเห็นไหมที่เราชอบก็เป็นสุขที่ไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์ต่อมาก็เป็นบ้านรถที่ดินที่เราต้องใช้ต้องอยู่บ้านรถที่ดินก็มีอยู่2 อย่างให้เราเผชิญก็คือที่เราชอบกับไม่ชอบก็คือสุขกับทุกข์แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพเนี่ยชีวิตมีแค่นี้แหละคนเราบางคนก็สุขภาพไม่ดีมาแต่เกิดแล้วถามว่าบางคนสุขภาพไม่ดีเขาต้องทุกข์ใจตลอดไหมเขาก็ทำใจได้เห็นไหมแสดงว่าแม้แต่สุขภาพเนี่ยที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าให้เราหาสาเหตุว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดที่ไหน

โดยที่สมมุติฐานเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่เบื้องต้นที่ว่าเมื่อกี้ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีใจมาเกิดเราจะมีร่างกายไหมถ้าว่าเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเราถามว่าจะมีพ่อแม่ให้เราเห็นไหมจะมีเสื้อผ้ามีอาหารมีคนที่เราชอบไม่ชอบให้เราเห็นไหมก็แสดงว่าปัญหาทั้งหมดมาจากตัวเราฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เลยเริ่มที่ตัวเราเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านย่อไว้ให้แต่พอเราปฏิบัติแล้วบอกว่าแล้วมีใครไม่รู้บ้างว่าสุขทุกข์มันเกิดที่ใจครับนี่อย่างนี้ก็ว่าต่อไปอีกเนี่ยที่เราว่าเอ๊ะอะไรก็ถูกหมดแล้วว่าเกิดมาก็มีกายเห็นกายในกายแล้วเห็นกายในกายถามว่ามีเห็นเวทนาในเวทนาด้วยไหมใช่ไหม

ในกายแล้วเห็นกายในกายถามว่ามีเห็นเวทนาในเวทนาด้วยไหมใช่ไหมเวทนาอะไรคือความรู้สึกความรู้สึกมีกี่อย่างมีสามอย่างสุขทุกข์กับเฉยก็คือสุขกับทุกข์กันเนี่ยสุขทุกข์เฉยนี่ถามว่าความรู้สึกเนี่ยมันเกิดที่คนอื่นไหมหรือเกิดที่เราตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมีไหมที่ว่าความสุขของเราเนี่ยไปอยู่ที่ลูกอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่เพื่อนเราอยู่ที่คนข้างๆความทุกข์ของเราอยู่ที่คนอื่นมีไหมก็ไม่มีก็ตลอดเวลาก็มีแต่เราทุกข์เราสุขอยู่คนเดียวแล้วท่านทั้งหลายเห็นหรือยังเวทนาที่ว่าเห็นเวทนาในเวทนาก็เพียงให้รู้ว่าตลอดเวลาเนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกของเราเพียงผู้เดียวที่มันเกิดต่อเนื่องตลอดเวลากับสิ่งที่เราคิดอยู่ในขณะที่เราคิดอยู่เห็นกายในกายก็ต้องมีเวทนาแล้วเวทนาก็ไม่ได้เกิดที่ใครก็เกิดที่เรานึกถึงใครก็เป็นภาพในใจเราสุดท้ายก็บอกว่ามีอีกสองอันคือเห็นจิตในจิตใช่ไหมถ้าเห็นรูปอยู่แล้วคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งถามว่ามีความคิดไหมก็มีความคิดเนาะนึกถึงคนอื่นเป็นความคิดไหมก็เป็นความคิดแล้วนึกถึงคนอื่นนี่เป็นความคิดคนอื่นหรือว่าเป็นความคิดเราก็เป็นความคิดเรานึกถึงความคิดคนอื่นก็เป็นความคิดเราแปลกดีไหมแสดงว่าความคิดคนอื่นมีไหมนี่เอาธรรมะเอาความจริงว่านะต้องกล้าคิดนะถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่ไปหน้ามาหลังการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงกันแน่ที่เราปฏิบัติเนี่ยเราบอกเราปฏิบัติเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตแล้วก็ฟังมาตลอดแล้วถามว่ามันจะไปจบที่ไหนถ้าเราสรุปไม่ได้เราก็จบไม่ได้มันก็วนอยู่ที่เดิมอันนี้ก็เขาเรียกว่าบอกวิธีพิจารณาวันนี้เนี่ยว่าถือว่ามาแสดงธรรมสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจจะพูดนานหน่อยฟังได้นะไล่ไปเรื่อยๆไล่ละเอียดเรื่อยๆเอาแบบง่ายๆไม่ยากทีนี้ในขณะที่เราเห็นกายนึกถึงกายก็ต้องมีเวทนานึกถึงเวทนาก็ต้องมีความคิดมีจิตอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยกันเนาะแยกไม่ออกสุดท้ายก็เห็นธรรมในธรรมพระเจ้าเห็นธรรมในธรรมเป็นไงบอกนึกถึงอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เราแล้วก็มีเป็นธรรมหมายความไงบอกเป็นธรรมต้องมีเขาเรียกต้องมีอาการสามประการคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดที่ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้เรารู้แล้วถามว่าที่มันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงที่ไหนมันเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นหรือเปลี่ยนแปลงที่เราอันนี้ที่ว่าต้องโน้มเข้ามาใส่ตัวพระศาสนาเราเนี่ยถ้าหากว่าเราหาต้นสายปลายเหตุของทุกอย่างไม่ได้เนี่ยเราก็จะมันก็จะมีมากธรรมะเนี่ยมันมากมายเราตามมันไม่ทันมันมากแต่ถ้าเราโยงมาหาต้นของมันได้เนี่ยมันก็จะมีอันเดียวบางทีท่านก็เปรียบว่าเหมือนกับเราเนี่ยรวบแหเห็นไหมตีนแหมันกว้างเนาะถ้าไล่จากทุกอย่างที่เราอยากจะรู้เห็นไหมคนเราด้วยความที่ว่าไม่เข้าใจก็ไปเรียนรู้ข้างนอกแทนที่จะมาเรียนรู้ใจตัวเองก็ไปเรียนรู้ข้างนอกไปดูว่าดาวมีกี่ดวงดาวมีกี่แบบเราก็ตายก่อนถูกไหมถ้าเราไปดูว่าอะไรก็ไม่เที่ยงแล้วเราก็จะไปไล่ดูว่ามันอะไรไม่เที่ยงมั่งที่เราไปดูเนี่ยคนก็ไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงผมขนเล็บฟันหนังไม่เที่ยงสุดท้ายต้นไม้ก็ไม่เที่ยงก้อนหินก็ไม่เที่ยงถ้าท่านทั้งหลายไปดูก้อนหินไม่เที่ยงใครจะไปก่อนกันจะทันเห็นไหมเนาะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะพุทธเจ้าว่าให้เห็นความคิดของเราเนี่ยเกิดดับทุกขณะจิตแล้วก็ให้เห็นว่าเป็นจิตของเราเท่านั้นที่เกิดดับตลอดเวลาไม่มีจิตของคนอื่นมันไม่มีช่วงไหนที่เป็นจิตของคนอื่นมาปรากฏในชีวิตของเราที่เราไม่พิจารณาดีเราก็เลยหลงเนี่ยที่ว่าหลงเข้าใจว่ามันมีความคิดคนอื่นมาทำความคิดเราหลงเข้าใจว่ามีอะไรสักอย่างมาทำให้เราคิดมากมีอะไรสักอย่างให้เราคิดน้อยให้เราสงบซึ่งจริงมันไม่มีมีแต่ตัวเองว่าอยู่คนเดียวฉะนั้นการที่เราได้มาปฏิบัติว่าทานศีลแล้วก็ภาวนาถามว่าภาวนาเพื่ออะไรมาเพื่อพิสูจน์อริยสัจ4เนี่ยที่พูดให้ฟังเมื่อกี้ว่าในเมื่อมันมีทุกอย่างพุทธเจ้าสรุปไว้แล้วมีแต่ทุกข์กับไม่ทุกข์ก็คือทุกข์กับนิโรธอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าเกิดมามีใครทุกข์ตลอดชีวิตมีไหมไม่เคยยิ้มเลยมีไหมไม่เคยหัวเราะมีไหมอ่ะแล้วทำไมบางคนบอกอ้าวทำไมพระพุทธเจ้า

เอาทุกอย่างก็เป็นทุกข์หมดมันทุกข์ก็จริงแต่มันเป็นทุกขังเคยได้ยินคำว่าทุกขังไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังไว้ว่ามันไม่เที่ยงทุกขังมันทนสภาพเดิมไม่ได้ก็คือมันไม่เที่ยงนั่นแหละแล้วอะไรที่เป็นทุกขังบ้างความสุขเป็นทุกขังไหมก็ทนสภาพเดิมไม่ได้นะเดี๋ยวก็สุขมากสุขน้อยความทุกข์เป็นไหมก็ความทุกข์ก็ยังเป็นทุกขังเนี่ยเพราะฉะนั้นความทุกข์กับทุกขังคนละอันกันนะเนี่ยพี่นายให้แยกให้ออกถ้าแยกไม่ออกเราก็จะวนธรรมะมันก็ปนไปปนมาเนี่ยเราก็เลยไม่รู้จะออกไปทางไหนเพราะมันแยกไม่ออกความทุกข์มันไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงใช่ไหมไม่เที่ยงแสดงมันเปลี่ยนแปลงฉะนั้นทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงสุขก็เปลี่ยนแปลงสงบก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทุกขังทนสภาพเดิมไม่ได้คือมันไม่คงที่แต่สุขกับทุกข์เหมือนกันไหมเหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่คงที่แต่ร้อนกับเย็นเหมือนกันไหมตากแดดก็อยู่ในร่มต่างกันไหมไม่น่าจะเหมือนกันเนาะเข้าใจไหมก็แสดงว่าสุขก็มีเนาะสุขดีกว่าทุกข์พระเจ้าบอกแล้วถามว่าบอกให้เราวางไหมพุทธเจ้าบอกให้เราวางไหมให้วางสุขทิ้งไม่เอาสักอย่างทุกข์ก็ไม่เอาให้เราวางให้หมดถ้าวางให้หมดเราจะอยู่ไงเนาะแล้วพุทธเจ้าพอพุทธเจ้าไม่ให้วางหมดเอาตรงไหนมาเป็นเครื่องวัดว่าพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนี้ก็ตรงที่ว่าพุทธเจ้าสอนให้เราให้ทานจะได้รวยแล้วจะเป็นสุขไหมก็เป็นสุขไงไม่ให้มันเป็นทุกข์เพราะสุขดีกว่าทุกข์ใช่ไหมอยู่ที่ใจเราแล้วสุขกับทุกข์เหมือนกันไหมเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแต่ร้อนกับเย็นดีกว่าร้อนเราบอกทุกอย่างอยู่ที่ใจเราถ้าเรามีเงินกับไม่มีเงินอะไรดีกว่ากันในเมื่อเราก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแสดงพระเจ้าสอนให้เราเนี่ยหาความสุขให้มากๆด้วยแต่อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแค่นั้นเองอย่าไปหาเรื่องใช่ไหมแต่ถามว่าเราจะติดสุขถ้าคิดอย่างนี้แสดงว่าสอนให้ติดสุขใช่ไหมบอกแล้วใครติดสุขได้บ้างเนี่ยในเมื่อทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังมีใครจะสุขอย่างเดิมตลอดได้บ้างก็เป็นไปไม่ได้นะท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะ เดี๋ยวจะไปคิดว่าเอ๊ะดีอันนี้เอาธรรมะที่ไหนมาว่าบอกเดี๋ยวความจริงมาใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เราให้ทานจะได้รวยรักษาศีลจะได้แข็งแรงอายุยืนจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีเจ้ากรรมนายเวรแสดงว่าให้เราสุขมากขึ้นให้ทุกข์น้อยลงเรามาปฏิบัติธรรมก็อยากสุขมากขึ้นให้ทุกข์น้อยลงไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ทันทำอะไรบอกให้วางให้หมดวางให้หมดแล้วจะอยู่ไงเห็นไหมที่เราว่าโอ้ยทางนี้ชาตินี้ฉันคงไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกเพราะอะไรก็ว่ามันยังมีกิเลสอยู่ไปเข้าใจว่าที่เรามีสมบัติมันเป็นกิเลสมันคนละอันกันนะคนละเรื่องกันนะเพราะว่าถ้าเป็นกิเลสพระเจ้าจะสอนให้เราให้ทานรักษาศีลภาวนาทำไมใช่ไหมพระเจ้าก็บอกปฏิบัติไปจะมีความสุขไปโดยลำดับแต่ความสุขที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังอยู่ในทะเลมันยังไม่แน่นอนในเมื่อทุกข์ก็ไม่แน่นอนสุขก็ไม่แน่นอนสงบก็ไม่แน่นอนแล้วควรจะทำไงพระเจ้าก็บอกละชั่วประพฤติดีทำใจให้ผ่องใสทุกข์ก็อย่าไปทำน้อยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีกรรมที่เราไปทำไม่ดีเนี่ยไปทำให้คนอื่นก็ไปทุกข์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเป็นสุขดีไหมบอกดีกว่าแน่นอนทำให้มากๆใช่ไหมมันเจริญกุศลให้ถึงพร้อมมันละชั่วละบาปอกุศลไม่ให้มันเกิดสุดท้ายทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องใสมากยิ่งดีแต่ถามว่าพอเรามาปฏิบัติภาวนาคนก็คิดอีกเดี๋ยวจะไปติดสงบแล้วถามว่ามันจะไปติดได้ไหมบอกมันติดอะไรได้บ้างก็มันติดไม่ได้ก็มันไม่เที่ยงสักอย่างถูกไหมสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงแสดงว่าไม่ต้องไปละอะไรเลยบอกให้มันสุขมากๆรวยมากๆยิ่งดีแต่อย่าไปเบียดเบียนใครพระเจ้าห้ามไปเบียดเบียนใครเพราะมันมีปัญหาตามมานะถ้าเราเข้าใจนี้แสดงว่าคราวนี้คฤหัสถ์ญาติโยมก็น่าจะเป็นได้แล้วเนาะใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพระอย่างเดียวไม่ว่าอะไรก็ให้วางหมดอย่างเดียวอะไรก็เป็นทุกข์หมดเนี่ยแล้วพอให้ทุกข์หมดแล้วพอไปพี่นายอย่างเราก็เลยงงเอ๊ะอะไรก็ทุกข์หมด
อะไรทุกหมดแล้วทีนี้แสดงว่าชีวิตเราไม่เคยมีความสุขเลยบางคนไปคิดอย่างนั้นปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปก็เลยว่าอะไรก็ให้มันทุกหมดเอาแล้วทุกหมดแล้วจะอยู่ไงบ้างแล้วมันเป็นไม่ได้ไงคนจะร้องไห้ตลอดไม่หัวเราะเลยเป็นไปได้ไหมก็มันมีที่ไหนเนาะเพียงแต่ว่าความสุขก็ไม่เที่ยงหมายว่ามันยังไม่ถึงที่สุดพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าชีวิตมันยังไม่รู้ว่าที่สุดของชีวิตมันอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับเราอยู่ในความมืดเรามองไม่เห็นแสงสว่างอยู่ที่ไหนที่สุดของแสงสว่างมันก็คลำไปตามเรื่องตามราวเนี่ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราว่าถ้าคนให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เหมือนกับว่าอย่างน้อยก็มีแสงสว่างมีที่หมายให้เราว่าถ้าไปถึงจุดนี้มันจะพ้นได้เหมือนกับเราอยู่ในมหาสมุทรเหมือนอยู่ในทะเลที่บอกวัฏสงสารทะเลทุกข์ถามว่าทะเลทุกข์นี่มันเป็นแผ่นดินใช่ไหมไม่ใช่เนาะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในทะเลแต่ถ้าเราอยู่ในทะเลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนว่าถ้าอยู่ในทะเลแล้วถามว่าเราจะอยู่ยังไงบอกก็ให้ทานมากๆมันจะได้มีเสบียงเนี่ยเดินทางไกลต้องมีเสบียงแล้วเสบียงนั้นเป็นไงบอกต้องมียานพาหนะให้ดีมีเรือใหญ่ๆใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเราอยู่ในทะเลก็เลยสอนให้เราให้ทานเนี่ยเพราะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยบอกให้เราให้ทานนะทานเท่าไหร่บอกทานให้เต็มกำลังเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าทานจนหมดตัวเนาะถ้ามันตุกหมดตัวกันในวันหน้ามันจะมีปัญหาเนี่ยที่ว่ามันเนี่ยที่ว่าคนเราเพราะไม่รู้เรื่องกันเนี่ยทานแล้วคิดว่ามันจะได้เดี๋ยวเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะก็เรียกต้องมีสติปัญญาเนี่ยเพราะนั้นครูบาอาจารย์บอกให้ทานแล้วก็ต้องฉลาดเลือกด้วยให้กับใครเนี่ยที่เราปฏิบัติธรรมเราจะรู้ดีเนี่ยเนาะก็แสดงว่าอยู่ในทะเลแต่ให้มีเรือให้มีเสบียงมีเสบียงแล้วถามว่าเป็นยังไงบอกช่วยคนอื่นด้วยเห็นไหมถ้าช่วยแต่ตัวเองเขาเรียกเป็นมนุษยธรรมเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยสร้างความดีมีครอบมีครัวมีพี่มีน้องแล้วบางคนก็เห็นแก่ตัวด้วยว่ามันเอาแต่ตัวเองไม่เอาใครเขาเรียกเป็นมนุษยธรรมเป็นคนได้อยู่แต่ว่ายังไม่มีเทวธรรมถ้าคนที่คิดช่วยคนอื่นเขาเรียกเทวธรรมคนนั้นจะมีบารมีมากบริวารมากฉะนั้นเรือมีเสบียงก็ช่วยคนอื่นได้เนาะคนช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นไม่เบียดคนอื่นก็มีแต่คนที่ว่าพลกตัญญูรู้คุณคนอื่นนั่นแหละรักคนอื่นช่วยคนอื่นก็มีคนรักเรามากเพราะฉะนั้นเรือเราไม่ไปลำเดียวคราวนี้มีคนไปด้วยเนี่ยเขาเรียกมีบริวารก็ปลอดภัยกว่าที่มันไม่รู้เรื่องที่มันไม่มีคนไม่เคยทำทานคนใจครับแคบก็เรืออยู่คนเดียวเรือแตกใครจะช่วยแต่คนเราเนี่ยให้ทานเห็นไหมแต่อยู่ในทะเลแต่ดีคนไม่ทานแน่นอนเนี่ยต้องเข้าใจรักษาศีลไม่เอาเรือไปชนคนอื่นเนาะถ้าชีวิตมันเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเรารู้ไหมว่าเราเคยทำอะไรบ้างในอดีตชาติก็ไม่รู้เราก็อย่าไปชนคนอื่นมันมีศัตรูกันทุกคนไม่มีใครเกิดมาบริสุทธิ์ผุดผ่องก็มันหลงมาทั้งนั้นเพราะนั้นดีก็ทำกรรมก็แต่งมันไปเราก็ทำทั้งดีทั้งร้ายแต่ว่าเราโชคดีมาเกิดเป็นมนุษย์แสดงว่าเราต้องมีคุณธรรมมากกว่าไอ้ที่มันไม่ดีมีบุญมากกว่าบาปแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องทำดีมากกว่าแต่ว่าเราระวังอย่าไปชนคนอื่นเห็นไหมที่ว่าอย่าไปละเมอเพ้อพกหลงว่าเราทำบุญมากร่ำรวยมากแล้วไปบีบเบียนคนอื่นบีบเบียนคนอื่นเอาเรือไปชนคนอื่นถามว่าเรือแตกได้ไหมแตกได้คนมีบริวารมากอำนาจมากเป็นเจ้าฟ้ามหาสัตว์สมัยก่อนยกทัพไปลบกันล่มละลายได้นะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีศีลก็ยังไม่ปลอดภัยเห็นไหมเรือก็แตกได้แต่พอเรามีศีลแล้วคราวนี้เราไม่ไปเอาเรือไปชนใครเราไม่ชนใครเจ้ากรรมนายเวรเก่ามาแล้วก็ไม่ชนเขาเราก็พยายามหลบเอาแต่ถ้าหากว่ามันเจ้ากรรมนายเวรที่มันแรงๆล่ะที่เราเคยทำไว้เนี่ยก็หมายความว่ามีเรืออื่นมาไล่ชนเราเนี่ยเราไม่ชนมันเพราะเรามีศีลถูกไหมคนมีศีลนี่ยังถูกเขาด่าได้อยู่ไหมได้เนาะพุทธเจ้าโดนด่า7วันแต่พุทธเจ้าท่านพ้นแล้วไงท่านก็ไม่ถือพุทธเจ้าของเราเนี่ยแต่พวกเราถามว่าด่าสัก3วันก็ไม่รอดแล้วมั้งเนาะมันจะอะไรนักหนาเนี่ยเนาะชนมันสักทีสิถ้าชนสักทีนี่มีสิทธิ์เรือแตกไหมเนี่ยเพราะนั้นรักษาศีลก็ยังไม่รอดปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ากำลังจิตบางทีระยะจะไม่พอมันจะทนต่อแรงเสียดทานไม่ได้แต่ก็ยังอยู่ในทะเลเหมือนกันพุทธเจ้าว่าเอาแล้วทำไงบอกภาวนาจะได้เรือจะได้มีกำลังจะได้มีเครื่องแรงๆมีเรื่องอะไรจะได้หลบได้ถามว่าหลบแบบไหนในเมื่อเรามาภาวนาตอนที่เรานั่งสมาธิเราพุทโธอยู่เนี่ย
เราพุทโธเราพุทโธเราดูลมเข้าลมออกพุทโธอยู่ถามว่าเราได้ยินเสียงอื่นได้ไหมได้ยินเนาะเสียงรถเสียงลาหมูหมากาไก่เราไม่สนใจเราพุทโธอย่างเดียวอันเดียวกันนั่นแหละว่าถ้าหากว่ามีคนหรือมาตามด่าตามว่าเราเราก็พุทโธซะพุทโธซะก็เหมือนกับว่าเรือเราเนี่ยทนต่อแรงชนได้เห็นไหมพอมีกำลังเนี่ยคราวนี้น่าจะปลอดภัยขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นภาวนาก็เลยมีบุญมากขึ้นไปอีกเนี่ยทานเรือแตกได้ง่ายสู้รักษาศีลไม่ได้รักษาศีลนี่เรือมั่นคงกว่าแต่รักษาศีลแล้วยังไม่ภาวนาเจ้ากรรมนายเวรเก่ามาไล่ชนเราใช่ไหมมันก็ยังจะไปอดไม่ได้แต่พอเราภาวนาคราวนี้ทนได้คราวนี้ถึงแม้ว่าถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้ว่าทุกอย่างอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดเนาะจะโกรธจะเกลียดจะรักจะชังอยู่ที่เราหมดเราก็ไม่ไปต่อสู้ไม่ไปกระทบกระทั่งผู้อื่นคิดแต่เรื่องดีอย่างเดียวถึงแม้เราอยู่ในทะเลท่านทั้งหลายอยู่ในทะเลแต่ท่านทั้งหลายอยู่ในทะเลถึงไม่มีฝั่งแต่เราไม่ไปชนใครอีกใครก็ชนเราไม่ได้เพราะเรามีกำลังหลบถือว่าปลอดภัยดีไหมนี่ก็น่าจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดอันนี้ก็คือทานศีลภาวนาในพุทธศาสนาแต่ถามว่าภาวนาแล้วเนี่ยปฏิบัติดีแล้วขึ้นฝั่งแล้วยังเนาะถ้ายังนี่เป็นไงวันหนึ่งเกิดเหนื่อยเมื่อยล้าทำเท่าไหร่ก็ไม่ไปหน้ามาหลังเลิกทำดีกว่าไปไม่ได้ไหมใจอ่อนได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าถ้ายังไม่เข้าถึงฝั่งยังไม่ถึงรู้แจ้งอริยสัจยังไม่เป็นอริยบุคคลศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็หมายความว่ายังปิดอบายภูมิไม่ได้โอกาสเรือจะแตกได้โอกาสที่เราจะไปสร้างกรรมสร้างเวรเวียนว่ายแต่เกิดมันยังมีอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาที่เราทำกันอยู่ก็หมายความว่าอย่างนี้ว่าไม่ว่าใครจะบอกว่าสายนี้ดีสายนี้ไม่ดีสายนั้นไวสายนี้ตรงถ้ายังไม่เห็นฝั่งถือว่าเป็นหรือยังก็ยังนะเห็นไหมเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งไปว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราจะพูดไปว่าให้มันขึ้นฝั่งซะก่อนฉะนั้นการขึ้นฝั่งก็หมายความที่เราไปถึงเป้าหมายก็คือพระนิพพานเนี่ยว่าความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงธรรมยากไหมคติว่าให้ฟังเมื่อกี้ว่านางทาสีทาสาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะได้มาปฏิบัติเหมือนเราไหมเขาจะมีโอกาสมานั่งภาวนาฟังธรรมเหมือนเราไหมมีโอกาสมานุ่งชุดขาวนั่งเหมือนเรานี่ไหมคงไม่มีหรอกแต่เขาฟังธรรมเขาบรรลุธรรมได้ไงแสดงว่าเขาเอาความจริงพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงที่ว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าอะไรว่าธรรมทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเกิดที่ใจเหมือนอริยสัจเนี่ยอริยสัจมีสุขมีทุกข์สุขกับทุกข์มีจริงไหมมีจริงเนาะธรรมดีท่านก็บอกว่าเหมือนกับอริยสัจก็เหมือนกับตะเกียงนี่แหละชีวิตเราก็เหมือนกันทุกคนก็หมุนอยู่สองเรื่องนี่แหละที่ว่าหมุนติวก็ดูเหมือนแล้วก็หมุนสุขหมุนทุกข์หมุนทุกข์มันสุขอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าเราเนี่ยฉลาดเราเป็นมนุษย์ก็เลยสุขมากกว่าทุกข์ก็ทำชีวิตเราเนี่ยให้สว่างมากกว่ามืดอันนี้เขาเรียกว่าเราเนี่ยมีสติปัญญานะชั่วโมงหรือยังคุยยานสมศักดิ์บอกชั่วโมงก็ได้บอกนะอันนี้ก็มาเทศครั้งแรกนะตอนนี้เข้าถึงจุดสำคัญต้องทนหน่อยนะนะยังไงก็ขึ้นฝั่งแล้วกันนะแล้วขึ้นไม่ขึ้นถามว่าใครมาขึ้นแทนเราได้ไหมบอกมันเรื่องใครของมันนะไม่ได้มาเกณฑ์ว่าคนนั้นเข้าถึงคนนี้ไม่เข้าถึงพวกเราอย่าไปเป็นเด็ดขาดมันไม่มีใครจะไปรู้ใจใครได้หรอกไม่มีหรอกในโลกนี่ฟังให้ดีนะเราจะไปรู้คนนั้นบรรลุคนนั้นพ้นคนนั้นสงบไม่สงบมันจะไปรู้ได้ไงเพราะความคิดมันเปลี่ยนตลอดเวลาเรารู้อย่างเดียวว่าเราพ้นเท่านั้นเองเราพ้นคือพ้นอะไรไม่พ้นคือไม่พ้นเราหมดสงสัยหรือยังถ้าหมดสงสัยก็หมดสงสัยได้ตัวเองเราหมดสงสัยแล้วเราก็จะรู้เองใครสงสัยไม่สงสัยแต่คนที่เข้าใจความจริงแล้วนี่เขาจะไม่ไปถืออะไรใครการเข้าถึงธรรมในพุทธศาสนามีเครื่องวัดชัดเจนพระเจ้าว่าสังโยชน์เนี่ยหลวงพ่อสนองเทศบ่อยพระโสดาบันตัดสังโยชน์3ข้อ1ตัดสักกายทิฏฐิการถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนอื่นหรือว่าด้อยกว่าคนอื่นหรือว่าเสมอคนอื่นนะฟังให้ดีนะน่างงนะเอ๊ะดีกว่าก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่
ด้อยกว่าไม่ได้ไม่ถูกเสมอกันก็ผิดอีก

แล้วจะเอาตรงไหนวะต้องมีอยู่เนาะใช่ไหมถ้าไม่มีไอ้ที่มันมีชี้วัดแสดงว่าเราก็ยังหาไม่เจอแสดงว่าหาไม่เจอใช่ไหมเขาบอกว่าธรรมะพระนิพพานอยู่เหนือการชี้การวัดการเปรียบเทียบนอกเหตุเหนือผลอย่างที่เราเคยเห็นนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นนะนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งแสดงว่ามันต้องไม่ใช่ที่เราว่าเนี่ยดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่ยังไม่พอเอ้าแล้วไอ้ที่ดีแล้วไม่ดีที่เราว่าอภยากตธรรมนี่เราว่าเนี่ยไอ้กุศลธรรมผู้เยาว์ก็ไม่เที่ยงเอ้าแล้วกุศลธรรมก็ไม่เที่ยงอีกแล้วอภยากตธรรมทั้งที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ไม่ใช่อีกก็ไม่เที่ยงอีกเอ้าแล้วมันอยู่ไหนล่ะคะเนี่ยพี่นายดีนะเคยไล่ยังพี่นายยังนั้นที่เรางงกันเนี่ยเอ๊ะเราก็รู้หมดอะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตามีใครไม่รู้บ้างเนี่ยมีใครไม่รู้ว่ามันเน่ามันเหม็นร่างกายเนี่ยมันโสโครกเช้าก็ต้องไปโสโครกทุกวันเนี่ยต้องมาดูอีกไหมแล้วถามว่าเราดูแล้วถามว่าพรุ่งนี้มันจะโสโครกเหมือนเดิมไหมมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ยฟังกันสบายดีฟังกันดีนะเนาะเพื่อให้เรามีวิธีคิดเราเอาเรื่องที่มันผ่านมาสรุปไม่ดีอะมันจะได้ไวขึ้นใช่ไหมมีใครไม่รู้ว่าตัวเองไม่แก่บ้างมีไหมไม่เจ็บไม่ตายก็รู้อีกเอาแสดงว่าทุกอย่างธรรมชาติทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงใช่ไหมบอกรู้ไหมรู้อีกทุกขังใช่ไหมก็รู้อีกอนัตตาใช่ไหมบอกก็รู้อีกเอาแล้วทำไมไม่บรรลุก็รู้หมดแล้วแล้วมีอะไรบอกแล้วมีทุกอย่างก็มาลงแค่อริยสัจสี่มีทุกข์กับไม่ทุกข์รู้ไหมก็รู้อีกแล้วถามว่าหมดสงสัยหรือยังยังนะเอาแล้วทำไมยังอ่ะเพราะอะไรแสดงว่ามันต้องมีอะไรอีกอย่างซึ่งเรายังหาไม่เจอถูกไหมมันยังไม่มีคำตอบไหมแสดงว่าไอ้ที่เราหาเนี่ยยังไม่หาเรามาหาเรามาดูแต่ไอ้ของเก่าซึ่งมันเป็นของมันอยู่แล้วเหมือนกับเราไปหาว่าทะเลไปดูว่าทะเลไม่เที่ยงไปดูว่าธรรมชาติไม่เที่ยงแล้วไปดูอะไรที่มันจะเที่ยงมั่งก็มันไม่เที่ยงอยู่แล้วเนี่ยฟังให้ดีนะเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีวิธีคิดจะได้มุ่งไปอีกเนาะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งว่าไม่ว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงเขาบอกว่าไม่ว่าจะนึกอะไรก็ตามทุกอย่างเกิดที่ใจใช่ไหมเนาะที่ว่าอริยสัจสี่บอกเกิดที่ไหนบอกทุกข์ก็เกิดที่ใจสุขก็เกิดที่ใจแล้วเคยพิจารณาต่อไปไหมว่าทุกข์ใจกับสุขใจกับใจมันอันเดียวกันไหมเคยพิจารณายังนี่แหละคือเส้นผมบางภูเขาเพราะพุทธเจ้าสอนให้เราว่าหาพระนิพพานเนาะที่ว่าขึ้นฝั่งแสดงว่าพระนิพพานเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันคงที่มันนิ่งของมันอยู่ตลอดพุทธเจ้าว่าธรรมที่เราได้ตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาทำเพิ่มขึ้นมันมีของมันตั้งแต่แรกธรรมเป็นของเก่ามรรคผลนิพพานมันมีตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ไม่มีใครรู้มาก่อนเนี่ยที่พุทธเจ้ามาสอนเราได้พอพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าก็รู้ว่าทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่พวกเรายังหาไม่เจอที่สำคัญเราไม่หาด้วยแล้วพอเรามาปฏิบัติเราก็ไม่หายไม่พอเราไปหาได้ของเก่าไปหาที่ของมันเดิมๆเนี่ยเหมือนกับเรามากำลังมาคัดเนาะถ้าเรามาพยายามจะดูว่าคนเนี่ยตัวเราเนี่ยมันเน่ามันเหม็นถามว่าจะดูกี่ปีเพื่อจะให้มันเกิดอะไรขึ้นมามันก็เน่าเหม็นเหมือนเดิมถูกไหมไปดูว่ามันแก่มันตายดูไงมันก็ตายเหมือนเดิมเกิดร้อยชาติมันก็ดูอีกมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราเคยคิดไหมว่าพุทธเจ้าสอนให้เราหาที่ไม่เกิดไม่ตายเนาะเป้าหมายของพุทธศาสนาเขาเรียกไปหาอมตะธาตุอมตะธรรมสภาวะที่มันไม่เปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ไหนเราเคยได้ยินว่าขึ้นฝั่งพระนิพพานแล้วพระเจ้าก็เปรียบว่าเราเนี่ยอยู่ในวัฏสงสารเราอยู่ในทะเลก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราไปหาไอ้ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะทำไงเราก็ทำไมเราไม่ลองคัดไอ้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงออกตามที่เราปฏิบัตินั่นแหละโอ้นี่รูปไม่เที่ยงสวดทุกวันนะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขาร

ขันธ์ไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเอาออกให้หมดเพื่อจะหาที่มันเที่ยงถ้าเอาออกหมดแล้วมันจะเหลืออะไรทุกคนก็บอกความว่างแล้วความว่างนี่เป็นสังขารไหมเนี่ยอันนี้คือละเอียดละอันนี้พูดรายละเอียดให้พวกเราฟังเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะหาธรรมที่มันเป็นอมตะที่มันคงที่ก็เลือกหาฝั่งนิพพานก็ต้องไปหาฝั่งไม่ใช่ไปหาทะเลเนาะถ้าเราจะทำทะเลให้เป็นฝั่งหานิพพานในความไม่เที่ยงมันจะเจอไหมฟังดีๆนะนี่อาจารย์เสนอหาวิธีให้พิจารณาในสิ่งที่พวกเราเนี่ยยังไม่ได้พิจารณาหายที่เที่ยงหาหรือยังเนาะแต่ที่ไม่เที่ยงพูดไปเมื่อไหร่ก็รู้หมดที่เราว่าเห็นมันบรรลุอะไรก็มันไม่ใช่ทะเลเราทะเลเรารู้หมดแล้วแล้วฝั่งเราไม่หาแล้วไม่เจอได้ไงเนาะแต่ถ้าเรารู้ว่าฝั่งมันมีเราจะรู้ไงบอกก็ที่ว่าเมื่อกี้บอกว่าพระเจ้าเราตรัสรู้อริยสัจ4มีทุกข์เหตุของความทุกข์มาจากความคิดความคิดปรุงแต่งแล้วความคิดปรุงแต่งมันเคยหยุดไหมมีใครเคยหยุดความคิดตัวเองไหมหยุดได้ไหมไม่ได้ก็เป็นไปตามที่พระเจ้าสอนว่าความคิดดับไม่ได้วัฏสงสารนี่หมุนตลอดเวลาแล้วเราถามว่าแล้วที่เราเห็นมันหมุนมันหมุนที่ไหนมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจเอาแล้วไอ้ที่สิ่งที่มันหมุนกับใจมันอันเดียวกันไหมเนี่ยท่านไปพี่นายดีเนี่ยที่บอกว่าใจเป็นใหญ่จะเป็นหัวหน้าจะเป็นประธานสำเร็จด้วยใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ชี้ตรงนี้ให้กับเราแต่เราต้องมีวิธีพิจารณานะก็จะเราก็จะสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าที่พระเจ้าให้เราดูเนี่ยนี่คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเพื่อเห็นว่าตลอดเวลาทุกอย่างมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ว่าไอ้ที่มันไม่เที่ยงมันเกิดที่ไหนเนี่ยมันเกิดที่ไหนหนังฉายที่ไหนเนาะภาษารีบุตรประวัติภาษารีบุตรไปดูละครใช่ไหมดูแล้วดูอีกดูจนเบื่อแล้วก็ไปฟังธรรมพระสัชชิพระสัชชิบอกว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นท่านก็บรรลุเลยถามว่าบรรลุยังไงเราก็มาพิจารณาเอ๊ะถ้าบอกว่าถ้าทุกอย่างอริยสัจก็เกิดที่ใจเนาะละครกี่เรื่องก็แสดงที่โรงละครอันนี้ฟังดีๆนะเนี่ยอาตมาอันนี้สำคัญนะถ้าละครทุกเรื่องต้องแสดงที่โรงละครทีนี้ถ้าใจเรามันคิดไม่หยุดแสดงว่าหนังฉายไม่หยุดเนาะละครเล่นไม่หยุดฉากเปลี่ยนตลอดเวลาเราจะเห็นโรงละครไหมไม่เห็นเนาะแต่ถามว่าโรงละครเปลี่ยนโรงไหมไม่เปลี่ยนแต่ละครเปลี่ยนตลอดแสดงว่าโรงละครกับละครอันเดียวกันไหมไปพี่ไหนดีถ้าขันห้าเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วเราว่าขัดทุกอย่างเกิดที่ใจแล้วใจกับขันห้ามันอันเดียวกันไหมแยกให้ออกสุดท้ายถ้าเราว่ามันเป็นความว่างความว่างยังคิดอยู่ไหมถ้าคิดอยู่ก็เป็นสังขารยังเป็นความรู้ก็เป็นขันห้าเอาแสดงว่าขันห้าก็ยังไม่ใช่ใจถูกไหมแล้วใจอยู่ที่ไหนหาให้เจอ นะการแสดงธรรมวันนี้ก็คงประมาณเนี้ยนะมีโอกาสได้มาก็อยากจะให้พวกเราได้มีวิธีคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทำทุกอย่างให้มันง่ายที่บอกว่าถ้าหากว่าเราไปพิจารณาให้เป็นถ้าไม่มีกายเราก็มีคนอื่นนะไม่ได้พูดลึกไปกว่านั้นการพิจารณาธรรมพุทธเจ้าว่าถ้าไม่มีกายเราก็มีคนอื่นไม่มีขันธ์ห้าเราขันธ์ห้าคนอื่นก็คงไม่มีถ้ามีขันธ์ห้าคนอื่นถ้ามาคิดที่ขันธ์ห้าเราหมดแสดงว่าตลอดเวลาเนี่ยไม่มีการกระทบของขันห้าไม่มีอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในเพราะเป็นภาพในใจเราคนเดียวถ้าทั้งอย่างเป็นสิ่งที่ปรากฏในใจเราคนเดียวความชอบความชังจะมาจากไหนอย่างไรพี่นายดีถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างอยู่ในใจเราหมดเป็นของเราหมดทุกอย่างเป็นของเราคนเดียวเนาะทุกสุขของเราคนเดียวการกระทบอะไรก็เป็นของเราคนเดียวเราก็คงจะได้แค่เลือกเนาะทุกข์ก็ได้สุขก็ได้เฉยก็ได้เป็นอะไรก็ช่างหัวมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวไม่เกี่ยวคนอื่นมันคงไม่ต้องไปหาเหตุผลอื่นอีกเนาะเอ๊ะไอ้นี่มาจากไหน
ใช่ไหมเราเป็นงี้เพราะอะไรมาจากไหนทำไมต้องมีใครมาด่าเราด้วยแต่พอเราเข้าใจทุกอย่างอยู่ที่ใจเราหมดคนด่าก็ไม่มีคนชมก็ไม่มีเสียงด่าก็ไม่มีเสียงชมก็ไม่มีเป็นเรื่องของเราคนเดียวพี่ไอ้ดีนะถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องของเราคนเดียวเหมือนกับเราหนังเราแสดงคนเดียวสร้างคนเดียวดูคนเดียวหัวเราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวถามว่ามันมีผลอะไรไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าสักแต่ว่าคนเข้าใจความจริงจะได้สักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์สักแต่ว่าสงบที่เราบอกปล่อยวางนั่นแหละเราถึงจะตัดกิเลสตัณหาที่มันกระทบกระทั่งที่มันบีบคั้นเราได้แล้วก็พอรู้งี้ก็รู้ตลอดถูกไหมเพราะเรารู้ต้นเหตุว่ามาจากเราคนเดียวเหมือนกับเราได้รู้ว่าเราเป็นคนเปิดตะเกียงหลีตะเกียงคนเดียวไม่มีใครมายุ่งกับชีวิตของเราความเป็นจริงท่านทั้งหลายเนี่ยที่เราว่ามันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีใครเนี่ยมาสั่งให้เราคิดถึงเขาได้ที่ว่าอยู่ที่ใจเราเราต่างหากที่เป็นคนเลือกจะคิดอะไรก็ได้แม้แต่ท่านทั้งหลายนั่งฟังอยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายเบื่อฟังคนพูดเบื่อฟังคนเทศก็ไปคิดเรื่องคนอื่นเสียงคนอื่นเราก็เป็นสิทธิ์ของเราเพียงผู้เดียวพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราพิจารณาให้เป็นถ้าเราโน้มธรรมทั้งหลายมาอยู่ในใจเราทั้งหมดแสดงว่าธรรมทั้งหลายก็น่าจะเป็นของเรามันถึงมีคำว่าธรรมสมบัติถ้ารู้แจ้งอริยสัจก็ต้องได้อริยทรัพย์ถูกไหมเพราะทุกอย่างอยู่ในใจเราหมดว่าเราได้อริยทรัพย์เราก็จะไม่ไปโทษคนอื่นไม่ต้องไปหาเหตุจากคนอื่นอีกไม่ต้องไปสาวหามันมาจากไหนไปยังไงเพราะเรารู้ที่เกิดที่ดับของมันว่ามาจากเราเพียงผู้เดียวความสงสัยก็จะหมดไปอริยบุคคลการที่ตัดการกระทบกระทั่งที่ว่าตัดสักกายทิฏฐิการถือเนื้อถือตัวถือตนก็คงจะหมดไปเพราะเราจะรู้ว่าทุกคนก็เหมือนกันทุกคนคิดเองทุกเองทุกคิดเองสุขเองคิดเองสงบเองไม่มีใครมายุ่งกับชีวิตใครได้เหมือนกันหมดถ้าเห็นอย่างนี้เราก็น่าจะตัดสักกายทิฏฐิได้เราก็น่าจะหมดสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ว่าพระพุทธเจ้าพอได้ตัดสรุปแล้วพระเจ้าก็รู้ว่าท่านก็เป็นอิสระไม่มีใครไปยุ่งกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าว่าพยามารก็คือความคิดของพระพุทธเจ้าพยามารไม่มีหรอกฟังดีๆนะเพราะอะไรเพราะเป็นตัวตนไงมันต้องมาพิจารณามันต้องมาคิดถูกไหมพระเจ้าว่าเรารู้แล้วพยามารคือความดำริเนี่ยที่พระเจ้าชนะพยามารฉะนั้นพยามารเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในบุญก็เป็นความคิดเรานั่นแหละเกิดที่ใจเราปรุงแต่งขึ้นคนเดียวสุดท้ายก็มีแต่สุขกับทุกข์สุขทุกข์แล้วก็ผ่านไปเนี่ยมีไม่มียังไงก็เหมือนกับไม่มีแต่ทุกอย่างก็มีจริงๆอยู่ในใจเราแต่พอเราใจเราว่าก็เหมือนไม่มีอะไรเพราะอะไรมันก็ผ่านไปผ่านไปถ้าเป็นเรื่องของเราคนเดียวมันก็เจ้าไปในนั้นแหละเนาะฉะนั้นการที่เราจะไปกังวลไปวุ่นวายไปทุกข์ไปร้อนก็น่าจะหมดไปนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายการแสดงธรรมในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาก็อาจจะนานนิดหน่อยเนาะก็ถือว่ามีโอกาสได้มาแสดงธรรมสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็อยากจะมามีโอกาสให้พวกเราได้ถามเนาะถ้าถามมันน่าจะตรงที่สุดเลยแต่ว่าเวลาไม่มีฉะนั้นการแสดงธรรมเทศนาว่าในเรื่องความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้แหละก็คือเครื่องวัดว่าใครก็ตามที่เป็นคนดีในโลกถ้าว่ากตัญญูเมตตาเสียสละแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีแต่คนรักคนกตัญญูมีแต่คนรักมีแต่คนดูแลมีแต่คนเอ็นดูเพราะนั้นคนกตัญญูพุทธเจ้าว่าถึงแม้ไม่ต้องทำอะไรแค่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ไปเกิดในสวรรค์ฉะนั้นคนกตัญญูจึงเป็นธรรมอันพิเศษเป็นคุณลักษณะเฉพาะของนักบวชในพระพุทธศาสนาของบุคลากรในพุทธศาสนาของพุทธบริษัททั้งหลายการแสดงธรรมพระเทศนาก็ขออาราธนาเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพรหมเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวาลหลวงปู่มั่นหลวงพ่อสนองนะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่ได้ดวงรับไปก็ขอให้ บุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้มาได้มาฟังสวดพระภิธรรมก็ดีได้มาฟังธรรมในวันนี้ก็ดีขอให้เป็นปัจจัยของพระนิพพานขอเป็นพลานิสงส์อุทิศไปให้บิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เทพเทวาญาติกาภิพระคุณเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลาย

0: อนุโมทนาในกุศลบุญของท่านทั้งหลายที่ส่วนกันของท่านทั้งหลายพร้อมครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องทุกบุตรคนจงประสบความสุขความเจริญให้ถึงพร้อมโดยทรัพย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการให้ได้ทนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนด้วยเทอญการแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูวรธรรมทิติคุณเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพญามิงรายวัดหลวงราชเจริญธรรมตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเมตตาแสดงธรรมค่ะ

เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมของฝากจากลุงกวาดถนนให้กับคนทำงานทุกคนเมื่อเช้าตื่นเช้าเป็นพิเศษเลยได้ออกจากบ้านเร็วขับรถออกมาจากซอยเลยได้เจอลุงกวาดถนนหน้าตาคุ้นเคยเพราะลุงประจำอยู่ซอยนี้มาหลายปีดีดักปกติจะไม่มีเวลาทักกันเพราะตื่นสายรีบมากพอคุณลุงเห็นรถแบมมาก็จะตะเบะให้เป็นการหยอกล้อภาคเช้าในฐานะที่แบมเป็นลูกทหารเช้าวันนี้เลิกดีเวลาเหลือเฟือเลยจอดรถแวะคุยกับคุณลุงสักหน่อยกี่ปีกี่ปีลุงก็ยังน่ารักเหมือนเดิมยืนคุยกับลุงสักครู่ลุงก็ไล่แบมไปทำงานแบมขึ้นรถขับต่อแต่ด้วยความคิดยังวนเวียนถึงหลายๆเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของลุงกวาดถนนที่เคยได้รับรู้มาและสร้างความชื่นชมให้เกิดขึ้นในใจเสมอว่าลุงเป็นคนทำงานที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในความรู้สึกของแบมจึงอยากแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักคุณลุงและเก็บเกี่ยวทัศนคติดีๆในการทำงานของลุงไปปรับใช้กับการทำงานของตนเพื่อวันหนึ่งเพื่อนๆจะได้มีโอกาสเป็นคนทำงานที่ยิ่งใหญ่ในใจของใครสักคนข้อแรกวันนี้คุยกับลุงได้แป๊บเดียวลุงก็ไล่แบมไปทำงานด้วยเหตุผลน่ารักน่ารักของลุงคือตอนนี้ไม่ใช่เวลาพักของลุงไม่คุยเยอะวันหลังคุยใหม่แบมถึงขั้นเหวอเดินงงขึ้นรถขับจากไปความเคารพเวลาปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมหากวันนี้เพื่อนยังคงใช้เวลาทานข้าวกลางวันแวะแบงค์ช้อปปิ้งซื้อมะม่วงดองถึงบ่ายสองหากวันนี้เพื่อนๆยังคงใช้โทรศัพท์ขององค์กรเพื่อจู่จี้กับแฟนเมากับเพื่อนเป็นชั่วโมงโปรดคิดถึงคำของลุงกวาดถนนข้อที่สองแบมจำได้ว่าน้อยครั้งมากที่แบมจะขับรถออกจากซอยโดยไม่ได้เจอคุณลุงวันหนึ่งฝนตกหนักแบมยังเห็นลุงนั่งก้มๆเงยๆและเศษใบไม้ที่อุดท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกความมุ่งมั่นเพื่อทำให้งานในความรับผิดชอบของตนเป็นงานที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เสมอเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมหากวันนี้เพื่อนๆยังโทรไปขอลาหยุดงานด้วยเหตุผลลึกๆในใจที่ไม่ได้บอกฝ่ายบุคคลว่าตื่นสายเลยขี้เกียจไปหรือหากวันนี้เพื่อนๆยังคงมีความคิดว่าทำแค่ที่สั่งโปรดนึกถึงท่านั่งยองๆแค่ใบไม้จากท่อของลุงกวาดถนนข้อที่สามมีครั้ง

เออแบมแวะเติมน้ำมันที่หน้าปากซอยข้างๆเจอลุงกวาดถนนกวาดอยู่แถวนั้นแบมก็ทักอ้าวทำไมลุงมากวาดตรงนี้ลุงบอกว่าเพื่อนไม่มาแบมถามว่าแล้วหัวหน้าเขตให้ลุงมากวาดซอยนี้ด้วยหรอคะเหนื่อยแย่ลุงบอกว่าทำไมต้องมีใครบอกความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมหากวันนี้เพื่อนๆยังมีเวลานั่งแชทในขณะที่เพื่อนร่วมงานโต๊ะข้างๆยุ่งหัวฟูหรือหากวันนี้เพื่อนๆเริ่มเก็บกระเป๋าเตรียมกลับบ้านตั้งแต่ก่อนเวลาเลิกงานครึ่งชั่วโมงทั้งที่เพื่อนร่วมงานต้องทำงานล่วงเวลาเสมอโปรดนึกถึงภาพลุงกวาดถนนที่ต้องเดินไปอีก500เมตรเพื่อไปกวาดถนนแทนเพื่อนข้อที่4ปีใหม่ปีที่แล้วแบมถามลุงว่าลุงอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่เหล้านอกสะขวดไหมคะลุงบอกว่าอยากได้หมวกใบใหม่ไว้ใส่ทำงานตอนแดดร้อนๆส่วนปีนี้ลุงบอกไว้นานแล้วว่าอยากได้กระติกน้ำที่มีที่คาดเอวเพราะเวลากวาดถนนแล้วหิวน้ำจะได้ไม่ต้องเดินไปกินไกลๆแบมยังคิดว่าแบมจะหากระติกแบบเก็บความเย็นได้ให้นะความพยายามที่จะแสวงหาสิ่งที่สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมหากวันนี้เพื่อนๆยังคงคิดว่าโบนัสปลายปีสำคัญกว่าการขอไปสัมมนาอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เรื่องงานหรือหากวันนี้เพื่อนๆยังคงนั่งทำงานไปคิดไปว่าองค์กรควรจะให้อะไรกับเราเพิ่มขึ้นบ้างแทนที่จะคิดว่าเราทำอะไรเพื่อองค์กรเพิ่มขึ้นได้บ้างโปรดนึกถึงลุงกวาดถนนกับหมวกใบเก๋ใต้แสงแดดที่ร้อนจัดข้อที่5ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีที่แล้วที่ลุงป่วยไม่มาทำงานหลายวันและหลายคนที่อยู่ในซอยนี้รู้ข่าวก็แห่ไปเยี่ยมลุงที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเขาลุงอักเสบหลังจากนั้นไม่กี่วันลุงถูกย้ายจากโรงพยาบาลรัฐเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยความเกื้อหนุนจากผู้ร่ำรวยน้ำใจที่อาศัยในซอยแห่งนี้นั่นเองอันนี้ลุงเล่าให้ฟังหลังจากที่หายดีแล้วแบมแย่มากไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ไปเยี่ยมลุงเลยความตั้งใจในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และจริงใจสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมลูกค้าของลุงคือผู้ที่มีบ้านอยู่ในซอยนี้และเชื่อเธอว่าลูกค้าก็รู้ซึ้งถึงความตั้งใจและจะตอบแทนความตั้งใจนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในสักวันหากวันนี้เพื่อนๆยังคงคิดว่าลูกค้าที่เรื่องมากเป็นบุคคลที่น่ากำจัดหรือหากวันนี้เพื่อนๆยังคงปฏิบัติกับลูกค้าแบบขอไปทีโปรดนึกถึงภาพลุงกวาดถนนนอนอยู่บนเตียงพยาบาลแล้วมีใครแปลกหน้ามาเยี่ยมเยือนเพื่อนๆคงนึกออกว่าเป็นภาพที่น่าสุขใจเพียงใดของฝากจากลุงกวาดถนนให้กับคนทำงานทุกคนโดยพิญญาดา

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติ

สติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะ

วิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพระจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์

มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิตกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารณ์ธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งต้นใหม่คิดอนาคตก็ตั้งต้นใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งต้นใหม่คิดอนาคตก็ตั้งต้นใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับ

หายใจก็ได้ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับสองพุทลมเข้าตัวออกนับสามพุทลมเข้าตัวออกนับสี่พุทลมเข้าตัวออกนับห้าพุทลมเข้าตัวออกนับหกพุทลมเข้าตัวออกนับเจ็ดพุทลมเข้าตัวออกนับแปดพุทลมเข้าตัวออกนับเก้าพุทลมเข้าตัวออกนับสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็พุทครบเข้าครบทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยๆดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเรานั่งอย่างไรก็รู้เรา

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยหุ่งสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราแล้วมีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยเขาพยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี่ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบุกสะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็น

งกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณาให้กายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะยกไปซ้ายจะยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นการเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายในความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณกายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหม

สมบาลนิกรุขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายก็มาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ

พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม

0: สะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปิสรณะคมนังนิทิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะ

0: ราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพ มหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร

0: นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับ

0: ที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ุญจะอยู่กับคนใจเย็นอยู่กับคนใจสงบบาปจะอยู่กับคนใจร้อนบาปจะอยู่กับคนขี้โกรธคนที่ชอบพยาบาทอิจฉาริษยาเขาชอบนินทาว่าร้ายเขาบาปชอบอยู่กับคนนั้นบุญชอบอยู่กับคนนี้บุญชอบอยู่กับคนใจดีมีเมตตามีทานมีศีลมีภาวนาบุญอยู่กับคนไม่โกรธไม่โลภไม่หลงบุญอยู่กับคนพยายามทำใจให้เป็นสมาธิเราก็เห็นตัวบุญอยู่กับคนนี้ตัวบาปอยู่กับคนนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องแยกกันไปบุญก็อยู่ส่วนหนึ่งบาปก็อยู่ส่วนหนึ่งบุญคือความสุขสงบทางใจสวดมนต์ภาวนาเนี่ยคนบุญใครทำใครก็เป็นบุญทั้งนั้นคนที่ไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาทำจิตใจให้เร่าร้อนอยู่ตลอดวันนั่นเป็นบาปบุคคลผู้บาปก็อยู่กับคนนั้นเมื่อธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ในจิตใจของเราเราก็รู้ได้เราก็เห็นได้แยกบุญแยกบาปได้เมื่อเราทำไปทำไปญาณก็เกิดขึ้นญาณทัศนะความเห็นก็เกิดขึ้นเกิดญาณขึ้นในใจญาณนี้เป็นของยังรู้ลึกกว่าคนธรรมดารู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสมาธิรู้ถ้าสำหรับคนไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้คนที่ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ด้วยญาณอันนี้ญาณนี้สามารถจะยังขึ้นถึงยังไปถึงโลกุตระธรรมสามารถรู้ธรรมคำสอนพุทธเจ้าอย่างละเอียดละออได้อีกอันนี้เราจะไปอ่านไปฟังที่ไหนก็ไม่เหมือนเราทำให้เกิดขึ้นในตัวเราจึงว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีต้องทำให้เกิดขึ้นในใจเราจึงจะไปรู้ไปเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าลึกซึ้งได้พอเราไปเห็นไปรู้เรื่องพวกนี้เราก็ตัดความสงสัยเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงใครไม่เชื่อเราก็เชื่อเพราะอะไรเพราะมีญาณเกิดขึ้นในใจมีญาณทัศนะเกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งอันนี้มีพิสูจน์ได้แต่มันเป็นของอยู่ในหัวใจเราบอกใครก็ไม่ได้ใครอยากรู้อยากเห็นก็ปฏิบัติเอาเองก็รู้เองเห็นเองทุกคนสามารถจะปฏิบัติได้ทุกคนมีบุญเพราะอะไรทุกคนก็มีความคิดนึกเหมือนกันเมื่อมีความคิดนึกก็ละความคิดนึกสิเมื่อมีความโกรธก็พยายามละความโกรธเมื่อมีความวุ่นวายก็พยายามละความวุ่นวายเมื่อจิตใจตัวเองทำให้ว่างให้เบาบางก็รู้เช่นเดียวกันแต่ถ้าละความคิดไม่ได้ทำใจให้ว่างไม่ได้สงบไม่ได้จิตก็ไม่เป็นญาณไม่เป็นสมาธิก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ได้ฉะนั้นการเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาจึงจำเป็นที่จะต้องมาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เพียงมาตักบาตรทำบุญแล้วก็กลับบ้านเอาเงินมาทำบุญแล้วก็กลับบ้านทำด้วยเงินทำด้วยวัตถุแต่ไม่เคยสบายใจเลยไม่เคยเย็นใจเลยไม่เคยละความโลภความหลงได้เลยไม่เคยทำสมาธิเลยบุญก็ช่วยให้ใจเราดีไม่ได้แต่เราไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเนี่ยแต่เรามาถึงเราก็มาหัดสมาทานศีลทำสมาธิพยายามทำใจของเราอยู่เรื่อยให้มันสงบให้เป็นทำใจให้เย็นทำใจให้รู้เรื่องใจของเราทำอย่างนี้ไปนะครับมันก็รู้ยิ่งกว่าเราทำบุญด้วยเงินด้วยทองเป็นหมื่นเป็นล้านทำเป็นเงินเป็นทองไม่รู้อะไรหรอกมันก็รู้แค่เราเป็นคนรวยเราเป็นคนรวยฉะนั้นจึงก็ที่เราจะเอาสติปัญญาดับทุกข์เราได้เราก็ต้องปฏิบัติกรรมฐานพอเราทำสมาธิได้ทำกรรมฐานได้มันก็เห็นทางได้ฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะปล่อยชีวิตเราให้ร่วงเลยไปมีเวลาเข้าวัดเราก็อย่ารีบไปรีบปฏิบัติพอเวลาที่จะทำใจสงบนี่มีน้อยทำได้พักเดียว15นาทีครึ่งชั่วโมงเลิกแล้วต่อไปนี้เราก็จะไม่สงบต่อไปอีกแล้วจะต้องเป็นคนช่างคิดต่อไปอีก
ความคิดของคนเรานี่ไม่มีสิ้นสุดสารพัดจะคิดเรื่องไม่ใช่ของเราเราก็ไปเอามาคิดเรื่องคนอื่นเราก็เก็บมาคิดคิดจนเป็นคนช่างคิดก็เลยปล่อยวางไม่เป็นเมื่อปล่อยวางมันเป็นมันก็ทุกข์อยู่คนเดียวนั่งก็คิดนอนก็คิดทำอะไรมันก็คิดยิ่งอยู่เงียบๆยิ่งคิดใหญ่เพราะไม่มีภาวนาเมื่อรู้อย่างนี้เราก็ต้องมีปัญญามีสติมีสมาธิเข้าไปควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในขอบของสติสมาธิเช่นว่าเราภาวนากรรมฐานเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือหนอของหนอยุบหนอหรือสัมมาหังอะไรก็ให้จิตของเราอยู่กับตัวเราภาวนาอะไรอะไรก็อย่าให้จิตออกนอกตัวนอกตนให้มันรู้เรื่องความรู้สึกของเราให้มากขึ้นมันก็เห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินทำอะไรแล้วมันก็รู้ใจคิดอะไรก็รู้ก็เป็นคนรู้ทันใจตัวเองนี่เรียกว่ารู้จักธรรมะรู้มากๆขึ้นมันก็สงบเย็นกันนี่ก็เห็นโอ้บุญอยู่ตรงใจนี่เองต่อไปนี้เราจะต้องทำใจให้ดีถ้าทำใจไม่ดีแล้วไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้เขาแสวงหาความสุขเขาไม่พบเพราะเขาทำใจกันไม่ได้เมื่อเราแสวงหาความสงบได้เราก็พบความสุขที่ใจเราได้ฉะนั้นนั่นว่าเรามาวัดก็ต้องมาฝึกฝนทางกรรมฐานให้มันรู้บ้างออกไปเราจะได้เป็นคนใจดีเป็นคนใจมีธรรมะแล้วก็มีการอภัยอยู่เสมอไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนที่ทิฏฐิหนาไม่ยอมรับอะไรของใครเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐินะมีปัญญามากก็สบายใจได้เห็นอะไรรู้อะไรมันก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่คนยอมใครไม่ได้เห็นอะไรมันก็ปล่อยวางไม่เป็นมีความโกรธความชังอยู่ในใจอยู่เรื่อยแต่พอเรามีธรรมเป็นเครื่องกำกับใจไปไหนก็สบายใจรักสงบสยังเท่านั้นสิ่งทุกอย่างมันก็ดีไปเองดังนั้นการมาวัดจึงต้องมาฝึกจิตใจของพวกเราทุกคนอย่ามาตักบาตรทำบุญแล้วเอาบุญไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องมาเอาศีลสมาธิที่ใจเราไปด้วยแต่เราจะได้เอาไปทำไปปฏิบัติให้มันเกิดผลกับตัวเราทุกวันคนไหนยังไม่ได้ฝึกสมาธิก็หัดทำคนไหนที่ไม่เคยฝึกก็ฝึกให้เป็นสมาธินี่เป็นอุบายอันสูงสุดพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าได้ก็เพราะฝึกสมาธิธรรมะจะสอนใจเราเปลี่ยนใจไม่ใช่เปลี่ยนระบบไม่ใช่เปลี่ยนระบบหัวใจเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกไอ้รู้สึกที่ไม่ดีมันก็ออกไปหมดเหลือแต่ความรู้สึกที่ดีไอ้ที่ความรู้สึกเก่าๆนั้นมันเสียความรู้สึกพอคิดแล้วมันเสียความรู้สึกมันไม่ดีมันมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่เรื่องไม่พอใจแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่ดีเข้ามาใส่ใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำหน้าใจเราก็เลยดีมันก่อนเราไม่ได้เดินตามเราตามแต่คนขี้โกรธลบหลงเขาพาเราไปวุ่นวายทุกเวลาคุยก็ดีพูดก็ดีคิดก็ดีเราก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนนี่เรามาตั้งความหวังของเราที่ดีใหม่มันก็นำพาเราไปสู่ความดีได้ฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่แก้ทุกข์ดับทุกข์ได้ทุกคนถ้าคนไหนลงมือปฏิบัติแล้วเริ่มต้นได้เลยการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้ช้ามีหวังที่จะรู้ได้เห็นได้ในชาตินี้คือคนเราถ้าพูดกันแล้วทุกคนก็บอกว่าไม่มีเวลาว่างเลย
ตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีก็บอกว่าไม่มีเวลาว่างอยากจะมาวัดก็มาไม่ได้เพราะมันไม่ว่างแต่ความจริงความว่างมันมีอยู่แต่เราก็มีธุระที่จะไปทำอย่างอื่นคือว่างไปอื่นนะว่างไปได้แต่ว่างมาวัดเนี่ยมันมายากเพราะใจเรายังไม่พร้อมบางทีศรัทธาไม่ถึงความเชื่อไม่ถึงศรัทธาไม่ถึงก็เลยถือจะมีเวลาวันเสาร์อาทิตย์หยุดราชการก็มาไม่ได้เพราะใจของเรามันยังไม่ถึงไม่ถึงวัดแต่อาจจะไปที่อื่นไปได้ก็เป็นข้ออ้างส่วนหนึ่งที่ว่าไม่มีเวลาว่างแต่คนที่มาวัดได้นั่นถือว่ามีเวลาว่างคือสามารถปลีกวันที่เราจำเป็นแล้วก็มาว่างได้วันพระคือวันเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเราจะทำไม่ให้ว่างมันก็ไม่ว่างมันก็มาไม่ได้เหมือนกันเพราะใจมันวุ่นมันห่วงโน่นห่วงนี่มีเรื่องกังวลทุกอย่างที่อยู่ในภาระจิตใจและบ้านเรือนของเราสิ่งที่เราจะไปทำมันยังอีกมากมายยังไม่จบไม่สิ้นแต่อาศัยว่าเราเกิดศรัทธาอยากมาวัดอยากมาตักบาตรทำบุญอยากมาถือศีลฟังธรรมก็เลยปลีกตัวว่างมาได้อันนี้ก็เป็นข้ออ้างส่วนหนึ่งที่คนมาวัดกันไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือไม่ว่างนั่นเองแต่บางคนไปนั่งเล่นไพ่ได้บางคนไปนั่งเล่นไพ่วัดได้วันเสาร์อาทิตย์คือเวลาว่างมาวัดไม่ได้แต่ไปนั่งเล่นไพ่วันเสาร์อาทิตย์ได้ไปกินเหล้าได้ไปเที่ยวปิกนิกที่อื่นได้อันนี้ถือว่ามันก็ว่างเหมือนกันแต่ว่าไม่ว่างมาวัดเรื่องศรัทธาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยพอใจที่จะมาทางถูกต้องคือก็เลือกทางมาวัดดีกว่าไปอย่างอื่นบางคนก็ทำบุญก็อยากจะให้เห็นบุญเลยทำแล้วให้เห็นบุญในชาตินี้เลยคนที่เราไม่รักคนที่เราไม่ชอบใจถ้าทำบาปเราก็จะอยากจะให้บาปนั้นตามสนองบุคคลนั้นเลยคนไหนโกงคนไหนกินคนไหนคอร์รัปชันคนไหนทำบาปมากๆที่เราอ่านทางหนังสือพิมพ์ก็ดีฟังทางวิทยุก็ดีเราก็รู้ว่าคนโกงบ้านโกงเมืองนี่เราอยากให้มันมีกรรมทันตาเห็นอยากให้มีกรรมทันตาเห็นแต่คนจะได้เชื่อบาปว่าทำกรรมแล้วให้ผลในชาตินี้เลยความจริงใจเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่าใครจะอยากเป็นใครๆก็ไม่อยากมีกรรมใครๆก็อยากได้รับความสุขคนอยากจะให้เห็นกรรมในชาตินี้คืออยากจะไปเห็นข้างนอกเห็นคนอื่นเขาทำแล้วได้รับผลกรรมแต่เวลาตัวเองทำบุญอยากจะเห็นบุญในชาตินี้อยากจะให้รับผลทำแล้วอยากจะให้ร่ำรวยทำแล้วอยากจะให้ถูกหวยทำแล้วให้ธรรมาค้าขึ้นเราอยากจะเห็นผลกรรมดีทำบุญแล้วอยากจะให้รวยทันตาเห็นแต่เวลาเราทำกรรมเราไม่อยากให้กรรมตามสนองเรากลัวกรรมไม่อยากให้กรรมให้ผลเราในชาตินี้แต่คนอื่นทำเราอยากให้ผลกับคนอื่นเร็วๆบางคนอาตมาอยู่วัดเนี่ยมีคนมาบอกเรื่อยเลยถ้าบุญมันมีจริงบาปมันไม่มีจริงน่าจะให้ผลเร็วๆบอกไปให้ผลใครให้ผลไอ้คนที่มันโกงกินนั่นสิโกงบ้านโกงเมืองนะให้ผลทันตาเห็นเลยกลายเราเป็นคนไม่มีเมตตาเราเข้าวัดเราเป็นคนใจบุญกลายเป็นคนที่ไม่มีเมตตาคิดจะไปแช่งให้คนอื่นรับกรรมแทนตนให้เขารับผลกรรมในชาตินี้ก็แสดงกรรมเหมือนกันแต่เราอยากใช้เห็นเร็วๆแล้วเราจะต้องไปเอากรรมประโยชน์ให้ใครกรรมดีทำเราก็เห็นของเราในปัจจุบันวันนี้เกิดความสบายอกสบายใจความรุ่มร้อนใจก็หมดไปไอ้กรรมไม่ดีเราทำเราก็เห็นในปัจจุบันวันนี้เกิดความรุ่มร้อนใจไม่สบายใจกรรมดีก็ให้ผลกับใจเราอยู่แล้ว
รรมไม่ดีก็ให้ผลกับเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องแสดงให้ผลกับคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราจึงจะเชื่อว่ากรรมมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงแล้วมองเห็นข้างนอกเราจึงจะเชื่อแต่ความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้แสดงให้เราเห็นในตัวเราแล้วถ้าพูดกันตัวกรรมก็คือตัวเราตัวเราที่มีอาการ32เนี่ยผมขนเล็บผนังกายใจเนี่ยคือกรรมความคิดนึกคือมโนกรรมมโนกรรมกายคือกายกรรมวาจาคือวจีกรรมถ้าเราพูดดีพูดกับคนไหนก็พูดดีๆหัดพูดดีมาตลอดพ่อแม่ก็สอนให้พูดดีเราจะได้วจีกรรมวจีกรรมที่ดีก็เป็นที่รักกับคนทุกคนเราไม่นินทาใครไม่ด่าใครหยาบคายไม่นินทาไม่พูดเสียดสีไม่ให้ร้ายใครจะมีปัญหายังไงก็แก้ด้วยพรหมวิหารด้วยการพูดดีไม่พูดร้ายเป็นวจีกรรมกรรมนั้นก็ให้ผลในชาตินี้เลยกรรมให้ผลกับบุคคลที่พูดดีในชาตินี้แน่นอนเลยเป็นวจีกรรมเขาเรียกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทคนที่ไปสอบสัมภาษณ์คนที่ไปสอบไล่ได้เนี่ยไปสอบเข้างานแล้วเนี่ยเขียนได้จบมาแล้วตอบถูกแล้วต้องมาสัมภาษณ์อีกพอสัมภาษณ์แล้วเขาจึงจะให้ทำงานได้สัมภาษณ์นั่นก็เรียกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทมันเป็นวจีกรรมซะแล้วถ้ากรรมดีให้ผลในชาตินี้เลยคนเราผัวเมียพี่น้องจะอยู่ด้วยกันยังผาสุกเนี่ยจะอยู่ด้วยกันยังเข้าใจก็ต้องมีวจีกรรมที่ดีมีการสร้างกรรมในปัจจุบันให้เห็นผลเลยว่าเราพูดแล้วเขาสบายใจเขาพูดมาเราสบายใจกรรมให้ผลในชาตินี้เลยเราอยู่กันยังผาสุกอยู่กันยังปลองดองอยู่กันยังรักใคร่อยู่กันไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งเลยเพราะเรามีวจีกรรมที่ดีมันจะให้ผลเหมือนเงาตามตัวไปอยู่ที่ไหนเราก็พูดดีทำอะไรมึงพูดดีคิดดีอยู่เรื่อยเรียกว่าคนมีวจีกรรมที่ดีทีนี้มีกายกรรมมีกายกรรมให้ผลที่ดีคือเรารู้จักกายของเราเนี่ยรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ดื่มน้ำเมาไม่รักทรัพย์พอกายของเราเนี่ยประพฤติด้วยการประพฤติปฏิบัติดีสวดมนต์ไหว้พระทำกายของเราดีเมื่อกายของเราดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ไปทำบาปไม่ไปผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งมีแต่รู้ว่าการผิดศีล นั้นเป็นการทำให้เราทุกข์ยากลำบากใจที่หลังพอกายของเราดีจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็สำรวมกายของเรา

ิจารณากายของเราว่าเรามีศีลเมื่อกายกรรมดีวจีกรรมดีไม่เบียดเบียนคนอื่นก็เป็นที่รักของเราเป็นที่รักของคนอื่นกรรมนี้จะให้ผลในชาตินี้เลยให้ผลในชาตินี้ไปชาติหน้าก็จะให้ผลอีกให้บุคคลนั้นมีความสุขเป็นที่รักของทุกคนมีรูปงามมีสติปัญญาดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนจะไปอยู่ที่ใดก็เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไปถือจะไปมีภรรยามีสามีก็ไม่เป็นที่เบื่อหน่ายกันไม่ต้องหย่าร้างไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ต้องมีปัญหาในครอบครัวจะอยู่กันยังมีความสุขราบรื่นเพราะมีวจีกรรมที่ดีมีกายกรรมที่ดีแล้วไปถึงมโนกรรมมโนกรรมนี่สำคัญมโนกรรมเนี่ยสำคัญมากเลยคนเราจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ใจทั้งหมดจะดีจะชั่วจะบุญจะบาปอยู่ที่มโนกรรมมโนกรรมเนี่ยมันถ้าใจของเราเนี่ยได้ฝึกนั่งสมาธิพิจารณาสมาธิสวดมนต์ภาวนาให้ใจของเราเนี่ยสงบเยือกเย็นดับความโกรธใครด่าเราก็จะไม่โกรธใครว่าเราก็จะไม่โกรธจะไม่อิจฉาริษยาใครไม่โกรธตอบบุคคลที่โกรธเราพยายามทำให้เราโกรธเราก็พยายามสงบระงับใจจนชนะความโกรธในใจได้เขาเรียกมโนกรรมที่ดีเห็นใครเราก็เมตตาสงสารว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนจะเป็นคนชาติใดศาสนาใดรูปร่างหน้าตาอะไรเราก็ถือว่าเขาก็เป็นเพื่อนเราถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเหมือนพี่น้องเหมือนพ่อถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเหมือนแม่เหมือนน้องแล้วก็เขาก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเราก็เกิดความเมตตาสงสารเมื่อเรามีมโนกรรมอย่างนั้นใจเราก็สบายใจเราก็ไม่คิดจะให้ใครลำบากไม่คิดอิจฉาริษยาใครไม่คิดจะพยาบาทอาฆาตเป็นศัตรูกับใครคิดจะให้คนทำความดีอยู่ทุกวันเมื่อมีมโนกรรมอย่างนั้นใจบุคคลนั้นก็ให้ผลทันทีเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะอะไรเพราะใจเขามีแต่เมตตาใจเขามีศีลมีสมาธิเมื่อเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามโนกรรมกรรมให้ผลในชาตินี้ทำความดีก็ต้องดีใจในชาตินี้เหมือนเงาตามตัวแต่ถ้าเรามีอกุศลกรรมล่ะมีใจไม่ดีมีใจพยาบาทมีใจอาฆาตมีใจจองเวรอิจฉาริษยาไม่เห็นใครทำความดีแล้วก็เห็นใครทำความดีเราก็ไม่ชอบใจเราจะยอมรับความดีของเราคนเดียวเมื่อเรามีมโนกรรมที่ไม่เที่ยงตรงนี้มีจิตใจที่เบียดเบียนคนอื่นโดยทางลับๆอย่างเงี้ยคิดไม่ให้คนอื่นเขาดีอย่างเงี้ยแม้แต่ว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขต้องมีความไม่พอใจกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้กรรมมันก็ให้ผลเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ถูกกับใครใจเราก็ไม่ยินดีกับใครเลยใครพูดดีก็เป็นร้ายแต่ยิ่งเมื่อเราไม่มีมโนกรรมไม่ดีแล้วเนี่ยมีพยาบาทในใจมีความโกรธในใจมีความริษยาในใจเนี่ยผูกไว้แล้วเราจะทำยังไงตัวเราเป็นทุกข์เราก็ไปสร้างให้คนอื่นเป็นทุกข์อีกไอ้คำในใจที่ไม่คิดไม่ดีเนี่ยปล่อยไปว่าคนอื่นไปด่าคนอื่นไปนินทาคนอื่นไปชักจูงให้คนอื่นเกลียดกันโกรธกันทะเลาะกันอีกมีปัญหาในครอบครัวมีปัญหาในบ้านเมืองอีกก็ไปใช้วจีกรรมเกิดกรรมไม่ดีกับวาจาตัวเองเมื่อเราพูดไม่ดีแล้วตอนเนี้ยพูดให้ร้ายเขาพูดคำที่ไม่สุภาพเมื่อพูดไม่ดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่เป็นที่รักของใครใครก็ไม่รักเราเราก็ไม่รักเขามันก็เกิดปัญหายุ่งยากลำบากใจเพราะเราไม่มีวจีกรรมที่ดีเราสร้างกรรมด้วยปากเราไม่ดีแล้วเมื่อใจเราไม่ดีปากเราไม่ดีกายก็ทำไม่ดีอีกจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่มีมารยาทผู้ดีแสดงออกมาตะแทกกระทันด่าว่าประชดประชดกันผลที่สุดเป็นไงเราก็มีกรรมที่ไม่ดีให้ผลแล้วก็ไปโทษว่าทำบุญเนี่ยไม่เห็นได้รับผลเลยไม่เห็นได้บุญในชาตินี้เลยเราอุตส่าห์ทำบุญมาตั้งนานยังไม่เห็นบุญเลยมีแต่ความทุกข์ใจร้อนใจเสมอไปเราก็ไปโทษบุญไม่ช่วยเราแต่หาไม่ว่าเรานั่นน่ะสร้างกรรม
ที่ไม่ดีกรรมที่ไม่ดีมันก็ให้ผลกับบุคคลนั้นทุกคนเลยกายวาจาใจเนี่ยเป็นกรรมดีก็มีเป็นกรรมที่ไม่ดีก็มีฉะนั้นบุญบาปเรื่องกรรมดีไม่ดีนี่มีอยู่ทุกคนจะให้ผลแต่จะให้ผลเร็วๆนั่นก็คือเราจะต้องพิจารณาโดยธรรมอย่างนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ให้ผลเร็วๆจริงๆถ้าใครพูดไม่ดีนี้เราจะเจอศัตรูที่ทันทีถ้าเราพูดดีนี่จะเจอคนที่เป็นมิตรกับเราทันทีถ้าคิดไม่ดีนี่เราจะต้องตกนรกเป็นทุกข์ทันทีแต่ถ้าเราคิดดีนี่เราจะเจอความสุขทันทีเจอสวรรค์ทันทีฉะนั้นแล้วจึงว่าบุญบาปสวรรค์นรกเนี่ยอยู่ที่ตัวเราสร้างขึ้นมาเองในปัจจุบันนี้ฉะนั้นเราไม่ต้องไปรอล็อกกรรมชาติหน้าไม่ต้องไปรอให้คนอื่นรับผลไม่ต้องไปสาปไปแช่งใครให้รับผลกรรมเร็วๆหรอกเรารู้ที่ตัวเราเราก็เห็นว่าเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทำความดีนี่ความดีก็คอยตามให้ผลเราอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่เคยให้ผลร้ายกับเราเลยจึงว่าการนับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ไม่ให้โทษกับใครเลยทานศีลภาวนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยใครยิ่งเคารพยิ่งนับถือยิ่งปฏิบัติตามยิ่งมีความสุขในชีวิตมากเท่านั้นฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่ให้โทษกับใครเลยจะนับถือหรือไม่ให้นับถือก็ไม่ให้โทษกับใครยิ่งนับถือมากก็ยิ่งได้รับความสุขมากยิ่งได้รับความเจริญในราบยศสรรเสริญมากขึ้นเมื่อจะแตกตายทำลายขันไปในชาติหน้าภพหน้าก็ไปอยู่ในภพภูมิที่เป็นสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราถืออย่างอื่นล่ะโยมถ้าเราผีถือผีถือสางถือเทวดาเนี่ยมันให้โทษถ้าไปถือศาสนาอื่นเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อหน่อยเดียวเขาจะลงโทษทันทีอย่างพระเจ้าหลายๆพระเจ้าเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อเขานะไปทำอะไรผิดหน่อยพระเจ้าจะลงโทษผีจะลงโทษเทวดาจะลงโทษเราต้องระวังแกเลยทำอะไรผิดก็ไม่ได้จะลงโทษเราทันทีคนเราจะต้องถูกพวกนี้ลงโทษอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนสมัยนี้ถูกพระเจ้าลงโทษเยอะเลยเพราะไปถือพระเจ้าถือผีถือสางมากเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่อย่างกับต่างประเทศนะเป็นดินไหวมั่งไฟไหม้มั่งมีเรื่องลบลาข้าวันแสดงว่าเขานี่วิงวอนพระเจ้าอยู่ตลอดวันตลอดคืนแต่พระเจ้าก็ลงโทษเขาตลอดวันตลอดคืนแสดงว่าเขาไม่มีมโนกรรมที่ดีเพราะใจเขาคิดไม่ดีพระเจ้าจึงลงโทษเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระเจ้าจะไม่ลงโทษจะคุ้มครองป้องกันเราพระพุทธศาสนาไม่มีแต่คุ้มครองป้องกันไม่ลงโทษใครมีแต่ปลดโทษมีแต่อภัยมีแต่อภัยทานมีแต่อโหสิกรรมฉะนั้นเวลาเราเข้าวัดหรือเราจะบวชจะเรียนเราจึงต้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมข้าพเจ้าสบประมาทพลาดพลั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีจงอโหสิกรรมเนี่ยพุทธศาสนานี่มีแต่อโหสิอโหสิซะอย่างเดียวคนเราไม่ต้องด่ากันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเข่นฆ่ากันเพราะทุกคนมีแต่อโหสิกรรมอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเนี่ยอย่าได้พยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันเลยท่านจงเป็นสุขสุขเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเนี่ยพุทธศาสนาได้สอนคนให้พ้นกรรมให้หนีกรรมให้พ้นกรรมให้อโหสิกรรมให้เป็นคนมีความยิ้มอยู่ในหน้าตัวเองในใจตัวเองเราจึงเห็นใช่ไหมแล้วว่าพุทธเจ้าแล้วนะแม้แต่นิพพานก็นอนยิ้มท่าไหนจะท่าเดินท่านั่งท่ายืนท่านอนพระพุทธเจ้ามีแต่ยิ้มเพราะอะไรพระพุทธเจ้าหมดความโกรธความพยาบาทหมดความอิจฉาริษยามีญาติเต็มโลกแล้วพระองค์มีญาติคือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในโลกพระองค์ก็เลยไม่มีศัตรูเลยและพระองค์ก็พยายามสอนหลักธรรมอันนี้ให้ทุกเราทุกคนเราเนี่ยจงปฏิบัติตามพระองค์ให้มีเมตตาธรรมด้วยการไม่เบียดเบียนกันทั้งโลกเลยแต่ถ้าเราถือได้เราจะเป็นสุขไหมถ้าเราถือได้เนี่ยเราจะมีกรรมดีตลอดชีวิตเลยกรรมนี้จะให้ผลกับเราทันตาเห็นไหมมีกายกรรมมีวจีกรรมมีมโนกรรมให้ผลเป็นสุขตลอดทั้งวันทั้งคืนเราไม่ทะเลาะกับใครเราก็เป็นสุขเราไม่ไปฟังใครนินทาให้ร้ายเราถือว่า

เราเชื่อแล้วว่าทำดีเราก็ได้ผลที่ใจเราทำไม่ดีก็ทุกข์ที่ใจเขาที่ใจเราคนไหนชอบด่าชอบว่านินทาคนอื่นเขาก็ทุกข์ที่ใจเขาคนไหนไม่ชอบสรรเสริญชอบยกคนอื่นให้มีความสุขชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนเขาก็ภูมิใจในชีวิตของเขาเขาก็มีความสุขใจของเขาเมื่อเป็นอย่างนี้เราเขาก็เห็นกรรมเลยนับถือพุทธศาสนามีเชื่อว่ากรรมดีมีจริงกรรมชั่วมีจริงเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเพราะพิสูจน์ได้ตัวเองด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสมาธิฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดไกลตัวเองไม่ต้องไปคิดโอ้ขนโกงบ้างโกงเมืองเมื่อไรมันจะได้รับผลกรรมอย่าไปคิดอย่างนั้นมันรับทุกข์ที่ใจเราอยู่แล้วโยมคนเราแค่ศีลไม่มีนี่เป็นทุกข์อยู่แล้วเอาง่ายๆแค่ภรรยาแค่สามีเนี่ยมีภรรยาเป็นที่รักเนี่ยเกิดเป็นนอกใจภรรยาเนี่ยตกนรกทันทีเลยใครเขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยนอกใจภรรยาถ้าภรรยารู้มันเอาตายเลยกันโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันแค่ผิดศีลเท่านี้ก็ตกนรกแล้วผู้ชายก็ตกนรกแล้วถ้าผู้หญิงภรรยารู้เรื่องเขาก็เสียใจกินไม่ได้นอนหลับตกนรกไปด้วยอีกเราจะเห็นผลกรรมเลยว่าไม่ต้องไปรอชาติหน้าไม่ต้องไปขึ้นต้นงิ้วชาติหน้ามันขึ้นอยู่ในใจเราเสียแล้วทุกข์อยู่ในใจเราอย่างเช่นเราพูดปดไปเนี่ยชอบพูดปดพอเขาจับได้เป็นไงพอเขาจับได้เราไม่สบายใจเข้าหน้าเขาไม่ติดเสียแล้วไม่ดีเสียแล้วคนโน้นเขาก็ดูถูกเราว่าเราเนี่ยเป็นคนพูดไม่จริงเป็นคนหลอกลวงเป็นคนปดเราไม่มีความภูมิใจใช่ไหมแค่เราผิดศีลตอนนี้เราไม่มีความสุขแล้วเห็นกันง่ายๆไม่ต้องไปเห็นกันไกลๆแต่ถ้าเราไม่มีอะไรบกพร่องเลยเรามีศีลบริสุทธิ์ข้างนอกกายวาจาใจเราทำมาเพื่อประโยชน์ศีลธรรมนี่จะไม่มีศีลธรรมนี่ยังมีอยู่คู่โลกยังให้ผลกับบุคคลที่ทำความดีอยู่ทุกวันทุกเวลาบาปนี่ก็ยังมีอยู่คู่โลกยังติดตามให้ผลกับบุคคลที่ทำไม่ดีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราไม่ต้องไปมองไกลเรามาในพุทธศาสนาเราก็มองกรรมที่ใจเราบุญที่ใจเราบาปที่ใจเราทำดีก็ดีที่ใจเราทำทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเราฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้พวกเราได้ยึดหลักมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อรู้อะไรมันไม่ดีแล้วเราก็พยายามเจริญทางที่ดีเช่นเรามาวัดเนี่ยเราก็มาประพฤติปฏิบัติมาฝึกจิตให้เป็นสมาธิสิ่งใดไม่รู้เราก็จะได้รู้บ้างสิ่งใดไม่เห็นเราก็จะได้เห็นบ้างที่เขาบอกว่าบุญเป็นอย่างไรที่ว่าบาปเป็นอย่างไรเราก็จะได้มองเข้าไปถึงสิ่งนั้นไปมองสิ่งนั้นได้ออกแล้วเราก็จะได้มั่นคงเราจะได้ทำความดียิ่งขึ้นไปจะได้ทำประโยชน์ให้ตัวเองมากขึ้นก่อนที่ว่าบุคคลเราเนี่ยชีวิตจะหมดไปพอเราไม่ประมาทแล้วเราก็สามารถที่จะทำบุญกุศลให้กับตัวเองก่อนตายได้มากๆเลยแต่ถ้าตายแล้วจะกลับมาทำใหม่ไม่มีโอกาสแล้วฉะนั้นเรื่องบุญกุศลเนี่ยเราก็ต้องพยายามสร้างศรัทธาเราให้เกิดขึ้นเราจะได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอยู่ในตัวเราหมดแล้วฉะนั้นเราไม่ต้องไปมองกรรมว่าทำบุญอยากจะให้เห็นทันตาเห็นทำบาปอยากจะให้เห็นทันตาเห็นแล้วเห็นในใจเราทำบาปเห็นที่ใจเราทำกรรมทำเวรก็เห็นที่ใจเราทุกคนต้องได้รับผลแน่นอนทำความดีต้องให้ผลในชาตินี้แน่นอนคนที่ชอบโกงชอบเบียดเบียนคนอื่นกรรมก็ให้ผลเขาแล้วเขาไม่เคยสุขใจเลยเขาจะต้องปกปิดคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่เขาปกปิดตัวเองไม่ได้ตัวเองจะต้องหลอกตัวเองตัวเองจะต้องว่าตัวเองตัวเองจะต้องเห็นตัวเองอยู่เรื่อยคือเรียกว่าโกหกใครได้เราหลอกคนอื่นได้ปกปิดคนอื่นได้แต่เจ้าของนั้นปกปิดไม่ได้หลอกไม่ได้ไอ้ตัวนี้เรียกว่าตัวสร้างกรรมตัวนรกในใจฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมคำสอนเราจะเห็น

จริงๆถ้าใครทำกรรมมันจะตามไปทุกคนทุกแห่งเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นใครอยากจะทำบาปก็ทำไปเถอะเราไม่ทำแล้วเราเชื่อมันมีจริงมันไม่ใช่ให้ผลเป็นความสุขทางใจแน่นอนฉะนั้นเราทำบุญกุศลดีกว่าเราไปไหนเราจะได้มีความสบายใจถึงเราจะไม่ร่ำไม่รวยไม่มีอะไรมากมายแต่เราก็มีศีลธรรมมีที่พึ่งทางใจอย่างเป็นสุขก็ถือว่าพอใจของเราแล้วคนมาวัดได้เชื่อกรรมทุกคนมั้งถ้าไม่เชื่อออกไปเดี๋ยวลองไปด่าเขาดูก่อนก็ได้ไม่ยอมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองไปด่าใครดูสักคนก็ได้ดูสิจะมีกรรมไหมให้ทันทีเลยเนาะแต่ถ้าว่ากรรมดีจะให้ผลยังไงก็ลองไปพูดดีๆเขาเคยพูดกับแม่ไม่ดีก็แม่อย่างนั้นแม่งี้เอแม่บอกไอ้นี่ไปวัดเขาปากดีเนาะทุกท่านมันจะได้บุญมาแล้วแม่ชักใจดีขึ้นหรือว่าภรรยามาวัดพอกลับไปบ้านก็พูดดีกับสามีพี่อย่างนั้นงั้นงี้เรียกกินข้าวกินปลาให้ดีไม่พูดด้วยความโกรธสามีก็ชักหลักภรรยาขึ้นมาเยอะเลยแม่พูดดีจังวันนี้คงไปได้อะไรดีมาสงสัยจะมีบุญก็สบายใจตัวเองพอรู้ว่าสามีชอบใจในคำพูดตัวเองก็ดีใจอีกภรรยาไปพูดด้วยกรรมดีเป็นอย่างนั้นถ้าสามีกลับไปบ้านไปพูดภรรยาดีภรรยาก็สบายใจผลที่สุดเป็นอะไรกรรมดีให้ผลปัจจุบันให้ทันตาเห็นกลับไปบ้านกลับไปจากวัดได้บุญทันทีกลับไปที่บ้านพูดดีตลอดวันดีหนึ่งบุญช่วยเราได้หนึ่งวันไม่ต้องทะเลาะกับใครแต่พอพรุ่งนี้เราลืมบุญไปว่าเขาเหมือนเดิมเขาก็เกลียดเราทั้งวันอีกกรรมไม่ดีให้ผลเราอีกหนึ่งวันเราก็รู้ว่าไม่ดีกับไม่ดีมันให้ผลต่างกันเนาะเวลาภรรยาสามีพูดดีมันก็เป็นสุขทั้งวันแต่พูดไม่ดีมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันเราก็เห็นกรรมแต่ใครก็ฝืนกรรมกันยากกรรมปัจจุบันนี่ทำยากบางคนเคยทำมาแล้วก็ง่ายเคยพูดดีคิดดีแต่มันง่ายไอ้คนไม่พูดไม่ดีคิดไม่ดีเนี่ยมันง่ายสำหรับคนที่ทำไม่ดีแต่พอจะไปทำดีเนี่ยมันยากกลับใจยากแต่เรามาวัดนี่เราจะต้องเป็นคนที่เข้าใจหลักธรรมอย่างไรที่ข้อบกพร่องเรามีเราก็แก้ให้ได้พูดโดยความโกรธพูดโดยความพยาบาทอันนี้เราก็ต้องตัดเอามันออกไปใจที่ไม่ดีนี่กลับไปบ้านเราจะได้เห็นบุญในชาตินี้เลยผลมันก็ตามมาเองพอคนเรามีหลักธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไหลมาเทมาเองจะมีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขตลอดชีวิตมันให้ผลชาตินี้เนี่ย

การที่ทำใจให้เป็นบุญกุศลนั้นถึงจะทำยากแต่เราก็ได้ทำได้แล้วก็ได้ทำแล้วแต่การที่ทำบาปทำอกุศลนั้นทำง่ายเราก็ทำได้ทำแล้วแต่ว่ามันต่างกันบุญกับบาปบุญเกิดขึ้นครั้งใดเราจะรู้ว่าใจของเรานั้นเป็นสุขสงบบาปขึ้นเกิดขึ้นครั้งใดเราจะรู้ว่าใจของเรานั้นเป็นทุกข์ไม่สงบกุศลและอกุศลจึงต่างกันที่ใจเราเราจะรู้ว่าใจเราเป็นกุศลก็คือเกิดความเข้าใจในใจเราว่าทำดีแล้วให้ผลดีนั่นคือกุศลเกิดขึ้นกุศโลบายกุศลแปลว่ากุศโลบายฉลาดทำแล้วรู้ว่าใจดีทำแล้วรู้ว่ามีความสุขทำแล้วรู้ว่าอันนี้เป็นกรรมดีทำแล้วให้ผลสบายใจตลอดวันเราจึงรู้ว่านั่นแหละไอ้ที่เรารู้ว่ามันดีแล้วเกิดความเข้าใจและอยากจะทำต่อไปซึ่งความดีที่เราทำแล้วให้ผลเราปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ากุศลเกิดแล้วกุศลแปลว่าฉลาดกุศโลบายนำออกจากความทุกข์ออกจากความยุ่งยากลำบากใจกุศลเข้าครอบงำเรียกว่ากุศลเข้ามาสู่จิตใจเราก็ย่อมมีธรรมมีความเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าอกุศลเข้าครอบงำความโง่ก็เข้าครอบงำอกุศลแปลว่าไม่ดีแปลว่าใจที่ไม่ฉลาดไม่มีกุศโลบายทำบาปเป็นทำบุญไม่เป็นทำใจร้ายทำใจดีไม่ได้ทำใจเสียทำใจเป็นทุกข์ทำใจให้เร่าร้อนทำได้อยู่ทุกเวลาแต่ทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งทำใจให้เย็นนั้นทำไม่ได้เพราะอกุศลครอบงำไม่เกิดปัญญาฉะนั้นทางที่เรามาวัดทางที่เรามาสร้างความดีคือกุศลเป็นทางที่ให้เราเดินไปสู่ความเป็นสุขสงบในปัจจุบันนี้เราเห็นแล้วว่าทำดีให้ผลดีกับเราแล้วเราก็เชื่อว่าทำดีเห็นผลเพียงน้อยจิตใจเราก็สบายกว่าที่เราไม่ได้ทำความดีเมื่อก่อนเรารู้สึกว่ายุ่งยากลำบากใจมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาชีวิตมีแต่เรื่องเดือดร้อนทางใจระงับดับไม่ลงมีเรื่องอะไรมาเราก็รองรับไปจนหมดทุกข์ถมทวีอยู่ในใจเราไม่เคยปลดเปลื้องความทุกข์ได้นั่นคืออกุศลมีอยู่ในใจเราแต่ตอนนี้เราได้มาฝึกฝนอบรมเข้าหาธรรมะจิตใจเรากลับเยือกเย็นรู้จักปลงปล่อยวางได้เราก็เห็นว่าทำกรรมดีให้ผลดีจริงๆกับใจตัวเองตอนนี้เราก็เห็นกรรมซึ่งเราทำมาด้วยกายและวาจาที่เคยกล่าวไม่ดีที่เคยกล่าวคำช่วงจาบหยาบคายกับผู้อื่นมุทรุดุดันให้ร้ายไปสีผู้อื่นพูดจาที่ไม่ดีวาจานั้นก็ดับไปเพราะมีความเข้าใจว่าพูดไม่ดีนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรก็พยายามระงับดับอารมณ์ไม่พูดตามอารมณ์ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เกิดมีความเข้าใจว่ากายกรรมมีกรรมดีที่กายวจีกรรมเพราะเป็นวาจาที่สุจริตมโนกรรมใจก็บริสุทธิ์ใจก็ผ่องใสเบิกบานคนเราถ้าไม่ฝึกฝนอบรมสมาธิแล้วบาปก็นำไปเขาเรียกว่านิวรณ์นำไปฉาบทาอกุศลกรรมก็เข้าครอบงำไม่รู้จักประพฤติธรรมไม่รู้จักปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้จักความอิ่มใจไม่รู้จักความสุขใจนั่นเอง
และตามใดชีวิตเราจะได้พบความจริงพบความดีของเราทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ใจเราหมดแล้วที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าทรงค้นคว้าก็พบความสุขใจความสงบใจนั้นที่ใจตัวเองก็เราจะเอาโมแต่ความพยาบาทเอาโมเอาแต่ความแย่งชิงหรือว่ามัวแต่คิดที่จะเอาเปรียบชนะผู้อื่นถ้าเรามัวคิดอยู่อย่างนี้เราคงไม่เป็นตัวของตัวเองเราคงไม่มีความสุขแน่ในชีวิตนี้เพราะใจคนเรานะถ้าไม่ตั้งไว้ในคุณธรรมคือเมตตาเสียแล้วก็ย่อมไม่มีความสุขใจเท่าไหร่เพราะเกิดความขุ่นข้องหมองใจอยู่เสมอไปทำอะไรก็ไม่ตรงดังใจที่เราทำหรือไม่ตรงใจที่เราคิดเพราะไม่มีใครหรอกที่จะรู้ใจเราแล้วก็ทำให้ถูกใจเราทุกวันทุกเวลาแม้แต่ตัวของเราเองเราก็ยังขัดตัวเองแม้แต่ใจของเราเองก็ยังคิดสิ่งที่ไม่ดีไม่ลายอยู่เรื่อยแล้วคนอื่นล่ะจะคิดอย่างไรคนอื่นก็ต้องคิดอย่างเราเพราะเขามีใจเช่นเดียวกับเราถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องมามองตัวเองมาพิจารณาเองว่าเอาเถอะใครจะยังไงก็ช่างเขาถือว่าเป็นกรรมของเขาเราก็เมตตาสงสารเขาที่สุดแล้วเราก็คิดช่วยเมตตากรุณาสงสารเขาที่สุดแล้วเขาก็ยังไม่ยอมรับความเมตตาของเราเราก็จะต้องหาทางปลงใจว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ดีไปตามที่เราคิดช่วยเหลือเกื้อกูลก็ขอวางใจเฉยไม่ใช่ช่วยไม่ได้แล้วเราก็เป็นทุกข์เร่าร้อนตลอดเวลาคนเราถ้าคิดช่วยเขาแต่ตัวเองเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะวางอุเบกขาไม่ได้ทำใจเฉยไม่ได้จึงเป็นทุกข์กับความที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราปลงใจว่าช่วยได้ก็ดีใจช่วยไม่ได้ก็ต้องวางเฉยเพราะถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ถือว่าเป็นกรรมของใครของมันฉะนั้นการเข้ามาหาศีลธรรมจึงมีกุศโลบายมีความฉลาดในการทำความดีสมาธิเนี่ยทำไปก็เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจธรรมที่เกิดขึ้นในใจก็มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความสงบเพื่อรู้จักปลงปล่อยละวางความกดดันทางใจหรือความเศร้าหมองทางใจหรือความว้าเหวคนที่ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็เกิดความว้าเหวเว้งว้างไขว่คว้าหาอะไรไม่ได้เกิดความไม่แน่นอนใจเพราะไม่ได้เข้าหาธรรมะไม่ได้เข้าปฏิบัติก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้เรายังไม่มีอะไรที่เกาะที่พึ่งได้เลยพอเรามองดูไปรอบๆข้างแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งกันไม่ได้เพราะทุกคนก็ยังลุ่มร้อนทุกคนก็ยังหลงไหลทุกคนก็ยังหาความสงบไม่ได้เราก็ยังเป็นที่พึ่งกันไม่ได้เลยสักคนเดียวจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาก็ยังให้ที่พึ่งทางใจกันไม่ได้เลยเพราะไม่มีธรรมะไม่มีการฝึกใจให้สงบทุกคนก็เล่าร้อนทุกคนก็วุ่นวายล้วนแต่เป็นคนที่กลัวทุกข์ทั้งนั้นกลัวความยากจนกลัวความเจ็บปวดกลัวความตายกลัวความแก่กลัวทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็หวาดกลัวทุกคนยังไม่กล้าไม่มั่นใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่งเคว้งคว้างอยู่คนเดียวสิ่งที่เราจะตัดสินใจได้ก็คือทางพระนิพพานคือทางสงบใจทางไม่เป็นคนพาลทางเป็นบัณฑิตนิพพานแปลว่าดับจากคนที่คิดร้ายต่อคนอื่นคนที่คิดพยาบาทต่อคนอื่นคนที่คิดช่อโกงโลภมากค
คนที่เสียสละอะไรไม่เป็นคนที่นิพพานไม่ได้ก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดหลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราแต่ในเมื่อเราไม่หลงเสร็จแล้วเราก็ตั้งจิตของเราแน่ๆว่าทางดับทุกข์นั้นมีอยู่ในตัวเราแล้วมีอยู่ในใจเราแล้วเราจะต้องหาที่พึ่งหาที่เกาะได้ให้อย่างเร็วๆเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเราจะมามัวรอให้เราแก่เราเจ็บเราตายหรือรอให้เกิดเรื่องเกิดราวซะก่อนแล้วเราจึงจะมาหาทางดับทุกข์นั้นคงไม่ทันแน่ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะต้องเตรียมไว้ก่อนทั้งนั้นจะต้องวางแผนไว้ก่อนทั้งนั้นเหมือนกับทุกวันเนี่ยถ้าบ้านเมืองใดเขาวางแผนไว้ดีบ้านเมืองนั้นก็จะไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็สะดวกสบายหมดเพราะอะไรเขาวางแผนไว้ดีเขาไม่มาแก้ตอนเกิดเรื่องราวเช่นเดียวกับเราได้เข้าวัดเนี่ยเรามาแก้ซะก่อนแล้วรู้ว่าใจเรา